0: ัวอย่างอนุสาวรีย์ตรงนี้ไหนใครเคยไปบ้างใครเคยเห็นบ้างอยู่ที่ไหนลูกกรุงเทพมีชื่อว่าอะไรรู้ไหมอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับก็เนี่ยก็เป็นที่สร้างขึ้นเอาไว้นะถือว่าเป็นการรำลึกถึงเรื่องราวในอดีตของประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นมานี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับจำแล้วก็นำไปใช้ให้ถูกต้องด้วยวันนี้เรามาคุยกันดีกว่าว่าเรื่องของการอ่านหนังสือในใครชอบอ่านหนังสือบ้างยกมืออุ๊ยตายแล้วไม่มีใครชอบอ่านหนังสือเลยอ่ะขอไม่มีเลยเหรอตายแล้วเอาใหม่เอาใหม่ถามใหม่ก็ได้ใครชอบอ่านการ์ตูนบ้างมีไหมอันนี้การ์ตูนนี่ถือเป็นหนังสือไหมลูก
1: เป็น
0: ใครชอบอ่านนิทานบ้างยกมือใครชอบอ่านเกี่ยวกับเรื่องสั้นบ้างยกมือเนี่ยทั้งหมดนี้เป็นหนังสือไหมเป็นหนังสือไหมเป็นแต่ว่ามันจะแยกย่อยออกเป็นตามประเภทใช่ไหมว่าแต่ละประเภทมันก็แล้วแต่ความสนใจของนักเรียนนะหนังสือมันก็มีหลากหลายใช่ไหมครับทีนี้ครูมีสิ่งที่จะให้เด็กๆได้ชวนกันคิดเนาะถ้าโลกนี้ไม่มีหนังสือจะเป็นอย่างไรนักเรียนลองจินตนาการด้วยความคิดของนักเรียนดูสิว่าถ้าในโลกนี้ไม่มีหนังสือเลยนักเรียนคิดว่ามันจะเป็นยังไงลูกเป็นเล่บอกว่าอ่านหนังสือไม่ออกเป็นเล่ถือไมค์เดี๋ยวพูดให้เพื่อนปลายทางฟังด้วยใครจะตอบถือไมค์เลยลูกไม่ต้องกลัวนะผิดถูกไม่ว่ากันแสดงความคิดเห็นได้เป็นเล่เชิญ
2: ทุกคนในโลกนี้อาจจะอ่านหนังสือไม่ออกหมดได้ครับ
0: อาจจะอ่านหนังสือไม่ออกใช่ไหมโอเคมีใครมีความคิดเห็นอื่นอีกไหมใครอยากจะตอบเอาเร็วช่วยกันคิดเร็วถ้าโลกนี้ไม่มีหนังสือจะเป็นอย่างไรนักเรียนลองนึกถึงเราก็ได้ลูกมะลิตอบว่า
3: ไม่รู้จักตัวอักษรไทยค่ะ
0: ไม่รู้จักตัวอักษรไทยโอเคมีอีกไหมกองทัพตอบว่าอะไรลูกเดี๋ยวโปรดรอแป๊บหนึ่ง
4: ไม่มีความรู้ครับ
0: ไม่มีความรู้โปรดเชิญโปรดหรือพัฒนาก็ได
5: ้อาจจะเขียนหนังสือไม่ถูกค่ะ
0: อาจจะเขียนหนังสือไม่ถูกโอเคมีใครมีความคิดเห็นอื่นอีกไหมยายไหมเชิญเลยลูก
6: โรงเรียนอาจจะไม่มีวันเกิดขึ้นค่ะ
0: โรงเรียนอาจจะไม่มีโรงเรียนเกิดขึ้นใช่ไหมลูกก็คือถ้าไม่มีหนังสือเราก็ไม่มีโรงเรียนถูกไหมโอเคนี่ก็เป็นความคิดของเด็กๆเนาะไปดูกันต่อถ้าเราไม่อ่านหนังสือเมื่อสักครู่นี้ถามว่าถ้าโลกนี้ไม่มีหนังสือนะทีนี้ถามต่อว่าถ้าเราไม่อ่านหนังสือโลกนี้จะเป็นอย่างไรหมายความว่ามีหนังสือแต่คนไม่อ่านนักเรียนคิดว่าโลกนี้จะเกิดอะไรขึ้นโลกมันจะถึงกับโลกแตกหรือเปล่าใครมีความคิดเห็นอะไรเชิญคนเดิมก็ได้นะแล้วแต่เลยลูกใครที่เราคิดปลายทางคิดด้วยนะปลายทางคิดเสร็จแล้วตอบให้เพื่อนๆฟังแลกเปลี่ยนกันเชิญเลยเจทูเชิญเดี๋ยวมะลิรอแป๊บหนึ่ง
7: คนที่ไม่อ่านหนังสือจะไม่มีความรู้ครับ
0: คนที่ไม่อ่านหนังสือจะไม่มีความรู้โอเคมะลิเชิญครับ
8: จะสะกดคำผิดค่ะ
0: จะสะกดคำผิดโอเคมันก็เกิดจากการอ่านถูกไหมมีใครมีความคิดเห็นอื่นอีกไหมถ้าเราไม่อ่านหนังสือโลกนี้จะเป็นอย่างไรนักเรียนลองนึกถึงนะนึกถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกของเราที่ผ่านมานะมันมีความรู้เข้ามาใช่ไหมลูกมันมีความรู้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทุกวันแต่ในขณะเดียวกันถ้าคนเราไม่เอาความรู้ไม่เอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาพัฒนามาอัปเดตมาอ่านมาแชร์กันมาเรียนรู้กันเนี่ยนักเรียนคิดว่าโลกมันจะก้าวไปข้างหน้าหรือว่าโลกมันจะอยู่กับที่อยู่กับที่เพราะอะไรลูกเพราะว่าเบนเล่บอกเบนเล่ยกมือตอบเลย
9: ไม่มีเทคโนโลยีเกิดขึ้นครับ
0: ไม่มีเทคโนโลยีเกิดขึ้นก็ได้ก็ถูกเพราะว่ามันก็ย่ำอยู่กับที่ใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นแล้วหนังสือเนี่ยเป็นอะไรมีความสำคัญยังไงทำไมเราต้องพูดถึงเรื่องหนังสือเพราะอะไรลูก มันสำคัญกับชีวิตของมนุษย์ยังไงอ่ะเชิญครับนัทธิดา
1: ให้เราค้นคว้าหาความรู้ค
0: ่
1: ะ
0: ให้เราค้นคว้าหาความรู้ถ้าไม่มีหนังสือเราก็ไม่มีความรู้ถูกไหมอ่ะโอเคเก่งมากอ่ะคนต่อไปมีใครจะพูดอีกหนังสือมันสำคัญยังไงลูกทำไมเราต้องอ่านแล้วทำไมโลกนี้มันต้องมีหนังสือกันดาลองบอกหน่อยสิว่าการอ่านหรือว่าหนังสือเนี่ยมันสำคัญกับชีวิตของมนุษย์หรือชีวิตของคนเราอย่างไรกูอยากจะฟังความคิดเห็นของกันดาเชิญครับ
10: ถ้าเราไม่อ่านหนังสือข้อมูลเราอาจจะไม่รู้ในอดีตว่าเป็นยังไงบ้างค่ะ
0: โอ้โหเห็นไหมเนี่ยการอ่านหนังสือดีมากเลยที่กันดาบอกว่าถ้าเราไม่อ่านเราก็จะไม่รู้ว่าในอดีตเกิดอะไรขึ้นถูกไหมยกตัวอย่างเช่นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือองค์ความรู้เดิมๆที่มีมานานแล้วกับคนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยอ่านหนังสือเลยอย่างเงี้ยก็ไม่รู้อ่ะโปรดเชิญ
11: ทำให้เราอ่านคำที่ยากๆอ่านออกครับและหาคำที่น่าสนใจได้ด้วยครับ
0: ก็คือการอ่านหนังสือมีความสำคัญก็คือว่าทำให้เราได้เป็นคนที่รู้จักแสวงหาใช่ไหมคำนี้ไม่รู้ก็ต้องแสวงหาเพิ่มเติมหรืออ่านไม่ได้ก็ต้องเพิ่มเติมไปเนาะทั้งหมดทั้งมวลที่เด็กๆกล่าวมามันก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องราวของความสำคัญในการอ่านทั้งหมดนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยครูอยากจะบอกนักเรียนว่าการอ่านหนังสือมีความสำคัญกับชีวิตของมนุษย์ก็คือว่าเป็นไงลูกถ้าคนเราไม่อ่านนะคือทำให้เราไม่มีความรู้เลยใช่ไหมลูกการอ่านหนังสือนักเรียนลองดูนะคนที่ตาบอดทุกวันนี้เขายังอ่านหนังสือได้ถูกไหมจริงไหม
12: จริง
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยมีตามีสายตาทุกคนนะเราต้องอ่านหนังสือนะลูกมันถึงจะทำให้เรารู้แล้วก็ชีวิตเราจะก้าวไปข้างหน้าคือเราจะรู้เท่าทันเหตุการณ์เราจะรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงต่างๆภายในโลกนี้นะวันนี้เราจะมาอ่านหนังสือกันนะครับแต่ว่าในการอ่านหนังสือนะเรื่องราวมันก็แล้วแต่ความสนใจของเด็กๆแต่ว่าสิ่งที่อยู่ในบทเรียนก็สำคัญไม่แพ้กันเราจะมาอ่านวรรณกรรมในบทเรียนกันนะครับโดยเด็กๆจะต้องตอบคำถามจากการอ่านนะสรุปข้อคิดเขียนอธิบายว่าเราได้ข้อคิดอะไรจะนำไปใช้อย่างไรรวมทั้งเห็นความสำคัญของการอ่านแล้วก็มีมารยาทในการอ่านด้วยเรื่องราวที่เด็กๆจะวันนี้ก็เป็นการอ่านจับใจความวรรณกรรมในบทเรียนนะที่มีชื่อว่าหนูเอ๋ยจะบอกให้เป็นการอ่านเพื่อทำความเข้าใจเนื้อเรื่องเนาะค้นหาสาระสำคัญว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีแนวคิดอย่างไรหรือได้ข้อคิดอะไรจากการอ่านรวมทั้งจะต้องตอบคำถามเพื่อเอาข้อคิดหรือว่าวิเคราะห์สิ่งต่างๆที่ได้เนี่ยไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตแล้วก็มีมารยาทในการอ่านด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะคุณครูจะให้เด็กๆอ่านหนังสืออยู่1เรื่องหน้าที่เท่าไหร่นะลูกอ่ะเปิดซิหน้าที่เท่าไหร่บทที่10อ่ะหนูเอ๋ยจะบอกให้บอกเพื่อนปลายทางหน่อย165อ่ะทุกคนเปิดเลยหน้า165เรื่องหนูเอ๋ยจะบอกให้นะเวลาอ่านหนังสืออ่ะทุกคนเปิดแล้วทีนี้ฟังนิดนึงนะลูกอ่านในใจต้องอ่านในใจด้วยนะแต่ต้องจับใจความให้ได้ด้วยโดยวิธีการก็คือว่าข้อแรกเลยเนี่ยเวลาอ่านในใจนักเรียนชี้มือตามตัวอักษรได้ไหมควรทำไหมแบบนั้นไม่สมาธิเราต้องสายตาแล้วก็จิตใจสมาธิเราต้องเพ่งเล็งไปที่ตัวอักษรแล้วก็กวาดสายตาไปเรื่อยๆไม่เอามือชี้นะกวาดไปอย่างรวดเร็วเพื่อสำรวจว่าคำที่เราจะอ่านเนี่ยมันคืออะไรนะครับหลังจากนั้นไม่อ่านออกเสียงหรือทำปากขมุบขมิบนะการอ่านในใจแปลว่าต้องอยู่ในใจพูดออกมาได้ไหมไม่ได้รบกวนคนข้างๆได้ไหมลูกไม่ได้นะถือว่าไม่มีมารยาทในการอ่านแล้วก็ต้องมีสมาธินะมีสมาธิทำจิตใจให้จดจ่ออยู่กับสิ่งที่อ่านมันจะทำให้เราเข้าใจแล้วก็จำจดจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นหาคำตอบได้ว่ามันเกิดอะไรนะเข้าใจเรื่องราวนั้นถ้าเรามีสมาธิในการอ่านและข้อสุดท้ายสิ่งสำคัญเลยก็คือจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านให้ได้นั่นแปลว่าต้องรู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไรลืมกันหรือยัง ยังไม่ลืมใช่ไหมใครก็คือหาตัวละครให้เจอตัวละครเขาทำอะไรเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนเวลาใดเพราะอะไรจึงเป็นแบบนั้นแล้วก็บทสรุปมันคืออะไรนะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันหลังจากการอ่านนะครับอ่ะอันนี้เด็กๆพอที่จะปฏิบัติได้ไหมยากไหมวันนี้ไม่ยากนะเป็นสิ่งที่พวกเราคุ้นเคยแล้วก็ชอบกันอยู่แล้วใช่ไหมลูกการอ่านหนังสืออ่ะทีนี้ครูจะให้เวลาเด็กๆอ่านนิดหน่อยนะคงไม่มากเพราะว่าเนื้อหาเราไม่เยอะอ่านเสร็จแล้วจะมาตอบคำถามกันนะครับอ่ะทีนี้ก่อนจะอ่านเราต้องรู้จักสำรวจเรื่องก่อนอ่ะทุกคนดูที่หน้ากระดานดูที่หน้ากระดานบทที่10นี้หนูเอ๋ยจะบอกให้นักเรียนดูจากชื่อเรื่องคำว่าหนูเอ๋ยจะบอกให้คิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรลูกดูจากชื่อแล้วลองคาดคะเนดูซิว่าฟังจากชื่อหรืออ่านจากชื่อสำรวจจากชื่อเนี่ยมันคงเป็นเรื่องอะไรลูกไหนใครมีความคิดเห็นอะไรในการสำรวจบทอ่านหนูเอ๋ยจะบอกให้มันน่าจะเป็นเรื่องอะไรคำว่าจะบอกให้อะไรนะลูกสอนแล้วอะไรอีกเตือนได้ไหมเป็นการบอกการสอนการเตือนแต่เป็นการเตือนในที่นี้อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กๆใช่ไหมการระมัดระวังตัวของเด็กของเนี่ยวัยแบบพวกเรานะลองอ่านดูนะครับทีนี้เด็กๆอ่านที่ตรงบทกลอนบทร้อยกรองที่อยู่หน้าแรกพร้อมกันนะอ่านได้ไหมปลายทางด้วยนะเดี๋ยวครูจะนับให้ไปพร้อมกันนะครับ1 2 3เชิญครับ

0: เลือกเฟ้น
1: เลือกเฟ้นย่อความได้ใจความทุกข
0: ์ในบทนี้ก็เตือนให้รู้ใช่ไหมว่าอย่าประมาทแล้วก็ให้เป็นคนที่ฉลาดแล้วก็คิดเป็นนะครับก็เป็นเรื่องราวของการอ่านแล้วก็นำไปเขียนบันทึกความรู้นั่นเองเดี๋ยวก็ได้เรียนต่อไปในครั้งต่อไปนะอ่ะเดี๋ยวให้เวลาสักประมาณสักครู่เดียวนะอ่านให้จบแล้วก็จะมาตอบคำถามกันว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรนะครับอ่ะเชิญได้เลยทั้งต้นทางและปลายทางครับ

0: เอาล่ะครับตอนนี้ก็หมดเวลาในการอ่านแล้วเนาะทุกคนก็คงจะอ่านหนังสือจบเรื่องแล้วใช่ไหมครับอ่ะทีนี้มาตอบคำถามกันดีกว่าวันนี้ครูจะสุ่มเลขที่เหมือนเดิมโดยการจะถามไปเรื่อยๆเนาะว่านักเรียนสามารถจับใจความแล้วก็จดจำรายละเอียดของเรื่องที่เราอ่านได้หรือเปล่านะแล้วก็ฝากไปถึงเด็กๆปลายทางถ้าเป็นเลขที่ของใครหนูก็ลุกขึ้นตอบคำถามพร้อมกับเพื่อนๆห้องเรียนต้นทางได้เหมือนกันพร้อมไหมเอ่ยพร้อมเอาให้ใครอยากจะมาจับให้แรกเอาใครดีอ่ะเอาเนยดีกว่าเนยอยู่ใกล้ครูเนยหลับตาแล้วก็ขอคนแรกหนึ่งคน15ใครอ่ะ15ยืน15ยืนจิรวดีตอบครูหน่อยลูกว่าจากเรื่องที่หนูอ่านเนี่ยนะตัวละครในเรื่องมีใครบ้างอ้าวเชิญ
1: มีใบบัวค่ะ
0: มีใบบัวคนแรกคือใบบัว
1: แม
0: ่มีแม
1: ่ออมสินค่ะ
0: ออมสิน
1: พลอยใสค่ะ
0: พลอยใสใครอีกหมดยัง
1: รปภ.ค่ะ
0: รปภ.ยังไม่หมดมันมีตัวละครสำคัญที่เป็นตัวต้นเหตุ
1: คนร้ายค่ะ
0: อะไรนะ
1: คนร้าย
0: คนร้ายโอเคอ่ะปรบมือให้จิรวดีด้วยมาจิรวดีมาจับ1คนลูกเพื่อนๆฟังด้วยนะเพื่อนๆฟังด้วยนะเลขที่ออกคือ29อีกแล้วมาตอบเลยลูกว่าตัวละครมีใครบ้างนะใบบัวพลอยใสออมสินเขาไปทำอะไร
1: ไปเดินห้างสรรพสินค้าค่ะ
0: ไปเดินห้างสรรพสินค้าแล้วเกิดอะไรขึ้นกับ3คนนั้นลูกลองเล่าให้ฟังสิ
1: มีโจรมากระชากกระเป๋าค่ะ
0: มีโจรมากระชากกระเป๋ากระเป๋าของใคร
1: ใบบัวค่ะ
0: ใบบัวเพื่อนตอบถูกไหมถูกปรบมือให้เพื่อนด้วยครับสุดยอดเอาใครดีเลขที่ออกคือ24เอาเป็นเพื่อนกันเลยในกลุ่มเดียวกัน24ดนยาตั้งสติให้ดีดนยามองมาข้างหน้ากระดานลูกฟังคำถามให้ดีนะใบบัวถูกกระชากกระเป๋าใช่ไหมกระเป๋านั้นได้มาจากไหน
1: คุณแม่ค่ะ
0: ได้มาจากใครนะ
1: คุณแม่ค่ะ
0: แม่แล้วทำไมถึงได้มา
1: ของขวัญวันเกิดค่ะ
0: ของขวัญวันเกิดเพื่อนตอบถูกไหมลูกถูกโอเคปรบมือให้ดนยาด้วย1คนเลขที่ออก21ใครเอ่ยกันดาอากันดากันดาไม่เป็นไรลูกยืนเลยกันดาฟังคำถามนะคำถามก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยที่คนร้ายไปดึงกระเป๋าใช่ไหมลูกกระเป๋าสีชมพูนะแล้วบทสรุปมันเป็นยังไง
2: เพื่อนคนนั้นที่โดนเอากระเป๋าไปค่ะเขาบอกว่าเราไปตามรปภ.ก่อนนะใบบัวคอยดูไว้ค่ะ
0: แล้วทีนี้หลังจากที่คอยดูไว้แล้วเนี่ยทั้งหมดเลยทั้งมวลที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้างสรรพสินค้าเนี่ยสรุปแล้วเขาโดนขโมยกระเป๋าไหม
2: โดนค่ะ
0: โดนขโมยกระเป๋าแล้วเขาได้คืนไหม
2: ได้คืนค่ะ
0: ได้คืนมาเพราะว่ามีใครมาช่วย
2: รปภ.
0: โอเคปรบมือให้การดาด้วยเลือกมา1คนคนต่อไปยังไม่หมดนะคำถามอยู่เลขที่30ใครเอ่ยคำถามนี้คือเนยตั้งสติยากที่สุดเลยคำถามคือจิตมืดและจิตสว่างคืออะไรได้ไหม เอาได้โอเคถ้าได้ตอบเลยจิตมืดและจิตสว่างเชิญ
2: จิตสว่างคือจิตที่ให้เราทำดีคิดดีมีเหตุผลค่ะ
0: โอเคแล้วจิตมืดล่ะเป็นยังไงจิตมืด
2: จิตมืดคือสิ่งที่จะทำให้เราเอาแต่ใจตัวเองดื้อไม่มีเหตุผลค่ะ
0: โอเคอ่ะประมือให้เลยสุดยอดมากค่ะเห็นไหมจิตมืดและจิตสว่างนักเรียนจะเห็นว่าในตัวละครในเรื่องนะเขาจะมีอยู่สองอย่างถูกไหมลูกคือใครนะที่มีจิตมืดจิตสว่างใบบัวจิตมืดของใบบัวเนี่ยเราจะเห็นได้จากพฤติกรรมของเขาตอนที่เขาโดนขโมยกระเป๋าถูกไหมแล้วจิตมืดบอกว่าอะไรจิตมืดของใบบัวบอกว่าอะไรให้วิ่งออกไปตามแต่จิตสว่างบอกว่าหยุดก่อนไม่ต้องวิ่งออกไปเพราะอะไรมันอันตรายถ้าออกไปอาจจะเกิดความเสียหายอาจจะโดนทำร้ายได้ก็แค่กระเป๋าใบเดียวถูกไหมนะคือจิตมืดจิตสว่างเขาเนี่ยก็ตีกันไปตีกันมามันก็เป็นเหมือนแบบตัวดึงสติให้เราคิดตามถูกไหมแต่สุดท้ายแล้วเขาเชื่อใครเชื่อจิตสว่างนะแล้วก็บทสรุปของเรื่องนี้ก็บอกว่าเนี่ยถ้าเรามีจิตมืดมีจิตสว่างใช่ไหมลูกในตอน

0: นะถ้าเราเลือกได้ถูกต้องเลือกได้ดีมันก็จะปลอดภัยกับชีวิตของเราแล้วก็ทำให้เราประสบความสำเร็จหรือมีความสุขได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้สอนอะไรกับเราบ้างอ่ะเลขที่ที่จะต้องบอกครูคือสอนอะไรกับเราบ้างหรือว่าขออาสาสมัครดีมีใครจะสมัครอาสาสมัครอ่ะโอเคมีคนอาสาสมัครรอดตัวแล้วสอนอะไรกับเราบ้างบอกข้อคิดก็ได้ลูกบอกสิ่งที่หนูคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหรือกับตัวเราเองอ้าวเชิญครับถ้าตั้งสติได้สติสอนอะไรสอนอะไรคำสอนนะลูกหรือว่าสิ่งที่หนูได้จากการอ่านเรื่องนี้แบบว่า
1: เตือนสติ
0: เตือนสติเตือนสติยังไงอธิบายให้ฟังได้ไหมเตือนสติยังไงเหตุการณ์ในเรื่องมันเป็นยังไงลูกมีใครจะช่วยมีคนยกมือช่วยโอเคต้องตอบต่อจากเพื่อนนะว่าเตือนสติอย่างไรไม่เป็นไรลูกขอบคุณมากนัทธิดาไหนลองอธิบายสิว่าเรื่องนี้เตือนสติของเราอย่างไรได้บ้างเชิญครับ
1: เหมือนเราวิ่งตามขโมยไปแล้วเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรบ้างค
0: ่
1: ะ
0: แล้วมันเตือนสติเรายังไงลูกถ้าเกิดในชีวิตเราเนี่ยเราควรจะทำยังไง
1: ให้เราตั้งสติแล้วหาคนให้ช่วยค่ะ
0: โอเคตั้งสติแล้วก็หาคนที่ช่วยเหลือเราได้ก็เหมือนกับตัวละครในเรื่องใช่ไหมที่ว่าเพื่อนก็วิ่งไปตามรปภ.มีใครจะเพิ่มเติมหรือเปล่ามีไหมมีใครจะเพิ่มเติมไหมโอเคของขวัญเชิญลองสรุปอีกสักครั้งหนึ่งสิ
2: ให้เรารู้จักการแก้ปัญหาค่ะ
0: โอเคเห็นไหมให้เรารู้จักการแก้ปัญหาเราจะเห็นว่าในเรื่องนี้มีปัญหาคืออะไรปัญหาของเรื่องนี้คืออะไรลูก
2: โดนขโมยค่ะ
0: โดนขโมยแล้วแก้ปัญหายังไงทั้ง3คนก็แก้ปัญหายังไง
2: เรียกรปภ.มาช่วยค่ะ
0: เรียกรปภ.มาช่วยโอเคถูกต้องปรบมือให้ของขวัญด้วยเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับทีนี้คุยกันต่อนิดนึงนะในเรื่องนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นกับเด็กผู้หญิง3คนใช่ไหมที่ไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าแล้วก็โดใบบัวเนี่ยโดนขโมยกระเป๋าสีชมพูที่เขาได้มาจากคุณแม่ที่ให้เป็นของขวัญมาแล้วก็ผู้ชายเนี่ยก็หลอกมาเอากระเป๋าไปแล้วก็เหมือนกับว่าชูขึ้นมาแล้วก็หลอกล่อให้วิ่งตามออกมาคือหลอกให้ออกจากห้างถ้าออกมาจากห้างได้ก็ทำให้เขาแบบจะอาจจะลักพาตัวเด็กหญิงคนนั้นไปได้ใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่ว่าทั้ง3คนเนี่ยเขามีสติใช่ไหมลูกนะเขาไม่ประมาทเขาแก้ปัญหาได้ก็คือคนนึงก็ไปตามรปภ.อีกคนนึงก็พยายามแบบบังคับตัวเองว่าเราจะไม่วิ่งตามออกไปนะถ้าวิ่งตามออกไปอาจจะเกิดอันตรายอาจจะโดนทำร้ายอะไรพวกนี้พ่อแม่จะเสียใจมันจะเกิดความเสียหายมากกว่านั้นนะก็เนี่ยมันก็เป็นอุทาหรณ์ที่ทำให้เราในชีวิตประจำวันของเรามันก็มีเยอะแยะมากมายเนาะข่าวหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้ทีนี้เด็กๆได้อ่านเสร็จแล้วลองมาดูที่ใบงานดูซิว่าวันนี้เราจะใช้ใบงานที่11เรื่องอ่านสนุกปลุกความคิดนะในใบงานนี้จะมีคำถามอยู่ทั้งหมด5ข้อทุกคนเปิดใบงานหรือยังเด็กๆปลายทางเปิดไปที่ใบงานที่11ด้วยนะครับโดยจะให้ตอบคำถามแสดงความคิดเห็นแล้วก็เขียนสรุปจากการอ่านจับใจความสำคัญนะข้อแรกทุกคนทำไปพร้อมๆกันเลยก็ได้ในข้อแรกเนี่ยถามว่านักเรียนมีวิธีการเอาชนะจิตมืดอย่างไรเพื่อนบอกไปแล้วจิตมืดคืออะไรลูกจิตมืดสิ่งที่เป็นยังไงไม่ดีแล้วก็เป็นไงลูกไม่มีเหตุผลถูกไหมก็คือความไม่ดีหรือความคิดของเราที่มันไม่ดีที่เราแบบว่าแวบเข้ามาทีนี้เราจะกำจัดตรงนี้อย่างไรนะเขียนลงไปเลยบอกวิธีการกำจัดหรือเอาชนะจิตมืดของเราให้ได้คนไหนเขียนเสร็จแล้วอยากจะนำเสนอให้เพื่อนฟังก็ได้นะปลายทางเขียนด้วยนะครับครูให้เวลา1 นาทีในการเขียนข้อ1นักเรียนเขียนเลย

0: ทีนี้นักเรียนดูต่อนะในข้อที่1เนี่ยนักเรียนมีวิธีการเอาชนะจิตมืดมีใครอยากจะตอบให้เพื่อนฟังมีไหมเบลเล่โปรดด้วยใช่ไหมโอเคอ่ะเบลเล่ลองอ่านคำตอบให้เพื่อนฟังดูสิลูกว่าหนูตอบว่าอะไร
1: เราต้องมีสติต้องรู้จักวิธีการแก้ไขปัญหามีแต่จิตสว่างต้องเชื่อจิตสว่างจะได้ดีทำดีคิดดีครับ
0: โอเคอ่ะปรบมือให้เบลเล่ด้วยสุดยอดมากเก่งมากอ่ะโปรดเชิญครับโปรดบอกว่ายังไงบ้าง
2: พอจะพูดอะไรต้องมีเหตุผลพูดดีคิดดีไม่เห็นแก่ตัวครับ
0: ไม่เห็นแก่ตัวก็คือหมายถึงว่าเราจะเอาชนิดเอาชนะจิตมืดอย่างไรก็คือเอาเรื่องของความคิดใช่ไหมต้องคิดดีทำดีมีเหตุผลโอเคปรบมือให้โปรดด้วยสุดยอดต่อไปนักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับคำกล่าวที่ว่าไม่เฉพาะผู้หญิงเท่านั้นที่มีภัยนะผู้ชายก็อาจถูกจับไปทำมิดีมิร้ายได้เช่นเดียวกันเป็นไงบ้างจริงไหมจริงนักเรียนลองแสดงความคิดเห็นดูสิลูกว่ามันเป็นอย่างที่เขากล่าวแบบนี้จริงๆใช่ไหมอาจจะยกตัวอย่างหรือเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มันเกี่ยวข้องกับคำกล่าวแบบนี้ดูนะอ่ะก็ให้บันทึกไปในข้อที่2ของเราอ่ะทีนี้มาดูข้อที่3ต่อนักเรียนมีข้อสังเกตลักษณะของบุคคลที่อาจเป็นอันตรายได้จากอะไรนะแล้วก็วิธีการใดได้บ้างหมายความว่าเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าคนนี้อันตรายหรือคนนี้ปลอดภัยวิธีการสังเกตเนี่ยเอาตามที่ประสบการณ์ของนักเรียนนะแต่บางทีเนาะอันตรายมันทุกวันนี้น่ากลัวตรงที่ว่าเราสังเกตไม่ออกเพราะฉะนั้นก็ลองเขียนมาก่อนนะครับทีนี้ข้อที่4คือนักเรียนมีวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรบ้างจึงจะปลอดภัยจากการถูกล่อลวงหรือการกระทําที่ไม่ดีไม่ร้ายนะเราจะทําตัวยังไงไม่ให้ถูกล่อลวงออกไปได้แล้วก็สุดท้ายอันนี้ฝากไว้เป็นการบ้านไปทำนะให้ไปใช้เวลาในการอ่านอีกรอบนึงแล้วก็ไปเขียนสรุปความนะจากการอ่านเรื่องนี้แหละมาให้ครูด้วยนะครับในใบงานอ่ะตอนนี้เราพอมีเวลาอีกสักนิดนึงนะนักเรียนสามารถเขียนบันทึกลงในใบงานแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนร่วมกันนะครับเชิญครับ

0: เอาล่ะครับตอนนี้ก็หมดเวลาในการทำใบงานแล้วแต่ว่าถ้านักเรียนทำยังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับถ้ายังไม่เสร็จเดี๋ยวเราไปเขียนเพิ่มเติมเป็นการบ้านมาได้แล้วก็เดี๋ยวฝากให้คุณครูปลายทางช่วยจัดกิจกรรมต่อโดยการเฉลยหรืออาจจะเรียกให้นักเรียนออกมาพูดอภิปรายแล้วก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำถามที่ได้ให้ไปนะครับในใบงานเนาะแล้วก็ตรวจให้เรียบร้อยสำหรับเด็กๆห้องเรียนต้นทางก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะตรวจการบ้านกันหลังจากนี้นะครับทีนี้ทุกคนมาดูที่เรื่องของการสรุปบทเรียนกันนะครับจากการอ่านวรรณกรรมในบทเรียนเนาะเรื่องหนูเอ๋ยจะบอกให้ทำให้เราได้เห็นว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนักเรียนคิดว่ามีข่าวหรือมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลักษณะคล้ายๆกับในเรื่องบ้างไหมลูกมีในใครติดตามข่าวสารบ้านเมืองบ้างลองดูซิลองเล่าให้ฟังหน่อยซิว่าตูเคยอ่านบ้างไหมข่าวพวกอย่างเงี้ยเคยไหมลูกเคยมันเป็นยังไงข่าวการถูกหลอกมีไหมมีแล้วน่ากลัวไหมน่ากลัวอันตรายไหมอันตรายแล้วยิ่งแถวบ้านเราไหนใครคุณพ่อคุณแม่ใครปล่อยให้ไปเดินห้างคนเดียวมีไหมเนี่ยเดินตลาดนัดคนเดียวมีไหมไม่มีเธอเหรอต้นหนาวเธอไปทำอะไร
1: แม่ขายของ
0: อ๋อแม่ขายของไปเดินอยู่คนเดียวแต่มันอันตรายไหม
1: ไม
0: ่โอเคเราต้องรู้จักระวังนะต้องระวังตัวทีนี้ดูต่อครูมีข่าวมาให้นักเรียนลองดูนะในข่าวอันนี้เขาบอกว่าเป็นข่าวเกี่ยวกับเด็กเนี่ยตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพใช่ไหมลูกเนาะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงกับเรื่องหรอกแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่ว่าตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพบุกไปถึงห้องนอนหนึ่งมันเนี่ยมันคือความอันตรายอ่ะของเด็กนะในข่าวบอกว่าอุดช่องโหว่จริงๆแล้วไม่ใช่นะต้องเป็นช่องโหว่นะครับอันนี้เขาพลาดหัวข่าวมาผิดไม่เป็นไรภัยออนไลน์แล้วก็เด็กตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพบุกห้องนอนเป็นยังไงน่ากลัวไหมน่ากลัวไม่เพียงแต่ว่าเราไปเดินห้างแล้วโดนหลอกนะบุกมาถึงบ้านก็มีเพราะฉะนั้นต้องรู้จักระวังและที่สำคัญต้องใช้สติใช่ไหมในการที่จะเอาตัวรอดผ่านสถานการณ์ไปให้ได้แล้วก็อยู่ในสายตาผู้ใหญ่จะดีที่สุดมาดูอีกตัวอย่างนึงภัยร้ายออนไลน์อันนี้น่ากลัวไหมลูกเราไม่ได้ไปไหนเลยแต่ว่าภัยอันตรายมันมาจากทางไหนทางโลกออนไลน์จากทางอินเทอร์เน็ตนะเด็กไทยโคตรเสี่ยงอันตรายนะอันนี้คือพาดหัวข่าวนะถูกคนแปลกหน้าจีบแสวงหาประโยชน์ปย.ก็คือมาจากคำว่าประโยชน์เป็นยังไงลูกภัยออนไลน์น่ากลัวไหมน่ากลัวเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้นะข่าวเนี่ยมันก็คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจริงมันถึงเป็นข่าวได้เพราะฉะนั้นเราก็เอาสิ่งที่เกิดขึ้นนะบวกกับบทอ่านที่เราได้อ่านกันนะเอาไปเป็นข้อคิดข้อเตือนสติให้เราในการดำเนินชีวิตในการระมัดระวังตัวโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงที่ต้องเดินทางที่ต้องไปไหนมาไหนคนเดียวต้องระวังนะครับและที่สำคัญไม่เพียงแต่ผู้หญิงเท่านั้นนะเด็กผู้ชายเกิดขึ้นได้ไหม
1: ได้
0: ต้องระวังเหมือนกันอันนี้ครูก็ฝากไปถึงทั้งเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางด้วยก็ขอให้ระมัดระวังตัวเมื่อเราอ่านหนังสือแล้วเราได้ข้อคิดจากการอ่านเพราะฉะนั้นเราควรที่จะนำไปปฏิบัติแล้วก็เป็นข้อเตือนสติให้พวกเราในการดำเนินชีวิตได้ก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ก่อนจากการในชั่วโมงนี้นะฝากให้โรงเรียนปลายทางได้จัดเตรียมใบความรู้ที่9เรื่องการเขียนบันทึกความรู้บทอ่านเรื่องมัดรวมประโยชน์ของอะโวคาโดผลไม้ที่สายสุขภาพไม่ควรพลาดใบงานที่12เรื่องสนุกอ่านสำราญเขียนแล้วก็กระดาษรูปหัวใจนะครับให้กับจำนวนนักเรียนนะเท่ากับจำนวนนักเรียนแล้วก็ถ้าหากโรงเรียนไหนมีสมุดบันทึกการอ่านนะครับอันนี้เป็นของโรงเรียนวังเนาะก็ถ้ามีก็สามารถเตรียมมาเราจะใช้เล่มนี้ประกอบการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไปด้วยนะคุณครูจะมาสอนเด็กๆให้รู้จักการเขียนบันทึกความรู้จากการอ่านนะครับอันนี้ถ้ามีก็เตรียมมาได้เลยสำหรับโรงเรียนต้นทางมีทุกคนเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เตรียมมาด้วยเข้าใจไหมลูกโอเคนะถ้าอย่างนั้นก็ขอฝากเอาไว้นะครับเรื่องราวของการอ่านหนังสือแล้วก็นำข้อคิดไปใช้ด้วยในครั้งต่อไปเราจะกลับมาเจอกันในหัวข้อการเขียนบันทึกความรู้สำหรับวันนี้ก็ขอฝากเด็กๆไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200สำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: รองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะ
3: เด็กๆ เคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทกอนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะ
2: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ and Ancestor A-N-C-E-S-T-O-R Ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ Lineage L-I-N-E-A-G-E Lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆเอ๊ะเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาแล้วสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปูผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง
2: ไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: ถวนี้สวยจังแก่นแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงคะคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็น

0: การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
1: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหร
2: อพาไปที่ตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
2: ฮะโอ้นี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
4: พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรหึ
1: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
4: ไปหัวเมืองใหม
2: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
4: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
2: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
4: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทสาพิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
1: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
4: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
1: ครับ
5: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: ู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
1: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
2: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอ
0: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
3: ท่านนี่แหละลูกทา

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วกิจเช่นเดิมนะครับและนักเรียนครับอย่างที่บอกกันนะครับในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราได้ทำคู่มือบันทึกการเดินทางของพวกเราเสร็จสิ้นแล้วดังนั้นวันนี้เราจะไปทัศนศึกษากันที่อย่างที่ทุกคนได้พูดมานะครับว่าวันนี้เราจะไปอ่างเก็บน้ำเขาเต่ากันนะครับซึ่งก่อนที่เราจะเดินทางไปอ่างเก็บน้ำเขาเต่านั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าอุปกรณ์ในการเดินทางของพวกเรานั้นมีครบหรือยังเดี๋ยวให้เจทูนะครับเป็นคนสำรวจว่ามีอะไรบ้างเจทูครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่เราเตรียมมาครับ
1: มีกระเป๋าผ้ายาประจำตัวแล้วก็กระติกน้ำครับ
0: มีกระเป๋าผ้ายาประจำตัวใช่ไหมใครเมารถนะครับตอนนี้ก็สามารถรับประทานยาได้เลยนะครับเพื่อป้องกันการเมารถของเรานะครับแล้วต่อไปเราก็ต้องทบทวนนะครับข้อตกลงในการเดินทางของเราเพื่อความปลอดภัยของเราเองนะครับกุ๊กกิ๊กครับลองทบทวนให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางได้รับฟังหน่อยสิครับว่ามีอะไรบ้าง
2: 1. ไม่รับประทานอาหารบนรถ 2. ไม่เอาศีรษะออกจากหน้ารถ 3. สำรวจอุปกรณ์ 4. คาดเข็มขัดตลอดการเดินทาง 5. เตรียมยาประจำตัว 6. ขึ้นลงรถอย่างระมัดระวัง 7. เชื่อฟังคุณครูตลอดการเดินทาง 8. เหตุฉุกเฉินควรโทร 1669 9. ไม่ส่งเสียงดัง 10. ไม่ทิ้งขยะบนรถค่ะ
0: เอาละครับนักเรียนเมื่อสักครู่นี้ครูได้ยินบางอย่างถ้าเราเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินไม่คาดฝันขึ้นมาหรือระหว่างทางเราเจอเหตุการณ์ประสบอุบัติเหตุนะครับระหว่างทางเนี่ยพวกเราจะแจ้งโทรอะไรดีครับ1669นะครับจำให้ขึ้นใจนะครับเพื่อความปลอดภัยของพวกเรานะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนต้นทางนะครับได้ช่วยกันเดินไปสำรวจบนรถนะครับว่ามีสิ่งอุปกรณ์นะครับครบคันหรือไม่เพื่อความปลอดภัยของพวกเราเองนะครับถ้าพร้อมแล้วไปสำรวจกันเลยครับ

แล้วครับตอนนี้เพื่อนๆของเราก็เดินลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับจากที่พวกเขาไปสำรวจมานะครับเดี๋ยวมาฟังกันว่าครบหรือเปล่าอุปกรณ์ครบหรือเปล่าครับครบใช่ไหมครับนี่ก็ถือได้ว่าเราจะเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับอุปกรณ์เราก็สำรวจเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวขอให้พวกเรานะครับขึ้นรถนะครับถ้าพร้อมแล้วขึ้นได้เลยครับ

0: สวัสดีครับพี่ได้นอนหลับพักผ่อนมาเพียงพอหรือยังครับ
1: เพียงพอแล้วครับ
0: แล้วพี่ได้ตรวจอุปกรณ์ในการเดินทางเพื่อความปลอดภัยหรือยังครับ
1: ตรวจแล้วครับ
0: ขอบคุณครับพี่ดูแลในการเดินทางครั้งนี้ด้วยนะครับผู้โดยสารโปรดแซบโปรดทราบในขณะนี้ป.4 โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวอ่างเก็บน้ำเขาเต่าไปเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ

0: าละครับวันนี้เรามาถึงจุดเช็คอินแรกของเรากันแล้วนั่นก็คือ
1: ว้าวหัวหิน
0: เอาละครับนักเรียนวัดหัวหินถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ของอำเภอหัวหินในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอหัวหินนะครับซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งในวัดจะมีรูปหล่อหลวงพ่อนาคนะครับซึ่งวันนี้เราจะไปถ่ายรูปเช็คอินไหว้พระเพื่อเป็นความสิริมงคลกับพวกเราถ้าพร้อมแล้วไปเช็คอินกันเลยครับ

0: ขึ้นรถได้เลยครับทุกคนตอนนี้เพื่อนเราครบหรือยังเอ่ย
1: ครบแล
0: ้วใช่ไหมครับเดี๋ยวถ้าครบแล้วเราจะเดินทางไปสถานที่ที่2ที่เช็คอินของเราที่2นั่นคือที่ไหนเอ่ย
1: อุทยานราชพัก
0: อุทยานราชพักใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับขึ้นรถได้เลย

0: เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดเช็คอินที่2ของเรานั่นก็คือที่ไหนเอ่ย
1: อุทยานราชพัก
0: อุทยานราชพักนั่นเองนะครับซึ่งอุทยานราชพักนั้นนะครับสร้างขึ้นมานะครับเพื่อน้อมถวายนะครับแด่องค์พระมหากษัตริย์นะครับในอดีตถึง7พระองค์ด้วยกันนะครับเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าพระมหากษัตริย์ในอดีตแต่ละพระองค์นั้นนะครับพระองค์มีพระนามว่าอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวนักเรียนต้นทางจะเป็นผู้แนะนำกับพวกเรานะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชครับ
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะ
4: สมเด็จพระนารายณ์มหาราชค่ะ
5: สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับ
6: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครับ
7: พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับ
8: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับ
0: และนี่นะครับก็จะเป็นพระนามนะครับของพระมหากษัตริย์ในอดีตทั้ง7พระองค์นะครับซึ่งหลังจากนี้นะครับนักเรียนต้นทางก็จะได้ไปถ่ายรูปเช็คอินนะครับพร้อมหรือยังเอ่ยพวกเรา
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วไปถ่ายรูปเช็คอินกันได้นะครับ

0: แล้วครับนักเรียนตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนเอ่ย
1: วัดถ้ำเขา
0: ตอนนี้เราอยู่กันที่วัดถ้ำเขาเต่านั่นเองนะครับซึ่งเป็นวัดที่สวยงามแห่งหนึ่งเลยในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับซึ่งวัดนะครับสถานที่ตั้งของวัดนั้นนะครับจะอยู่ติดกับชายทะเลนะครับซึ่งเป็นหาดเขาเต่านั่นเองนะครับนักเรียนซึ่งวันนี้เป็นจุดเช็คอินของเรานะครับเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนต้นทางของเรานะครับได้มาทำการดูวิวทิวทัศน์แล้วก็ไหว้สักการะนะครับพระแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่วัดถ้ำเขาเต่านะครับพวกเราพร้อมกันหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันเลยครับ

0: และแล้วนะครับตอนนี้เราก็ถึงจุดหมายปลายทางของเรากันแล้วนะครับนั่นก็คือ
1: เก
0: ็บน้ำเขาเต่านั่นเองนะครับซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่เรานั้นได้เรียนมาแล้วใช่ไหมครับเราได้ทำคู่มือบันทึกการเดินทางมาอ่างเก็บน้ำเขาเต่าเพื่อมาศึกษาหาความรู้มาดูสถานที่จริงว่าคนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั้นนะครับเขาได้ใช้วิธีการใดนะครับในการบรรเทาภัยแล้งภายในจังหวัดนะครับซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วว่าอ่างเก็บน้ำเขาเต่านั้นอยู่ใกล้ที่สุดในโรงเรียนเราดังนั้นเราจึงเดินทางมาที่นี่เพื่อมาดูสถานที่จริงเพื่อมาดูว่าเอ๊ะอ่างเก็บน้ำเขาเต่าเนี่ยมันมีประโยชน์กับคนประจวบคีรีขันธ์อย่างไรนะครับซึ่งวันนี้ครูก็ได้เชิญวิทยากรนะครับเป็นพี่วิทยากรนะครับที่จะมาให้ความรู้กับพวกเรานะครับขอเสียงปรบมือให้กับพี่วิทยากรหน่อยครับ
2: สวัสดีค
0: ่
2: ะ
0: เดี๋ยวขอยกหน้าที่นี้ให้กับพี่วิทยากรเลยนะครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่จะมาพูดถึงเรื่องกับเกี่ยวกับอ่างเก็บน้ำเขาเต่านะคะเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคะอ่างเก็บน้ำเขาเต่านะคะก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี2506นะคะก่อนหน้านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะได้เสด็จมาประทับอยู่ที่วังไกลกังวลในปี2495นะคะซึ่งท่านได้มาเยี่ยมประชากรในพื้นที่ใกล้เคียงค่ะโดยในท่านได้มาที่หมู่บ้านเขาเต่านี้นะคะแล้วได้พบว่าประชาชนในพื้นที่อะค่ะประสบปัญหายากลำบากแล้วก็ขาดแคลนทางด้านน้ำในการอุปโภคและบริโภคค่ะรวมไปถึงเวลาน้ำทะเลมันหนุนสูงอะค่ะในพื้นที่ในหมู่บ้านเขาเต่านี้ค่ะมีน้ำท่วมแล้วก็จะท่วมในแปลงเกษตรผลิตภัณฑ์ของการเกษตรของในพื้นที่นี้เสียหายค่ะประชาชนในหมู่บ้านเขาเต่าค่ะได้มีการถวายพื้นที่ให้กับในหลวงรัชกาลที่9จำนวน300ไร่ค่ะแล้วในปี2506นะคะในหลวงรัชกาลที่9ได้พระราชดำริให้กรมชลประทานนะคะได้มีการก่อตั้งอ่างเก็บน้ำเขาเต่าโดยท่านได้ให้ทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 60,000 บาทในการก่อสร้างด้วยนะคะรายละเอียดของอ่างเก็บน้ำเขาเต่านะคะสันเขื่อนของเราเนี่ยค่ะจะมีความกว้าง15เมตรแล้วก็สูง4เมตรค่ะรอบอ่างทั้งหมดนี้จะ 1,500 เมตรหรือว่าเท่ากับ1กิโลกับอีก500เมตรนะคะแล้วก็ระดับสันเขื่อนของเราสูง2เมตรค่ะอ่างเก็บน้ำของเรานะคะสามารถกักเก็บน้ำได้600,000ลูกบาศก์เมตรเลยค่ะอ่างเก็บน้ำเขาเต่าของเรานะคะจะมีบานประตูน้ำจำนวน1แห่งถ้าเกิดน้องๆเดินจากวัดเขาเต่ามาค่ะจะมีบานประตูน้ำอยู่จำนวน1แห่งนะคะซึ่งความสูงของประตูน้ำของเราอะค่ะจะอยู่ที่ 1.5 คูณ 1.5 เมตรนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เป็นประตูบานเหล็กค่ะแต่เราได้มีการเปลี่ยนให้เป็นประตูบานสแตนเลสไปแล้วนะคะแล้วในอ่างเก็บน้ำของเราอะค่ะในปัจจุบันนี้ในหมู่บ้านเขาเต่าจะมีประปาหมู่บ้านค่ะซึ่งได้รับน้ำจากท่อส่งน้ำดิบสายปานบุรีหัวหินซึ่งมาผลิตเป็นประปาหมู่บ้านให้กับคนในหมู่บ้านนี้ใช้แล้วก็อ่างเก็บน้ำเขาเต่านี้จะเป็นแหล่งน้ำสำรองในการผลิตประปาหมู่บ้านอีกทีนึงค่ะในปี2556นะคะในอ่างเก็บน้ำเขาเต่าของเราเนี่ยมันจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมากค่ะเลยทำให้อ่างเก็บน้ำของเราอ่ะมีสภาพน้ำที่แย่ลงไปค่ะเลยทำให้มีการทางเทศบาลหัวหินทางผู้เกี่ยวข้องทางกรมชลประทานต่างๆได้เข้ามาปรึกษาหารือกันเพื่อหาแนวทางการแก้ไขเนี่ยน้ำเสียตรงนี้นะคะและในปี2000

0: 1557ค่ะได้มีการขุดลอกตะกอนดินของอ่างเก็บน้ำเขาเต่าซึ่งปริมาณขุดลอกตะกอนดินของเราอ่ะจะขุดลอกอยู่ที่ 144,400 ลูกบาศก์เมตรนะคะและในปี2558ค่ะทางกรมชลประทานได้มีการจัดทำระบบน้ำระบบระดับน้ำแล้วก็ตรวจคุณภาพน้ำของอ่างเก็บน้ำเขาเต่านี้แบบอัตโนมัตินะคะรวมไปถึงได้มีการปรับภูมิทัศน์โดยรอบของอ่างเก็บน้ำเขาเต่าให้มีพื้นที่ที่เราสามารถเดินได้รอบอ่างเก็บน้ำเขาเต่านี้ค่ะและในปี2556ที่ผ่านมา2ปีที่แล้วเราได้มีการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริของอ่างเก็บน้ำเขาเต่าและของโครงการต่างๆที่อยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไว้อยู่ทางด้านโน้นค่ะแต่ว่าอยู่ในช่วงกำลังตกแต่งภายในอยู่ค่ะอาจจะภายในปีนี้ถ้าเกิดน้องๆได้เข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการทางด้านโน้นได้เลยค่ะเด็กๆคนไหนมีคำถามไหมคะค่ะเชิญเลย
1: คนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอย่างไรคะ
0: คนในพื้นที่นะคะมีส่วนร่วมในการรักษาแหล่งน้ำเขาเต่านี้ค่ะจะอย่างแรกเลยก็คือคนในพื้นที่จะช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบของอ่างเก็บน้ำเขาเต่าค่ะรวมไปถึงการไม่ดูช่วยดูแลนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวที่นี่นะคะว่ามีความต้องการหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับแหล่งน้ำตรงนี้ค่ะรวมไปถึงการที่ช่วยดูแลในน้ำอะค่ะในระบบน้ำในน้ำให้มันมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ไม่ให้มีขยะหรืออะไรลงไปในแหล่งน้ำค่ะขอบคุณค่ะน้องคนไหนมีคำถามอีกไหมคะเชิญค่ะ
2: อ่างเก็บน้ำเขาเต่ามีกิจกรรมใดแนะนำบ้างคะ
0: ค่ะในอ่างเก็บน้ำเขาเต่านะคะกิจกรรมของเรานะคะอย่างแรกเลยก็คือการแข่งขันเรือยาวค่ะซึ่งจะมีในช่วงตุลาถึงพฤศจิกายนนะคะจะมีการแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานด้วยค่ะรวมไปถึงกิจกรรมตามเทศกาลต่างๆลอยกระทงสงกรานต์ปีใหม่แล้วก็เป็นกิจกรรมที่ทางเทศบาลตำบลหัวหินแล้วก็บริเวณโดยรอบนี้จัดขึ้นจะมีทั้งการเดินถนนคนเดินในช่วงเทศกาลต่างๆด้วยค่ะน้องคนไหนมีคำถามอีกไหมคะเชิญค่ะ
2: ทำไมถึงเรียกว่าอ่างเก็บน้ำเขาเต่าครับ
0: อ่างเก็บน้ำเขาเต่านะคะทำไมถึงเรียกว่าอ่างเก็บน้ำเขาเต่าคือจะเห็นได้ค่ะว่าในพื้นที่นี้เขาของเราค่ะจะมีรูปร่างเหมือนเต่ากระดองเต่าแล้วก็หัวเต่าอยู่ค่ะถ้าเกิดมองออกมาจากมองมาจากทะเลเข้ามาจะเห็นเป็นรูปเต่าเลยค่ะแล้วก็ในพื้นที่นี้ค่ะเป็นชื่อว่าหมู่บ้านเขาเต่าอ่างเก็บน้ำเขาเต่าเลยตั้งชื่อตามพื้นที่นี้ด้วยค่ะน้องคนไหนมีคำถามอีกไหมคะเชิญครับ
2: เก็บน้ำนี้มีบทบาทในการช่วยบรรเทาการแห้งแล้งในพื้นที่ได้อย่างไรครับ
0: ค่ะแต่เดิมนะคะในอดีตอะค่ะอ่างเก็บน้ำเขาเต่าของเรายังเป็นพื้นที่ที่ไม่มีน้ำจืดอะค่ะแล้วพอได้สร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่าขึ้นมาก็ยังไม่สามารถใช้ในการอุปโภคบริโภคได้กรมชลประทานจึงได้มีการปรับปรุงสภาพน้ำจากน้ำก่อยให้เป็นน้ำจืดโดยใช้เวลาในการปรับสภาพน้ำจำนวน3ปีค่ะถึงสามารถนำมาใช้เป็นอุปโภคบริโภคได้ค่ะแล้วในปัจจุบันนี้ค่ะซึ่งทางชลประทานได้มีการทำท่อส่งน้ำดิบสายปานบุรีหัวหินจึงอ่างเก็บน้ำเขาเต่านี้ก็เลยเป็นแหล่งน้ำสำรองแทนค่ะขอบคุณครับน้องคนไหนมีสงสัยไหมคะเชิญค่ะ
2: อ
0: ่
2: างเก็บน้ำเขาเต่านี้มีความสำคัญอย่างไรกับชุมชนนี้บ้างค่ะ
0: ส สืบเนื่องจากเมื่อกี้เลยค่ะอ่างเก็บน้ำเขาเต่าของเรานะคะในปัจจุบันจะเป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับทางชุมชนเนี้ยค่ะใช้ไปผลิตเป็นน้ำประปาหมู่บ้านและยังเป็นพื้นที่ที่ทำประมงขนาดเล็กในอ่างเก็บน้ำเขาเต่านี้ด้วยค่ะรวมไปถึงสามารถพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็นักท่องเที่ยวสามารถมาพักผ่อนได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
3: เอาละครับต้องขอขอบคุณวิทยามากนะครับเดี๋ยวเรามีตัวแทนของนักเรียนนะครับมาพูดกล่าวขอบคุณนะครับแล้วก็มอบของที่ระลึกนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะครับรอสักครู่หนึ่งเริ่มได้เลยครับ
2: กระผมในนามนักเรียนทุกคนกราบขอขอบพระคุณที่วิทยากรทุกคนได้บอกเรื่องเกี่ยวกับอ่างเก็บน้ำเขาเต่าครับนักเรียนทุกคนขอขอบคุณครับ
3: ส่งมอบของที่ระลึกได้เลยครับปรบมือเอาละครับตอนนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการบรรยายนะครับจากวิทยากรนั่นเองนะครับเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปของเรานะครับเป็นการสรุปบทเรียนนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยอ่างเก็บน้ำเขาเต่าของเรานั้นนะครับมีประโยชน์อะไรบ้างในแต่ละด้านนะครับทั้งในด้านของชุมชนนะครับได้รับประโยชน์อะไรจากอ่างเก็บน้ำเขาเต่านะครับหรือว่าการท่องเที่ยวได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะครับโดยครูจะให้นักเรียนนะครับลองช่วยกันนึกลองช่วยกันระดมความคิดในแต่ละกลุ่มนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมของพวกเรากันแล้วนะครับเป็นการสรุปบทเรียนนั่นเองนะครับโดยวันนี้ครูก็เชิญพี่ๆนะครับจากกรมชลประทานนะครับได้เข้ามาฟังนะครับการสรุปของพวกเราด้วยว่าสรุปง่ายๆเลยนักเรียนว่าสรุปแล้วอ่างเก็บน้ำเขาเต่าเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรนะครับเดี๋ยวขอแต่ละกลุ่มนะครับตัวแทนแต่ละกลุ่มนะครับเป็นคนบอกเป็นคนนำเสนอนะครับขอกลุ่มที่1ครับกลุ่มที่1
4: มีน้ำเอาไว้เล่นประเพณีต่างๆค่ะ
3: ก็คือน้ำอ่างเก็บน้ำเขาเต่าเนี่ยเอาไว้ทำหรือว่าเล่นประเพณีแข่งเรือยาวใช่ไหมครับจากที่เราได้ฟังบรรยายไปเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่2นะครับ
5: เอาไว้อุปโภคบริโภคครับ
3: เอาไว้ใช้อุปโภคบริโภคนะครับต่อไปกลุ่มที่3ครับ
6: เอาไว้ทำการเกษตรครับ
3: เอาน้ำไว้ทำการเกษตรนะครับยอดเยี่ยมมากกลุ่มที่4ครับ
7: เป็นที่ท่องเที่ยวค่ะ
3: เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับและกลุ่มสุดท้าย
8: เอาไว้บริหารน้ำเมื่อคนในชุมชนขาดแคลนน้ำค่ะ
3: นี่ก็คือคำตอบของพวกเราปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์ของอ่างเก็บน้ำเขาเต่านะครับเพื่อบรรเทาภัยแล้งนะครับในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับในชุมชนด้วยนะครับเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้คนในชุมชนนะครับเอาละครับนักเรียนในวันนี้นะครับครูก็ขอจบนะครับการเรียนการสอนนะครับสำหรับการทัศนศึกษาไปอ่างเก็บน้ำเขาเต่าไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับชั่วโมงหน้านะครับเราจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: วัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางรวมถึงสวัสดีเด็กต้นทางด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยครับกับคุณครูธินกรปิ่นทองในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเด็กๆได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับสีใช่ไหมครับเด็กๆก็ได้ให้ความหมายของสีแต่ละสีไปแล้วแล้วก็ฝึกทักษะการระบายสีไม้ด้วยวันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องสําคัญนะครับที่เราจะนําทักษะการระบายสีมาใช้นะครับในเรื่องของแสงเงานั่นเองชื่อเรื่องของวันนี้ก็คือแสงเงาสร้างมิติครับเด็กๆต้นทางครับเด็กๆเคยไปดูภาพ3มิติมั้ยลูกเคยเห็นภาพ3มิติเนาะหลายๆคนอาจจะเคยเห็นภาพ3มิติแล้วเด็กๆเคยสงสัยมั้ยว่าเขามีกระบวนการวิธีการทํายังไงให้เป็นภาพ3มิติลูกเดาได้มั้ยมันต่างจากภาพปกติยังไงครับต่างยังไงลูก2มิติและ3มิติใช่มั้ยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันภาพ2มิติกับภาพ3มิติแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็มีกระบวนการวิธีวาดอย่างไรนะครับซึ่งกิจกรรมแรกที่เราจะทำพร้อมๆกันก็คือการเล่นเกมนั่นเองอยากเล่นเกมไหมครับไหนใครอยากเล่นเกมยกมือขึ้นทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับเอามือลงได้ครับเกมแรกง่ายๆนะครับเกี่ยวกับการทายแสงเงานะครับซึ่งเด็กๆก็น่าจะเคยเห็นเงาแล้วใช่ไหมลูกเงามันเกิดจากการที่มีแสงใช่ไหมครับถ้ามีแสงมากระทบปุ๊บสิ่งที่สะท้อนออกมาก็คือเป็นเงาสีดำๆนั่นเองนะครับซึ่งครูจะมีภาพเงาสีดำๆให้และให้นักเรียนช่วยกันตอบว่าเงาสีดำนั้นคือเงาของรูปอะไรนะครับในชื่อเกมทายเงาเขาคือใครนะครับพอไหมลูกตัวอย่างแรกก่อนตัวอย่างแรกภาพที่หนึ่งอย่างเช่นเป็นเงาสีดำๆคล้ายๆรูปสัตว์ใช่ไหมลูกเงาภาพนี้คือเงาอะไรลูกไหนตอบพร้อมกันเสียงดังฟังชัดเงาของ
1: เสือ
0: นะครับซึ่งนักเรียนปลายทางก็น่าจะเดาออกง่ายๆใช่ไหมลูกมาดูเฉลยนะครับตัวอย่างนะลูกก็คือเงาของเสือนั่นเองง่ายไหมครับง่ายๆนะครับนักเรียนป.4น่าจะตอบได้อยู่แล้วนะครับคว้ามีภาพให้ประมาณ5ภาพนะครับให้พวกเราช่วยกันตอบนะครับใครตอบถูกรับรางวัลไปเลยนะครับใครพร้อมจะตอบให้ยกมือขึ้นนะครับเดี๋ยวคว้าเรียกชื่อแล้วก็ตอบนะครับพร้อมไหมลูกพร้อมนะเงาที่1ครับเงาของรูปอะไรครับคิดในใจก่อนเอามือจับหู1 2ยกกลุ่มที่3ด้านหลังสุดลูกตอบได้เลยครับเงาของรูปอะไรครับ
2: เป็ดครับ
0: เป็ดใช่มั้ยครับมีใครให้คําตอบนอกจากเป็ดมั้ยลูกเชิญนั่งครับทุกคนตอบว่าเป็ดใช่มั้ยครับมาดูเฉลยนะครับนักเรียนปลายทางพร้อมฟังเฉลยหรือยังครับหลายคนคิดว่าเป็นเงาของเป็ดใช่ไหมลูกสังเกตจากลักษณะนะครับเงาที่ครูวัดเปิดให้ดูเป็นเงา2มิติใช่ไหมลูกมีด้านกว้างด้านยาวนะครับเป็นเงาสีดำหลายคนอาจจะคุ้นเคยเป็ดใช่ไหมครับมาดูเฉลยนะครับเป็นเงาของตัวหนอนนะครับเป็นหนอนที่มีลักษณะผูกโบด้วยนะครับไม่มีใครถูกเลยนะครับพร้อมฟังข้อ2หรือยังลูกมาดูข้อ2พร้อมๆกันนะครับเป็นเงาของอะไรครับครูอาร์ตใบ้ให้ง่ายๆเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วก็มี2พยางค์เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับ
3: ใช
0: ่ใครพร้อมตอบแล้วเอามือจับหู1 2ยกเชิญครับลองตอบลูกดูลักษณะนะครับดูเส้นรอบนอก
2: ปลาดาว
0: ปลาดาวนะครับยังไม่ใช่ลูกดาวไม่ใช่ปลานะครับดาวทะเลใช่ไหมมันไม่ใช่เป็นมันขออภัยครับเขาไม่ได้เรียกว่าปลานะลูกมันคือดาวทะเลคําตอบยังไม่ใช่นะครับมีใครอยากตอบอีกไหมลูกเชิญครับกลุ่มที่3
4: ปลาหมึกค่ะ
0: ปลาหมึกก็ยังไม่ใช่นะครับสองพยานะครับไม่ใช่ปลาหมึกเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับกลุ่มที่5อยากตอบ1คนนักเรียนปลายทางด้วยนะครับตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะครับ
4: ไส้เดือนค
0: ่
4: ะ
0: ไส้เดือนก็ยังไม่ใช่นะครับมาฟังเฉลยดีกว่าพร้อมไหมลูก
5: พร้อมคร
0: ับ นักเรียนปลายทางมาชมพร้อมกันนะครับภาพนี้ก็คือฮีโร่นะครับฮีโร่นะครับเป็นสิ่งมีชีวิตไหมลูกแล้วก็มี2พยางค์ด้วยนะครับภาพต่อมาภาพต่อมาง่ายเป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกันนะครับสามพยางค์ครับมี3พยางค์นะครับเป็นสิ่งมีชีวิตพร้อมไหมลูกใครอยากตอบยกมือได้เลยกลุ่มที่4หรือกลุ่มที่4 อะไรลูกสามพยางค
1: ์ปิกาจูครับ
0: ปิกาจูยังไม่ใช่นะครับกลุ่มที่5กลุ่มที่5ครับเชิญครับ
4: นกเพนกวินค่ะ
0: นกเพนกวินยังไม่ถูกนะครับกลุ่มที่3ตอบได้เลยครับ
5: จระเข้ค่ะ
0: จระเข้ยังไม่ถูกนะครับมีใครให้คำตอบอื่นอีกไหมลูกอาเบเล่ครับ
6: ยูนิคอร์นครับ
0: ยูนิคอร์นก็ยังไม่ถูกนะครับอ่ะเด็กๆปลายทางนะครับถ้านักเรียนปลายทางทราบคำตอบแล้วตอบคุณครูได้เลยนะครับพร้อมฟังเฉลยหรือยังลูกอ่ะมาดูเฉลยพร้อมกันนะครับอ่ะเป็นภาพของต้นกระบองเพชรนั่นเองอ่ะขอไปครับสี่พยางค์สี่พยางค์แล้วลูกขอไปอ่ะสี่พยางค์นะครับต้นกระบองเพชรนะครับอ่ะเป็นสิ่งมีชีวิตไหมลูกเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับยังไม่มีใครตอบถูกเลยนะครับอีกภาพดีไหมลูกอ่ะอีกภาพนะครับตอบไม่ถูกนะครับภาพนี้เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกันนะครับสิ่งมีชีวิตมีสามพยางค์อันนี้สามพยางค์จริงๆแล้วไม่หลอกแล้วสามพยางค์นะลูกเป็นเล่ตอบครับ
7: ไดโนเสาร์ครับ
0: ไดโนเสาร์ยังไม่ใช่นะครับอ่ะสามพยางค์เกี่ยวข้องกับคนนะครับเกี่ยวข้องกับคนเกี่ยวข้องกับคนนะครับอ่ะใครอยากตอบกลุ่มที่5ครับเชิญครับ
8: คนว่ายน้ำค่ะ
0: คนว่ายน้ำยังไม่ถูกครับเอากลุ่มที่4ครับ
9: ซูเปอร์แมนครับ
0: ยังไม่ใช่นะครับซูเปอร์แมนจินตนาการนะครับเด็กๆมีจินตนาการเยอะแยะมากมายเลยอ่ะว่าขอกลุ่ม1ดีกว่ากลุ่ม1ยังไม่ตอบเลยขอกลุ่ม1 1คนลูกอะไรก็ได้ครับจินตนาการเยอะๆลองคิดสิว่าเงาสีดำสามารถเป็นตัวอะไรได้บ้าง
10: นินจาเต่าครับ
0: นินจาเต่ายังไม่ถูกนะครับมาฟังเฉลยพร้อมกันดีกว่ามาฟังเฉลยพร้อมกันนะครับเฉลยเป็นตัวตลกนะครับสังเกตลักษณะภายนอกนะลูกเงาหนึ่งเงาสามารถเป็นอะไรได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วแต่จินตนาการของนักเรียนนะครับภาพสุดท้ายภาพสุดท้ายง่ายๆนะครับเหมือนจะมีคนตอบถูกสองพยางค์กลุ่มไหนอยากตอบลูกกลุ่มที่5กลุ่มที่5
11: ดอกไม้คร
0: ับ ดอกไม้นะครับสังเกตจากอะไรครับสังเกตจากอะไรลูก
11: มันมีเหมือนใบ
0: เหมือนใบแล้วก็เหมือนกลีบดอกไม้ใช่ไหมครับยังไม่เฉลยเดี๋ยวมาเฉลยพร้อมกันอุบไว้ก่อนขอกลุ่มที่2คิดเหมือนเพื่อนหรือเปล่าลูก
12: ใช่คร
0: ับ ใช่เหรอลูกคิดว่าดอกไม้เหมือนกันใช่ไหมครับมีใครให้คำตอบอื่นนอกจากดอกไม้ไหมครับกลุ่มที่3
13: สองพยางค์นะสองพยางค์ดูไม้นี
14: ่ผีเสื้อค่ะ
0: ผีเสื้อใช่ไหมลูกคล้ายๆกับปีกของผีเสื้อใช่ไหมครับมาดูเฉลยพร้อมกันจะมีคนได้รางวัลหรือเปล่าขอวินนี่1คนสุดท้ายลูกวินนี่1คนสุดท้ายตอบได้เลยครับ
15: กรรไกรค่ะ
0: กรรไกรจินตนาการมากอาจจะเป็นกรรไกรก็ได้ใช่มั้ยลูกอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับตอนนี้มีเพื่อนตอบแล้วตอบใช่มั้ยลูกมีดอกไม้กรรไกรแล้วก็ผีเสื้อนะครับอยากเพิ่มคำตอบใช่มั้ยลูกให้โอกาส1รอบลูก
16: นกยูงครับ
0: นกยูงนะครับ

0: เกือบถูก
1: อ่ะมี4คำตอบมีดอกไม้มีดอกไม้ใช่ไหมลูกมีอะไรอีกนะกันไกลผีเสื้อแล้วก็นกยูงมี1ใน4คำตอบนี้ถูกต้องมี1ใน4นี้อ่ะเฉลยเฉลยนะครับจะมีใครได้รางวัลห้องนี้นะครับมาดูกันดอกไม้นั่นเองนะครับอ่ะปรบมือให้กับเพื่อนที่ตอบถูกใครนะลูกเธอใช่ไหมเลือกรางวัลลูกพร้อมรับรางวัลครับควานมีรางวัลให้ครับเก่งมากลูกจินตนาการมากเลยครับเชิญนั่งครับอ่ะซึ่งจากกิจกรรมเมื่อสักครู่นะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางก็ได้ร่วมการสังเกตเงาใช่ไหมลูกอย่างที่ควานอธิบายว่าเงามีกี่มิตินะครับ2มิติใช่ไหมลูกแบนๆนะครับมีเพียงความกว้างความยาวแล้วก็เราจะไม่เห็นรายละเอียดด้านในนะครับเขาเรียกว่ารูปร่างนะครับเป็นการทบทวนความรู้เดิมนะครับเงาจัดเป็นรูปร่างนะครับมีเพียง2มิตินะครับซึ่งถ้าเฉลยมาแล้วภาพด้านในถ้ามีรายละเอียดมีน้ำหนักแสงเงาเขาจะเรียกว่ารูปทรงซึ่งเป็นการทำภาพ3มิตินั่นเองนะครับซึ่งเด็กๆก็ได้ฝึกสังเกตภาพ2มิติไปแล้วทีนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำภาพ3มิติกันนะครับมาดูสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ในวันนี้กันก่อนนะครับมีเพียง3ข้อซึ่งนักเรียนชั้นป.4ทำได้อย่างแน่นอนนะครับข้อที่1คือเปรียบเทียบลักษณะภาพ2มิติกับภาพ3มิตินะครับอย่างที่2คือวิธีการวาดภาพ3มิติด้วยหลักแสงและเงานะครับข้อสุดท้ายสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้หลักแสงเงาน้ำหนักสีแล้วก็เรื่องของระยะด้วยนะครับซึ่งภาคเรียนที่1เราเรียนเรื่องระยะไปแล้วนะครับเราเหลือเรียนเรื่องน้ำหนักสีใช่มั้ยลูกวันนี้เราจะมาฝึกการทำน้ำหนักสีแสงเงากันนะครับซึ่งการทำน้ำหนักสีและแสงเงาจะมีผลอย่างมากต่อการทำภาพ3มิติหรือว่าภาพเสมือนจริงนะครับซึ่งนักเรียนต้องตั้งใจฟังแล้วก็ฝึกไปพร้อมๆกับคุณครูนะครับภาพ2มิติคืออะไรนะครับตัวอย่างด้านบนนะครับทั้งรูปร่างฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับจัดเป็นงาน2มิตินะครับภาพ2มิติก็คือมีเพียงรูปร่างนะครับพบได้ในงานจิตรกรรมแล้วก็ภาพพิมพ์นะครับภาพที่เราวาดลงไปนะครับเกิดจากการนำเส้นต่างๆมาวาดนะครับให้เกิดเป็นรูปร่างเขาจะเรียกว่าภาพ2มิติสังเกตนะครับมีเพียงความกว้างความยาวเท่านั้นนะครับหรือความสูงก็ได้นะครับซึ่งจะต่างกับภาพ3มิตินะครับภาพ3มิติเพิ่มอะไรขึ้นมาลูกนอกจากมีกว้างยาวแล้วมีอะไรอีกครับความลึกนะครับความลึกหรือว่าความหนานั่นเองนะครับจะเป็น3มิตินั่นเองนะครับหรือเรียกว่ารูปทรงก็ได้นะครับถ้าเป็น2มิติเรียกว่ารูปร่างถ้าเป็น3มิติเรียกว่ารูปทรงนั่นเองนะครับซึ่งงาน3มิตินะครับส่วนใหญ่เราจะพบในงานประติมากรรมใช่ไหมลูกที่เป็นนูนหนาขึ้นมานะครับแต่เด็กๆทราบหรือไม่ว่าภาพวาดหรืองานจิตรกรรมนะครับก็สามารถทำเป็น3มิติได้เช่นเดียวกันซึ่งเขาจะเรียกว่าภาพลวงตานะครับหรือภาพ3มิติที่เราเคยพบเคยเจอนะครับซึ่งกระบวนการวิธีการทำนะครับต้องอาศัยหลักของทัศนธาตุที่เราเคยเรียนไปแล้วนะครับกิจกรรมนี้ให้นักเรียนเปลี่ยนรูปร่างที่ครูอาร์ตเปิดให้ดูนะครับกลายเป็นรูปทรงนะครับซึ่งครูอาร์ตจะขอตัวแทนนักเรียน3คนมีใครอยากวาดรูปไหมลูกถ้าไม่มีครูจะสุ่มเลขที่นะครับหรือมีใครอยากวาดรูปไหมครับใครอยากวาดรูปยกมือขึ้นมาลิ1คนอีก2คนลูกขอตัวแทนขอเลขที่9ไม่มาใกล้เคียงเลขที่8นิวตันมีมาลีนิวตันแล้วก็อีกหนึ่งคนใครอยากวาดรูปลูกแล้วก็อีกหนึ่งคนนะครับเชิญด้านหน้าเลยลูกเด็กๆช่วยกันทำได้นะลูกนักเรียนที่ไม่ได้ออกมาสามารถใช้กระดาษนะครับหรือกระดาษในการวาดรูปตามครูก็ได้นะลูกเดี๋ยวคุณครูจะให้เปลี่ยนรูปร่างเหล่านี้ให้กลายเป็นรูปทรงนะครับเด็กๆเคยวาดรูปทรงไหมลูกยังไม่เคยใช่ไหมครับบางคนอาจจะยังไม่เคยตัวแทนของเพื่อนๆนะครับปรบมือเพื่อนๆหน่อยลูกหน้ากระดานเลยตัวแทนจิตอาสาแนะนำตัวให้เพื่อนๆปลายทางก่อนว่าหนูชื่ออะไรนะครับเชิญคนแรกเลยลูก
2: สวัสดีค่ะเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่5ชื่อมารีค่ะ
1: มารีคนต่อไปครับ
3: สวัสดีค่ะชื่อเฟรมมาเป็นตัวแทนของกลุ่มที่3ค่ะ
1: ครับและคนสุดท้าย
4: สวัสดีครับชินิตั้งครับมาจากตัวแทนของกลุ่มที่3ครับ
1: ครับเราได้ตัวแทน3คนนะครับคุณครูจะให้ตัวแทนทั้ง3คนนะครับเปลี่ยนรูปร่างบนกระดานนะครับตอนนี้มีรูปร่างอะไรบ้างลูกภาพแรกภาพที่1 3เหลี่ยมภาพที่2 6เหลี่ยมนับเหลี่ยมนับมุมกี่เหลี่ยมลูก6เหลี่ยมนะครับการนับเหลี่ยมก็คือนับจากมุมนะลูกมีกี่มุมก็คือเท่ากับเหลี่ยมนะครับแล้วก็ภาพที่3กี่เหลี่ยมลูก
5: 4
1: รูปร่าง4เหลี่ยมนะครับทั้ง3ภาพเรียกว่ารูปร่างนะครับทีนี้เดี๋ยวครูจะให้ลองเปลี่ยนนะครับโดยที่คนที่1ก็คือนิวตันภาพที่1นะลูกเฟมัสภาพที่2แล้วก็มาลิภาพที่3นะครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วใครจะเริ่มวาดก่อน

0: เริ่มจากผู้ชายก่อนเลยนิวตันนะครับลองเปลี่ยนรูปร่างสามเหลี่ยมนะครับหนูวาดสามเหลี่ยมขึ้นมาก่อนนะแล้วก็เปลี่ยนแปลงร่างให้กลายเป็นรูปทรงนะครับอ่ะเชิญครับอ่ะขยับมาลูกสังเกตเพื่อนนะแป๊บนึงลูกแป๊บนึงวาดได้เลยครับวาดรูปร่างสามเหลี่ยมก่อนเปลี่ยนเป็นรูปทรงนะครับเป็นรูปทรงหรือยังลูกมารอชมเฉลยทีหลังนะครับปรบมือให้กับนิวตันคนต่อมาเฟมัสบอกว่างานยากแล้วลองดูลูกไม่ต้องกลัวผิดนะครับลองกล้าวาดนะครับเราจะได้เรียนรู้การวาดรูปทรงไปพร้อมๆกันนะครับผิดไม่เป็นไรนะลูกเฟมัสเริ่มวาดจากรูปร่างก่อนนะครับตามแบบที่คุณครูอาร์ตนำมาให้เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นรูปทรงนะครับลองลากเส้นลูกเด็กๆที่เหลือนะครับสามารถวาดตามได้เลยนะครับวาดในกระดานหรือในสมุดก็ได้นักเรียนปลายทางด้วยนะครับลากเลยหรือลากเลยครับไม่ต้องกลัวผิดครับถ้าเรากล้าวาดกล้าตัดสินใจนะครับเราก็จะสามารถวาดภาพได้นั่นเองนะครับเรียบร้อยไหมลูกเพิ่มเติมอะไรไหมครับปรบมือกับเฟมัสนะครับคนที่2และคนสุดท้ายพร้อมไหมครับพร้อมก็ถือไมค์ให้ลูกมาริเชิญครับรูปร่างสี่เหลี่ยมนะครับเปลี่ยนเป็นรูปทรงครับเรียบร้อยไหมลูกปรบมือให้กับมาลินะครับทั้ง3คนเลยนะครับเก่งมากๆเลยภาพไหนยากสุดลูกภาพไหนยากสุดครับภาพของเฟมัสใช่ไหมลูกทีนี้มาชมเฉลยกันดีกว่าขอเชิญตัวแทน3คนนั่งที่ได้ลูกมาดูนะครับว่าสิ่งที่เพื่อนๆวาดเมื่อสักครู่นะครับเกือบถูกหมดเลยนะครับซึ่งควาดหวังว่านักเรียนต้นทางและปลายทางจะสามารถวาดต่อเติมแบบเพื่อนได้นะครับสิ่งแรกเลยก่อนจะเริ่มวาดรูปคือเราต้องกล้าก่อนนะครับกล้าที่จะลงมือปฏิบัตินะครับถ้าเราไม่กล้าเราก็จะฝึกไม่ได้สักทีนะครับไม่ต้องกลัวผิดนะครับมาดูภาพที่1ลูกภาพที่1ของนิวตันนะครับของนิวตันกลายเป็นรูปทรงหรือยังลูกมาดูขั้นตอนการเปลี่ยนรูปร่างสามเหลี่ยมให้กลายเป็นรูปทรงนะครับเหมือนกับที่นิวตันขึ้นต้นมาเลยนะครับก็คือวาดสามเหลี่ยมก่อนนะครับแบบนี้เขาเรียกว่ารูปร่างใช่ไหมครับซึ่งการเปลี่ยนเป็นรูปทรงสามารถเปลี่ยนได้หลายมุมมองนะครับแล้วแต่ทิศทางนะครับซึ่งครูจะยกตัวอย่างสัก2อันนะครับแบบแรกก็คือคล้ายๆของต้านเลยนะครับเส้นเฉียงนะครับซึ่งเช่นขอไปครับเส้นเฉียงที่วาดออกมานะครับจะต้องเท่ากับเส้นที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เพิ่มความหนาให้เขานะครับหนึ่งตัวอย่างนะครับหรือจะเป็นคล้ายๆกับปรีซึมก็ได้นะครับหรือว่าหลังคาบ้านที่เราเคยวาดตอนเด็กๆนะครับแบบนี้ก็ได้เป็นรูปทรงไหมลูกเป็นแล้วนะครับนักเรียนสามารถฝึกทําตามได้นะครับแล้วก็ภาพที่2นะครับกี่เหลี่ยมนะลูกหกเหลี่ยมใช่ไหมครับคล้ายๆของเฟมัสเลยนะครับแต่ว่ามุมมองแล้วก็ทิศทางสามารถดัดแปลงได้นะครับโดยเริ่มจากการวาดเป็นรูปร่างก่อนขอโทษครับเด็กๆฝึกวาดตามได้นะลูกเป็นรูปร่างแล้วจากนั้นเราจะทำเส้นเฉียงออกมานะครับประมาณนี้นะครับหรือจะทำเป็นทรงกระบอกก็ได้ตรงลงมานะครับหรือว่าแนวตั้งนั่นเองแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวขอแก้ไขนิดนึงได้ไหมลูกลองฝึกวาดตามได้นะครับและรูปร่างสุดท้ายนะครับรูปร่างสี่เหลี่ยมคล้ายๆของมาริเลยนะครับจะทำเฉียงด้านไหนก็ได้ตรงลงมาก็ได้นะครับหรือจะเป็นด้านข้างก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับทำได้ไหมลูก อ่ะให้นักเรียนปลายทางนะครับลองฝึกวาดรูปร่างให้กลายเป็นรูปทรงเหมือนเพื่อนๆต้นทางเลยนะครับเดี๋ยวต้นทางมีใครสามารถวาดได้แบบนี้ไหมลูกใครทำได้ใครทำได้ยกมือครับหลายคนต้องฝึกทำนะครับถึงจะวาดรูปทรงได้นะครับตัวอย่างภาพวาด3มิตินะครับหลายคนเคยไปชมนิทรรศการหรือว่าภาพวาด3มิติใช่ไหมลูกซึ่งลักษณะของภาพ3มิติที่ชัดเจนก็คือจะสามารถเหมือนกับเราจะสัมผัสได้ใช่ไหมครับเหมือนกับทะลุออกมานะครับซึ่งหลักการง่ายๆก็คือใช้วาดให้กลายเป็นรูปทรงนั่นเองนะครับจากรูปร่าง2มิตินะครับเปลี่ยนเป็น3มิติด้วยการเพิ่มรูปทรงแล้วก็เพิ่มน้ำหนักสีลงไปนะครับถ้าเกิดว่าภาพนี้เราวาดเพียงแค่เส้นรอบนอกนะครับเป็นรูปร่างก็จะดูเป็นแบนๆใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเพิ่มน้ำหนักแสงเงาลงไปนะครับเรียนเรื่องทิศทางของแสงภาพที่เราวาดก็จะสมจริงแล้วก็เหมือนจริงมากขึ้นนะครับเขาเรียกว่าภาพ3มิติหรือว่าภาพดวงตานั่นเองนะครับนักเรียนคิดว่าทัศนธาตุใดบ้างมีส่วนสำคัญในการทำให้ผลงานเป็นลักษณะ3มิติหรือว่าเสมือนจริงครับเราเรียนทัศนธาตุไปแล้วจำได้มั้ยลูกมีจุดเส้นสีรูปร่างรูปทรงแสงเงาพื้นผิวอะไรบ้างที่มีส่วนสำคัญมากที่สุดในการทำให้เป็นภาพ3มิติครับอะไรบ้างลูกมีเงามีอะไรอีกลูกรูปทรงใช่มั้ยครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับทัศนธาตุที่มีส่วนในการทำภาพ3มิติจริงๆแล้วสำคัญทุกอันเลยนะครับแต่ที่สำคัญมากๆก็คือเรื่องของน้ำหนักสีแสงเงานะครับหรือส่วนอื่นๆก็สามารถมีผลต่อการทำภาพ3มิติเช่นเดียวกันนะครับทั้งเส้นรูปทรงสีน้ำหนักแสงเงาและผิวนะครับเรียกได้ว่าแทบทุกอย่างเลยนะครับมีผลต่อการสร้างงาน3มิตินั่นเองความมีภาพให้เราสังเกตนะครับลองสังเกตภาพนะครับนักเรียนเห็นจุดสีดำหรือว่าสีเทาเคลื่อนไหวไหมครับจุดสีขาวเด็กๆเห็นจุดสีขาวมันเคลื่อนไหวกระพริบไปเรื่อยไหมลูกกว้ามีคำถามในภาพมีจุดสีดำไหมครับ
1: ม
0: ีจุดวงกลมสีดำไหมครับ
1: ไม
0: ่มีจริงๆแล้วไม่มีนะครับแต่ที่เราลองกระพริบตาเร็วๆนะครับเราจะเห็นว่ามันมีจุดสีดำเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับซึ่งมันเป็นหลักการของรูปร่างรูปทรงแล้วก็แสงเงานะครับทำให้เกิดเป็นภาพที่เรามองเห็นเป็นจุดสีดำๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่มีสีดำเลยนะครับภาพต่อมาให้นักเรียนสังเกตไปที่เครื่องหมายบวกตรงกลางจ้องไปที่ตรงกลางนะครับถ้านักเรียนจ้องที่ตรงกลางเครื่องหมายบวกนะครับเด็กๆจะสังเกตว่าภาพจุดสีชมพูมันอาจจะหายๆไปหรือเปลี่ยนสีก็ได้นะครับเป็นผลของการใช้สายตากับรูปร่างรูปทรงนะครับเด็กๆปลายทางลองสังเกตจุดสีจุดเครื่องหมายบวกนะครับภาพต่อมาเด็กๆเห็นภาพนี้มันขยายไปเรื่อยๆไหมลูกหรือว่าขยับไหมครับถ้าเรานั่งเฉยๆจ้องไปตรงกลางภาพนะครับไม่ต้องขยับตามเราจะสังเกตว่ารูปร่างหรือเส้นมันจะขยับไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นอิทธิพลของเรื่องเส้นแล้วก็สีนะครับเป็นการใช้เส้นในการทำภาพดวงตานั่นเองนะครับดูภาพนี้สังเกตต้นไม้สีม่วงหรือออกสีน้ำเงินน้ำเงินนะครับ2ต้นมี2ต้นใช่ไหมลูกต้นไม้สีม่วงใช่ไหมครับควานมีคำถามถามว่าต้นไม้2ต้นนี้ต้นไหนสูงกว่ากัน
2: เท่ากัน
0: จริงๆแล้ว2ต้นนี้มีขนาดเท่ากันนะครับแต่ที่เราทำให้รู้สึกว่าด้านหลังมันโตกว่าหรือว่าสูงกว่านะครับเป็นในเรื่องของระยะนะครับภาคเรียนที่1เราเรียนไปแล้วระยะใช่ไหมลูกระยะแล้วก็เรื่องของการมีอิทธิพลของเส้นอื่นๆด้วยนะครับมาเกี่ยวข้องก็เลยทำให้ภาพด้านหลังมองเห็นแล้วมันจะสูงกว่าซึ่งจริงๆแล้ว2ภาพนี้มีขนาดเท่ากันนะครับภาพหนึ่งนะครับจ้องไปที่รูปทรงตรงกลางของภาพสังเกตไหมว่ามันจะเคลื่อนไหวใช่ไหมลูกมันเหมือนจะหมุนไปเรื่อยใช่ไหมครับรูปร่างวงกลมวงรีนะครับมาเรียงต่อๆกันนะครับจะมีอิทธิพลต่อส่งผลให้สายตาเรามองแล้วภาพมันเคลื่อนไหวนะครับซึ่งภาพเมื่อสักครู่นะครับภ ภาพเมื่อสักครู่เขาเรียกว่าภาพ optical art นะครับหรือว่าภาพ of art เป็นภาพลวงตานะครับคำถามชวนคิดดีกว่านักเรียนมีวิธีการวาดภาพให้มีลักษณะเสมือนจริง

0: ริงหรือเป็น3มิติอย่างไรบ้างครับทำยังไงเป็นภาพ3มิติวาดยังไงลูกลงอะไรนะครับแรงเงานั่นเองซึ่งวันนี้เราจะฝึกการแรงเงาหรือว่าการสร้างน้ำหนักนั่นเองนะครับจะทำให้เป็นภาพ3มิตินะครับขั้นตอนการวาดภาพ3มิติวาดยังไงบ้างนะครับขั้นตอนที่1เลยก็คือร่างภาพแล้วก็กำหนดทิศทางของแสงเงานะครับการที่จะเป็นภาพ3มิติได้เราต้องร่างภาพก่อนใช่ไหมลูกใช้ทัศนธาตุในเรื่องของเส้นนะครับร่างภาพเป็นเส้นๆก่อนจากนั้นกำหนดทิศทางนะครับว่าแสงจะมาจากทิศทางใดนะครับแสงมาจากทิศทางใดเงาจะอยู่ตรงข้ามเสมอนะครับถ้าแสงมาจากฝั่งขวานะครับเงาจะอยู่ฝั่งซ้ายในขณะเดียวกันถ้าแสงมาจากฝั่งซ้ายคุณครูเงาก็ต้องอยู่ฝั่งขวาตรงข้ามกันนะครับก็จะเกิดเป็นภาพ3มิตินั่นเองอ่ะเราร่างภาพเสร็จแล้วขั้นตอนที่2นะครับวาดภาพจากรูปร่างให้เป็นรูปทรงนะครับเปลี่ยนจากเส้นเมื่อสักครู่นี้นะครับให้กลายเป็นรูปทรงด้วยการเพิ่มความลึกความหนาลงไปนะครับจะดูหลอกตาให้มันนูนหนาขึ้นมานะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือระบายสีหรือว่าลงน้ำหนักแสงเงาให้ถูกต้องนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าใช้ทัศนธาตุแทบทั้งหมดเลยนะครับเริ่มจากร่างภาพเป็นเส้นก่อนนะครับเติมความหนาให้เป็นรูปทรงเติมสีแล้วก็ลงน้ำหนักแสงเงาให้ถูกต้องเราก็จะได้ภาพ3มิตินั่นเองเด็กๆคิดว่ายากไหมลูก
1: ยาก
0: เพราะว่าเรายังไม่ลงมือปฏิบัติใช่ไหมลูกถ้าเราฝึกปฏิบัติบ่อยๆนะครับเราก็จะสามารถสร้างภาพ3มิติได้นั่นเองพร้อมจะปฏิบัติผลงานหรือยังครับ
1: พร้อม
0: ไหมลูกผลงานวันนี้นะครับเป็นการทำภาพลวงตานะครับให้นักเรียนทำใบงานที่3นะครับเรื่องภาพลวงตารบกวนคุณครูปลายทางนะครับดาวน์โหลดใบงานได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV นะครับได้ใบงานแล้วก็ให้นักเรียนได้เลยนะครับอันเด็กปรบมือ1ครั้ง2ครั้งปรบมือ5ครั้งเด็กๆพร้อมจะทำใบงานหรือยังครับพร้อมแล้วก่อนจะเริ่มทำใบงานมาดูคำชี้แจงแล้วก็ขั้นตอนการปฏิบัติผลงานก่อนนะครับทั้งนี้นะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับเตรียมอุปกรณ์ให้นักเรียนปลายทางให้พร้อมก่อนนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้เราใช้ดินสอแล้วก็สีไม้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือใบงานนั่นเองเมื่อได้ใบงานแล้วนะครับให้คุณครูปลายทางอ่านคำชี้แจงให้นักเรียนฟังให้เข้าใจก่อนนะครับหรือนักเรียนปลายทางจะอ่านพร้อมๆกันก็ได้นะครับเมื่อนักเรียนพร้อมจะสร้างสรรค์ผลงานแล้วนะครับชมการสาธิตของครูอาร์ตก่อนนะครับครูอาร์ตจะสาธิตให้ดูว่าเริ่มจากทำอย่างไรก่อนนะครับเมื่อนักเรียนทำผลงานเสร็จแล้วนะครับก็ให้นักเรียนนำเสนอผลงานนะครับพร้อมกับฟังสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันนะครับถ้าเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วนะครับไปชมการสาธิตของครูอาร์ตได้เลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะอ่านคำชี้แจงให้เข้าใจก่อนนะครับให้นักเรียนระบายสีไม้ด้วยเทคนิคการแรงเงาให้เกิดระยะและก็ความลึกนะครับการแรงเงาหมายความว่าการฝึกฝนน้ำหนักนะครับจากเข้มกลางอ่อนนะครับให้เกิดเป็นระยะหรือว่าความลึกนั่นเองนะครับถ้านักเรียนสังเกตใบงานนะครับเป็นรูปทรงขออภัยครับเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมใช่ไหมลูกเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นช่องๆใช่ไหมครับซึ่งถ้านักเรียนสัมผัสหรือว่ามองด้วยตาเปล่าจะเห็นว่าภาพมันแบนๆใช่ไหมครับแบนๆเป็นระนาบเดียวหรือ2มิตินะครับเราจะเปลี่ยนจาก2มิติให้เป็น3มิติด้วยการแรงเงานะครับเพิ่มน้ำหนักสีลงไปนั่นเองนะครับขั้นตอนแรกเด็กๆหยิบสีไม้ขึ้นมาพร้อมคุณครูใช้สีไม้เพียงสีเดียวนะครับเราจะระบายแบบช่องเว้นช่องก่อนนะครับคล้ายๆกับตารางหมากรุกหรือหมากฮอตนะครับช่องที่1นะครับระบายตามคุณครูได้เลยนะครับระบายด้วยน้ำหนักเดียวก่อนนะครับด้วยการตัดขอบก็ได้สีไม้เพียงสีเดียวนะลูกใครไม่มีสีไม้สามารถใช้ดินสอได้นะครับแล้วก็ระบายไปในทิศทางเดียวกันก็ได้นะครับเพื่อความเรียบร้อยแต่จริงๆแล้วการระบายสีไม้ไม่ได้มีแค่การระบายทิศทางเดียวกันด้านเดียวใช่ไหมลูกมันมีหลายเทคนิคนะครับจะระบายแบบประสานเส้นก็ได้ระบายแบบผสมประสานก็ได้นะครับครูอาจะระบายสีไม้ให้ดูนะครับช่องที่1เสร็จแล้วนะครับจากนั้นช่องถัดมาเราระบายสีไหมลูกไม่ต้องนะครับระบาย1ช่องเว้น1ช่องและระบายช่องถัดไปนะครับซึ่งถ้าใครกลัวว่าจะระบายผิดให้เราสามารถทำเครื่องหมายไว้ก่อนก็ได้นะครับเช่นคว้าจะใช้เครื่องหมายจุดไว้ให้นะครับ1ช่องเว้นระบาย1ช่องเว้นและระบาย1ช่องนะครับแนวตั้งก็เช่นเดียวกันนะครับเว้นแล้วก็ระบายนะครับเว้นระบายเว้นแล้วก็ระบายทำเครื่องหมายไว้ก่อนก็ได้นะครับเพื่อกันการผิดพลาดนะครับเมื่อเราจุดไว้เสร็จแล้วจากนั้นเราจะมาระบายนะครับตามช่องที่ระบายไว้เลยนะครับ

เด็กๆพอมองไม่รู้ว่าจะกลายเป็นรูปอะไรครับตอนที่ยังไม่ระบายสีมันเป็นแค่ตารางสี่เหลี่ยมใช่ไหมลูกแต่ถ้าเราระบายสีเสร็จแล้วนะครับมันจะคล้ายๆกับเป็นช่องลึกลงไปนะครับคล้ายๆกับอุโมงค์สี่เหลี่ยมนะครับหรือว่าเป็นมิติทะลุลงไปด้านล่างนั่นเองนะครับถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วว่าคือรูปอะไรเราลองมาระบายสีแล้วก็เพิ่มน้ำหนักกันนะครับเราจะระบายด้านนอกจนครบตามที่เราจุดไว้หรือว่ามาร์กไว้เลยนะครับส่วนด้านในนะครับทำยังไงให้รู้สึกลึกใช่ไหมลูกเราจะระบายพื้นด้านล่างก่อนนะครับพื้นด้านล่างสุดเลยนะครับเราจะเริ่มจากระบายจากจุดที่คว้าจุดไว้ให้ดูนะครับ

คนิคการระบายสีไม้ให้สวยนะครับเด็กต้องเหลาสีให้ค่อนข้างแหลมนิดนึงนะครับจะได้ระบายง่ายๆนะครับเราจะระบายแบบเรียบก่อนนะครับยังไม่ต้องเพิ่มน้ำหนักนะลูกระบายเรียบๆไปในทิศทางเดียวกันก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะทำให้ภาพเป็น3 มิติด้วยการเพิ่มน้ำหนักทีหลัง

หลังจากที่เราระบายสีแบบเรียบเสร็จแล้วนะครับเราจะมาเก็บรายละเอียดนะครับด้วยการเพิ่มน้ำหนักให้เข้มขึ้นนะครับบริเวณใดที่ยังเป็นจุดขาวๆระบายไม่เรียบนะครับเราจะมาฝึกระบายทับอีกรอบนึงให้เรียบเนียนนะครับซึ่งหวังว่าเรียนปลายทางนะครับมีเวลาพอแล้วก็จะค่อยๆฝึกระบายจนเต็มช่องตามตัวอย่างที่เห็นเลยนะครับเด็กต้นทางทำได้ไหมลูกยากไหมครับง่ายๆนะครับระบายตามช่องก่อนทีนี้มาสู่ขั้นตอนการแรงเงานะครับสมมุติว่าเราระบายสีตามช่องที่ครูอาร์ตจุดไว้เสร็จหมดแล้วนะครับเราจะมาฝึกแรงเงานะครับด้วยการใช้ดินสอนะครับใช้ดินสอ HB หรือ 2B ก็ได้นะครับหรือถ้าใครมีสีไม้สีดำนะครับหรือดินสอที่เข้มกว่านี้ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับเราจะเหลาดินสอให้แหลมก่อนนะครับเมื่อปลายดินสอแหลมแล้วนะครับเราจะใช้เทคนิคการระบายนะครับแบบคว่ำมือนะครับเราจะไม่จับแบบนี้นะครับถ้าเราจับดินสอแบบจับทั่วไปนะครับเส้นอาจจะคมเกินไปก็ได้นะครับเราจะเปลี่ยนวิธีการจับด้วยการคว่ำนะครับใช้2 นิ้วนะครับนิ้วโป้งนิ้วชี้คีบแล้วก็

ช้นิ้วที่เหลือประคองไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ใช้นิ้วชี้ในการประคองบังคับทิศทางนะครับอ่ะเราจะฝึกนะครับให้เป็นภาพ3มิตินะครับถ้าเด็กๆสังเกตภาพที่เป็นมิติลึกลงไปนะครับด้านในจะต้องมีสีเข้มใช่ไหมลูกเป็นเงานะครับเราจะระบายเงาด้านในลึกสุดก่อนนะครับ

เขาเรียกว่าการแรงเงานะครับขออนุญาตเปลี่ยนกระดาษขยับกระดาษนะครับยิ่งลึกก็จะยิ่งเข้มใช่ไหมลูกเหมือนกับเราดูภาพระยะไกลๆนะครับยิ่งลึกก็จะยิ่งดูมืดลงไปนะครับแล้วก็ค่อยๆระบายให้อ่อนลงเรื่อยๆนะครับการระบายในวิธีนี้เขาจะเรียกว่าการแร่นะครับก็คือการฝนให้เป็นน้ำหนักของเงานะครับเรียกว่าแรงเงาเด็กๆมองภาพออกไหมลูกการฝึกแรงเงานะครับให้แรตามเส้นรอบนอกนะครับถ้าเส้นรอบนอกเป็นเส้นตรงนะครับเราก็จะระบายตรงตามเส้นที่เห็นนะครับถ้าเส้นเฉียงนะครับเราก็จะระบายให้เฉียงตามเส้นรอบนอกนะครับที่สำคัญคือเราต้องรู้น้ำหนักนะครับถ้าน้ำหนักเข้มนะครับเราจะใช้วิธีการฝนหรือแรซ้ำๆนะครับก็จะเข้มขึ้นนะครับในส่วนของน้ำหนักอ่อนนะครับเราจะค่อยๆผ่อนน้ำหนักมือนะครับไม่ต้องกดดินสอนะครับซึ่งวิธีการผ่อนน้ำหนักมือเดี๋ยวต้องฝึกบ่อยๆนะครับค่อยๆฝึกน้ำหนักมือให้ผ่อนเบาๆนะครับหรือว่าค่อยๆยกมือขึ้นนั่นเองถ้าเรายิ่งค่อยๆขยับมือขึ้นเรื่อยๆนะครับน้ำหนักเราก็จะเบาแต่ถ้าเรากดลงนะครับมันก็จะเข้มนะครับฝากคุณครูปลายทางด้วยนะครับดูนักเรียนปลายทางให้ระบายน้ำหนักหรือว่าแรงเงาให้ถูกต้องด้วยนะครับถ้าเด็กๆปลายทางอยากระบายให้เรียบๆนะครับก็สามารถหากระดาษหรือสมุดมารองระบายก็ได้นะครับมันจะง่ายขึ้นนะครับถ้าพื้นเราขรุขระนะครับของเราก็อาจจะไม่เรียบเนียนก็ได้อันนี้เป็นเพียงตัวอย่างนะครับซึ่งถ้าเด็กๆมีเวลาพอก็สามารถเติมให้เข้มขึ้นก็ได้นะครับรวมถึงเงาด้านล่างด้วยนะครับด้านล่างก็สามารถที่จะฝนให้เป็นน้ำหนักเข้มก็ได้นะครับเดี๋ยวคว้าจะทิ้งเวลาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับฝึกปฏิบัติสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาเฉลยใบงานพร้อมๆกันพร้อมกับมาทบทวนด้วยการสรุปบทเรียนอีกครั้งหนึ่งครับให้นักเรียนทำผลงานต่อได้เลยครับ

0: หมดเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานแล้วนะครับรบกวนคุณครูปลายทางเก็บผลงานนักเรียนนะครับรวมถึงให้คำแนะนำชี้แนะแนวทางการแก้ไขผลงานด้วยนะครับหรือนักเรียนคนใดทำผลงานไม่เสร็จสมบูรณ์ในเวลาที่กำหนดสามารถนำกลับไปทำเป็นการบ้านหรือในเวลาว่างแล้วก็นำมาส่งคุณครูปลายทางด้วยนะครับนักเรียนต้นทางก็เช่นเดียวกันนะครับหากผลงานคนใดที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวครูอาจจะให้มานำเสนอผลงานนะครับแต่ถ้าใครยังไม่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวกลับไปทำต่อในเวลาว่างนะครับส่วนวันนี้เรามาดูเฉลยใบงานกันนะครับว่าใบงานที่ถูกต้องควรจะเป็นอย่างไรเป็นแนวทางให้กับคุณครูปลายทางนะครับตัวอย่างใบงานที่เสร็จสมบูรณ์นะครับนักเรียนสังเกตนะครับว่าใบงานนะครับที่เสร็จสมบูรณ์แล้วจะเป็นภาพที่ลวงตาดูแล้วลึกลงไปใช่ไหมลูกถ้าเกิดว่าเราอยากให้ภาพลึกมากเท่าไหร่นะครับเราต้องเพิ่มน้ำหนักให้เข้มด้านล่างมากเท่านั้นนะครับยิ่งเข้มมากแสดงว่ามันมืดใช่ไหมลูกแสงเข้าไม่ถึงนะครับส่วนที่เป็นความมืดก็คือเงานั่นเองนะครับเงาจะทำให้รู้สึกว่ามันลึกลงไปนะครับนักเรียนฝึกทักษะการแรงเงาด้วยนะครับแรงเงานะครับหมายถึงการฝนน้ำหนักนะครับทั้งสีหรือดินสอนะครับให้มีความเข้มกลางอ่อนนะครับเขาเรียกว่าแรงเงานั่นเองนะครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วมาสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันนะครับก่อนจะมาสรุปวัดถามก่อนดีกว่าวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างมีใครอยากแสดงความคิดเห็นไหมลูกวัดขออนุญาตถามกลุ่มที่4นะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับตอบเพื่อนๆไปทางให้ฟังหน่อยลูกให้เพื่อนๆไปทางฟังครับ1คนใครก็ได้ลูกเชิญครับ
1: การลงน้ำหนักสี
0: การลงน้ำหนักสีเก่งมากๆเลยนะครับเชิญนั่งนอกจากเราจะเรียนเรื่องการลงน้ำหนักสีแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือการสร้างภาพ3มิติซึ่งวันนี้ครูได้อธิบายไว้เยอะเลยนะครับเกี่ยวกับขั้นตอนการวาดภาพหรือว่าหลักเกณฑ์การนำภาพ3มิตินะครับซึ่งให้นักเรียนกลับไปฝึกในเรื่องของน้ำหนักแสงเงานะครับสำคัญมากๆเลยนะครับสิ่งที่จะทำให้เป็นภาพ3มิติก็คือเรื่องของแสงเงาน้ำหนักสี

นั่นเองนะครับซึ่งหวังว่านักเรียนปลายทางจะสามารถนำกลับไปฝึกนะครับการแรงเงาแล้วก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการนำไปประยุกต์กับใบงานวิชาอื่นๆในเรื่องของการระบายสีด้วยนะครับถ้าใครอยากทำให้เป็นภาพที่สวยงามเด็กๆกลับไปฝึกด้วยนะครับก่อนจากกันไปเช่นเดิมควานมีคติสอนใจนะครับจากอาจารย์ศิลป์พีระศรีนะครับบิดาแห่งศิลปะไทยร่วมสมัยนะครับคติสอนใจอาจารย์วันนี้นะครับก็คือพวกเธอต้องเรียนรู้ความเป็นมนุษย์ก่อนถึงจะเรียนศิลปะนะครับอันนี้เป็นคำกล่าวที่อาจารย์ใช้สอนลูกศิษย์ของอาจารย์นะครับหมายถึงว่าก่อนที่นักเรียนทุกคนเลยนะครับจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะเด็กๆต้องเรียนรู้ความเป็นคนก่อนความเป็นตัวเรานะครับต้องรู้จักตนเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะครับรู้จักเพื่อนๆนะครับรู้จักผู้คนทั้งหมดเลยนะครับแล้วเราก็ค่อยมาเรียนรู้ศิลปะเพราะว่าศิลปะคือสิ่งที่ใครเป็นคนสร้างลูกศิลปะใครสร้างขึ้นครับตัวเราหรือว่ามนุษย์นั่นเองเพราะฉะนั้นก่อนเรียนศิลปะเราต้องรู้ถึงเราก่อนนั่นเองนะครับค่อยมาเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะนะครับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่7นะครับหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะครับชื่อหน่วยก็คือวิจิตรศิลป์ถิ่นไทยนะครับในหน่วยนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับศิลปะไทยทั้งหมดเลยนะครับเรื่องแรกในหน่วยนี้ก็คือเรื่องฉลองศิลป์ถิ่นไทยนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมก็คือใบงานที่1เรื่องทัศนศิลป์กับงานเฉลิมฉลองในท้องถิ่นนะครับอุปกรณ์วาดเขียนแล้วก็ดินสอสีด้วยนะครับเราจะมาเรียนรู้ที่มาที่ไปเกี่ยวกับงานเฉลิมฉลองนะครับวัดฝากไว้เป็นการบ้านนะครับให้เด็กต้นทางและปลายทางนะครับไปถามผู้ปกครองถามคุณครูก็ได้นะครับว่าในชุมชนของเราในท้องถิ่นของเรามีการเฉลิมฉลองอะไรบ้างนะครับฝากไว้เป็นการบ้านครั้งหน้าเราจะมาสนุกเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองแล้วก็งานทัศนศิลป์จะเกี่ยวข้องกับการเฉลิมฉลองอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาสนุกในวิชาศิลปะสาระทัศนศิลป์แล้วไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าขอบคุณและสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

มาพบกับพวกเรานะคะในการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

0: ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้พบกับคุณครูสุภศรจารุ่งเจริญหรือว่าคุณครูแพรวาในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันแท็กเด็กว่าวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรค่ะสำหรับเรื่องที่จะได้เรียนรู้ในวันนี้นั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเด็กลองอ่านพร้อมกันสิคะวันนี้นะคะคุณแพรวาจะพาเด็กมาเรียนรู้เกี่ยวกับการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะดังนั้นนะคะวันนี้นักเรียนทุกคนจะต้องสามารถหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากได้ค่ะถ้าพูดถึงรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเด็กๆยังจำกันได้ไหมคะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรคะมุมต้องเป็นอย่างไรเอ่ยมุมทุกมุมต้องเป็นมุมฉากถูกต้องค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนจะไปเริ่มหาความยาวรอบรูปเนี่ยเดี๋ยวเรามาทบทวนเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมกันสักนิดหนึ่งค่ะสำหรับรูปสี่เหลี่ยมนะคะรูปสี่เหลี่ยมคืออะไรรูปสี่เหลี่ยมก็คือรูปปิดบนระนาบที่มีด้านสี่ด้านมุมสี่มุมนั่นเองค่ะยกตัวอย่างดังรูปที่อยู่ด้านล่างบนจอครูแพรวาตอนนี้นะคะจะสังเกตเห็นว่ามีทั้งรูปสี่เหลี่ยมแนวตั้งแนวนอนนะคะไม่ว่าจะอยู่ลักษณะแบบไหนนะคะถ้าเป็นรูปปิดที่มีด้านสี่ด้านมุมสี่มุมเราก็เรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมค่ะต่อไปค่ะเราไปดูชนิดของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกันบ้างค่ะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากอย่างแรกที่เราเคยเรียนกันไปแล้วก็คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองค่ะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะก็คือรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากันนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะต้องมีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากและมีด้านทุกด้านยาวเท่ากันค่ะไปดูต่อค่ะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากอีกชนิดหนึ่งที่เราเคยเรียนกันมาแล้วก็คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองค่ะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะก็คือรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านตรงข้ามยาวเท่ากัน2คู่ค่ะแต่ด้านที่อยู่ติดกันนั้นยาวไม่เท่ากันค่ะยกตัวอย่างจากรูปด้านล่างนะคะจะสังเกตเห็นว่ารูปที่อยู่ด้านล่างของแพรวามีทั้งแนวตั้งแนวนอนนะคะหรือว่าเอียงนิดหนึ่งแบบนี้ก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเช่นกันค่ะถ้าคุณสมบัตินะคะตรงตามจากที่แพรวาพูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือมีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากนะคะมีด้านตรงข้ามยาวเท่ากัน2คู่แต่ด้านที่อยู่ติดกันนั้นยาวไม่เท่ากันค่ะต่อไปครูแพรวามีรูปให้เด็กดูค่ะรูปนี้คือรูปอะไรเอ่ยสนามฟุตบอลถูกต้องค่ะเด็กๆคิดว่าสนามฟุตบอลนี้เนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมไหมคะรูปสี่เหลี่ยมไม่เอ่ยเด็กคิดว่าสนามฟุตบอลรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดคะหลายคนนะคะสังเกตแล้วคิดว่าน่าจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าถูกต้องค่ะเด็กรูปสนามฟุตบอลนี้นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะครูแพรวาตั้งชื่อว่ารูปสี่เหลี่ยม ABCD ค่ะจากนั้นนะคะเด็กสังเกตค่ะด้านล่างนะคะจาก A ไป B เนี่ยครูแพรวาเขียนกำกับไว้ค่ะว่ามีระยะทาง105เมตรค่ะและจาก B ไป C นะคะครูแพรวาก็เขียนกำกับไว้อีกว่ามีระยะทาง68เมตรค่ะจากนั้นครูแพรวามีคำถามค่ะคำถามถามว่าถ้าเดินรอบสนามฟุตบอลจะได้ระยะทางเท่าไหร่คำว่าเดินรอบสนามฟุตบอลเนี่ยนั่นหมายความว่าถ้าเราเริ่มต้นเดินจากจุด A นะคะเดินไปเรื่อยๆจนรอบจนมาครบที่จุด A อีกครั้งหนึ่งถึงจะนับเป็น1รอบใช่ไหมคะเด็กๆลองดูสิคะเดี๋ยวเราเริ่มเดินที่จุดเดียวกันนะคะที่จุด A ถ้าเราเดินจากจุด A นะคะเดินมายังจุด B ตอนนี้ระยะทางเท่าไหร่แล้วคะ105เมตรแล้วค่ะจากนั้นเดินต่อค่ะเดินจาก B ไปไหนเอ่ยไป C เดินจาก B ไป C แบบนี้ได้ระยะทางเท่าไหร่คะ68ระยะทางเพิ่มอีก68เมตรค่ะตอนนี้นะคะเราเดินจาก A ไป B แล้วเดินต่อจาก B ไป C แล้วค่ะดังนั้นเนี่ยจะต้องนำระยะทางทั้ง2มาทำอะไรกันเอ่ยมาบวกกันค่ะตอนนี้นะคะเราต้องนำ105บวกกับ68ค่ะแต่ยังไม่ครบรอบค่ะตอนนี้เราเดินถึงแค่ C นะคะจากนั้นเดินจาก C ไปไหนเอ่ย เดินจาก C นะคะเพื่อไปที่จุด D ค่ะเด็กๆ

0: จากจุด C ไปจุด D เนี่ยมีระยะทางเท่าไหร่คะ105เมตรเพราะอะไรเอ่ยเด็กๆหาจากตรงไหนคะเพราะอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะเพราะก่อนหน้านี้เราวิเคราะห์แล้วนะคะว่าสนามฟุตบอลนี้เนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะต้องมีด้านที่อยู่ตรงข้ามกันทำไมกันเอ่ยเท่ากันค่ะดังนั้นนะคะด้าน CD นั้นเป็นด้านที่อยู่ตรงข้ามกับด้าน AB นะคะดังนั้นเนี่ยด้าน BC ก็จะต้องด้าน CD ก็จะต้องยาว105เมตรเช่นกันค่ะดังนั้นถ้าครูแพรวาเดินจาก C ไป D นะคะแสดงว่าต้องบวกเพิ่มระยะทางอีกเท่าไหร่เอ่ย
1: 105เมตร
0: 105เมตรถูกต้องเราครบ1รอบหรือยังคะ
1: ย
0: ังค่ะตอนนี้เราถึงที่จุด D ค่ะจากนั้นทำอย่างไรต่อคะเดินไปไหนต่อเอ่ยเดินมาที่จุด A ค่ะเด็กๆคิดว่าระยะทางจาก D ไป A เป็นกี่เมตรคะ
1: 68
0: เมตรถูกต้องค่ะเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าเป็นด้านที่อยู่ตรงข้ามกับ BC นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะจาก D มา A ก็ต้องระยะทาง68เมตรเช่นกันค่ะดังนั้นเนี่ยเราเดินครบ1รอบแล้วต้องนำระยะทางทั้ง4ด้านมาทำอะไรกันเอ่ยมาบวกกันถูกต้องค่ะดังนั้นนะคะจะสามารถหาได้ว่าระยะทางที่เราเดินรอบสนามฟุตบอลนะคะได้จากการนำ105บวก68บวก105บวก68ค่ะเด็กๆช่วยครูแพรวาคิดหน่อยค่ะว่าได้ระยะทางเป็นเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวให้เวลาเด็กสักครู่นึงค่ะได้เท่าไหร่คะ
1: 346
0: มีเพื่อนได้แล้วค่ะว่าเป็น346เมตรถูกต้องค่ะดังนั้นนะคะระยะทางที่เราเดินรอบสนามฟุตบอลสนามนี้นะคะจะได้ระยะทางเป็น346เมตรนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเขาบอกว่าเราอยู่ที่สนามฟุตบอลเดิมนะคะเขาบอกว่าสนามฟุตบอลนี้มีความยาวรอบรูปเขาบอกว่าการหาความยาวรอบรูปของสนามฟุตบอลนี้เนี่ยหาได้จากการที่เรานำ105บวก68บวก105บวก68เหมือนกับเมื่อสักครู่นี้ไม่เอ่ยเหมือนไหมคะเหมือนนะคะแสดงว่าสนามฟุตบอลนี้เนี่ยก็ต้องมีความยาวรอบรูปเป็น346เมตรนั่นเองค่ะนั่นหมายความว่าการหาความยาวรอบรูปของสนามฟุตบอลนี้เนี่ยหาได้จากการที่เรานำความยาวของด้านทั้ง4ด้านมาทำอะไรกันเอ่ยมาบวกกันถูกต้องค่ะดังนั้นนะคะความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมคือผลบวกของความยาวของด้านทุกด้านของรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้รู้จักการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมแล้วค่ะย้ำอีกครั้งนะคะการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมนะคะเราจะต้องนำความยาวของด้านทุกด้านมาทำอะไรกันเอ่ยมาบวกกันนั่นเองค่ะไปดูกันต่อค่ะต่อไปนะคะครูแพรวาจะพาเด็กมาหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมต่อไปนี้ค่ะเดินครูแพรวานะคะกำหนดรูปสี่เหลี่ยมมาให้ในตารางค่ะในตารางนะคะที่หัวตารางจะมีคำว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะแสดงว่ารูปสี่เหลี่ยมที่ครูแพรวาเนี่ยกำหนดให้2รูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะอยากให้เด็กนะคะชวนครูแพรวาหาค่ะว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ครูแพรวากำหนดให้นั้นมีความยาวของด้านเป็นกี่เซนติเมตรและมีความยาวรอบรูปกี่เซนติเมตรค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดูที่รูปที่1ค่ะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปแรกนะคะจากรูปเด็กๆลองดูสิคะว่ามีความยาวของด้านเนี่ยด้านละกี่เซนติเมตรคะ
1: 2เซนติเมตร
0: 2เซนติเมตรค่ะ2เซนติเมตรเท่ากันทุกด้านไหมเอ่ยเท่ากันทุกด้านเพราะว่าอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะเพราะว่าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้นะคะมีความยาวด้านก็คือ2เซนติเมตรค่ะต่อไปค่ะคำถามต่อไปให้เด็กช่วยหาความยาวรอบรูปค่ะวิธีการหาความยาวรอบรูปเด็กๆคิดว่าต้องทำอย่างไรคะนำความยาวของทุกด้านมาทำอะไรกันคะ
1: บวก
0: กันแสดงว่าต้องนำ2บวกกันกี่ครั้งเอ่ย4ครั้งถูกต้องค่ะเพราะว่าเรามีด้านด้วยกันทั้งหมด4ด้านค่ะดังนั้นนำ2บวก2บวก2และบวก2ค่ะได้ผลบวกเป็นเท่าไหร่คะเด็กๆเป็น8เซนติเมตรถูกต้องค่ะแสดงว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้นะคะ มีความยาวรอบรูปก็คือ8เซนติเมตรนั่นเองค่ะไปดูต่อในรูปที่2ค่ะรูปที่2ด้านล่างนะคะครูแพรวาให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาเช่นเคยค่ะเด็กลองดูสิคะว่ามีความยาวด้านละกี่เซนติเมตรคะ3เซนติเมตรถูกต้องค่ะแล้วถ้าจะหาความยาวรอบรูปนี้ล่ะคะจะต้องทำอย่างไรคะเอาทุกด้านมาบวกกันค่ะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้มีความยาวด้านละ3เซนติเมตรดังนั้นต้องนำอะไรมาบวกกันเอ่ย3บวกกันกี่ครั้งคะ
1: 4
0: ครั้งถูกต้องค่ะเพราะว่าเรามี4ด้านนะคะจึงได้เป็น3บวก3บวก3บวก3ได้ผลบวกเป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 12
0: เซนติเมตรถูกต้องค่ะแสดงว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้ที่มีความยาวด้านละ3เซนติเมตรนั้นมีความยาวรอบรูปเป็น12เซนติเมตรนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะครูแพรวามีให้ดูต่ออีกค่ะจากรูปนี้นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสไม่เอ่ย
1: เป็น
0: นะคะเพราะว่ามีสัญลักษณ์ที่ด้านนะคะว่าด้านทุกด้านนั้นยาวเท่ากันค่ะและมุมทุกมุมเป็นมุมฉากค่ะจากรูปนี้นะคะเด็กๆคิดว่ารูปนี้เนี่ยมีความยาวด้านละกี่เซนติเมตรคะ
1: 5
0: เซนติเมตรค่ะครูแพรวาอยากให้เด็กนะคะช่วยหาความยาวรอบรูปของสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้ค่ะเด็กๆคิดว่าต้องหาอย่างไรเอ่ยทำอย่างไรคะทุกด้านเราบวกกันนั่นคือนำอะไรมาบวกกันเอ่ย5บวกกัน4ครั้งถูกต้องค่ะก็จะได้เป็น5บวก5บวก5บวก5ได้ผลบวกเป็นเท่าไหร่คะ
1: 20
0: ถูกต้องค่ะแสดงว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้เนี่ยมีความยาวรอบรูปเป็น20เซนติเมตรค่ะเด็กๆลองสังเกตค่ะตรงที่เรานำความยาวของด้านทุกด้านมาบวกกันจึงได้เป็น5บวก5บวก5บวก5นี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าผลบวกของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นทีละ5ทีละ5ทีละ5ใช่ไหมคะ4ครั้งการเพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกันแบบนี้เนี่ยถ้าไม่ใช้การบวกเด็กคิดว่าสามารถใช้วิธีอื่นได้อีกไหมคะ
1: การค
0: ูณถูกต้องค่ะดังนั้นนะคะ5บวกกัน4ครั้งแบบนี้เนี่ยเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณได้นั่นเองค่ะเราบวกกัน4ครั้งนะคะจึงได้เป็น4คูณ5นั่นเองค่ะซึ่ง4นะคะเด็กก็มาจากอะไรเอ่ย4มาจากเรามีด้านด้วยกันทั้งหมด4ด้านนั่นเองค่ะเพราะว่าเราบวกกัน4ครั้งค่ะส่วน5มาจากไหนเด็กทราบไหมคะ5มาจากไหนเอ่ย5ก็มาจากความยาวของด้านที่มีความยาว5เซนติเมตรนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะจากการบวกของเราที่นำ5บวกกัน4ครั้งนะคะสามารถเขียนแทนด้วยการคูณเป็น4คูณ5นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเด็กเขาบอกว่า4เนี่ยมาจากจำนวนของด้านมี4ด้านค่ะ5นะคะมาจากความยาวของด้านนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะถ้าเราไม่ใช้การบวกเราสามารถใช้การคูณได้ค่ะจึงได้ออกมาเป็นสูตรการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือนำ4คูณด้วยความยาวของด้านนั่นเองค่ะตัวเลขที่เป็น4นี้นะคะเราจะใช้เลข4ตลอดเลยค่ะเด็กเพราะว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั้นมีด้านแค่4ด้านนะคะเด็กส่วนความยาวของด้านนะคะก็ขึ้นอยู่กับรูปนั้นๆค่ะยกตัวอย่างเช่นรูปที่ครูแพรวากำลังโชว์อยู่ตอนนี้นะคะมีความยาวเป็นด้านละ5เซนติเมตรค่ะเดี๋ยวเรามาแทนค่าสูตรกันค่ะถ้าเราจะหาความยาวรอบรูปของสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้นะคะเราก็จะหาได้จากการนำ4ไปคูณกับความยาวของด้านความยาวของเท่าไหร่คะ
1: 5
0: เซนติเมตรเราจึงนำ4คูณ5ค่ะ4คูณ5เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 20
0: เป็น20เซนติเมตรค่ะก็จะได้ตรงกับที่เรานำ5บวกกัน4ครั้งเมื่อสักครู่นี้ค่ะดังนั้นนะคะเราสามารถหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้จากการที่เรานำ4คูณความยาวของด้านนั่นเองค่ะต่อไปค่ะครูแพรวาจะพาเด็กลองไปหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าบ้างค่ะตอนนี้นะคะครูแพรวากำหนดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาให้เด็กด้วยกันทั้งหมด2รูปค่ะจากนั้นนะคะมีคำถามค่ะว่าจากรูปต่อไปนี้เนี่ยมีความกว้างเป็นกี่เซนติเมตรความยาวเป็นกี่เซนติเมตรและมีความยาวรอบรูปเป็นกี่เซนติเมตรค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่รูปที่1ค่ะที่รูปที่1นะคะครูแพรวากำหนดมาให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยมีด้านกว้างกับด้าน ยาวใช่ไหมคะด้านที่

0: าวกว่าเราเรียกว่าด้านอะไรเอ่ยด้านที่ยาวกว่าเรียกว่าด้านยาวถูกต้องค่ะส่วนด้านที่สั้นกว่าเราเรียกว่าด้านด้านกว้างถูกต้องค่ะดังนั้นนะคะไปตอบคำถามค่ะคำถามแรกนะคะถามว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้มีด้านกว้างกี่เซนติเมตรเอ่ย1เซนติเมตรถูกต้องค่ะต่อไปค่ะคำถามที่2ถามว่าด้านยาวเป็นกี่เซนติเมตรคะ
1: 3เซนติเมตร
0: 3เซนติเมตรถูกต้องค่ะต่อไปค่ะคำถามสุดท้ายให้เด็กช่วยกันหาความยาวรอบรูปค่ะการหาความยาวรอบรูปต้องนำด้านทุกด้านมาทำอะไรกันนะคะมาบวกกันดังนั้นเรานำอะไรมาบวกกันบ้างเอ่ย
1: 3 บวก 1 บวก 3
0: ถูกต้องค่ะเราอาจจะนำ3 บวก 1 บวก 3แล้วก็บวก1นั่นเองค่ะเด็กดังนั้นนะคะก็จะได้เป็นหรือเด็กจะนำด้านกว้างขึ้นต่อก็ได้นะคะก็จะได้เป็น1 บวก 3 บวก 1 บวก 3แบบนี้ค่ะได้ผลบวกเป็นเท่าไหร่คะ
1: 8 เซนติเมตร
0: ได้เท่าไหร่เอ่ย8 เซนติเมตรถูกต้องค่ะดังนั้นนะคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้นะคะมีความยาวรอบรูปก็คือ8 เซนติเมตรนั่นเองค่ะไปดูต่อในรูปที่2ค่ะสำหรับในรูปที่2อยู่ด้านล่างค่ะคำถามแรกถามว่ารูปที่2นี้เนี่ยมีความกว้างกี่เซนติเมตรคะ
1: 2 เซนติเมตร
0: ถูกต้องค่ะแล้วความยาวล่ะคะ
1: 4 เซนติเมตร
0: ถูกต้องค่ะต่อไปคำถามสุดท้ายค่ะเขาบอกว่าให้เด็กหาความยาวรอบรูปค่ะการหาความยาวรอบรูปต้องนำด้านทุกด้านมาทำอะไรกันเอ่ยมาบวกกันค่ะเด็กๆลองดูสิคะว่านำอะไรมาบวกกันบ้างเอ่ย
1: 2 บวก 4 บวก 2 บวก 4
0: ถูกต้องค่ะ2 บวก 4 บวก 2 บวก 4ได้ผลบวกเป็นเท่าไหร่คะ
1: 2
0: เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 2
0: เป็น12 เซนติเมตรถูกต้องค่ะเด็กๆลองดูนะคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้เนี่ยมีด้านกว้าง2ด้านนะคะข้อด้านล่างเราจึงนำ2บวกกันมี2ตัวนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะมีด้านยาว2ด้านก็คือ4นะคะเราจึงใช้4บวกกัน2ครั้งนั่นเองค่ะก็จะได้เป็น2 บวก 4 บวก 2 บวก 4ค่ะหรือเด็กจะสังเกตนะคะจะสังเกตเห็นว่าจากการบวกในข้อด้านล่างเนี่ยมี2บวก4บวกกับ2บวก4เห็นไหมคะมี2บวก4บวกกันกี่ครั้งเอ่ย
1: 2
0: ครั้งถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อข้อต่อไปค่ะข้อต่อไปนะคะครูแพรวามีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาให้ค่ะอยากให้เด็กนะคะช่วยหาความยาวรอบรูปของสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้ค่ะการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยต้องนำความยาวของด้านทุกด้านมาทำอะไรกันเลย
1: บวกก
0: ันบวกกันถูกต้องค่ะเราก็จะเริ่มจากการนำความยาวของด้านที่1 นะคะครูแพรวาจะเริ่มเป็นด้านกว้างก่อนค่ะด้านกว้างมีความยาว4เซนติเมตรค่ะด้านยาวนะคะมีความยาวเป็น7เซนติเมตรค่ะจึงได้มาเป็น4 7บวก4บวก7ได้ผลบวกเท่าไหร่คะเด็ก
1: ๆ
0: 22เซนติเมตรถูกต้องค่ะนี่ก็เป็นความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะจากเมื่อสักครู่นี้เนี่ยครูแพรวาให้เด็กลองสังเกตค่ะจากข้อนี้เนี่ยมี4บวก7อยู่กี่ครั้งเอ่ยมี4บวก7บวกกันอยู่2ครั้งนะคะดังนั้นเนี่ยเราสามารถไปเขียนในรูปของการคูณได้ค่ะนั่นก็คือ2คูณในวงเล็บ4บวก7นั่นเองค่ะ2ตัวนี้นะคะมาจากการที่เรามี4บวก7เนี่ยอยู่2ครั้งค่ะส่วน4ที่อยู่ในวงเล็บนะคะ4ก็คือด้านอะไรเอ่ย4คือด้านกว้างถูกต้องค่ะส่วน7ล่ะคะคือด้านอะไรเอ่ยด้านยาวถูกต้องค่ะดังนั้นนะคะทำให้ทราบว่าการหารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยสามารถเขียนเป็นสูตรได้เป็น2คูณในวงเล็บความกว้างบวกความยาวนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราลองมาแทนค่าสูตรกันค่ะจากรูปที่ครูแพรวากำหนดให้นั่นเองค่ะเราก็จะเริ่มจากการนำ2คูณมาเขียนนะคะเด็กจากนั้นในวงเล็บเขาบอกให้นำความกว้างบวกกับความยาวค่ะจากรูปนี้ความกว้างเป็นเท่าไหร่คะเป็น4เซนติเมตรแล้วความยาวเหรอคะ
1: 7
0: เซนติเมตรเราจึงนำ4บวก7ในวงเล็บนั่นเองค่ะจากนั้นเรามาคิดเลขกันค่ะเด็กจะสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยมีทั้งในวงเล็บและนอกวงเล็บใช่ไหมคะต้องทำตรงไหนก่อนเอ่ย
1: ใน
0: วงเล็บค่ะในวงเล็บนำ4บวก7เป็นเท่าไหร่คะ
1: 11
0: เป็น11ถูกต้องค่ะจากนั้นนำ2ไปคูณจึงได้เป็นเท่าไหร่คะ
1: 22
0: เท่าไหร่เอ่ย22เซนติเมตรค่ะตรงกับที่เราคิดกันเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะดังนั้นนะคะการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยหาได้จากการที่เรานำ2คูณในวงเล็บ

ความกว้างบวกความยาวนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมกันอีกครั้งนะคะเด็กเขาบอกว่าการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยสามารถหาได้จากการที่เรานำ4คูณความยาวของด้านค่ะส่วนการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะสามารถหาได้จากการที่เรานำ2คูณในวงเล็บความกว้างบวกความยาวนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะถ้าเด็กเจอโจทย์ว่าให้หาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยเราก็สามารถนำ4ไปคูณกับความยาวของด้านได้เลยค่ะแต่ถ้าโจทย์บอกว่าให้หาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยเราก็สามารถหาได้จากการที่เรานำ2ไปคูณในวงเล็บนำความกว้างบวกความยาวนั่นเองค่ะต่อไปค่ะคุณครูแพรวจะพาเด็กไปหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมต่อไปนี้ค่ะโดยมีข้อที่1กับข้อที่2ค่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันในข้อที่1ค่ะสำหรับในข้อที่1นะครูแพรวให้รูปสี่เหลี่ยมมาค่ะเด็กลองดูสิคะว่ารูปสี่เหลี่ยมในข้อที่1นี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดเอ่ยชนิดใดคะผืนผ้าถูกต้องค่ะเพราะอะไรเอ่ยถึงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเด็กรู้จักตรงไหนคะเพราะว่ามีด้านที่อยู่ตรงข้ามกันนั้นยาวเท่ากัน2คู่ส่วนด้านที่อยู่ติดกันเป็นอย่างไรเอ่ยไม่เท่ากันถูกต้องค่ะดังนั้นรูปที่อยู่ในข้อที่1 นะคะจึงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าในข้อที่1พร้อมกันค่ะจากเมื่อสักครู่นี้ที่เราเรียนไปแล้วนะคะเด็กการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั้นหาได้อย่างไรนะคะนำอะไรเอ่ยนำ2คูณในวงเล็บในวงเล็บก็คือความกว้างบวกความยาวเองค่ะอันดับแรกนะคะเรานำสูตรมาเขียนก่อนค่ะก็คือ2คูณในวงเล็บความกว้างบวกเอาค่ะเด็กจากนั้นเราจะแทนค่าสูตรกันค่ะ2ตรงนี้นะคะเด็กๆใส่เหมือนเดิมได้เลยค่ะ2คูณในวงเล็บความกว้างของรูปนี้คือกี่เซนติเมตรคะ3เซนติเมตรแล้วความยาวของรูปนี้นะคะกี่เซนติเมตรเอ่ย8เซนติเมตรค่ะดังนั้นในวงเล็บต้องเขียนว่านำอะไรมาบวกกันคะ3ถูกต้องค่ะในวงเล็บ3บวก8เองค่ะก็จะได้เป็น2คูณในวงเล็บ3บวก8ค่ะจากนั้นเรามาช่วยกันคิดเลขค่ะเริ่มจากในวงเล็บก่อนแท็กเด็ก3บวก8เป็นเท่าไหร่คะเป็น11จากนั้นนำไปคูณกับ2ถึงได้เป็น22ค่ะแสดงว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้นะคะมีความยาวรอบรูปเป็น22เซนติเมตรนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อสำหรับในข้อที่2ค่ะในข้อที่2เด็กลองดูสิคะว่ารูปสี่เหลี่ยมนี้เนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดเอ่ยจัตุรัสเด็กๆดูจากอะไรคะด้านทุกด้านยาวเท่ากันถูกต้องค่ะรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้นะคะมีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากด้านทุกด้านยาวเท่ากันจึงเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองค่ะจากการที่เราเรียนกันมาแล้วเมื่อสักครู่นี้เนี่ยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสามารถหาความยาวรอบรูปได้อย่างไรนะคะนำอะไรเอ่ย4ไปคูณอะไรคะ4ไปคูณกับความยาวของด้านถูกต้องค่ะนั่นก็คือ6นั่นเองค่ะจากนั้นนะคะเราจึงนำ4ไปคูณกับ6นั่นที่เป็นความยาวของด้านนั่นเองค่ะ4คูณ6เป็นเท่าไหร่คะ24แสดงว่าในข้อที่2นี้นะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้มีความยาวรอบรูปเป็น24เซนติเมตรนั่นเองค่ะเด็กๆคิดว่าเด็กๆสามารถหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากได้หรือยังเอ่ยหลายคนตอบว่าได้แล้วนะคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะคิดว่าตัวเองสามารถหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากได้หรือยังคะถ้าได้แล้วนะคะเดี๋ยวครูแพรวานะคะมีแบบฝึกหัดที่ 5.14 ในข้อที่1ถึงข้อที่3ค่ะให้เด็กนะคะได้ลองหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมต่อไปนี้ค่ะโดยมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อค่ะเดี๋ยวให้เด็กนะคะได้ลองลงมือทำด้วยตนเองค่ะนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็เช่นกันนะคะฝากคุณครูปลายทางช่วยดูนักเรียนปลายทางด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยค่ะสำหรับในข้อที่1ค่ะในข้อที่1นะคะผู้โชคดีที่ได้ตอบคำถามในข้อนี้ได้แก่เลขที่เลขที่14ค่ะเลข14ลุกขึ้นยืนได้เลยค่ะลูกคำถามนะคะถามว่าในรูปที่อยู่ในข้อที่1นี้นะคะมีความยาวรอบรูปเป็นเท่าไหร่คะ
1: 26เซนติเมตรค่ะ
0: เพื่อนตอบว่า26เซนติเมตรถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนะคะเดี๋ยวปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันค่ะรูปที่อยู่ในข้อที่1นี้เป็นสี่เหลี่ยมชนิดใดเอ่ยสี่เหลี่ยมผืนผ้าการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเขาบอกว่าให้นำอะไรคะ2คูณในวงเล็บความกว้างบวกความยาวก็คือ2คูณในวงเล็บ5บวก8หรือ8บวก5นั่นเองค่ะซึ่งได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่นะคะ26เซนติเมตรถูกต้องค่ะไปดูกันต่อสำหรับในข้อที่2ค่ะผู้โชคดีที่ตอบคำถามในข้อที่2ได้แก่เลขที่3ค่ะเลขที่3ลุกขึ้นยืนเลยค่ะลูกเดี๋ยวฟังคำถามอีกครั้งนะคะโจทย์ถามว่ารูปสี่เหลี่ยมที่อยู่ในข้อที่2นี้มีความยาวรอบรูปเป็นเท่าไหร่คะ
2: 24ครับ
0: 24หน่วยเป็นอะไรเอ่ย
2: เมตรครับ
0: เพื่อนตอบว่า24เมตรถูกไหมคะ
3: ถ
0: ู
3: ก
0: ถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันค่ะรูปที่อยู่ในข้อที่2นี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดเอ่ยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสถูกต้องค่ะการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้หาได้อย่างไรนะคะนำ4คูณความยาวของด้านซึ่งจากรูปนี้เนี่ยมีความยาวด้านเป็นเท่าไหร่คะ6เมตรถูกต้องค่ะดังนั้นนะคะหาได้จากการนำ4คูณ6ซึ่ง4คูณ6เท่ากับ24เมตรเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะไปดูต่อในข้อที่3ค่ะสำหรับในข้อที่3นะคะผู้โชคดีที่ตอบคำถามในข้อนี้ได้แก่เลขที่4ค่ะเลขที่4ลุกขึ้นยืนได้เลยลูกเดี๋ยวฟังคำถามก่อนนะคะคำถามถามว่ารูปสี่เหลี่ยมที่อยู่ในข้อที่3นี้เนี่ยมีความยาวรอบรูปกี่เมตรเอ่ย
4: 38เมตรครับ
0: เพื่อนตอบว่า38เมตรถูกไหมคะ
3: ถ
0: ู
3: ก
0: ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันค่ะจากรูปที่อยู่ในข้อที่3นี้เนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดเอ่ยรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดคะผืนผ้าถูกต้องค่ะการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหาได้อย่างไรนะคะ
3: 2
0: คูณในวงเล็บ7บวก12ก็คือ2คูณในวงเล็บความกว้างบวกความยาวนั่นเองค่ะจึงได้เป็น2คูณในวงเล็บ7บวก12ค่ะซึ่งได้ผลลัพธ์มาเป็น38เมตรนะคะตรงกับที่เพื่อนตอบมาเมื่อสักครู่นี้ไหมเอ่ยตรงนะคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะตอบได้ถูกต้องเหมือนกับของคุณครูแพรวาหรือเปล่าคะถ้าถูกต้องนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะคุณครูแพรวายังมีคำถามชวนคิดเล็กๆน้อยๆมาถามเด็กๆค่ะคำถามข้อที่1ถามว่าหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากได้อย่างไรการที่จะหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยจะต้องนำความยาวของด้านทุกด้านมาทำอะไรกันนะคะ
3: บวกก
0: ัน มาบวกกันถูกต้องค่ะเราจะต้องหาผลบวกของด้านทั้ง4นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะผลบวกของความยาวของด้านทุกด้านของรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยเราเรียกว่าความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะโดยเราสามารถหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้จากการที่เรานำ4ไปคูณความยาวของด้านค่ะและสามารถหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้จากการที่เรานำ2คูณในวงเล็บความกว้างบวกความ

ยาวนั่นเองค่ะคุณครูแพรวานะคะยังแบบฝึกหัดที่ 5.14 ในข้อที่4ถึงข้อที่6นะคะให้เด็กได้ลองลงมือทำด้วยตนเองค่ะฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องและให้ความช่วยเหลือเรียนตามความเหมาะสมด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสำหรับข้อที่4ข้อที่5และข้อที่6ย่อยนะคะเขาบอกว่าให้เด็กนะคะหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมต่อไปนี้ค่ะเดี๋ยวให้เด็กนะคะได้ลองลงมือทำสักครู่ค่ะ

ป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางทำเสร็จหรือยังคะถ้ายังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะฝากเด็กกลับไปทำเป็นการบ้านด้วยนะคะฝากคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเด็กว่าครั้งต่อไปเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรค่ะสำหรับครั้งต่อไปนะคะครูแพรวาจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับการหาความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมที่สามารถแบ่งหรือต่อเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากได้ค่ะดังนั้นนะคะฝากเด็กกลับไปทบทวนเกี่ยวกับการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกันมาด้วยนะคะและฝากเด็กนะคะเตรียมแบบฝึกหัดที 5.15 มาด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะแล้วพบกับคุณครูแพรวาได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
2: หากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคกสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่น

0: ึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ amphibian amphibian amphibian แปลว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ reptile reptile reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน mammal mammal mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

จะเลี้ยงปลาให้มีสุขภาพดีได้นั้นน้ำก็เป็นปัจจัยหนึ่งอะค่ะที่มีผลต่อสุขภาพปลาเราลองมาเดากันดูไหมคะว่าถ้วยเบอร์1เบอร์2เบอร์3ถ้วยไหนจะเป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาเริ่มต้นจากการเทน้ำก่อนนะคะใส่ลงไปในถ้วยแบ่งโดยที่วันนี้ที่เราจะดูก็คือค่าหลักๆก็คือเป็นเรื่องของคลอรีนที่อยู่ในน้ำซึ่งคลอรีนมีความเป็นพิษสำหรับตัวปลานะคะอันนี้ก็คือเป็นชุดปฏิบัติการที่ใช้ในการตรวจสอบ1หยดแล้วก็เขย่านะคะอันนี้เป็นแถบสีนะคะสำหรับการเทียบปริมาณความเข้มข้นของคลอรีนเรามาเริ่มจากอันนี้ก่อนนะคะสีเข้มที่สุดก็จะเป็นมีความเป็นคลอรีนที่ค่อนข้างสูงถ้าจากในน้ำถ้วยเบอร์3เนี่ยค่ะที่เราเห็นประมาณ6ใช่ไหมคะในขณะที่น้ำที่เป็นถ้วยเบอร์2เนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ2ส่วนน้ำของถ้วยเบอร์1ที่เราดูกันก็ประมาณ0ที่ใสๆแบบนี้เนี่ยค่ะแสดงว่ามันไม่มีคลอรีนที่อยู่ในน้ำเลยน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็คือน้ำของถ้วยเบอร์1นะคะขอเฉลยเลยแล้วกันนะคะว่าน้ำเนี่ยค่ะมาจากแหล่งไหนบ้างอันนี้เป็นน้ำกรองของตู้กรองน้ำอะค่ะในขณะที่อันนี้เนี่ยค่ะถ้วยเบอร์2ก็จะเป็นน้ำประปาซึ่งความเข้มข้นของคลอรีนก็จะมีการแปรเปลี่ยนตามแต่ละพื้นที่ของประเทศอะค่ะถ้วยเบอร์3เนี่ยเป็นน้ำที่เราเติมคลอรีนเข้าไปเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทำให้เราเห็นความแตกต่างของสีคลอรีนได้มากขึ้นทีนี้เราจะพูดถึงสารเคมีอะค่ะตัวนึงซึ่งมีขายกันอยู่ตามท้องตลาดอยู่แล้วก็คือยาฆ่าคลอรีนเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเราหยดสารเคมีตัวนี้ลงไปในน้ำที่มันมีคลอรีนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเขย่าเล็กน้อยสีที่เราตรวจเจอก็จะหายไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำก็จะใสแล้วก็ไม่มีคลอรีนเกิดขึ้นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้ยาฆ่าคลอรีนในปริมาณความเข้มข้นที่สูงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเห็นเป็นตะกอนเกิดขึ้นนะคะดังนั้นการใช้สารเคมีมันมีทั้งคุณและโทษนะคะถ้าเราไม่รู้ความเข้มข้นจริงๆแล้วเราใช้ในปริมาณที่สูงจนเกินไปมันก็จะทำให้เกิดการตกค้างที่อยู่ในตู้ปลาได้นะคะสารเคมีอีกตัวนึงที่จะต้องพูดถึงกันก็คือเรื่องของยาน้ำใสจะนิยมใช้กันมากลักษณะสีที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันจะเป็นสีแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่ามันมีสีฟ้าค่อนข้างจะเป็นสีเข้มที่ข้างฉลากขวดเขาก็จะบอกว่าเติมเท่าไหร่เวลาที่เราหยดลงไปในตู้ในทางความเป็นจริงอะค่ะคุณประโยชน์ของยาตัวนี้ก็คือว่าช่วยทำให้น้ำมันใสขึ้นมาดูมีสีสันที่สวยงดงามก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันอาจจะเป็นสารเคมีที่ทำให้เกิดความเป็นพิษหรือมลภาวะที่เกิดขึ้นสำหรับปลาได้นะคะในกรณีที่บ้านเราไม่ได้มีตัวเทสคลอรีนนี้ไม่สามารถที่จะรู้ความเข้มข้นของคลอรีนได้สิ่งที่จะทำได้เลยสำหรับการเลี้ยงปลาสวยงามก็คือแค่ลองน้ำใส่ตู้ปลาค่ะแบบนี้ถ้าเกิดเราจะทำให้คลอรีนหมดไปเร็วๆสิ่งที่ทำได้ก็คือเรื่องของการเติมหัวทรายหรือว่าออกซิเจนลงไปในน้ำอะค่ะถ้าลองน้ำทิ้งไว้ค้างคืนอะค่ะแล้วก็เติมออกซิเจนลงไปในน้ำแบบนี้อะค่ะมันจะทำให้เกิดการออกซิไดซ์ของคลอรีนที่จะทำให้เกิดการระเหยออกไปได้อะค่ะวันรุ่งขึ้นก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้แล้วอะค่ะในตู้เลี้ยงปลาขนาดนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่มั่นใจในเรื่องของการคงค้างอยู่ของคลอรีนที่อยู่ในน้ำอะค่ะลองทิ้งไว้2คืนรับประกันเลยค่ะว่าจะไม่มีคลอรีนอยู่ในน้ำเลยแล้วก็เป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาไม่จำเป็นต้องเติมสารเคมีพวกนี้ลงไปในน้ำบ้านของปลาก็คือน้ำการที่น้ำมีคุณภาพดีเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีตามไปด้วยนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
2: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
3: แต่ตีโป้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

วัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้พบกับคุณครูวิทยวัฒน์ศรีเมฆหรือคุณครูแอมอีกเช่นเคยครับและในวันนี้เราจะมาเรียนการเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับนักเรียน

0: และก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันพวกเราลองมาช่วยคุณครูดูภาพนี้กันสักนิดหนึ่งครับภาพนี้คือภาพเกี่ยวกับอะไรครับ
1: ดาว
0: ดาวต่างๆเป็นช่วงเวลาไหนเนี่ยเป็นช่วงเวลากลางคืนใช่ไหมครับคราวนี้คุณครูอยากจะถามพวกเราว่าในตอนกลางคืนเนี่ยนักเรียนเคยสังเกตดาวบนท้องฟ้าไหมแล้วถ้าเคยสังเกตเนี่ยสังเกตเห็นเป็นอย่างไรบ้างมีใครอาสาอยากจะตอบให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ฟังบ้างไหมเตรียมคิดคำตอบไว้เลยนะในส่วนของคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนั้นก็สามารถช่วยกันตอบคำถามได้นะครับว่าตอนกลางคืนที่เคยสังเกตดวงดาวเนี่ยเห็นท้องฟ้าเป็นอย่างไรตอนนี้กลับมาที่ในห้องนักเรียนห้องต้นทางนะครับมีใครอยากจะอาสาเล่าให้กับเพื่อนๆปลายทางฟังไหมอ้าวมีนะครับเชิญเลยครับ
2: เคยเห็นครับ
0: เคยเห็นอะไรบ้างครับ
2: เคยเห็นดาวครับ
0: ดาวนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร
2: มันเป็นวงกลมเล็กๆครับ
0: เป็นวงกลมเล็กๆเห็นเป็นแสงสว่างใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: มีอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมไม่มีเอาละครับคนอื่นครับคนอื่นที่เคยสังเกตเห็นตรงกันกับเพื่อนไหมส่วนใหญ่เห็นตรงกันกับเพื่อนนะครับขอขอบคุณเพื่อนด้วยนะครับที่มีความกล้าแสดงออกมานำเสนอให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ฟังด้วยคราวนี้ครับหากนักเรียนมีโอกาสได้เดินทางไปในอวกาศนักเรียนคิดว่าจะเห็นดวงดาวเหล่านั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรเมื่อกี้นะเราอยู่บนโลกสังเกตออกไปข้างนอกอวกาศนะครับคราวนี้ถ้าเราออกไปนอกอวกาศแล้วไปสังเกตดาวเหล่านั้นใกล้ๆนักเรียนคิดว่าจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนักเรียนปลายทางตอบได้เลยนะคราวนี้ในส่วนของนักเรียนต้นทางมีใครพอจะบอกได้ไหมหรือมีใครอยากแสดงความคิดเห็นไหมครับมีไหมเอานะดังนั้นเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทน1คนนะครับถ้าไม่มีคุณครูขออนุญาตทำการสุ่มนะอันนี้ตอบตามความคิดเห็นของเราได้เลยเอาละครับเลขที่10ครับอยู่ไหนเอ่ยโอเคยืนขึ้นครับแล้วก็ตอบตามความคิดเห็นของเราได้เลย
2: เป็นวงกลมครับ
0: คิดว่าจะเป็นทรงกลมใช่ไหมครับแล้วยังไงต่อครับคิดว่ามีอย่างอื่นอีกไหมบนดาวตรงนั้น
2: มีแสงต่างๆครับ
0: อ๋อคิดว่าน่าจะมีแสงต่างๆอยู่บนดาวตรงนั้นด้วยใช่ไหม
2: แล้วก็สีครับ
0: แล้วก็สีจากอะไรครับ
2: สีจากดวงดาว
0: แสดงว่าเราคิดว่าถ้าเราได้ไปสังเกตดาวดวงนั้นใกล้ๆคิดว่าดาวดวงนั้นน่าจะมีแสงในตัวเองเนาะแล้วก็มีสีที่แตกต่างกันใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: มีลักษณะอย่างอื่นอีกไหม
2: ไม่มี
0: ไม่มีแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นเพียงหนึ่งความคิดเห็นของเพื่อนๆในห้องต้นทางนะครับซึ่งจะเป็นอย่างไรเรายังไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันจากการทำกิจกรรมต่อไปนี้เลยครับกับกิจกรรมที่มีชื่อว่า
1: ระบบสุริยะ
0: ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก่อนครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้มีด้วยกันทั้งหมดกี่ข้อครับ
1: 1
0: ข้อนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้พวกเราอ่านจุดประสงค์พร้อมกันเลยดีไหมครับดีครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับแน่นอนเลยครับในวันนี้เราจะต้องบอกลักษณะต่างๆของดาวหรือวัตถุบนท้องฟ้าที่เราสนใจได้นั่นเองนะครับคราวนี้ครับสิ่งที่เราจะต้องใช้ในวันนี้นะครับก็คืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เช่นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครูได้บอกให้กับนักเรียนปลายทางได้จัดเตรียมไว้แล้วคุณครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางนั้นเตรียมอุปกรณ์เหล่านี้มาแล้วนะครับในส่วนของนักเรียนต้นทางนั้นคุณครูได้จัดเตรียมเป็นแท็บเล็ตไว้ให้แต่ละกลุ่มแล้วนะครับเพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลนั่นเองคราวนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกิจกรรมกันว่าในวันนี้เราจะต้องทำอะไรบ้างสำหรับวิธีการทำกิจกรรมในวันนี้เดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านวิธีการทำกิจกรรมพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างพร้อมทำกิจกรรมไหมครับถ้าพร้อมแล้วไปอ่านวิธีการทำกิจกรรมกันได้เลยครับ

ตอนนี้พวกเราอ่านวิธีการทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะเริ่มแรกเลยครับนักเรียนจะต้องทำสิ่งใดเป็นลำดับแรกครับเราจะต้องเลือกอะไรครับดาวหรือวัตถุท้องฟ้าที่เราสนใจนะครับตามนี้เลยนะครับเราจะต้องเลือกดาวหรือวัตถุท้องฟ้าในระบบสุริยะที่ตนเองสนใจตอนนี้เรามาทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนเนาะว่าดาวหรือวัตถุท้องฟ้าเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราเริ่มมาพูดคุยกันก่อนว่าดาวหรือวัตถุท้องฟ้าที่พวกเรารู้จักเนี่ยมีอะไรบ้างตอนนี้พวกเราพอจะรู้จักกันไหมครับว่ามีอะไรบ้างอ่ะไหนขอตัวแทนลองบอกหน่อยสิมีอะไรบ้างเชิญครับมีอะไรครับอ่ะออกมาเขียนบนหน้าจอได้เลยครับอ่ะมาด้านหน้าได้เลยใครรู้จักดาวหรือวัตถุท้องฟ้าอะไรบ้างเชิญมาเขียนบนหน้าจอได้เลยนะครับเอาค่ะต่อแถวมาเลยเขียนได้เลยครับนะครับคนอื่นนะครับที่นั่งอยู่ข้างในช่วยกันคิดแล้วก็เดี๋ยวเสนอแนะเพิ่มเติมได้เลยนะว่าดาวหรือวัตถุท้องฟ้าที่เรารู้จักเนี่ยมีอะไรบ้างสำหรับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับในช่วงนี้ให้พวกเราร่วมกันอภิปรายนะครับว่าดาวหรือวัตถุท้องฟ้ามีอะไรบ้าง

ตอนนี้นักเรียนต้นทางนะครับได้รวมกันแสดงความคิดเห็นมาแล้วก็ได้ข้อมูลเกี่ยวกับดาวหรือวัตถุท้องฟ้าที่เราสนใจเนี่ยหลากหลายเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเริ่มต้นจากมีดวงจันทร์นะครับดาวเสาร์ดาวพุธดาวเนปจูนโลกยูเรนัสดาวพฤหัสดาวพลูโตอุกาบาตนะครับอุกาบาตตรงนี้ต้องมีกอไก่2ตัวนะครับอุกกาบาตนะครับแล้วก็มีดาวอังคารสิ่งเหล่านี้ที่พวกเราเขียนมานะครับคือดาวหรือวัตถุท้องฟ้านั่นเองนะครับคราวนี้หลังจากที่เราได้ดาวหรือวัตถุท้องฟ้าแล้วนะครับเราจะต้องทำอะไรต่อนะเราจะต้องเลือกดาวหรือวัตถุท้องฟ้าที่ตนเองสนใจตอนนี้ให้พวกเราเลือกไว้ในใจนะเลือกไว้ในใจนะว่าสิ่งเหล่านี้ที่อยู่บนหน้าจอเนี่ยเราสนใจสิ่งไหนนะครับจากนั้นเมื่อเราเลือกดาวหรือวัตถุท้องฟ้าที่เราสนใจได้แล้วเนี่ยเราจะต้องทำอะไรนะเราจะต้องเข้ามารวมกลุ่มกันไปรวมกลุ่มกับเพื่อนคนอื่นๆที่เลือกดาวหรือวัตถุท้องฟ้าชนิดเดียวกันตอนนี้ครับให้นักเรียนต้นทางนะครับรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะไปรวมกลุ่มกับเพื่อนๆที่มีความสนใจในส่วนของดาวหรือวัตถุท้องฟ้าเดียวกันนะครับตอนนี้ลองคุยกันได้เลยใครสนใจดาวหรือวัตถุท้องฟ้าอันไหนนะครับแล้วก็รวมกลุ่มกันอนุญาตให้ลุกแล้วก็สลับที่นั่งกันได้เลยนะครับสนใจเหมือนกันมาอยู่กลุ่มเดียวกันครับ

0: เอาละครับในตอนนี้นักเรียนต้นทางนั้นก็ได้เดินทางไปยังกลุ่มที่ตนเองสนใจเลือกดาวเคราะห์นั้นๆแล้วนะครับผู้ที่เขามีความสนใจเหมือนกันก็จะไปรวมเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองไปสอบถามกันนะครับว่าแต่ละกลุ่มนั้นสนใจสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับดาวหรือวัตถุท้องฟ้าอะไรบ้างเริ่มต้นจากฝั่งนี้ก่อนครับมีกี่กลุ่มครับตรงนี้มี2กลุ่มกลุ่มแรกสนใจสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรครับ
1: ดาวพฤห
0: ัสนะครับถัดไปกลุ่มนี้ครับสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโลกนะกลุ่มนู้นแบ่งเป็นกี่กลุ่มครับ
1: 2
0: กลุ่มนะครับสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบ้างหนึ่งกลุ่มเป็นอุกกาบาตนะครับอีกหนึ่งกลุ่มเป็น
1: ดาวศ
0: ุกร์ถัดมาตรงนี้ครับมีกี่กลุ่มครับ
1: 2
0: กลุ่มสืบค้นข้อมูลอะไรบ้างครับยูเรนัสใครยูเรนัสครับ3คนนี้เป็นสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับยูเรนัสนะที่เหลือดาวอังคารถัดไปตรงนู้นมีกี่กลุ่มครับ1กลุ่มสนใจข้อมูลเกี่ยวกับ
1: ดาวเนปจูน
0: ดาวเนปจูนนะครับถัดมาตรงนี้มีกี่กลุ่มครับ
1: 1
0: กล
1: ุ
0: ่มครับสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
1: ดาว
0: เสาร์นะครับตอนนี้นะครับแต่ละกลุ่มเลือกดาวที่ตนเองสนใจได้แล้วนะครับคราวนี้ครับเมื่อเรารวมกลุ่มกับเพื่อนแล้วเราจะต้องทำอะไรต่อนะเราจะต้องสืบค้นข้อมูลของดาวหรือวัตถุท้องฟ้าที่เราเลือกนะคราวนี้ครับเรามาดูกันว่านักเรียนจะต้องบันทึกผลอย่างไรนะครับในการบันทึกผลเนี่ยนักเรียนจะต้องบันทึกผลตามข้อเท็จจริงที่สืบค้นได้นะครับเพื่อให้สามารถนำไปใช้สร้างแบบจำลองได้ข้อมูลที่เราจะสืบค้นในวันนี้นะครับเราจะต้องนำไปสร้างแบบจำลองในชั่วโมงถัดไปด้วยดังนั้นเราจะต้องบันทึกข้อมูลตามข้อเท็จจริงที่เราสืบค้นมาได้นั่นเองนะครับถัดไปนะครับในการสืบค้นข้อมูลนั้นเราจะต้องมีการจดบันทึกข้อมูลด้วยซึ่งเราจะต้องบันทึกข้อมูลในหน้า160ซึ่งเป็นใบงานเรื่องระบบสุริยะของเราในใบงานนี้นะครับจะมีหัวข้อที่เราจะใช้ทำการสืบค้นข้อมูลอยู่คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูหัวข้อในการสืบค้นข้อมูลกันว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือชื่อดาวซึ่งตอนนี้พวกเราได้เลือกกันแล้วนะครับว่าตนเองนั้นจะสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับดาวอะไรถัดมาสีของดาวเราจะต้องไปหาข้อมูลมานะครับว่าดาวที่เราเลือกนั้นมีสีเป็นอย่างไรถัดไปครับคาบการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ดาวเคราะห์หรือดาวที่เราเลือกนี้ใช้ระยะเวลาในการโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นระยะเวลากี่ปีเราจะต้องไปสืบค้นข้อมูลมาด้วยถัดไปจำนวนดวงจันทร์ที่เป็นบริวารตรงนี้นะครับดาวที่เราเลือกมีดวงจันทร์เป็นบริวารไหมถ้ามีมีกี่ดวงสืบค้นให้คุณครูด้วยนะถัดไปขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของดาวดาวดวงนั้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่สืบค้นข้อมูลมาตรงนี้ขอหน่วยเป็นกิโลเมตรนะครับถัดไประยะทางจากดวงอาทิตย์ไปยังดาวเคราะห์จากดวงอาทิตย์มายังดาวเคราะห์นั้นใช้ระยะทางเท่าไหร่สืบค้นข้อมูลมาตรงนี้ขอหน่วยเป็นล้านกิโลเมตรนะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับก็จะเป็นข้อมูลอื่นๆที่เราสืบค้นได้เพิ่มเติมสามารถจดบันทึกมาได้เลยคราวนี้เน้นย้ำในการสืบหาข้อมูลนะเราจะต้องเลือกสืบค้นข้อมูลจากแหล่งที่เป็นยังไงครับ
1: น
0: ่าเชื่อถือได้นะครับตรงนี้สำคัญเลยนะครับคุณครูปลายทางนะครับรบกวนช่วยแนะนำแหล่งข้อมูลต่างๆที่นักเรียนสืบค้นข้อมูลนะครับแล้วก็ช่วยตรวจสอบด้วยว่าแหล่งข้อมูลนั้นน่าเชื่อถือไหมนะครับตรงนี้เดี๋ยวคุณครูจะช่วยพวกเราดูนะว่าแหล่งข้อมูลที่เราสืบค้นมาเนี่ยน่าเชื่อถือหรือไม่นะครับตรงนี้มีประเด็นไหนที่มีข้อสงสัยไหมครับเกี่ยวกับหัวข้อในการสืบค้นข้อมูลไม่มีนะแสดงว่าทุกคนเข้าใจสิ่งที่เราจะต้องสืบค้นข้อมูลแล้วนะครับดังนั้นครับ

ในช่วงนี้เรามาเน้นย้ำกันนะครับนักเรียนปลายทางว่าจะต้องทำอะไรบ้างเริ่มต้นจากคุณครูปลายทางก่อนนะครับคุณครูช่วยให้คำแนะนำนักเรียนนะครับหากนักเรียนยังไม่รู้จักชื่อดาวหรือวัตถุท้องฟ้าแล้วก็คุณครูคอยช่วยเหลือในการใช้คำค้นหาหรือคำสืบค้นข้อมูลนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือด้วยในส่วนของนักเรียนนะครับนักเรียนจะต้องเลือกดาวหรือวัตถุท้องฟ้าที่ตนเองสนใจจากนั้นไปรวมกลุ่มกับเพื่อนที่เลือกดาวหรือวัตถุท้องฟ้าชนิดเดียวกันซึ่งในส่วนของนักเรียนต้นทางนั้นก็ได้เลือกดาวแล้วก็ไปรวมกลุ่มกับเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้เริ่มทำการสืบค้นข้อมูลแล้วก็บันทึกผลลงในใบงานโดยใช้หัวข้อในตารางเพื่อบันทึกผลเป็นคำค้นในการสืบค้นข้อมูลนะครับโดยเลือกใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในส่วนนี้ถ้านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วเริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับดาวหรือวัตถุท้องฟ้าที่ตนเองสนใจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางนั้นออกมานำเสนอผลการสืบค้นข้อมูลที่ได้สืบค้นข้อมูลมานะครับตามหัวข้อการสืบค้นข้อมูลเหล่านี้เลยนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูคนแรกกันเลยครับ
1: ชื่อดาวครับชื่อโลกสีของดาวสีเขียวสีฟ้าสีขาวคาบการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์1ปีจำนวนดวงจันทร์บริวาร1ดวงเส้นผ่าเส้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดาว 12,742 กิโลเมตรระยะทางจากดวงอาทิตย์ไปยังดาวเคราะห์150ล้านกิโลเมตรข้อมูลอื่นๆที่สืบค้นพบเพิ่มเติมโลกเป็นดาวเคราะห์หินครับ
0: เอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเดี๋ยวเรามาดูดาวต่อไปกันเลยนะครับว่าจะเป็นดาวอะไรถ้าพร้อมแล้วเชิญนำเสนอได้เลยครับ
2: ชื่อดาวดาวพฤหัสครับสีของดาวแดงและส้มครับคาบการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์12ปีครับจำนวนดวงจันทร์บริวาร92ดวงครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดาว 142,984 กิโลเมตรครับระยะทางจากดวงอาทิตย์ไปยังดาวเคราะห์780ล้านกิโลเมตรครับ
0: มีข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมไหมครับ
2: ไม่มีครับ
0: ไม่มีนะครับอ่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มถัดไปกันเลยนะครับว่าเขาได้สนใจเลือกสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับดาวอะไรถ้าพร้อมแล้วเชิญนำเสนอได้เลยครับ
1: ชื่อดาวดาวเสาสีของดาวสีเหลืองอ่อนคาบการโคจรของดาวเสารอบดวงอาทิตย์30ปีจำนวนดวงจันทร์บริวารไม่น้อยกว่า30ดวงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดาวเสา 125,37 กิโลเมตรระยะทางจากดวงอาทิตย์ไปยังดาวเคราะห์ 1,430 ล้านกิโลเมตรดาวข้อมูลเพิ่มเติมดาวเสาห่างจากโลก 1,295 ล้านกิโลเมตรครับ
0: โอเคยอดเยี่ยมมากเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนด้วยครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเพื่อนกลุ่มถัดไปนั้นเขาสนใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับดวงดาวชนิดใดนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญนำเสนอได้เลยครับ
3: ชื่อดาวเนปจูนสีของดาวฟ้าอมเขียวคาบการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์164.8 ปีหรือ165ปีจำนวนดวงจันทร์บริวารไม่น้อยกว่า8ดวงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดาว 50,538 กิโลเมตรระยะทางจากดวงอาทิตย์ไปยังดาวเคราะห์ 4,500 ล้านกิโลเมตรข้อมูลอื่นๆที่สืบค้นเพิ่มเติมมองจากกล้องโทรทัศน์เห็นเป็นดวงสีน้ำเงินบรรยากาศหนาทึบประกอบด้วยก๊าซไฮโดรเจนและฮีเลียมเป็นส่วนใหญ่มีก๊าซมีเทนและไฮโดรคาร์บอนอีกเล็กน้อยค่ะ
0: เอาละครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนกลุ่มถัดไปกันเลยนะครับว่าเพื่อนได้สนใจสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับดาวดวงใดถ้าพร้อมแล้วเชิญนำเสนอได้เลยครับ
4: ชื่อดาวยูเรนัสสีของดาวสีฟ้าคาบการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์84ปีจำนวนดวงจันทร์บริวาร27ดวงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดาว 51,100 19กิโลเมตรระยะทางจากดวง

0: อาทิตย์ไปยังดาวเคราะห์ 3,000 ล้านกิโลเมตรข้อมูลอื่นๆที่สืบค้นพบเพิ่มเติมเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่7และเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่3ค่ะ
1: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนด้วยครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเพื่อนกลุ่มถัดไปกันเลยนะครับว่าเพื่อนได้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับดาวอะไรมาถ้าพร้อมแล้วเชิญนำเสนอได้เลยครับ
2: ชื่อดาวดาวอังคารสีของดาวสีน้ำตาลปนเหลืองคาบการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ 1.88 ปีหรือ687วันจำนวนดวงจันทร์บริวาร2ดวงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดาว 6,795 กิโลเมตรระยะทางจากดวงอาทิตย์ไปยังดาวเคราะห์230ล้านกิโลเมตรหรือประมาณ3ใน2ของระยะทางจากโลกไปดวงอาทิตย
1: ์ขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับเอาละครับเดี๋ยวเราลองมาดูเพื่อนกลุ่มถัดไปกันเลยนะครับว่าเพื่อนได้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับดาวอะไรมาครับพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
3: ชื่อดาวดาวศุกร์สีของดาวสีน้ำตาลอ่อนคาบการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ 1.88 ปีจำนวนดวงจันทร์บริวารไม่มีค่ะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดวงดาว 12,104 กิโลเมตรระยะทางจากดวงอาทิตย์ไปจากดาวเคราะห์110ล้านกิโลเมตรข้อมูลอื่นๆที่พบที่สืบค้นพบเพิ่มเติมอยู่ใกล้โลกมากที่สุดสว่างสุดบนท้องฟ้า
1: ขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูเพื่อนกลุ่มสุดท้ายของนักเรียนห้องต้นทางกันนะครับว่าเพื่อนนั้นทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับดาวหรือวัตถุท้องฟ้าชนิดใดมาถ้าพร้อมแล้วเชิญนำเสนอได้เลยครับ
4: ชื่อดาวอุกกาบาตสีของดาวเป็นสีดำคาบโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์365วัน5ชั่วโมง49นาที12วินาทีจำนวนของดวงของอุกกาบาตไม่พบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของอุกกาบาตอุกกาบาตมีขนาด30เมตรระยะทางของดวงอาทิตย์ไปยังอุกกาบาต150ล้านกิโลเมตรข้อมูลที่สืบค้นพบเพิ่มเติมอื่นๆเกิดจากวัตถุแข็งจำพวกโลหะและหินขนาดเล็กลอยอยู่ในอวกาศแล้วถูกโลกดึงดูดเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกค่ะ
1: ขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับและนี่นะครับก็คือผลการสืบค้นข้อมูลของนักเรียนในห้องต้นทางนั่นเองครับซึ่งก่อนอื่นเลยจะต้องขอบอกก่อนนะครับว่าด้วยเวลาที่จำกัดนะครับแล้วก็ในการสืบค้นข้อมูลนั้นนะครับนักเรียนมีการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายดังนั้นข้อมูลที่ได้นะครับก็ยังคงมีความคลาดเคลื่อนอยู่ในส่วนนี้คุณครูต้องขอกลับไปตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งหนึ่งในส่วนของนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับสืบค้นข้อมูลเสร็จแล้วรบกวนนำข้อมูลที่ได้ไปให้คุณครูปลายทางของนักเรียนช่วยตรวจสอบข้อมูลก่อนนะครับว่าข้อมูลที่นักเรียนสืบค้นข้อมูลมาได้นั้นถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะครับคราวนี้ครับเราก็เดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงแล้วเดี๋ยวให้พวกเราช่วยกันสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้ไปพร้อมกันเลยนะครับทั้งนักเรียนห้องต้นทางและนักเรียนห้องปลายทางตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วเริ่มสรุปผลการทำกิจกรรมได้เลยครับ

ยอดเยี่ยมมากครับซึ่งข้อมูลที่เราสืบค้นได้ในวันนี้เราจะต้องนำไปสร้างแบบจำลองในชั่วโมงถัดไปดังนั้นเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตกลับไปตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่นักเรียนสืบค้นมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับและก่อนจากกันไปนักเรียนอย่าลืมทำแบบประเมินตนเองด้วยซึ่งแบบประเมินตนเองนี้จะอยู่ในหน้าที่105สำหรับหัวข้อในการประเมินนั้นได้แก่การใช้เทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับดาวหรือวัตถุท้องฟ้าและการบันทึกข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือในส่วนนี้นะครับนักเรียนทำได้ในระดับใดดีพอใช้หรือควรปรับปรุงตรงนี้สามารถประเมินตนเองได้เลยครับในชั่วโมงหน้าเรายังคงเรียนการเกี่ยวกับเรื่องระบบสุริยะมีลักษณะเป็นอย่างไรอีกครั้งนะครับระบบสุริยะมีลักษณะอย่างไรซึ่งสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมาด้วยได้แก่ดินน้ำมันไม้บรรทัดหรือตลับเมตรกลั่นไกลสีเมจิกกระดาษแข็งสีเครื่องคิดเลขวัสดุอื่นๆสำหรับสร้างแบบจำลองในส่วนนี้นักเรียนคิดว่าดวงดาวหรือวัตถุท้องฟ้าที่นักเรียนสืบค้นมาเนี่ยน่าจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมในการสร้างแบบจำลองก็สามารถจัดเตรียมมาได้เลยนะครับและอย่างสุดท้ายก็คือใบงานจะเป็นใบงานเรื่องระบบสุริยะของเราซึ่งในส่วนของใบงานนี้คุณครูสามารถเข้าไปดาวน์โหลดให้นักเรียนได้จากเว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยนะครับและในวันนี้หมดเวลาลงแล้วแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสวัสดีครับ

เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงาน

ทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: นี้ค่ะพี่ฝนจะพาไปรู้จักไม้ดอกไม้ประดับค่ะน้องๆแยกออกไหมคะว่าอันไหนเรียกว่าไม้ดอกและอันไหนเรียกว่าไม้ประดับและเขามีวิธีแยกหรือสังเกตกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในอดีตการปลูกพันไม้เพื่อความสวยงามและตกแต่งบ้านเรือนมักเน้นปลูกพันไม้ที่ให้ดอกสวยและให้ความหมายที่ดีแต่ปัจจุบันการปลูกพันไม้เพื่อประดับสถานที่เริ่มนิยมปลูกไม้ชนิดอื่นๆที่มีลักษณะโดดเด่นในส่วนของใบลำต้นความเชื่อในสิริมงคลความหายากและการมีเอกลักษณ์ของสายพันธุ์จึงมักเรียกพันไม้เหล่านี้ว่าไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ 1. ไม้ดอกหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามโดยมีลักษณะของดอกที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์แบ่งเป็นไม้ตัดดอกหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกเพื่อการตัดดอกมาใช้ประโยชน์เช่นกุหลาบกล้วยไม้เป็นต้นไม้ดอกกระถางหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกสวยงามเพื่อใช้ชมความงามของดอกที่ติดอยู่กับต้นนำไปใช้ประโยชน์ในการประดับทั้งต้นทั้งดอกพร้อมทั้งกระถางเช่นพิทูเนียบีโกเนียกล็อกซิเนียเป็นต้นค่ะ 2. ไม้ประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในการประดับสถานที่ต่างๆด้วยความสวยงามความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะเด่นทั้งใบดอกลำต้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแบ่งเป็นไม้ใบประดับหมายถึงไม้พันธุ์ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของใบที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นพลูด่างฟิโลเดนรอนเฟิร์นเป็นต้นไม้ต้นประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของลำต้นที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นหมากแดงโปร่งปาล์มคราวฤาษีเป็นต้น
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant f l o w e r i n g p l a n t flowering plant แปลว่าไม้ดอก ornamental plant o r n a m e n t a l p l a n t ornamental plant แปลว่าไม้ประดับ foliage plant f o l i a g e p l a n t foliage plant แปลว่าไม้ใบการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนอกจากจะช่วยตกแต่งสถานที่ให้สวยงามแล้วน้องๆยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือนำผลผลิตไปขายและยังไปใช้ในงานประดิษฐ์ได้อีกด้วยนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้ขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

0: ับวันนี้พี่ฝนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ี้ได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
1: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองน่ะไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
2: คุณปู่ครับอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
3: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วเมฆสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
2: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
3: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
4: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
3: า้าวใครโทรมาเดี๋ยวปู่ไปรับก่อนนะโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้
2: เธอจะทำอะไรอะ่ะ
4: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้เหรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เศร้าพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสิ
5: ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
4: ที่นี่จะมีทาสเหร
2: อนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
6: ฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
4: น้าคะน้าเป็นลูกทาสจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
6: เปล่าหรอกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
2: แล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
6: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
4: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวาน
2: ๆไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้ว
4: ขอให้น้าหาเงินไปถ่ายตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
3: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
4: ว้าว
7: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: รู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยน้าครับออกล้นได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมหน่อยหนู

0: ถามความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีครูปลายทางแล้วก็เด็กๆที่อยู่ห้องเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีเด็กๆห้องเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้ก็พบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์อีกเช่นเคยนะครับซึ่งเรื่องราวของการเรียนวันนี้นะเด็กๆดูที่หน้าจอสิลูกเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไหนลองบอกสิ

0: เป็นเรื่องของการเขียนบันทึกความรู้นะแน่นอนว่าก่อนที่จะเขียนบันทึกความรู้ได้เราต้องเอามาจากไหนลูกความรู้ในที่นี้ต้องได้มาจากไหนการอ่านใช่ไหมวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาอ่านหนังสือกันอ่านบทความนะแต่ยังไม่บอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแต่ว่าในชั่วโมงที่แล้วนะเราได้นัดหมายกันไว้แล้วว่าเราจะใช้สมุดบันทึกของโรงเรียนเราวันนี้เตรียมมาหรือเปล่าลูกสมุดบันทึกการอ่านไหนขอดูหน่อยชูขึ้นมาเลยปลายทางเตรียมมาไหมเอ่ยปลายทางถ้าเตรียมมาวันนี้แหละเราจะมาร่วมกันบันทึกการอ่านกันนะครับโดยการอ่านนี้เราจะลองมาฝึกอ่านบทความนะซึ่งบทความเนี่ยแน่นอนว่าก็เป็นเรื่องราวที่ให้ความรู้เนาะเป็นเรื่องราวที่มีสาระสำคัญมากมายเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆได้อ่านแล้วเอาไปบันทึกไว้เนาะเผื่อวันใดวันหนึ่งเรากลับมาดูเราจะได้รู้ว่าเราเคยอ่านเรื่องนี้เอาไว้นะครับตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะบันทึกความรู้หรือยังพร้อมไหมยังไม่ได้ยินเสียงเลยรู้สึกไม่พร้อมเลยพร้อมไหมลูกพร้อมไหม
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วปลายทางก็คงจะพร้อมแล้วเหมือนแต่ว่ากิจกรรมแรกก็คือคำไทยใช้ให้ถูกมาดูกันว่าคำนี้อ่านว่าอะไรอ่านได้ไหมอ่านว่าอะไรลูกอ่านพร้อมกันได้ไหมขมีขมันแล้วเขียนอย่างไรระหว่างสีแดงและสีเขียวให้เตรียมอุปกรณ์กันสักนิดนึงก่อนเตรียมขึ้นมาเลยสีแดงกับสีเขียวอย่างไรนะขมีขมันทุกคนชูอุปกรณ์ขึ้นมาเดี๋ยวครูจะนับให้สัญญาณเหมือนเดิมนะครับ1 2 3สีมั่นใจนะมั่นใจไหมคำตอบคือสีแดงใครจะอธิบายแทนครูวันนี้ใครอยากจะเป็นคุณครูบอกได้ไหมลูกว่าต่างยังไงต่างกันตรงไหนตรงไหนลูกตรงขอไข่พยางค์ที่เท่าไหร่นับดีๆพยางค์ที่เท่าไหร่ลูกค่ะมีค่ะหมานพยางค์ที่3มีสระอะไหมไม่มีแล้วก็พยางค์ที่4มีตัวหอนำไหมลูกไม่มีอย่านะอย่าเขียนแบบนี้เด็ดขาดต้องเขียนแบบสีแดงจึงจะถูกต้องเรามาดูกันว่าขมีขมันก็เป็นคำวิเศษนะครับก็หมายถึงรีบเร่งในทันทีทันใดนะก็คือเร่งรีบเร่งปัจจุบันทันด่วนเลยรีบขึ้นมาทันทีทันใดก็จะเรียกว่าขมีขมันนั่นเองเอาไปใช้ถูกต้องด้วยนะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านกันดีกว่าครูอยากจะเชิญชวนเด็กๆลองพูดคุยเกี่ยวกับผลไม้ชนิดหนึ่งนะเป็นผลไม้จากต่างประเทศแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นที่นิยมมากมายเลยถ้าเปิดภาพมาให้ดูเนี่ยต้องรู้แน่นอนว่าคืออะไรใช่ไหมผลไม้อันนี้คืออะไรลูก
1: อะโวคาโด
0: ไหนใครไม่เคยรู้จักอะโวคาโดเลยเคยกินไหมเคยกินไหมมีคนสายหน้าไม่เคยกินเหรอลูกพัชสุพัชชาทำไมไม่เคยกินอะโวคาโดไม่ชอบเหรอหรือว่ายังไงไม่ชอบไหนใครชอบกินใครชอบกินอะโวคาโดชอบกินอะโวคาโดรสชาติมันเป็นยังไงลูกจืดจืดจืดมันๆกันดากันดาชอบกินไหมมันเป็นยังไงลูกรสชาติมันมันแล้วเวลากินเนี่ยเรากินยังไงกินสดสดเลยหรือใส่อะไรอ๋อใส่น้ำผึ้งใส่นมแล้วอะโวคาโดเนี่ยมันเอาไปทำเมนูอื่นได้ไหมลูกนอกจากกินสดสดทำได้ไหมทำอะไรได้บ้างน้ำอะไรน้ำอะโวคาโดนมอะโวคาโดน้ำปั่นใช่ไหมเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสมูทตี้ใช่ไหมที่มันเป็นปั่นๆแล้วก็ใส่พวกธัญพืชใส่น้ำมะพร้าวใส่หลากหลายเนาะก็แล้วแต่ว่าเราจะนำไปดัดแปลงเป็นอะไรแล้วหนูทราบไหมว่าอันนี้มีประโยชน์มากทราบไหมลูกมันช่วยอะไรเราได้บ้างรู้ไหมเนี่ยไม่รู้รู้แต่ว่ากินผลไม้ชนิดนี้แล้วจะเป็นยังไงมีประโยชน์แต่ไม่รู้ว่าประโยชน์คืออะไรไม่ได้นะเดี๋ยววันนี้แหละเราจะมาเรียนรู้กันว่าเนี่ยไอ้เจ้าอะโวคาโดเนี่ยมีประโยชน์กับเราอย่างไรนะมันจะเกิดขึ้นจากการอ่านหนังสือนั่นเองต่อจากนั้นอันนี้ภาพอะไรรู้ไหมเนี่ยเมนูไหนลองดูซิว่ามันคือเมนูอะไร

มองเห็นไหมมันคือเมนูคล้ายๆเป็นอาหารเช้าเนาะขนมมีขนมปังมีผักแล้วก็มีอะโวคาโดวางอยู่บนขนมปังนะอันนี้ก็เป็นแล้วแต่ว่าจะดัดแปลงเป็นอะไรอันนี้คืออะไรลูกน่ากินไหมแบบนี้มีอะไรบ้างเนี่ยมีเป็นเนื้อสัตว์ใช่ไหมแล้วก็มีไข่โปรตีนแล้วก็เป็นอะโวคาโดด้วยนะก็เอามาดัดแปลงเป็นเมนูอาหารนะครับอ่ะต่อไปอันนี้อะไรเคยกินไหมแบบนี้เคยกินไม่เคยลองไปหาดูนะลูกมันอร่อยนะครูยังชอบเลยก็รับประทานแล้วสดชื่นดีอ่ะก็เป็นเมนูที่เกิดจากอะโวคาโดนั่นเองวันนี้ทำไมต้องเอาอะโวคาโดมาให้ดูมาชวนคุยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราจะมาอ่านบทความเกี่ยวกับเรื่องของอะโวคาโดแล้วก็เราจะมาบันทึกการอ่านกันนะวันนี้ครูมีบทความมานำเสนอเด็กๆอยู่หนึ่งเรื่องนะมีชื่อว่ามัดรวมประโยชน์ของอะโวคาโดผลไม้ที่สายสุขภาพไม่ควรพลาดแสดงว่าต้องเป็นในลองคาดเดาสิว่าบทความนี้ต้องให้อะไรแก่เราได้บ้างประโยชน์ของอะโวคาโดแน่นอนใช่ไหมลูกสำหรับสายสุขภาพแสดงว่าอะโวคาโดเนี่ยมันต้องเป็นผลไม้สำหรับคนที่เป็นยังไงดูแลสุขภาพรักสุขภาพใช่ไหมนะนี่แหละเราจะมาเรียนรู้กันนะครับทีนี้มาดูว่าก่อนที่จะอ่านหนังสือขอตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านก่อนจุดมุ่งหมายวันนี้ครูอยากจะให้เด็กๆทำอะไรบ้างหนึ่งเลยคือต้องบันทึกความรู้คิดว่าน่าจะทำได้ไหมได้หรือว่าบันทึกสาระสำคัญจากการอ่านคำว่าความรู้กับสาระเนี่ยก็เหมือนกันนะหมายความว่าเราอ่านอะไรแล้วเนี่ยเราต้องตีให้แตกว่าเราได้ความรู้อะไรแล้วหนูก็เอาไปเขียนลงในบันทึกของเรานะข้อที่2ข้อที่2ลองดูซิจุดมุ่งหมายข้อที่2ทำอะไรบ้างก็จะเป็นเรื่องของข้อคิดถ้าเรื่องนี้ไม่มีข้อคิดก็ไม่ต้องไประบุในหัวข้อคิดเรื่องนี้มีประโยชน์ไหมคิดว่ามีไหมมีแน่นอนใช่ไหมลูกแล้วก็มีคุณค่าแน่นอนนะคือการอ่านหนังสือบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ให้ข้อคิดไปซะทุกเรื่องแต่บางเรื่องก็ไม่ได้ให้ประโยชน์เราอาจจะให้ข้อคิดให้คำเตือนให้คำสอนเนาะก็พวกประเภทนิทานอะไรพวกนี้มันก็อาจจะเป็นเรื่องของข้อคิดอะไรพวกนี้ก็เขียนมาได้นะแต่ถ้าเป็นเรื่องบทความเป็นสาระสำคัญเป็นความรู้ก็จะให้ประโยชน์ให้คุณค่าแล้วก็ที่3คือเมื่ออ่านแล้วต้องบอกสิ่งที่นำไปใช้ได้อันนี้คิดว่าน่าจะทำได้ไหมหนูรู้แล้วว่าประโยชน์อะโวคาโดมีอะไรบ้างแล้วหนูจะเอาประโยชน์นั้นไปใช้ได้หรือเปล่าได้ต้องบอกมาให้ได้ด้วยแล้วก็สุดท้ายคือต้องแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านได้นะอันนี้เป็นหลักการอ่านในปัจจุบันที่ครูอยากจะปลูกฝังให้เด็กๆนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางได้นํา4อย่างนี้ไปเขาเรียกว่าไปประมวลนะครับเมื่อเราอ่านอะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วเนี่ยเราต้องประมวลออกมาให้ได้นะถ้าเรามีหัวข้อมีแนวทาง4ข้อนี้จะทําให้เราเป็นคนที่อ่านหนังสือได้เก่งขึ้นแล้วก็เขียนบันทึกได้เก่งขึ้นนั่นเองนะการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านมีความสําคัญมากในปัจจุบันเพราะว่าในเทรนด์การอ่านในปัจจุบันเนาะเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของความฉลาดรู้ด้านการอ่านฉลาดรู้แปลว่าเราต้องเท่าทันนะลูกเราต้องรู้ว่าบทความสื่อสิ่งพิมพ์นิทานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันผ่านมาสายตาเราที่เราอ่านเนี่ยที่เรารับเข้ามาเราต้องรู้ให้ได้ว่าเราต้องตีความให้ได้แสดงความคิดเห็นให้ได้ว่ามันดีไหมมันน่าเชื่อถือไหมมันควรที่จะนำมาเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นๆหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสิ่งที่ครูอยากจะปลูกฝังให้กับเด็กๆนะก็เป็นการอ่านวันนี้นะครับทีนี้มาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือแน่นอนว่าเราเรียนเกี่ยวกับการเขียนบันทึกความรู้เด็กๆจะต้องรู้วิธีการรูปแบบการเขียนนะจริงๆแล้วรูปไม่ได้มีรูปแบบที่ตายตัวนะแล้วแต่เลยว่าโรงเรียนจะกำหนดอะไรแบบไหนแต่ที่สำคัญคือก็ต้องมีความรู้เนาะว่าเราได้ความรู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วิธีการเขียนก็แตกต่างกันไปบันทึกสิ่งที่ได้จากการอ่านประโยชน์คุณค่าของการเขียนบันทึกความรู้แล้วก็มีมารยาทในการเขียนด้วยต้องเขียนให้สวยให้ครูอ่านออกด้วยนะนี่ก็เป็นจุดมุ่งหมายในวันนี้นะครับทีนี้เรามาเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องของการเขียนบันทึกความรู้

0: เรียนเรื่องนี้มาบ้างหรือยังเคยเรียนมาหรือเปล่าตอบดีๆนะเคยเรียนหรือไม่เคยเคยแน่นอนไม่ว่าจะระดับชั้นไหนเด็กๆต้องรู้จักการเขียนบันทึกความรู้นะครับเขาบอกว่าการเขียนบันทึกความรู้เนี่ยก็เป็นการบันทึกเรื่องราวนะจากการอ่านหนังสือจำเป็นจะต้องเป็นจากการอ่านอย่างเดียวได้ไหมจากการฟังได้ไหมลูก
1: ได้
0: จากการดูได้ไหมได้นะจากการฟังการดูคืออะไรก็ได้อะที่มันเป็นความรู้อะลูกไม่ว่าจะการอ่านการฟังการดูคนมาเล่าให้ฟังหรือจากการเรียนหนังสือเนี่ยเขียนได้นะแต่ว่าจุดมุ่งหมายวันนี้ครูอยากจะให้เด็กๆ เขียนจากการอ่านนะเอามาจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็เขียนมาเป็นความรู้ที่ควรจดจำเอาไว้นะครับเพื่อเป็นการเตือนความจำหรือใช้อ้างอิงในวันข้างหน้าได้ทำไมจะต้องเตือนความจำเพราะอะไรทำไมต้องเขียนบันทึกความรู้เพื่อเตือนความจำเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าเอาตอบได้ไหมเนี่ยทำไมเราต้องเตือนความจำตัวเองเพราะเราเป็นคนชอบขี้ลืมหรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่บางคนสายหน้าบอกไม่ใช่ทำไมต้องเตือนความจำเพราะอะไรเพราะว่าเราอ่านคือในชีวิตประจำวันของเราใช่ไหมเนี่ยเราก็จะมีอะไรเข้ามาเยอะแยะมากมายถูกไหมลูกเราเรียนหลากหลายมากเราอ่านหลากหลายมากเพราะฉะนั้นการเขียนการจดจำเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราได้จำได้ด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญเราจะได้รู้ว่าเราเคยอ่านเรื่องนี้มาแล้วเอามาเป็นสิ่งที่อ้างอิงได้ด้วยนะเราจะได้รู้ว่าถ้าเราอยากจะรู้เรื่องเนี้ยเรื่องอะโวคาโดเนี่ยต้องไปหาอ่านจากไหนอ๋อฉันเคยอ่านไว้แล้วฉันเคยจดเอาไว้แล้วเราไปสืบค้นตามได้ประมาณนั้นนะก็ถือว่าเป็นประโยชน์ของการบันทึกความรู้นะครับทีนี้เด็กๆลองมาดูว่าแล้วเวลาที่เราจะต้องเขียนบันทึกความรู้เราต้องเขียนหัวข้ออะไรบ้างทุกคนเปิดที่เล่มของตัวเองดูซิบางคนเขียนมาหลายหน้าแล้วแต่ว่าก็ลองดูนะลูกนะเหมือนกันเลยสิ่งแรกเลยเด็กๆจะต้องเขียนคือเราต้องเขียนว่าเราอ่านหนังสือเนี่ยวันที่เท่าไหร่เราสามารถลงวันที่เลยได้ไหมได้ทุกคนเขียนเลยก็ได้นะลูกนะอ่านวันที่เราก็ลงวันที่ปัจจุบันที่เราอ่านเดือนปีแล้วก็เวลาทุกคนสามารถเขียนได้เลยนะครับสำหรับเด็กๆปลายทางถ้าไม่มีแบบฟอร์มเหมือนกันก็ไม่เป็นไรนะหนูก็บันทึกตามแบบฟอร์มของหนูก็ได้นะครับก็หลากหลายกันไปทีนี้มาดูต่อเมื่อเขียนวันที่เสร็จแล้วดูที่ช่องต่อมาลูกชื่อหนังสือชื่อหนังสือจริงๆแล้วอันเนี้ยมันอาจจะเป็นแบบฟอร์มที่กลางๆเนาะถ้าสมมติว่าเราไม่ได้อ่านจากหนังสือเราอ่านจากบทความเราอ่านจากเว็บไซต์เราอ่านจากหนังสืออีบุ๊กหรืออะไรที่มันไม่ได้เป็นเล่มอ่ะลูกเราจะเขียนยังไงดีตรงนี้เขียนเป็นชื่อเรื่องได้ไหมเขียนได้หรือเปล่าได้เราสามารถเขียนเป็นชื่อเรื่องก็ได้นะครับทุกคนลองเปิดไปสิว่าด้านหลังของใบงานของเรามันจะมีชื่อเรื่องอยู่เกี่ยวกับอะโวคาโดอ่ะชื่อเรื่องอะไรลูกในแบบฝึกหัดของเราปลายทางลองเช็คนะช่วยกันเช็คนะชื่อเรื่องบทความของเราอ่ะลูกชื่อว่าอะไรมัดรวมประโยชน์ของอะโวคาโดลองเปิดดูในอันเนี่ยบทอ่านอันนี้นะครับบทอ่านอันนี้นะลองเปิดดูนะมีชื่ออยู่นะครับเด็กๆสามารถเอาตรงนี้มาเขียนในชื่อหนังสือก็ได้นะในช่องนี้เลยหาเจอหรือยังเจอแล้วเดี๋ยวไปบันทึกกันนะครับทีนี้ต่อมามาดูอันที่3มาดูบรรทัดที่3ทุกคนเช็คตามเลยชื่อผู้แต่งชื่อใครเอ่ยชื่อผู้แต่งโดยปกติแล้วในหนังสือเรียนจะต้องมีชื่อผู้แต่งใช่ไหมไหนใครมีหนังสือมาวันนี้ครูขอยืมหนังสือสักเล่มได้ไหมเป็นเล่มมีไหมขอยืมหนังสือเป็นเล่ม1เล่มหรือว่าถ้าเป็นบทความโดยปกติแล้วก็จะมีชื่อผู้แต่งบทความนะครับหรือว่าถ้าเป็นหนังสือเรียนหนังสือนิทานบทความนวนิยายต่างๆจะมีชื่อผู้แต่งหมดเราก็ใส่ลงไปแต่บางครั้งถ้าหนังสือเก่าๆมากๆอาจจะไม่ได้ปรากฏชื่อผู้แต่งก็ไม่เป็นไรนะเราก็ขีดเครื่องหมายยติภังไปเลยก็ได้แต่ถ้ามีชื่อผู้แต่งใส่มาให้ด้วยเด็กๆลองดูอันนี้ยกตัวอย่างนิทานอีสป เล่มแรกของหนูสมมุตินะอ่ะชื่อหนังสือก็คือนกกากับเหยือกน้ำใช่ไหมลูกเราก็จะเอามาเติมลงในช่องนี้ส่วนชื่อผู้แต่งอันนี้เขาปรากฏชื่อผู้แต่งไหมชื่อผู้แต่งอันนี้ยังไม่ปรากฏหรือเปล่าจริงๆแล้วนักเรียนสามารถหาได้จากไหนลูกเนี่ยเวลาเราอ่านหนังสือแล้วก็ต้องเปิดตามหน้าปกตามข้างหน้าที่เป็นเอกสารของห้องสมุดแห่งชาติแบบนี้นะเนี่ยต้องหาให้เจอนะครับอ๋อนี่ไงมีชื่อผู้แต่งก็คือเขาจะเขียนว่าผู้เขียนทีมวิชาการเนี่ยบรรณาธิการอะไรพวกเนี้ยเนี่ยเป็นชื่อของสำนักพิมพ์หรืออะไรของเขาเนาะมันก็แล้วแต่หลากหลายนะครับหนังสือแต่ละประเภทเนี่ยก็จะใช้ไม่เหมือนกันแต่สำหรับของเราวันนี้เราอ่านบทความสุขภาพนะเด็กๆลองสำรวจดูสิลูกว่าเขามีชื่อผู้แต่งให้ไหมหาเจอไหมใครหาชื่อผู้แต่งเจอไม่เอ่ยเจอไหมลูกชื่อผู้แต่งเจอไหม
1: เจอ
0: แต่ที่มาของบทความใช่ไหมไม่เป็นไรถ้าไม่เจอชื่อผู้แต่งก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับทีนี้สำนักพิมพ์ดูนะมาดูช่องสำนักพิมพ์ปีที่พิมพ์และจำนวนหน้าทำไมเราต้องลงรายละเอียดแบบนี้เพราะว่าอย่างที่ครูบอกว่ามันจะเอาเป็นที่อ้างอิงได้ไงในอนาคตเรากลับมาอ่านเจอเราก็จะเห็นว่ามันมีหนังสือเล่มนี้เรามาจากสำนักพิมพ์อันไหนนะยกตัวอย่างเช่นเรื่องเดิมนะครับเนี่ยเขาจะมีบอกรายละเอียดเลยของสำนักพิมพ์ต่างๆของปีที่พิมพ์เนี่ยมันเป็นข้อมูลทั่วไปของห้องสมุดแห่งชาตินะลูกหนังสือทุกเล่มมีบอกเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องหาให้เจอนะโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ตรงหน้าปกหน้าแรกของหนังสือหรือติดกับปกเลยต้องหาให้เจอต้องหาให้เป็นแต่ถ้าเป็นลักษณะของบทความจะไม่มีสำนักพิมพ์ไม่มีปีที่พิมพ์มีปีที่พิมพ์แต่ว่าไม่มีสำนักพิมพ์ก็ได้นะหรือว่ารายละเอียดที่ครูให้ไปมันไม่มีเราก็ไม่ต้องเติมก็ได้ก็ใส่เครื่องหมายยัตติภังไปได้เลยอันนี้พอจะเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจอันนี้ครูผ่านได้ไหมลูกในข้อมูลส่วนแรกผ่านได้ไหมได้ไปดูต่อทีนี้มาดูตรงสาระสำคัญความรู้อันนี้คืออะไรคำว่าสาระสำคัญคืออะไรคืออะไรลูกสาระสำคัญก็คือเป็นใจความสำคัญก็ได้นะคือหมายความว่าเราสรุปทั้งหมดแล้วเอามาเขียนตรงนี้ความรู้คืออ่านแล้วเราได้ความใดเขียนสรุปมาให้ได้นะเป็นประเด็นที่มันเป็นองค์ความรู้ของเรื่องนั้นเวลาเขียนสาระสำคัญไม่ต้องเขียนเยอะเขียนเอาพอประมาณแต่ต้องครบประเด็นเราสามารถลอกจากในบทอ่านเลยดีไหมแบบนั้นการเขียนสาระสำคัญการลอกมาเลยดีหรือไม่ดีไม่ดีต้องทำยังไงลูกถึงจะดีทำให้เราเข้าใจดีมากของขวัญมะลิบอกว่าต้องย่อหรือว่าสรุปใช่ไหมสรุปโดยใครสรุปโดยใครโดยใครเนี่ยครูหรือนักเรียนนักเรียนก็คือตัวใครตัวมันใช่ไหมของใครของมันนะสรุปเองลูกอ่านเสร็จแล้วต้องสรุปด้วยสำนวนของเราเองเพื่อที่เราจะได้เข้าใจไงถ้าเราไปลอกคนอื่นหรือเขียนมาจากบทความเลยก็ไม่ได้นะแบบนั้นจะไม่การไม่ใช่การอ่านที่สำฤทธิ์ผลนะอ่ะอันนี้ผ่านได้หรือเปล่าหัวข้อสาระสำคัญความรู้ผ่านได้ไหมผ่านได้ไหมได้โอเคอ่ะปลายทางตั้งใจดูด้วยนะอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันทีนี้เด็กๆมาดูตรงข้อคิดประโยชน์และก็คุณค่ามันคืออะไรข้อคิดประโยชน์คุณค่าไหนใครจะช่วยครูอธิบายข้อคิดคืออะไรลูกข้อคิดสิ่งที่ได้จากการอ่านแล้วมันยังไงอะสิ่งที่เขาสอนใช่ไหมหมายความว่าอะไรลูกข้อคิดหมายความว่าเราอ่านแล้วสิ่งที่เราอ่านเนี่ยมันเตือนสติอะไรเราบ้างนึกออกไหมมันเตือนสติอะไรเราบ้างมันให้ข้อคิดมันให้ข้อเตือนใจมันสะกิดใจเราอย่างไรนะก็เป็นข้อคิดโดยส่วนใหญ่แล้วอะไรที่เป็นข้อคิดเนี่ยจะมักจะมาในรูปแบบของพวกบันเทิงคดีเช่นนิทานเรื่องสั้นนวนิยายเรื่องเล่าตำนานอะไรก็ไม่รู้อะประมาณอย่างนั้นนะครับนะก็จะใส่เป็นข้อคิดมาแล้วถ้าเป็นประโยชน์ล่ะลูกประโยชน์คืออะไรประโยชน์เกเตอร์ตื่นหรือยังตื่นแล้วอะเกเตอร์ลองบอกสิประโยชน์คืออะไรอะเอาส่งไมค์เลยส่งไมค์เลยยายใหม่อะเกเตอร์ลองบอกสิลูกประโยชน์คืออะไร

0: รอพระเอกของเราเตรียมตัวนิดนึงอ่ะเกเตอร์ลองบอกสิลูกว่าคำว่าประโยชน์เนี่ยเวลาเราอ่านหนังสือออกมาแล้วเราต้องเขียนประโยชน์ที่ได้จากการอ่านอ่ะมันคืออะไรลูกอ่ะอธิบายครับ
1: ประโยชน์ที่ได้จากการอ่าน
0: ประโยชน์ที่ได้จากการอ่านใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นหนูอ่านเรื่องอะไรสักเรื่องนึงลองบอกได้ไหมอ่ะวันนี้ก็ได้ลูกวันนี้เราจะอ่านเรื่องเกี่ยวกับอะโวคาโดใช่ไหมแล้วถ้าเราจะเขียนแบบนี้เราจะต้องเขียนยังไงต้องเป็นประโยชน์ของอะไร
1: อะโวคาโดคร
0: ับเราต้องบอกให้ได้ว่าประโยชน์ของอะโวคาโดเนี่ยมีอะไรใช่ไหมลูกแต่บางทีบทอ่านมันไม่ได้บอกตรงๆเลยว่านี่คือประโยชน์ของเรื่องนั้นเรื่องนี้เราต้องหาออกมาให้ได้ขอบคุณเกตเตอร์มากนั่งลงได้ครับต้องหาออกมาให้ได้ใช่ไหมหรือบางทีการอ่านนิทานมีประโยชน์ไหมลูกการอ่านนิทานมีไหมมีถ้าเราหาเจอเราเขียนได้นะแล้วก็สุดท้ายคุณค่าของเรื่องคุณค่าคืออะไรคุณค่าคุณค่านี่คือสิ่งที่ดีหรือไม่ดีมันเป็นสิ่งที่ดีงามถูกไหมเช่นหนูอ่านวรรณคดีไทยเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วหนูรู้สึกประทับใจมากนะเรื่องนี้ไพเราะมากท่านสุนทรภู่แต่งเรื่องพระอภัยมณีได้ดีใช้คำได้สวยกรอนไพเราะอย่างเงี้ยมันเป็นคุณค่าเนี่ยที่เราเอามาเขียนสรุปก็ได้นะหรือบางทีมันเป็นคุณค่าในเรื่องของคำสอนเป็นคุณค่าในเรื่องของเตือนสติเราก็ได้นะหรือคุณค่าในเรื่องของความงดงามทางภาษาหรืออะไรพวกเนี้ยเขียนก็ได้นะครับเนาะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเด็กๆเนี่ยก็จะอ่านกันเป็นพวกนิทานใช่ไหมประโยชน์บทความหรือบทอ่านที่มันให้ความรู้ก็เขียนมาได้เหมือนกันนะครับแต่จริงๆแล้วเราควรอ่านหนังสือแบบหลากหลายเนาะแล้วนักเรียนรู้ไหมว่าการเลือกหนังสือที่ดีควรเลือกยังไงเราเลือกจากอะไรสมมติว่าครูอยากจะรู้ประสบการณ์นักเรียนจังเลยว่าเวลาเราเข้าห้องสมุดไหนใครเข้าห้องสมุดทุกวันมีไหมเบนเล่เข้าทุกวันเบนเล่ลองยืนขึ้นมาแล้วก็ลองแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆดูซิว่าสมมติว่าเบนเล่เดินเข้าห้องสมุดแล้วเราจะไปยืมหนังสือมา1เล่มใช่ไหมเบนเล่เนี่ยเลือกจากอะไรสิ่งแรกเลยที่เราคิดว่าวันนี้เราอยากจะอ่านเล่มเนี้ยเราเดินเข้าไปหนูใช้อะไรในการเลือกอ่ะลองเล่าให้เพื่อนฟังเชิญครับ
2: ต้องดูเนื้อหาก่อนครับ
0: ดูเนื้อหาใช่มั้ยลูก
2: ใช่ครับ
0: เช่นยังไงลูกเช่นยังไงเช่นวันนี้เราอยากจะอ่านอะไร
2: สมมุติว่าอยากจะอ่านนิทานก็ลองดูเนื้อหาที่เป็นนิทานครับ
0: อ๋อก็เดินไปที่ชั้นหนังสือประเภทนิทานใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นเบนเล่ใช้อะไรในการเลือกอีกนอกจากเนื้อหาแล้ว
2: ภาพประกอบครับ
0: ภาพประกอบนี่ดีไหมดีนอกเหนือจากภาพประกอบมีอะไรอีก
2: จำนวนหน้าครับ
0: จำนวนหน้าเพราะอะไรถึงเลือกตามจำนวนหน้าถ้ามันมากเกินไปเราอ่านไหวไหม
2: อาจจะไม่ไหวครับ
0: เพราะว่าบางทีเราถ้าจำนวนหน้ามันเยอะมันอาจจะไม่เหมาะกับระดับชั้นเราถูกไหมลูกก็มันก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่วิธีการแต่จริงๆแล้วการเลือกหนังสือที่ดีก็อย่างที่เบลเล่บอกก็ถูกนะหนึ่งต้องเลือกจากความสนใจก่อนหมายความว่าเราอยากจะอ่านนิทานแล้วก็ไปหานิทานอยากจะอ่านเกี่ยวกับพวกสารานุกรมหรืออะไรที่เป็นความรู้ใช่ไหมก็ไปตามนั้นนะเสร็จแล้วเราก็ไปดูชื่อเรื่องไปดูหน้าปกไปดูรายละเอียดข้างในว่าเขาจะนำเสนออะไรมันตรงกับความต้องการไหมแล้วก็ที่สำคัญถ้าหนังสือนั้นเป็นหนังสือที่ยอมรับได้เป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลเป็นหนังสือที่มีคนบอกว่าเป็นหนังสือที่ดีที่ควรอ่านเนี่ยก็ควรจะเลือกมาอ่านถูกไหมเนาะเนี่ยก็เป็นประโยชน์เหมือนกันนะครับอันนี้ผ่านไปทีนี้ไปดูต่อสิ่งที่นำไปประยุกต์ใช้ได้คืออะไรลูกสิ่งที่นำไปประยุกต์ใช้ได้ข้อคิดหนูได้ข้อคิดแล้วหนูต้องบอกให้ได้ว่าจะเอาข้อคิดนั้นไปใช้อย่างไรถูกไหมหนูได้ประโยชน์จากการอ่านได้รู้ว่าอะโวคาโดเนี่ยการกินอะโวคาโดแบบเนี้ยปริมาณเท่านี้ดีเราก็จะเอาไปทำตามเนี่ยเขาเรียกว่าสิ่งที่นำไปใช้ได้ถูกไหมหรือในบทความบอกว่าอะโวคาโดไม่ควรกินมากถ้าเกิดมีปริมาณมากเกินไปก็จะให้โทษเราก็เอาไปใช้ได้ว่าเราควรจะลดปริมาณลงนะหรืออะโวคาโดเหมาะกับใครไม่เหมาะกับใครหรือที่บ้านของเรามีบุคคลหรือมีคนที่ป่วยหรือว่าไม่สามารถกินอะโวคาโดได้อะไรอย่างเงี้ยนะลูกเนี่ยเอาไปใช้ได้เราต้องไปเตือนคนที่บ้านว่าต้องระมัดระวังเรื่อง

การกินอะไรแบบนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์ทั้งหมดต้องเอาไปเขียนให้ได้นะอันนี้ครูยกตัวอย่างนะครับทีนี้ต่อมาอันนี้สำคัญการประเมินคุณภาพความน่าเชื่อถือของบทอ่านแล้วก็แสดงความคิดเห็นทำไมเราจะต้องประเมินลูกเพราะอะไรนักเรียนเข้าใจคำว่าประเมินคุณภาพไหมเข้าใจไหมการประเมินคุณภาพคืออะไรก็คือการตัดสินว่าอันนี้ดีอันนี้เหมาะอันนี้ไม่เหมาะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าดีไม่ดีเราใช้อะไรในการประเมินมันต้องมีเกณฑ์ถูกไหมลูกคำว่าเกณฑ์ก็คือว่าเนี่ยถ้าดีแสดงว่า1อ่านแล้วได้ความรู้ต้องการ2มีประโยชน์กับเราจริงๆเราอ่านแล้วเราได้ประโยชน์3อ่านแล้วเราอันนี้ดีว่ะเราเอานำไปใช้ได้เราไปบอกคนรอบข้างได้เราไปเตือนคนที่บ้านเราได้เราไปบอกพี่เราไปบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าเนี่ยเราได้ความรู้อันนี้มามันเกิดประโยชน์จริงๆแสดงว่ามันมีคุณภาพดีนะแล้วก็ความน่าเชื่อถือดูจากอะไรก็ดูจากหนังสือเวลาอ่านหนังสือเราต้องมีการสำรวจก่อนว่ามันมาจากไหนเรื่องนี้ใครเป็นคนเขียนนะบทความนี้มาจากนักวิชาการจริงไหมหรือใครก็ได้ที่ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มาเขียนหรือมันเป็นบทความเกี่ยวกับสุขภาพมาจากโรงพยาบาลและโรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลน่าเชื่อถือไหมอะไรแบบนี้นะเราต้องอ่านเราต้องสืบค้นให้เจอแล้วก็มาเขียนได้แล้วก็แสดงความคิดเห็นว่าการแสดงความคิดเห็นเนี่ยอาจจะบอกในแง่ของว่าเราชอบไหมเราชอบเพราะอะไรหรือเราไม่ชอบเรื่องนี้เลยเราอ่านแล้วรู้สึกว่าเราไม่ได้ประโยชน์อะไรจากอันนี้แล้วก็เขียนบันทึกได้นะการอ่านไม่ได้แปลว่าต้องสำเร็จชื่นชอบทุกครั้งการอ่านจบในบางเรื่องมันก็อาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์กับเรามากนักหนูก็เขียนตรงนี้ได้นะครับเนี่ยมันคือลักษณะของการเขียนบันทึกความรู้นะพอจะไหวไหมเนี่ยไหวนะอ่ะถ้าไหวถ้าอย่างนั้นมาดูกันตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างของโรงเรียนของเรานะครับเด็กๆปลายทางก็ดูด้วยกันได้นะหรือว่าถ้าไม่มีก็สามารถจดเอาตามหัวข้อเราจะได้ทำไปด้วยกันนะครับอ่ะหรือว่าถ้าโรงเรียนปลายทางอื่นๆอาจจะใช้หัวข้อที่ไม่เหมือนกันก็สามารถใช้สมุดบันทึกการอ่านของตนเองได้เลยนะครับมันก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันอยู่แล้วอ่ะมาดูว่าในการบันทึกการอ่านหรือบันทึกความรู้เนี่ยในส่วนแรกครูอธิบายไปแล้วเนาะนักเรียนก็สามารถกรอกข้อมูลไปได้เลยอันไหนมีก็กรอกอันไหนไม่มีก็ไม่เป็นไรแล้วก็เขียนสาระสำคัญความรู้ที่ได้วิเคราะห์ข้อคิดประโยชน์คุณค่าสิ่งที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ประเมินคุณภาพของทุกคนตรงกันใช่ไหมไหนสมุดใครไม่มีเหมือนครูไม่มีนะทุกคนได้เหมือนกันนะครับทีนี้เมื่อบันทึกเสร็จแล้วนักเรียนลองดูตรงนี้นะลูกนะอันนี้สำคัญมากบันทึกเสร็จแล้วเราต้องทำอะไรเอ่ยเราต้องลงชื่อเช่นเบนเล่เด็กชายสุภกรใช่ไหมเบนเล่ก็เขียนว่าลงชื่อตรงนี้ขีดแรกเนี่ยเห็นไหมสุภกรสีทองแล้วก็ข้างล่างก็คือเด็กชายสุภกรสีทองหลักการลงชื่อทำให้ถูกนะอันนี้ผ่านไปส่วนชื่อผู้ตรวจก็เป็นเรื่องของคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองก็จะช่วยกันนะครับไปกันต่อไปกันต่อพร้อมที่จะบันทึกความรู้หรือยังเนี่ยเข้าใจแล้วนะว่าบันทึกอย่างไรทีนี้ไปดูต่อว่าสิ่งที่เราจะทำกันในชั่วโมงนี้เดี๋ยวขอประโยชน์ก่อนลืมประโยชน์ของการบันทึกความรู้ในใครจะช่วยครูบ้างรู้ไหมว่ามันมีประโยชน์ยังไง1คืออะไรลูกเตือนความจำนอกเหนือจากเตือนความจำแล้วทำอะไรอีกอะไรนะฝึกเขียนการบันทึกถูกต้องมีอะไรอีกเอาไปใช้ชีวิตประจำวันมีอีกไหมอะไรนะลูกมีสมาธิการเขียนบันทึกความรู้ก็ได้ถูกไม่ผิดเลยอะไรอีกลูกไหนใครลองช่วยบอกประโยชน์ดูสิการเขียนบันทึกความรู้มันมีประโยชน์อะไรกับเราจริงๆมีมากมายมหาศาลเลยนะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ถูกต้องปลายทางช่วยกันหน่อยการเขียนบันทึกความรู้มีประโยชน์มากนะเดี๋ยวครูสรุปให้ฟังสั้นๆประโยชน์ของครูที่ครูสรุปมาคือ 1. ช่วยเตือนความจำและบันทึกและทบทวนความรู้อันนี้สำคัญมากนะลูกเราจะได้จำได้ว่าเราอ่านเรื่องนี้แล้วเราได้ความรู้อะไรแล้วก็มันเป็นการให้เราทบทวนได้ด้วยเวลาเราอยากจะรู้เราก็กลับมาอ่านอีกครั้งหนึ่งอันที่2คือช่วยอะไรอันที่2ช่วยให้ความรู้อ่านหรือผู้ที่พบเห็นนั่นแปลว่าเมื่อมีคนมาอ่านเรื่องของเราเนี่ย
ขาก็จะเห็นว่าอ๋อเราสรุปไว้ให้แล้วก็มีคนมาได้ประโยชน์จากเราอีกทอดหนึ่งนะแล้วก็ต่อมาช่วยอะไรอีกนำมาเป็นข้อมูลอ้างอิงหรือหลักฐานได้นะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการเขียนรายงานการเขียนรายงานเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่เราสนใจในอนาคตนะก็กลับมาย้อนอ่านได้นะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์เนาะทีนี้เรามาดูที่ช่วงของฝากจากครูให้หนูคนเก่งวันนี้

โรงเรียนนะแล้วก็เราจะมาอ่านบทความกันหรือว่าคุณครูปลายทางมีหนังสือสามารถกิจกรรมจัดกิจกรรมนอกเหนือก็ได้นะครับให้เด็กๆไปเลือกหนังสือหรือเลือกบทอ่านที่สนใจในห้องเรียนนั้นถ้ามีนะก็เอามาได้เราสามารถเปิดอิสระให้ได้เลยฟรีได้เลยนะครับให้เลือกตามความสนใจแล้วให้นักเรียนเนี่ยมากรอกข้อมูลตามในช่องบันทึกการอ่านนะครับแต่ว่าถ้าไม่เลือกเองก็ไม่เป็นไรเราสามารถอ่านบทความไปพร้อมๆกับเด็กๆห้องเรียนต้นทางไปพร้อมกันได้เลยวันนี้ครูมีบทความเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องมัดรวมประโยชน์ของอะโวคาโดผลไม้ที่สายสุขภาพไม่ควรพลาดนะเด็กๆทุกคนเอามือจับหัวจับไหล่จับเอวจับเอวจับไหล่จับหัวปิดวาจาฟังบทความที่เราจะอ่านทุกคนอ่านชื่อเรื่องพร้อมกัน1 2 3ดูนะในย่อหน้าแรกทุกคนลองดูนะลูกในบทความเนี่ยเด็กๆสามารถอ่านในของตัวเองก็ได้ที่ทุกคนมีอยู่แล้วหรือจะอ่านที่หน้าจอก็ได้ในย่อหน้าแรกครูขอให้อ่านพร้อมกันเพื่อเป็นตัวอย่างสักนิดหนึ่งได้ไหมพร้อมนะทุกคนเปล่งเสียงออกมาทั้งต้นทางและปลายทาง1 2 3เชิญครับ

อเคในย่อหน้าแรกอาจจะยังไม่มีความรู้อะไรมากมายใช่ไหมลูกเป็นเพียงการเกริ่นนำนะอันนี้ก็ทำให้เรารู้ว่าอ๋ออะโวคาโดเนี่ยหลายคนมักจะเรียกว่าอะไรเนยธรรมชาติทำไมต้องเรียกว่าเนยมันเป็นยังไงลูกมันใช่ไหมมันเหมือนเนยนะก็เลยเรียกแบบนั้นนะครับอ่ะทีนี้ไปดูกันต่ออ่ะอ่านย่อหน้าต่อมาพร้อมกัน1 2 3เชิญครับ

0: โอเคอ่ะพอก่อนเมื่ออ่านจบย่อหน้าแรกเสร็จแล้วเดี๋ยวครูจะสอนวิธีการหาความรู้จากบทอ่านก่อนนะเดี๋ยวที่เหลือครูจะให้เวลาเด็กๆในการอ่านเองแล้วก็ลองหาค้นหาดูนะครับมาดูย่อหน้าแรกก่อนว่าในนี้เขาบอกว่าอะโวคาโดเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานของไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวอันนี้ก็อาจจะเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่อาจจะไม่เหมาะกับเด็กๆนะแต่เราก็รู้แค่ว่าเป็นแหล่งพลังงานของไขมันใช่ไหมซึ่งถือเป็นไขมันที่ดีไหมลูกไขมันอันนี้ดีไหม
1: ด
0: ีนะในอะโวคาโดเนี่ยมีไขมันดีช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล

คอเลสเตอรอลที่ไม่ดีนะคอเลสเตอรอลก็เป็นไขมันเหมือนกันแต่เป็นไขมันไม่ดีแต่อะโวคาโดเนี่ยเป็นแหล่งไขมันดีพอกินเข้าไปมันก็จะไปช่วยปรับสมดุลน่ะทำให้มันบาลานซ์กันแล้วก็ไปลดระดับได้จึงทำให้ลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจเพราะว่าไอ้ไขมันคอเลสเตอรอลเนี่ยมันจะส่งผลต่อโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดได้นะพอกินเข้าไปอะโวคาโดมันก็จะไปเพิ่มพลังงานไปเพิ่มไขมันดีเข้าไปนะเป็นแหล่งโพแทสเซียมที่ดีเยี่ยมเนี่ยเป็นความรู้ทั้งหมดเลยเป็นแร่ธาตุที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุมความดันโลหิตแปลว่าเมื่อกินอะโวคาโดเข้าไปมันจะช่วยอะไรเราได้บ้างช่วยเรื่องโรคหัวใจหลอดเลือดแล้วก็ความดันโลหิตนะ3อย่างนี้ที่เป็นองค์ความรู้ในย่อหน้านี้แต่ว่าในบทความนี้ไม่ได้นำเสนอแค่นี้นะเขานำเสนออีกมากมายเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเด็กๆคือไปอ่านมาแล้วก็หามาให้เจอว่าประโยชน์ของอะโวคาโดมีอะไรบ้างได้ไหมได้อ่ะถ้าได้ถ้าอย่างนั้นครูมอบหมายไว้เลยให้เวลาประมาณ5นาทีนะครับอ่านแล้วขีดให้เจอว่าเอ๊ะประโยชน์อะโวคาโดมีอะไรเข้าไปทำอะไรได้บ้างแล้วก็โทษของเขาคืออะไรหามาให้ได้นะครับถ้าอย่างนั้นครูให้เวลา5นาทีให้ทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมกันเชิญได้เลยครับ

0: าล่ะครับตอนนี้เด็กๆทุกคนก็คงจะอ่านบทความจบแล้วใช่ไหมลูกอ่านจบหรือยัง
1: จบ
0: แล้วแล้วเขียนทันไหมเนี่ยไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าขอให้อ่านให้จบนะครับสำหรับเด็กๆปลายทางก็คงจะเช่นเดียวกันแต่ว่าก่อนที่จะหมดเวลาเรามาสรุปความรู้เดี๋ยวคุณครูจะสอนวิธีการนำสิ่งที่เราได้จากการอ่านเนี่ยไปเขียนนะแล้วเด็กๆก็ไปเพิ่มเติมเองนะครับทีนี้เรื่องราวของอะโวคาโดวันนี้แน่นอนว่าสาระสำคัญหลักเลยก็คือเป็นเรื่องของประโยชน์ใช่ไหมลูกประโยชน์ของอะโวคาโดเนาะอันแรกเลยประโยชน์ที่ในบทความเขาบอกว่าช่วยอะไรช่วยลดน้ำหนักนะเพราะว่าเป็นผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงนะครับนอกเหนือจากนั้นก็มีโปรตีนสูงนะเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายทำให้ขับถ่ายได้ดีมีเป็นผลไม้ที่ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจได้ดีด้วยนะครับนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของการลดปริมาณน้ำตาลในเลือดเพราะว่าเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลต่ำนี่คือประโยชน์นะอ่านเจอเหมือนครูไหมเนี่ยเจอโอเคอ่ะไปต่อป้องกันโรคปากนกกระจอกรู้จักไหมโรคปากนกกระจอกมันเป็นยังไงมันจะเป็นเหมือนตรงมุมปากของเราใช่ไหมนั่นแหละเนี่ยอันนี้ดีต้องเด็กๆต้องควรจะรับประทานนะจะช่วยป้องกันได้เพราะว่ามีวิตามินบีนะครับนอกเหนือจากนั้นบำรุงสายตาไหนใครสายตาสั้นสายตาไม่ดีมีไหมเนี่ยกินอะโวคาโดก็จะช่วยบำรุงสายตาได้นะครับทำให้ตาของเรามีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระนะก็มีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันเซลล์ต่างๆในร่างกายไม่ให้ถูกทำลายนะครับนี่ก็เป็นประโยชน์เหมือนกันมีอะไรอีกลูกป้องกันหวัดอันนี้ก็พีคเหมือนกันนะไม่รู้ว่าครูก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าอะโวคาโดเนี่ยช่วยป้องกันหวัดได้ด้วยเพราะว่ามีวิตามินซีนะทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าวิตามินซีจะช่วยป้องกันโรคหวัดนะคงความเยาว์วัยอันนี้แปลว่าอะไรทำให้คนเราไม่แก่ไหนใครไม่อยากแก่ทุกคนไม่อยากแก่ใช่ไหมอยากหน้าเด็กหน้าอ่อนวัยต้องกินอะโวคาโดเยอะๆนะจะได้ไม่แก่นะบำรุงผิวพรรณได้ดีด้วยแล้วก็บำรุงเส้นผมนะคะเพราะว่ามีไขมันดีที่สามารถสกัดออกมาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมเราก็จะเห็นว่ามีผลิตภัณฑ์ที่ทำจากอะโวคาโดเนาะเกี่ยวกับเอามาดูแลเรื่องความงามนะครับทีนี้อะโวคาโดเนี่ยถ้าเกิดเรารับประทานมากเกินไปมันก็ให้โทษได้นะบางทีคนบางคนอาจจะแพ้เพราะว่ามันมีสารบางอย่างที่ทำให้แพ้ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังและที่สำคัญถ้ารับประทานมากเกินไปจากที่เราจะลดน้ำหนักจะกลายเป็นอะไรลูกเพิ่มน้ำหนักนะไม่ได้ต้องดูที่ว่ามันให้ปริมาณพลังงานมากเกินไปหรือเปล่าต้องดูให้พอเหมาะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอะโวคาโดทีนี้เขาบอกว่าควรจะรับประทานอะโวคาโดที่มันสุกพอดีใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่ามันมีฤทธิ์ต้านการแข็งตัวของเลือดนะครับผู้ที่รักษาโรคหัวใจการกินยาต้านการแข็งตัวของเลือดอะไรพวกนี้ต้องระมัดระวังในการกินอะโวคาโดด้วยแล้วก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานนะครับแล้วที่สำคัญนะอะโวคาโดเนี่ยเอามาสร้างสรรค์เมนูอาหารได้หลากหลายมากมายเลยใช่ไหมลูกในบทความนี้เขานำเสนอเมนูที่ชื่อว่าอะโวคาโดครีมกับพิต้าชิพนะก็เอาไปทำแล้วก็เอาออกมาเป็นรังสรรค์เมนูสุขภาพที่น่ารับประทานและนอกเหนือจากนั้นครูยังมีเมนูที่อยากจะมาให้เด็กๆได้ลองดูนะว่าอันนี้คือเมนูที่ครูถามมาคืออะไรน่ากินไหมน่ากินมันคืออะไรลูกแซลมอนกับสลัดมะม่วงอะโวคาโดเห็นไหมก็เอามารังสรรค์ให้มันน่ารับประทานมีมะม่วงอะโวคาโดมีแซลมอนด้วยนะให้ประโยชน์อันนี้คืออะไรแซนด์วิชอะโวคาโดถั่วขาวนะก็น่ารับประทานนะครับแล้วก็อันนี้คืออะไรลูกไก่ย่างมะนาวอะโวคาโดเอามาผสมผสานกันกับเนื้อสัตว์น่ารับประทานไหมมาอ่ะเดี๋ยวเราลองมาแบบว่าเดี๋ยววันไหนว่างๆเนาะเรามาลองทำเมนูอะโวคาโดแบบสร้างสรรค์คิดขึ้นมาเองดีไหมดีเดี๋ยวเราไปทำกันข้างนอกห้องเรียนเดี๋ยวโรงเรียนไปทางถ้าสนใจก็จัดการได้เลยนะครับพาเด็กๆทำได้อ่ะทีนี้เรามาดูว่าสิ่งที่ต้องเขียนบันทึกความรู้อันนี้ทุกคนเขียนเรียบร้อยแล้วเนาะเขียนให้เสร็จนะครับอ่านวันไหนอย่างไรก็เขียนลงไปได้เลยแล้วก็ชื่อหนังสืออันนี้ครูขอจัดการให้เป็นชื่อบทความลงไปนะครับผู้แต่งของเราไม่มีสำนักพิมพ์เราไม่มีเราก็ไม่ต้องใส่อ่ะทีนี้สาระสำคัญที่สรุปได้อ่ะทุกคนดูสาระสำคัญที่สรุปได้ ครูบอกว่าอะโวคาโดเนี่ยเป็นผลไม้ที่ให้โภชนาการสูงนะเป็นแหล่งพลังงานไขมันอิ่มตัวเชิงเดี่ยวประโยชน์ก็จะลดความเสี่ยงโรคหัวใจบำรุงสายตาลดน้ำตาลป้องกันหวัดมีสารต้านอนุมูลอิสระบำรุงเส้นผมและช่วยชะลอวัยเนี่ยเป็นสิ่งที่ครูสรุปมาเห็นไหมสั้นๆเลยแล้วก็นอกเหนือจากนั้นอะโวคาโดอาจให้โทษได้หากรับประทานในปริมาณที่มากเกินไปนะแม้ว่าอะโวคาโดจะช่วยลดน้ำหนักได้แต่ถ้าเกิดกินมากเกินไปก็จะไม่เหมาะสมแล้วก็กลายเป็นน้ำหนักขึ้นแทนอันนี้ก็เป็นความรู้ที่ครูสรุปมานักเรียนก็สรุปในแบบฉบับของนักเรียนได้นะครับแต่ว่าโดยรวมก็จะประมาณนี้มาดูที่ประโยชน์กันบ้างเป็นผลไม้ที่ให้ประโยชน์มากหากรับประทานในปริมาณที่มากเกินไปอาจจะให้โทษได้นะคือหมายความว่าบทความเรื่องนี้มันให้ประโยชน์กับเราก็คือว่าทำให้เรารู้ประโยชน์และก็โทษของผลไม้ที่ชื่อว่าอะโวคาโดแล้วก็สิ่งที่นำไปประยุกต์ใช้ได้ครูบอกว่ารับประทานอะโวคาโดในปริมาณที่พอดีเห็นไหมเราต้องรู้ตัวเราเองนะไม่ควรรับประทานมากเกินไปอาจจะให้โทษแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราจะมาเอาไปสร้างสรรค์เมนูอาหารที่ทำจากอะโวคาโดให้น่ารับประทานนะเนี่ยก็เป็นประโยชน์เหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายการประเมินคุณภาพครูบอกว่าเป็นบทความเกี่ยวกับสุขภาพที่น่าเชื่อถือเพราะว่านำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของผลไม้ที่ชื่อว่าอะโวคาโดทำให้ผู้ที่สนใจหรือผู้ที่ชอบรับประทานเนี่ยได้เลือกสรรเมนูอาหารแล้วก็สร้างสรรเมนูเกี่ยวกับอะโวคาโดได้หลากหลายนะแต่ควรรับประทานในปริมาณที่พอดีและไม่มากเกินไปเนี่ยเราก็เขียนออกมาแสดงความคิดเห็นก็คือเนี่ยเห็นไหมเสนอแนะไว้ว่าควรรับประทานในปริมาณที่พอดีและไม่มากเกินไปพอได้ไหมไปสรุปมาด้วยนะจ๊ะทีนี้ก่อนจากการทุกคนมาเงยหน้าขึ้นมาก่อนจากกันซูมถามดีไหมวันนี้เหลือเวลากี่นาทีเนี่ยจะต้องเรียนวิชาต่อไปไม่เป็นไรถือว่ารอดตัวไปวันนี้ขอสรุปแบบมัดรวมเลยก็คือประโยชน์ของอะโวคาโดมีอะไรบ้างใครอยากตอบให้ครูช่วยกันได้ไหมลูกช่วยมีอะไรบ้างบอกมาเลยบอกมาเลยโรคหัวใจหลอดเลือดวิตามินซีช่วยเล็กเน็บชาบำรุงสายตามีโปรตีนอะไรอีกลูกปากนกกระจอกโอเคแล้วโทษอะโวคาโดอะไรนะถ้าเกิดกินมากเกินไปจากที่จะลดน้ำหนักจะเป็นยังไงเพิ่มน้ำหนักเพราะมันมีอะไรในนั้นมีไขมันโอเคถือว่าจำได้ถือว่าประสบความสำเร็จนะทีนี้จากการเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่เราต้องทำกันในทุกๆหน่วยการเรียนรู้เด็กๆไปประเมินตนเองให้คุณครูด้วยนะลูกนะทำเหมือนกับที่เราเคยทำทุกครั้งอันนี้ฝากถึงทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางให้บันทึกสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้เอาไว้ด้วยเพื่อเป็นหลักฐานที่จะไปใช้ในการพัฒนาตัวเองในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็

ขอจบเรื่องราวของการอ่านแล้วก็การเขียนบันทึกความรู้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ฝากให้โรงเรียนปลายทางกลับมาเจอกันในครั้งต่อไปช่วยเตรียมหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำชั้นป.4 เล่มสีฟ้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใบงานที่1เรื่องเที่ยวเมืองพระร่วงในครั้งต่อไปคุณครูจะพาเด็กๆไปท่องเที่ยวกันนะมีเมืองแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าเมืองพระร่วงเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในชั่วโมงต่อไปเด็กๆจะได้ไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือว่าคุณครูซากิค่ะในครั้งมานะคะเราเรียนรู้กันไปในเรื่องเกี่ยวกับยาสามัญประจำบ้านนะคะในวันนี้เนี่ยเราจะขึ้นเรื่องใหม่นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนั่นเองวันนี้เราจะเป็นเรื่องการปฐมพยาบาลในชั่วโมงที่1นะคะการปฐมพยาบาลนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะเป็นสิ่งที่นักเรียนเนี่ยควรจะรู้นะคะถ้าหากว่าเราเกิดอาการบาดเจ็บต่างๆเราจะได้สามารถดูแลตัวเองได้บางครั้งเวลาที่นักเรียนใช้ชีวิตประจำวันเราอาจจะมีการวิ่งเล่นหกล้มเกิดเป็นบาดแผลต่างๆเนี่ยนะคะเราจะได้สามารถดูแลบาดแผลตัวเองเบื้องต้นได้ทีนี้นะคะวันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้จะมีอะไรกันบ้างเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้วันนี้กันเสร็จแล้วในชั่วโมงนี้เนี่ยเราจะได้รับความรู้อะไรกันไปบ้างนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะนักเรียนจะสามารถอธิบายได้ว่าวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะเวลาที่เราได้ใช้ยาผิดหรือว่าได้รับสารเคมีเนี่ยเราจะสามารถทำอย่างไรได้บ้างในข้อที่2นะคะนักเรียนจะสามารถปฐมพยาบาลเมื่อได้รับอันตรายนะคะจากการใช้ยาผิดแล้วก็ได้รับสารเคมีได้และในข้อที่3ค่ะเราจะได้เห็นความสำคัญนะคะของการปฐมพยาบาลนะคะจากการใช้ยาผิดและได้รับสารเคมี

0: จากในวันนี้เนี่ยที่เราเห็นจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนพอจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าการปฐมพยาบาลในชั่วโมงที่1ของเราในวันนี้เนี่ยเราจะได้ปฐมพยาบาลเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บอะไรทราบแล้วใช่ไหมคะก็คือการเวลาถ้าหากว่าเราเกิดใช้ยาผิดหรือว่าได้รับอันตรายจากสารเคมีเนี่ยเราจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นตัวเองได้ทีนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานี้เนี่ยเดี๋ยวขอทบทวนความรู้เดิมสักนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของยาสามัญประจำบ้านกันก่อนนะเพราะว่าในเรื่องของยาและการใช้ยาหรือเรื่องยาสามัญประจำบ้านเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะเชื่อมโยงกับการปฐมพยาบาลนะคะทีนี้ในเรื่องของยาสามัญประจำบ้านจำได้ไหมว่ายาสามัญประจำบ้านเนี่ยคืออะไรคือยาอะไรอะคือยาอะไรไหนใครสามารถบอกได้นักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามนี้กับครูปลายทางได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะถามคำถามเพื่อเป็นการทบทวนความรู้นะคะไปพร้อมๆกันในเรื่องเกี่ยวกับยาสามัญประจำบ้านไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาต่างๆนะเราจะตอนนี้มีหลายคนยกมือแล้วแสดงว่าทราบแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวครูสกิขอเป็นด้านหน้าแล้วกันเนาะด้านหน้าแล้วกันในกลุ่มที่4แล้วกันนะคะกลุ่มที่4ตัวแทนจากกลุ่มที่4คิดว่ายาสามัญประจำบ้านคืออะไรจากการที่เราได้เรียนกันไปครั้งที่แล้วคืออะไรคะ
1: ยาที่ใช้ได้ทุกคนในบ้านค่ะ
0: คือยาที่เราสามารถใช้ได้กับทุกคนในบ้านเลยสามารถหาซื้อได้ง่ายนั่นเองนะคะเป็นยาที่เราไม่ได้ไม่ต้องรอใบสั่งยาจากแพทย์นะคะเราสามารถซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปหรืออาจจะเป็นพวกร้านสะดวกซื้อต่างๆนะเป็นยาที่สามารถนำมาซื้อและนำมาใช้นะคะได้กับทุกคนนะอันนี้ยาสามัญประจำบ้านซึ่งมีความสำคัญนะคะเชื่อว่าทุกคนตอนนี้เนี่ยที่บ้านเนี่ยก็จะต้องมียาสามัญประจำบ้านเอาไว้ติดบ้านทีนี้ยาสามัญประจำบ้านช่วยยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงใจเย็นๆนะเดี๋ยวขอทุกกลุ่มเลยยกตัวอย่างยาสามัญประจำบ้านนะคะทุกกลุ่มเลยนะคะขอ1ตัวอย่างทุกกลุ่มเลยอ่ะตอนนี้ให้ลองพูดคุยกันก่อนได้ยังกลุ่มที่1บอกว่าได้แล้วโอ้เร็วมากกลุ่มที่2ได้แล้วเหมือนกันนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะตอนนี้ให้ลองทบทวนความรู้เดิมกันก่อนเผื่อบางทีเนี่ยหลายคนลืมแล้วนะคะไม่กันหลายวันนะคะอาจจะลืมไปแล้วนะยาสามัญประจำบ้านนะคะให้ลองยกตัวอย่างว่ามีอะไรบ้างขอกลุ่มละ1ชนิด1อย่าง1ตัวอย่างตอนนี้กลุ่มที่1พร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเรียงลำดับไปเลยเนาะกลุ่มที่1ตัวแทนเชิญได้เลยค่ะกลุ่มอื่นฟังไปด้วย
2: ยาฟ้าทลายโจรค่ะ
0: ฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรนะคะช่วงที่มีโรคระบาดโควิด-19เนี่ยนะคะซื้อกันไว้ที่บ้านกันเต็มเลยนะคะบางบ้านเนาะต่อมากลุ่มที่2
3: ฟ้าทลายโจรค่ะ
0: ฟ้าทลายโจรเหมือนกันนะคะแล้วนอกจากฟ้าทลายโจรแล้วถ้าไม่ซ้ำกับกลุ่มที่1มีอะไรอีกไหม
3: ยาหม่องค่ะ
0: ยาหม่องเอาง่ายๆที่ใกล้ตัวยาหม่องอันนี้ทุกบ้านน่าจะมียาหม่องกลุ่มที่3เชิญค่ะ
4: ยาธาตุน้ำขาวค่ะ
0: ยาธาตุน้ำขาวเวลาปวดท้องไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่รู้ว่าเป็นกระเพาะหรือเป็นอะไรหรือเปล่านะแต่ก็เป็นไงทานยาธาตุน้ำขาวกันไว้ก่อนอ่ะกลุ่มที่4เชิญค่ะ
5: ยาแก้แพ้ครับ
0: ยาแก้แพ้บางทีเราอาจจะมีผื่นคันนะคะไปวิ่งเล่นแล้วมีผื่นคันมีอาการแพ้ตามร่างกายเนี่ยก็จะมียาแก้แพ้นะคะเอาไว้ติดบ้านกลุ่มที่5ค่ะ
6: ยาลดไข้ค่ะ
0: ยาลดไข้นะคะพาราเซตามอลอันนี้ก็ถือว่ามีติดบ้านไว้ทุกบ้านเหมือนกันเกิดอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเราสามารถนำยาสามัญประจำบ้านที่เรามีเนี่ยมารักษาอาการเจ็บป่วยอาการบาดเจ็บของตัวเองได้นะคะทีนี้นะเด็กๆนอกจากยาสามัญประจำบ้านแล้วจำได้ไหมว่าตอนที่เราทำกิจกรรมจัดตู้ยากันจัดตู้ยาเนี่ยนะคะนอกจากยาที่เราเอาไว้ใช้ภายในร่างกายเอาไว้กินเข้าไปหรือยาที่เอาไว้สำหรับทาภายนอกป้ายภายนอกอีกชั้นนึงเนี่ยเราจะเอาไว้สำหรับใส่อะไรคะมียาใช้ภายในมียาใช้ภายนอก

0: เป็นอุปกรณ์ทำแผลอะไรต่างๆเนาะเป็นอุปกรณ์ทำแผลต่างๆเบื้องต้นอาจจะมีสำลีนะคะมีพวกเป็นแหนบที่คีบนะคะหรือว่าอาจจะมีผ้าก๊อซสก๊อตเทปอะไรต่างๆพวกนี้พัตเตอร์ยาพวกนี้นะคะเป็นอุปกรณ์ทำแผลเบื้องต้นทีนี้นะคะอุปกรณ์ทำแผลเบื้องต้นเหล่านั้นหรือว่ายาสามัญประจำบ้านเหล่านั้นเนี่ยเราจะสามารถนำมาปฐมพยาบาลตัวเราเองได้ถ้าหากว่าเราเกิดอาการบาดเจ็บมีบาดแผลเล็กๆน้อยๆเนาะในวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะถามก่อนว่าการปฐมพยาบาลเนี่ยคืออะไรถ้าเรามีบาดแผลใช่ไหมคะเราก็ต้องปฐมพยาบาลตัวเองเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมคำว่าปฐมพยาบาลเราเคยได้ยินไหมคะเคยได้ยินเนาะไหนมีใครสามารถให้ความหมายได้ไหมว่าคำว่าการปฐมพยาบาลนั้นคืออะไรตอนนี้กลุ่มที่3ไฟแรงมากนะคะเชิญได้เลยค่ะ
1: การรักษาแผลเบื้องต้นค่ะ
0: การรักษาแผลเบื้องต้นแล้วทำไมเราต้องรักษาเบื้องต้นทำไมเราไม่รักษาจริงๆเลยอะสงสัยไหมทำไมต้องรักษาแค่เบื้องต้นคิดว่าเพราะอะไรเพราะว่าเราอาจจะไม่มีอุปกรณ์มากพอใช่ไหมคะอาจจะไม่มีอุปกรณ์มากพอและอีกอย่างนึงตัวเราเองเนี่ยไม่ได้เป็นหมอด้วยใช่ไหมคะไม่ได้เป็นหมอเนาะบางทีเวลาที่เกิดอาการบาดเจ็บนะคะเราอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่มีอุปกรณ์ไม่ครบอย่างนี้เนี่ยเราก็อาจจะแต่ตัวเองเบื้องต้นก่อนเอ๊ะใครทำอะไรใครหมุนอะไรอยู่เก็บก่อนนะเก็บก่อนนะฟังก่อนนะฟังก่อนนะคะนะเดี๋ยวไม่เข้าใจนะเดี๋ยวจะทำกิจกรรมวันนี้ไม่ได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันว่าการปฐมพยาบาลนะคะที่เพื่อนตอบมานั้นเมื่อกี้นี้นะคะความหมายของการปฐมพยาบาลเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันการปฐมพยาบาลนะคะก็คือการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนดูแลเบื้องต้นนะคะถ้าหากว่ามีผู้บาดเจ็บหรือว่าเกิดบาดแผลอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวเราเองก็ได้นะคะก่อนที่เราจะนำส่งโรงพยาบาลเพื่ออะไรเพื่อที่จะเป็นไงทำให้แผลของเรานั้นเนี่ยนะคะเกิดลดอาการบาดเจ็บนั่นเองบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุมีบาดแผลรุนแรงเลือดไหลออกเยอะมากนะคะถ้าไม่ทำอะไรเลยปล่อยไว้อย่างนั้นเนี่ยไม่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยอาจจะเสียชีวิตได้ดังนั้นเราจึงจะต้องมีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเด็กๆลองสังเกตดูนะสมมติว่าเวลาที่เด็กๆเดินทางบนท้องถนนเราอาจจะเห็นว่าอาจจะเกิดมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตามข้างทางนะคะสิ่งแรกที่เราจะเห็นเนี่ยนอกจากผู้บาดเจ็บแล้วเราจะเห็นใครอีกคะเห็นใครอีกที่แบบว่ามาดูแลผู้บาดเจ็บอาจจะเห็นเป็นตำรวจใช่ไหมจะมีตำรวจอาจจะมีชาวบ้านอยู่มามุงดูหรืออาจจะมีกู้ภัยนะคะกู้ภัยมาช่วยเหลือหรืออาจจะมีรถจากโรงพยาบาลมีแอมบูเลนซ์มาอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราอยู่ในที่เกิดเหตุตรงนั้นถ้าเห็นว่ามีคนบาดเจ็บเยอะมีคนบาดเจ็บกันเยอะเลยเราจะต้องทำการปฐมพยาบาลตัวเองก่อนนะคะปฐมพยาบาลคนเหล่านั้นก่อนเบื้องต้นก่อนเพื่อลดอาการบาดเจ็บก่อนนำส่งโรงพยาบาลถ้าไม่ทำอะไรเลยนะอย่างที่บอกไปนะบาดแผลเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นไงรุนแรงอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้ทีนี้เนี่ยการปฐมพยาบาลนะเด็กๆ เขาจะมีจุดมุ่งหมายของการปฐมพยาบาลที่สำคัญหลักๆเลยตามนี้เลย1เลยก็คือเพื่อช่วยชีวิตนะคะอย่างที่2เพื่อป้องกันความพิการก็คือถ้าเราไม่ทำอะไรเลยคนนั้นอาจจะพิการได้สมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุมีดบาดแขนหรือนิ้วหรืออะไรก็ตามแล้วแบบนิ้วเกือบขาดแล้วถ้าไม่ห้ามเลือดไม่ทำอะไรเลยก็อาจจะเป็นไงอาจจะพิการไปเลยได้นะคะอย่างสุดท้ายนะคะก็คือเพื่อบรรเทาความบาดเจ็บนะคะที่มันอาจจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองและอาจจะถึงขั้นที่เป็นไงถ้าไม่ช่วยเลยก็อาจจะเสียชีวิตได้นะคะแต่อันนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยนะคะยังเป็นเด็กอยู่ในวันนี้เนี่ยในเรื่องการปฐมพยาบาลเนี่ยก็จะให้เด็กๆได้รู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่เราอาจจะต้องพบเจอในชีวิตประจำวันเนาะอาจจะมีบาดแผลเล็กๆน้อยๆนะคะถ้าเมื่อเกิดขึ้นกับตัวเรา หรือคนในครอบครัวหรือเพื่อนๆเราเนี่ยเราจะได้ดูแลรักษาได้นะในวันนี้นะคะจะเป็นการปฐมพยาบาลเมื่อใช้ยาผิดและได้รับสารเคมีบางทีเวลาที่เด็กอยู่ที่บ้านเนี่ยนะคะเราก็อาจจะเป็นไงอาจจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำความสะอาดบ้านบางทีอาจจะล้างห้องน้ำอ่ะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าไปช่วยล้างห้องน้ำหน่อยนะคะน้ำยาล้างห้องน้ำเนี่ยเชื่อว่ามันเป็นสารเคมีใช่ไหมถ้าเราไม่ป้องกันตัวเองหรืออาจจะกระเด็นมาโดนเราเนี่ยถ้าหากว่ามันเกิดการบาดเจ็บตรงนั้นเนี่ยเราจะได้ดูแลตัวเองได้ง่ายนะคะทีนี้เรามาดูลักษณะอาการนะของอาการทั้งสองอย่างนะคะการใช้ยาผิดยกตัวอย่างอย่างเช่นอาจจะทานยาเกินขนาดไม่ใช่ตัวเราอาจจะเป็นน้องเราที่บ้านนะคะเพราะว่าตอนนี้ครูสกิเชื่อว่าเด็กๆ เรียนเกี่ยวกับเรื่องยาและการใช้ยาอย่างถูกวิธีเนี่ยเราเรียนรู้ไปแล้วเรียนเรื่องยาสามัญประจำบ้านไปแล้วแน่นอนว่าทุกคนจะต้องมีความรู้อยู่แล้วตอนนี้นะคะเกี่ยวกับการใช้ยาเบื้องต้นนะดังนั้นเนี่ยการทานยาเกินขนาดนั้นอาจจะเกิดขึ้นกับคนอื่นๆอาจจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของเรานะคะอาจจะเกิดขึ้นกับน้องเราอย่างเงี้ยถ้าเกิดขึ้นมาเราจะได้ช่วยเหลือเขาได้ต่อมาอาการแพ้สมมุติว่าถ้าเราโดนพวกสารเคมีได้รับสารเคมีกระเด็นมาโดนแขนขาแบบนี้เนี่ยบางคนอาจจะมีอาการแพ้อาจจะเกิดอาการคันมากๆนะคะผิวหนังอาจจะแสบพุพองเป็นผื่นแดงแบบนี้นะคะอาจจะเกิดขึ้นได้ทีเนี้ยถ้ามันเกิดอาการเหล่านี้เราจะดูแลยังไงเบื้องต้นจะมีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างไรเนาะวันนี้จะได้เรียนรู้กันเด็กๆพร้อมไหมพร้อมนะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าอาการการทานยาเกินขนาดนั้นนะคะเราจะมีวิธีการปฐมพยาบาลตัวเองอย่างไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะถ้าหากว่าเราอยู่ที่บ้านอยู่กับผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะเราอาจจะให้เราจะต้องนำตัวผู้ป่วยนะคะส่งโรงพยาบาลให้ไวที่สุดนั่นก็คืออย่างแรกที่ผู้ปกครองจะต้องทำก็คือให้ผู้ปกครองเนี่ยนำขวดยาที่ผู้ป่วยคนนั้นหรือเด็กคนนั้นเนี่ยนะคะกินยาเกินขนาดไปเนี่ยมาด้วยนะคะบางทีเนี่ยเราไม่รู้ว่าเด็กคนนั้นเนี่ยเขากินไปเท่าไหร่เนาะผู้ที่มีอาการบาดเจ็บคนนั้นเนี่ยกินไปเท่าไหร่นะเราต้องนำขวดยานั้นมาด้วยเราจะได้รู้ว่ายาอันนั้นเนี่ยคือยาอะไรนะคะทีนี้ในวิธีที่สองบางคนบอกว่าถ้ากินยาเยอะๆกินยาเกินขนาดบางคนบอกว่าให้ทำให้มีอาการอาเจียนออกมาทำให้อาเจียนออกมานะคะวิธีนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเป็นวิธีที่ผิดเนาะดังนั้นเนี่ยให้ฝากไว้เลยนะเด็กๆจำไว้เลยนะว่าถ้ามีคนที่ทานยาเกินขนาดนะคะให้เรารีบนำส่งโรงพยาบาลอย่างเดียวเลยไม่ต้องทำอะไรและอย่าลืมหยิบขวดยาอันนั้นเนี่ยมาด้วยนะคะไม่ต้องกระตุ้นให้ผู้ป่วยเนี่ยอาเจียนออกมาบางคนอาจจะให้ดื่มนมหรือว่ากินไข่ขาวนะคะเพื่อที่จะให้เป็นไงให้เขาอาเจียนออกมาเอายาอันนั้นออกมาไม่ต้องทำนะคะเพราะว่ามันอาจจะส่งผลทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการรุนแรงมากยิ่งขึ้นและมันเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องนะคะและวิธีที่3คืออะไรรีบนำผู้ป่วยมาโรงพยาบาลให้ไวที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวคุณหมอเนี่ยเขาจะมีวิธีการของเขาอาจจะล้างท้องหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีเนี่ยยาที่เราทานเข้าไปหรือกินเข้าไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าเป็นยาอะไรอาจจะเป็นยาพิษหรือยาอะไรก็แล้วแต่นะคะดังนั้นเนี่ยทางที่ดีเนี่ยไม่ควรทำอะไรเลยนะให้รีบนำผู้ป่วยเนี่ยไปโรงพยาบาลให้ไวที่สุดนะคะอันนี้สำหรับอาการทานยาเกินขนาดหรือบางคนเนี่ยไม่ได้ทานยาเกินขนาดนะคะแต่ว่าเป็นไงอาจจะใช้ยาผิดประเภทเอายาภายนอกเป็นไงเอามาใช้ภายในเอามากินนะคะบางทีเนี่ยเด็กเล็กๆที่บ้านมีน้องเล็กๆเห็นไหมว่าหลักการจัดตู้ยาสามัญประจำบ้านเนี่ยเราจะต้องเป็นไงวางตู้ยาให้พ้นมือเด็กใช่ไหมคะบางบ้านอาจจะมีน้องตัวเล็กๆเนี่ยเผลอหยิบยามาทานเองโดยที่ไม่รู้ว่ายาตัวนั้นเนี่ยเป็นยาอะไรอาจจะเป็นยาภายนอกก็ได้นะคะถ้าเกิดเหตุการณ์นี้เหมือนกันค่ะรีบนำส่งโรงพยาบาลแล้วก็อย่าลืมเอายาอันนั้นไปด้วยนะคะ นะนำยาไปด้วยคุณหมอเขาจะได้รู้ว่าอ๋อทานยาตัวนี้เขาจะได้รักษาได้อย่างถูกต้องนะคะอันนี้จำไว้เลยนะง่ายไหมอาการทานยาเกินขนาดหรือการใช้ยาผิดวิธีการปฐมพยาบาลคืออะไรนำส่งโรงพยาบาลไม่ต้องทำอะไรนะคะไม่ต้องทำให้อาเจียนเนาะนะคะอันนี้นะหลักๆเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดอยู่ว่าการทานยาเกินขนาดเราต้องทำให้อาเจียนออกมานะคะอันนี้เป็นวิธีที่ผิดนะคะต่อมาค่ะถ้าหากว่าเราเกิดอาการแพ้เมื่อเราได้รับสารเคมีต่างๆเกิดมีอาการแสบสมมุติว่าคุซากิได้รับสารเคมีตรงบริเวณมือรู้สึกแสบมือมากเลยตอนนี้แสบมือมากมือพองแดงขึ้นมาแล้วทำยังไงดีคิดว่าขั้นตอนแรกควรทำอะไรล้างมือใช่ไหมล้างโดยการใช้น้ำสะอาดนะเด็กๆต้องดูด้วยนะเปิดก๊อกล้างมือนะคะให้น้ำเนี่ยมันไหลผ่านไปวิธีแรกนะคะล้างบริเวณที่เกิดอาการแพ้ตรงไหนล้างตรงนั้นนะคะบางทีเราอาจจะสัมผัสโดนตรงมือแขนขาก็แล้วแต่นะคะให้ล้างออกสมมุติว่าถ้าเข้าตาล่ะก็ล้างตาด้วยแต่ถ้าสมมุติว่าเข้าตาอันเนี้ยต้องกำชับเลยว่าจะต้องใช้น้ำที่สะอาดอาจจะต้องเป็นน้ำที่เราเอาไว้ใช้ดื่มเท่านั้นนะคะอย่าใช้น้ำที่เปิดจากก๊อกแบบนี้นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นไงไม่สะอาดเท่าน้ำที่เราใช้ดื่มนะถ้าหากว่าสารเคมีเข้าตานะใช้น้ำสะอาดนะคะน้ำที่เราเอาไว้ใช้ดื่มเนี่ยนะคะล้างบริเวณตาของเรานะล้างด้วยน้ำสะอาดล้างเยอะๆเลยล้างให้รู้สึกว่าอาการแสบหรืออาการแพ้เนี่ยมันรู้สึกดีขึ้นนะคะล้างเยอะๆนะคะเปิดน้ำให้น้ำไหลผ่านบริเวณที่เรามีอาการแพ้ตรงนั้นเนี่ยไหลผ่านหลายๆครั้งนะคะจากนั้นวิธีต่อมาเนี่ยบางคนเนี่ยนะคะอาจจะมีอาการบวมขึ้นมามีอาการปวดบวมขึ้นมาเราไม่รู้ว่ามันส่งผลต่อเนื้อเยื่อข้างในของเราหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะให้เราพยายามขยับบริเวณนั้นเนี่ยให้น้อยที่สุดถ้ามีอาการปวดบวมนะขยับตรงนั้นให้น้อยที่สุดนะคะเพื่อลดอาการบาดเจ็บเพื่อลดอาการที่มันจะมีความรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะวิธีต่อมาวิธีที่สามบางคนบอกว่ามีอาการแพ้มันมีอาการแพ้ต้องแบบทายาแบบนี้ทายาจำไว้เลยว่าห้ามนำยาใดๆก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นยาป้ายอะไรก็ตามยาหม่องหรือยาขี้ผึ้งหรืออะไรก็ตามนะคะห้ามนำมาป้ายบริเวณที่เกิดอาการแพ้โดยเด็ดขาดเพราะว่ามันเป็นยังไงอาการมันจะหนักมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เด็กๆจำไว้เลยนะมีใครไหมที่แบบว่าเคยมีประสบการณ์ตรงกับตัวเองเกิดอาการแพ้เพราะว่าได้รับแบบว่าสารเคมีหรืออะไรแบบเนี้ยมันแจ่มใช่ไหมเราโดนอะไรอะตอนนั้นน่ะเราโดนอะไรอยากรู้เล่าไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิที่เรามีอาการแพ้เราโดนอะไรลูก
1: โดนแมลงกัดค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแมลงกัดแล้วมีอาการแพ้แล้วเราเคยแพ้จากการที่เราได้รับพวกสารเคมีไหมพวกน้ำยาล้างห้องน้ำหรืออะไรแบบเนี้ย
1: ไม่
0: เคยใช่ไหมไม่เคยนั่งลงอย่างที่ม่อนแจ่มบอกนะคะแพ้จากการที่โดนแมลงกัดต่อยเพราะว่าแมลงเหล่านั้นมีเหล็กในมีพิษถูกไหมมีพิษเราก็เลยเกิดอาการแพ้เช่นเดียวกันสารเคมีเนี่ยนะคะมันเป็นสารพิษชนิดนึงนะเมื่อเราโดนสัมผัสกับร่างกายบางคนอาจจะเกิดอาการแพ้ได้นะคะร่างกายของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเนาะบางคนไม่มีอาการแพ้เลยนะคะแต่บางคนเนี่ยมีอาการแพ้เล็กๆน้อยๆเป็นผื่นคันรู้สึกคันๆแค่นั้นแต่บางคนเนี่ยมีอาการแบบว่าปวดบวมนะคะเป็นไงผิวหนังแบบว่าถลอกมีอาการแพ้รุนแรงเลยนะอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลดังนั้นเนี่ยเมื่อได้รับพวกสารเคมีหรือสารพิษอะไรก็แล้วแต่นะคะให้รีบล้างน้ำล้างน้ำสะอาดเลยนะคะถ้าบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการแพ้อย่างอื่นเวียนหัวคลื่นไส้อะไรตามมาเนี่ยให้รีบนำส่งโรงพยาบาลให้ไวที่สุดนะคะให้รีบนำส่งโรงพยาบาลให้ไวที่สุดนะโดยห้ามนำยาหรือ ยาหม่องยาป้ายอะไรมาทานะอันนี้เน้นย้ำนะคะมาทาเด็ดขาดเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดอาการรุนแรงมากยิ่งขึ้นจากนั้นนะคะก็นำส่งโรงพยาบาลทีนี้เนี่ยในวันนี้เนี่ยในเรื่องของการปฐมพยาบาลเมื่อเราใช้ยาผิดและได้รับสารเคมีเนี่ยนะคะวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยง่ายไหมเด็กๆง่ายเปล่าง่ายเนาะง่ายมากๆเลยนะคะเราสามารถเชื่อว่าเราสามารถทำได้นะคะถ้าหากว่าเราพบเห็นผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บเหล่านี้นะคะได้รับยาเกินขนาดหรือว่าได้รับสารเคมีในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้เด็กๆเนี่ยทำใบงานใบนี้ก่อนนะคะหลังจากที่เราทำใบงานแล้วเดี๋ยวจะให้ออกมานำเสนอผลงานของตัวเองนะในวันนี้ค่ะใบงานที่3นะคะเรื่องการปฐมพยาบาลการใช้ยาผิดและได้รับสารเคมีนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนเนี่ยเขียนอธิบายนะคะวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นว่าเราจะสามารถปฐมพยาบาลอย่างไรได้บ้างนะคะตามที่เราได้เรียนรู้กันไปเมื่อสักครู่นี้จะเห็นได้ว่าแต่ละอาการเนี่ยวิธีการปฐมพยาบาลเนี่ยมีแค่ไม่กี่ข้อเนาะง่ายมากๆนะคะเดี๋ยวจะให้เราทำเนาะในส่วนของนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะเมื่อฟังคำชี้แจงเสร็จแล้วนะคะให้สามารถลงมือปฏิบัติทำใบงานนี้ได้เลยคุณครูปลายทางรบกวนดูแลนักเรียนในระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมค่ะเดี๋ยวครูสกิจจะแจกใบงานอันนี้ให้นะ

ทุกคนได้ใบงานแล้วนะคะได้ใบงานแล้วเขียนชื่อชั้นเลขที่อะไรให้เรียบร้อยเลยนะเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยแล้วลงมือทำได้เลยค่ะเดี๋ยวครูสกิจะให้เวลาเด็กๆทำนะทำเสร็จแล้วสามารถระบายสีตกแต่งได้เดี๋ยวเราจะดูซิว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยนะคะกลุ่มไหนที่ทำผลงานออกมาได้ดีเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนเพื่อจะเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนปลายทาง

ะตอนนี้นะคะนักเรียนก็ทำใบงานนะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมีตัวแทนนะคะจากกลุ่มที่1และกลุ่มที่5นะคะออกมานำเสนอผลงานที่เราได้ทำกันไปในวันนี้ตัวแทนเชิญได้เลยค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนโชว์ผลงานของเราสักหน่อยโชว์ผลงานสักหน่อยนะคะผลงานที่เราได้ทำกันไปในวันนี้เนาะเป็นใบงานนะคะเรื่องการใช้ยาผิดแล้วก็การได้รับสารเคมีนั่นเองนะคะนักเรียนก็ได้ตกแต่งนะคะผลงานอย่างสวยงามเลยวันนี้ทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยถ้าหากว่าเราใช้ยาผิดนะคะหรือว่าได้รับสารเคมีเนี่ยเรา

0: จะมีวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยเดี๋ยวเราเริ่มจากการใช้ยาผิดก่อนใครจะเป็นคนนำเสนอคะมะลิเชิญก่อนได้เลยค่ะ
1: 1. หยิบยาตัวนั้นมาด้วย 2. พาผู้ป่วยหรือตัวเราไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด 3. ห้ามทำให้อาเจียนเด็ดขาดค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นวิธีที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้เนาะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูของเพื่อนคนต่อมานะคะเมื่อสารเคมีเข้าตาเราจะมีวิธีการปฐมพยาบาลอย่างไร
2: นำน้ำสะอาดล้างตาเช่นน้ำดื่มไม่ควรใช้น้ำก๊อกแต่ถ้าไม่หายก็ควรส่งโรงพยาบาลค่ะ
0: เราก็ต้องใช้น้ำสะอาดนะคะล้างตาของเรานะคะโดยเฉพาะต้องใช้น้ำดื่มเท่านั้นถ้าหากว่าเป็นน้ำก๊อกทั่วไปเนี่ยบางทีอาจจะมีพวกสารตกค้างอะไรอยู่เนาะแต่ถ้าหากว่าอาการไม่ดีขึ้นมีอาการเคืองตาแสบตาต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีนะคะเด็กๆทุกคนปรบมือให้กับเพื่อนๆทั้งสองคนหน่อยค่ะเยี่ยมมากนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะตัวแทนเชิญนั่งที่ได้เลยทีนี้ค่ะในวันนี้เนี่ยแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องการปฐมพยาบาลในชั่วโมงที่1ดังนั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะสรุปบทเรียนกันในวันนี้นะคะครูสกิจะมีคำถามนิดหน่อยจะมาถามพวกเราโดยการสุ่มเลขที่ผู้โชคดีนะเลขที่ผู้โชคดีนะคะจะถามว่าจากการที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้เรื่องการปฐมพยาบาลเนี่ยในต้นชั่วโมงเนี่ยเราได้ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าการปฐมพยาบาลนั้นคืออะไรนะคะแล้วก็มีจุดประสงค์ที่สำคัญเนี่ยจะมีจุดประสงค์ที่สำคัญอยู่3อย่างด้วยกันเนาะเป็นจุดประสงค์ที่สำคัญของการปฐมพยาบาลเลยนะคะของการปฐมพยาบาลเลยนะเดี๋ยวจะให้ผู้โชคดีเนี่ยนะคะช่วยบอกหน่อยว่าประโยชน์หรือว่าจุดประสงค์ที่สำคัญเลยของการปฐมพยาบาลนั้นมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะขอผู้โชคดีคนแรกนะคะให้บอก1ข้อนะคะ1ข้อตอนนี้ลองนึกซิว่ายังจำกันได้อยู่ไหมว่า3อย่างนั้นเนี่ยนะคะจุดมุ่งหมายที่สำคัญเลยการปฐมพยาบาลเนี่ยเราปฐมพยาบาลเพื่ออะไรทำไมต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยทำไมไม่รักษาจริงๆเลยนะผู้โชคดีของเราในวันนี้ค่ะเป็นเลขที่16ใครเอ่ยเลขที่16เอาม่อนแจ่มม่อนแจ่มค่ะม่อนแจ่มลองช่วยบอกหน่อยว่าจุดประสงค์ที่สำคัญเลยของการปฐมพยาบาลนั้นนะคะขอ1ข้อคืออะไร
3: ช่วยลดการเจ็บปวดค่ะ
0: ช่วยลดการเจ็บป่วยถ้าหากว่าอาการของเราเนี่ยมันหนักนะเราก็จะช่วยลดบรรเทาอาการบาดเจ็บตรงนั้นเนี่ยจากหนักให้เบาลงนั่นเองนะคะนอกจากช่วยลดอาการบาดเจ็บแล้วจากหนักให้เบาลงแล้วเนี่ยเราปฐมพยาบาลไปเพื่ออะไรอีกผู้โชคดีคนที่2เลขที่เท่าไหร่เอ่ยโอ้18กลุ่มที่3นะคะตัวแทนจากกลุ่มที่3อะไรนะพร้อมไหมคะเชิญได้เลยลูกได้ไหมเอ่ยนอกจากช่วยบรรเทาอาการบาดเจ็บแล้วยังช่วยอะไรอีกช่วยอะไร
2: ช่วยรักษาให้ดีขึ้นค่ะ
0: ช่วยรักษาให้อาการบาดเจ็บนั้นดีขึ้นก็คล้ายๆกับกลุ่มแรกนะคะคล้ายๆกับกลุ่มแรกช่วยให้อาการบาดเจ็บเนี่ยมันดียิ่งขึ้นเดี๋ยวขออีกสักคนละกันนะอุ๊ยลัคกี้นัมเบอร์13กลุ่มเดียวกันหรือเปล่าเบนนี่ใช่ไหมคะเบนนี่นอกจากช่วยให้อาการบาดเจ็บเนี่ยมันทุเลาลงแล้วหรืออาการบาดเจ็บมันหายมันดีขึ้นเนี่ยยังช่วยอะไรได้อีก
3: ช่วยหยุดเลือดให้เลือดไม่ไหลเยอะครับ
0: ช่วยให้หยุดเลือดให้เลือดไม่ไหลถ้าสมมติว่าผู้บาดเจ็บคนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้มีอาการเลือดไหลเนี่ยเหมือนอย่างสารเคมีเข้าตาอะไรแบบนี้หรือทานยาเกินขนาดแบบนี้ไม่ได้มีเลือดไหลเลยมันจะช่วยอะไร
3: ช่วยบรรเทา

0: อาการเจ็บลดลง
1: ช่วยบรรเทาอาการบาดเจ็บให้ลดลงก็คล้ายๆกับของเพื่อนนะคะขอบคุณมากเลยเด็กๆจำไว้เลยนะจุดประสงค์นะคะของการที่เราจะปฐมพยาบาลนะคะมีจุดประสงค์หลักๆเลยก็คือนอกจากจะช่วยให้อาการบาดเจ็บนั้นทุเลาลงแล้วอาการบาดเจ็บนั้นดีขึ้นแล้วเนี่ยที่สำคัญเลยก็คือช่วยให้อะไรเอ่ยช่วยชีวิตนั่นเองช่วยชีวิตนอกจากช่วยชีวิตแล้วนะคะก็จะช่วยลดความพิการเพราะบางทีเนี่ยบาดแผลเหล่านั้นเนี่ยนะคะอาจจะรุนแรงถ้าได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยก็อาจจะทำให้บาดแผลอันนั้นเนี่ยทุเลาลงได้ไม่เกิดความพิการนั่นเองแล้วก็ไม่เสียชีวิตนะคะอันนี้เป็นจุดประสงค์นะคะของการปฐมพยาบาลนั่นเองสำหรับในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันวันนี้เนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องการปฐมพยาบาลนะคะซึ่งการปฐมพยาบาลก็คือการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นเมื่อเกิดอาการบาดเจ็บต่างๆทีนี้เนี่ยเมื่อเกิดอาการบาดเจ็บแล้วการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็จะช่วยลดอาการบาดเจ็บเหมือนที่เพื่อนได้บอกไปนะคะทีนี้เมื่อเรามีความรู้แล้วในเรื่องของการปฐมพยาบาลวันนี้เนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเมื่อใช้ยาผิดและการได้รับสารเคมีใช่ไหมคะดังนั้นถ้าหากว่าเวลาที่เราใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าหากว่าเราเกิดนะคะใช้ยาผิดหรือได้รับสารเคมีเนี่ยตอนนี้ทุกคนมีความรู้แล้วเราจะสามารถนำความรู้ตรงนี้เนี่ยนะคะไปดูแลตัวเองได้ไปปฐมตัวเองเบื้องต้นได้นั่นเองนะก็จะสามารถช่วยลดอาการบาดเจ็บได้แล้วก็เป็นไงช่วยชีวิตของเราได้เนาะทีนี้ในครั้งต่อไปค่ะแน่นอนว่ายังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลอยู่นะคะในชั่วโมงที่2สิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะในครั้งต่อไปก็จะมีใบงานที่4นะคะเรื่องการปฐมพยาบาลเมื่อสัตว์มีพิษกัดต่อยและใบงานที่6ค่ะเรื่องการปฐมพยาบาลแผลฟกช้ำและข้อเคล็ดหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมครั้งต่อไปเนี่ยเรามีด้วยกัน2ใบงานเลยเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่าทำไมจะต้องเป็น2ใบงานนี้นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้แล้วก็แผนการจัดการเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูสกิเชื่อว่าความรู้ที่นักเรียนได้เรียนรู้กันไปเราจะสามารถนำกลับไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะเมื่อเราเกิดอาการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆเนาะเราจะได้ดูแลตัวเองได้นั่นเองสำหรับวันนี้คุณครูสกิต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

กับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์ Classroom สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์เป็นกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคบสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ amphibian amphibian amphibianเลื้อยคลาน mammal m a m m a l mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: Good morning, teachers and students who are watching on the TV right now. Welcome to English class with me. My name is Warawut Sasai, or you can call me Teacher An. Good morning, students.
1: Good morning, teacher.
0: Are you happy so far? All right. That's glad that I hear that you are happy too. So now, welcome to our class today. The topic is Valentine's Day. หัวข้อเกี่ยวกับวันอะไรลูกวันวาเลนไทน์วันวาเลนไทน์คือวันอะไรวันอะไรฮะวันแห่งความรักนั่นเองนะครับซึ่งนะครับเป็นวันที่เราก็สามารถบอกรักพ่อแม่นะครับครูบาอาจารย์นะครับเพื่อนหรือว่าแม้กระทั่งรักตัวเองก็ยังได้เลยนะครับทีนี้ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันก่อนนะครับเขาบอกว่านักเรียนนะฮะเข้าใจความหมายของคำศัพท์นะฮะและคำสั่งและสามารถปฏิบัติตามได้นะครับ2ตอบคำถามเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ได้นะครับ3ประดิษฐ์บัตรคำอวยพรเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ได้นั่นเองนะครับทีนี้เอาละเดี๋ยวเรายังอยู่ในช่วงของการถามเหมือนเดิมนะครับเกี่ยวกับวันนะครับของวันวาเลนไทน์นะฮะเขาถามว่าWhen is Valentine's Day? ประโยคคำถามนี้แปลว่าอะไรลูกอะไรฮะวันวาเลนไทน์ตรงกับวันที่เท่าไหร่ Who can answer this question? ใครสามารถตอบได้บ้างว่าตรงกับวันที่เท่าไหร่เป็นภาษาอังกฤษ Yes Benny, do you?โอเค
2: Fourteenth February every year
0: very good ปรบมือกับเบนนี่หน่อย yes it's on the 14th February of every year นะครับthe 14th of February every year นะครับก็คือวันตรงกับวันที่14กุมภา

0: ของทุกปีนะครับนั่นเองนะทีนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์นะครับว่าคำศัพท์ที่เราควรจะเรียนรู้ในวันวาเลนไทน์เนี่ยมีคำว่าอะไรบ้างเด็กๆคิดว่าคำศัพท์เนี่ยมันน่าจะมีคำว่าอะไรบ้างเกี่ยวกับวาเลนไทน์ Rose What else Heart Very good Heart แปลหัวใจ Chocolate What else อะไรนะflowers very good โอเคเดี๋ยวเรามาดูซิว่าคำศัพท์มีคำว่าอะไรบ้างคำแรกเด็กคิดว่าน่าจะแปลว่าอะไรอะไรนะ yes อ่านคุณลูก heart heart แปลว่าหัวใจนั่นเองนะครับ next one what is it yes นะครับ chocolate chocolate ซึ่งคำว่า heart แปลว่าอะไรฮะหัวใจนั่นเองนะครับ heartYes, everybody has heart. Okay, นะครับมีหัวใจ Next one is chocolate. นะครับก็คือช็อกโกแลตนั่นเองนะครับ And then we have what? ทางซ้ายมือของนักเรียนอะไรครับ Yes, นะครับคำนี้ก็คือดอกกุหลาบนั่นเองซึ่งคำว่าดอกกุหลาบนะฮะภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า rose. Rose.
1: Rose.
0: Rose.Yes, rose นะฮะแปลว่าดอกกุหลาบ And then นะครับถ้าดอกไม้เป็นช่อๆนะครับดอกไม้เป็นช่อๆเขาจะใช้คำว่า bunch of flowers นั่นเองนะครับก็คือ flowers นั่นแหละแต่ถ้ามันมาเป็นช่ออย่างเงี้ยเขามักจะเติมคำว่า bunch of ไปนะครับเราก็สามารถพูดได้ว่า bunch of flowers นั่นเองนะครับก็คือดอกไม้หนึ่งอะไรลูกหนึ่งนะครับหนึ่งช่อไม่ใช่ช่อสิเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนะครับเป็นช่อใหญ่ๆอ่ะนะครับช่อใหญ่ๆนะครับก็เรียก bunch of flowers นะฮะ next one what is it ก็คือ candle นั่นเอง candle คือเทียนนะครับcandle คือเทียนนั่นเองนะครับIt's a sample of the romantic moment นะครับก็คือเขาเรียกว่าอะไรให้บรรยากาศแบบโรแมนติกหน่อยใช่ไหมเวลาที่เรานั่งอยู่ท่ามกลางความมืดแล้วก็จุดแสงไฟอะไรอย่างนี้ประมาณครับ And then what we have Yes we have ring แปลว่าแหวนนั่นเองนะครับอาจจะมีการซื้อนะครับแหวนนะครับสร้อยคออย่างเงี้ยครับให้กับคนที่เรารักนะครับโอเค And then we have what we have what gift or present นะครับนะก็คือของขวัญนั่นเองนะครับและที่สำคัญเลยบุคคลสำคัญของวาเลนไทน์คือใคร Yes นะครับก็เรียกว่าเทพแห่งความรักนั่นเองนะครับหรือ CupidYes, Cupid นะครับเชื่อกันว่าถ้าเกิดว่าเขาแผลงสอนไปโดนใครแล้วคนนั้นก็กลับมารักเราใช่ไหมขวัญก็อยากจะมีไว้สักตัวหนึ่งนะครับอยากจะแผลงสอนให้ใครสักคนหนึ่งให้เขามารักเราโอเคต่อไปนะครับสำคัญเลยก็คือเกี่ยวกับการ์ดอวยพรในวันวาเลนไทน์นะครับนี่ก็เรียกว่าการ์ดนะครับการ์ดนะแต่ในปัจจุบันเนี้ยเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเขียนเป็นเปเปอร์แล้วก็ใส่ในซองส่งทางไปรษณีย์ใช่ไหมลูกเพราะว่ามันมีอะไรโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับสามารถส่งไปในโซเชียลต่างๆนั่นเองนะครับแล้วก็ปึ้งแป๊บเดียวก็เขาก็รู้แล้วว่าเราคิดถึงเขานะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับต่อไปทีนี้หลังจากที่เราเรียนคำศัพท์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่านักเรียนจะมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์เนี่ยมากน้อยเพียงใดโดยให้นักเรียนฮะนำใบงานที่20ขึ้นมา Now we are going to do the worksheet number 20 Yes อยู่หน้าที่เท่าไหร่ลูกบอกขวัญหน่อย
2: หน้าที
0: ่107นะครับ107ให้นักเรียนนะครับอ่านคำถามแล้วก็ตอบโอเคเดี๋ยวเรามาทำไป

0: พร้อมกันเลยเพื่อที่ไม่เป็นการเสียเวลานะครับข้อที่1เขาถามว่าอะไร Who wants to read this question Bele go on please read it for me
1: Valentine's Day is on
0: Valentine's Day is on จุดๆโอเคดังนั้นให้นักเรียนเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้องข้อที่1เขาบอกว่า Valentine ตรงกับวันที่เท่าไหร่ครับที่เท่าไหร่ข้อนี้ใครอยากจะตอบบ้าง First
1: February the 14th
0: February the 14th very good คำตอบคือข้อไหนฮะคำตอบข้อไหนลูก D นั่นเองนะครับ yes okay number 2 group number 3 listen please Number 2 the colors of Valentine's Day are นะครับแปลว่าอะไรลูกข้อนี้เขาบอกว่าสีของวันวาเลนไทน์เนี่ยมีสีอะไรบ้างครับสีของวันวาเลนไทน์คือสีอะไรบ้างดูซิว่าข้อ1 blue ใช่ไหม A blue B purple C red and pink D black and white black and white ใช่ไหมWho wants to answer this question? ใครอยากตอบบ้างมะลิโอเคมะลิ do you want to answer? What colors of Valentine's Day?
1: Red and pink.
0: Red and pink number?
1: C.
0: Yes. ก็คือ number C นั่นเองนะครับ All right, let's move to number 3. ฟังคำถามดีๆก็ถามว่า What do we usually give to people on Valentine's Day? เรามักจะให้อะไรกันในวัน Valentine The answer is ช็อกโกแลตข้อ B นะฮะ B boy ช็อกโกแลตต่อไป number 4อันนี้ฟังดีๆนะเขาบอกว่า it's round it is round ราวแปลว่าวงกลมนะฮะวงกลม you wear on your finger it's round you wear on your finger นะครับก็คือมันมีลักษณะเป็นกลมๆและสามารถสวมในนิ้วของเราได้นะครับคืออะไรลูกข้อ A scarf scarf ก็คือผ้าพันคอข้อ B a necklace สร้อยคอข้อ C a ring แหวน D earrings แปลว่าต่างหูอะไรที่เขามักจะใส่ในนิ้วมือ Who wants to answer? Okay, Perth
1: A ring,
0: yes, number C. Very good, เก่งมาก Next, number 5. เขาบอกว่า The meaning is the same as a present. The meaning is the same as a present. แปลว่าความหมายเนี่ยมันเหมือนกับคำว่า present. คืออะไรข้อ A, chocolates. B, gift. C,Heart, D, cake. Belle. What is it?
1: Gift.
0: Yes, it's a gift. Has the same meaning as a present. Okay. ต่อไป number 6. Look at the picture. ให้มองภาพ. What?Is the name of the angel? Look at the picture. What is the name of the angel? ก็คือให้นักเรียนดูภาพแล้วบอกขวัญหน่อยสิว่าเทพเจ้าองค์นี้นางฟ้าองค์นี้คือใคร

0: เบลลี่เบนนี่เบนจามินโอเค
1: คิวปิด
0: คิวปิดคือใครลูกเทพเจ้า
1: เทพเจ้าแห่งความรัก
0: โอเคนะครับแห่งความรัก right the answer is Cupid all right let's move to number 7 what do people send to others on this day นะครับผู้คนมักจะส่งอะไรให้กันนะครับในวันนี้นะครับข้อ A pumpkin pumpkin คืออะไรข้อ B อักระทงข้อ C a card ข้อ D a Christmas tree heard the answer is
1: a card
0: a card very good นะครับ as I told you before nowadays people usually send a message by social media right and number 8ข้อ8What flower is usually sent or given on Valentine's Day? What flower is usually sent or given on Valentine's Day? โปรดเบนนี่โอเคเบนนี่บอกขวัญหน่อยว่าดอกไม้ที่เขามักจะให้กันในวันวาเลนไทน์คืออะไรเดี๋ยวแป๊บนึงนะข้อ A เขาบอกว่าออร์คิดออร์คิดคือดอกอะไรเรียนไปแล้วดอกกล้วยไม้เก่งมากเจสมินมะลิดอกมะลิให้ดอกมะลิในวันวาเลนไทน์โอเคต่อไปโรเทสดอกบัวให้ดอกบัวในวันวาเลนไทน์ข้อดีโรสดอกกุหลาบเอาเป็นนี่ตอบว่า
1: โรส
0: โรสนะฮะไม่แน่นะเขาอาจจะแบบชอบดอกนั้นๆก็ได้แล้วก็เราก็สามารถที่จะซื้อให้เขาไปนะครับบางคนชอบดอกบัวเราก็ต้องซื้อดอกบัวให้เขาไปถูกต้องไหมต่อไป number 9 is the last one what shape is the symbol of Valentine's Day ก็คือสัญลักษณ์นะครับของวันวาเลนไทน์เป็นรูปอะไรรูปลักษณะของวาเลนไทน์ข้อ A heart ก็คือรูปหัวใจข้อ B star คือรูปดาวข้อ C triangle ก็รูปสามเหลี่ยมแล้วก็ข้อ D square รูปสี่เหลี่ยมเอาปานตา
1: heart
0: อะไรลูก
1: heart
0: heart very good คือรูปหัวใจนั่นเองนะครับรู้สึกว่าชั่วโมงวาเลนไทน์นี้นักเรียนสามารถตอบได้ทุกคนเลยนะลูกนะโอเคทีนี้ต่อไปอย่างที่ขวัญบอกว่านักเรียนรู้คำศัพท์แล้วเดี๋ยวเราจะไปทำการ์ดอวยพรกันในที่นี้คุณครูอันจะให้นักเรียนทำเป็นเปเปอร์นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปทำการ์ดอวยพรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำอวยพรก่อนเช่นเดิมนะครับครูอันก็นำคำอวยพรตัวอย่างนะยกตัวอย่างคำอวยพรมาให้นักเรียนดูนะครับนักเรียนสามารถเซิร์ชจากอินเทอร์เน็ตได้นะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะฮะคำอวยพรแรกนะครับง่ายๆเลยก็คือ Happy Valentine's Day ทุกคนอ่านครูลูก Happy Valentine's Day ก็คือขอให้มีความสุขในวันวาเลนไทน์ลงมาตรงนี้ใครอยากจะอ่านให้ขวัญฟังบ้างกล่องที่2ตรงนี้ Yes I love so much นะครับแปลว่าฉันรักคุณเหลือเกินเลยนะครับทุกลมหายใจอันนี้เขาบอกว่า wishing you lots of smiles and fun today wishing you lots of smiles and fun todayก็คืออวยพรให้คุณเนี่ยมีความสุขมีแต่รอยยิ้มนั่นเองนะครับลงมาตรงนี้life is better when I have you by my side อีกครั้งนึง life is better when I have you by my side นะครับชีวิตก็สดชื่นเหลือเกินเมื่อมีเธออยู่ข้างๆนะครับแสดงว่าถ้าเกิดว่าไม่มีเธอนี่ชีวิตคงจะนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับต่อไปเขาบอกว่า I can

0: can't live without you นะครับซึ่งคำว่า can't คำนี้เราเรียนแล้วแปลว่าอะไรลูกไม่สามารถนั่นเองนะครับ I can't live without you นะครับก็คือจะให้อยู่ได้ยังไงเมื่อไม่มีคุณจะให้อยู่ได้ยังไงเมื่อไม่มีคุณนะครับเธอไม่สามารถอยู่ได้นะฮะถ้าไม่มีคุณอะไรเงี้ยแสดงว่าชีวิตเนี้ยขาดเธอไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะครับต่อไปตรงนี้นะครับ The best of my life is having you นะครับ The best of my life is having you นะครับนะก็คือชีวิตจะไม่สมบูรณ์เลยถ้าขาดเธอไปก็คือพูดง่ายๆว่าเธอเนี่ยก็คือที่หนึ่งในชีวิตแล้วล่ะนะครับอะไรอย่างนี้ขาดเธอไม่ได้ต่อไปลงมาตรงนี้ you are my breath you are my breath breath แปลว่าลมหายใจเธอคือทุกลมหายใจแสดงว่าถ้าขาดเธอไปนี่เป็นไงแน่นอนนะถ้าเกิดว่าขาดเธอไปนี่อาจจะตายได้อะไรประมาณนั้นนะครับต่อไปสุดท้าย The stars in the sky represent my love for you stars เราเรียนแล้วแปลว่าอะไรครับ star แล้ว sky แปลว่าอะไร
1: ท้องฟ
0: ้านะครับก็คือดวงดาราที่อยู่บนฟ้าแทนความรักที่มอบที่มีให้เธอก็คือดวงดาราคือดวงดาวบนท้องฟ้านะครับแทนความรักที่มีต่อเธอนั่นเองดวงดาวเนี่ยเธอสามารถนับได้ไหมดวงดาวสามารถนับได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้นับได้ไหมมีกี่ดวง
1: ไม่ได้
0: แสดงว่าความรักที่เรามีให้เขานี่เป็นไงInfinity นั่นเองนะครับไม่สามารถที่จะนับได้เอาล่ะเดี๋ยวคำอวยพรเหล่านี้นะครับเด็กๆครับสามารถเอาไปเขียนในการ์ดได้แต่ก่อนอื่นเลยนักเรียนต้องเอาใบความรู้ที่7ขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งใบความรู้ที่7เนี้ยจะเป็นเกี่ยวกับขั้นตอนการทำการ์ดนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าขั้นตอนเนี้ยมีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยใบงานจะอยู่ที่หน้าที่อะไรลูก109นะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับใบงานของเรียนจะเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็อันนี้คือเขาบอกว่าโทษเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะหน้านี้จะเป็นส่วนของข้างนอก outside นะครับหน้านี้จะเป็นส่วนของข้างนอกส่วนอีกหน้านึงนะครับจะเป็นแบบนี้จะเป็นส่วนของ inside ก็คือข้างในนั่นเองนะครับแต่เดี๋ยวคุณครูอันจะสอนสเต็ปของการตัดหรือว่าการทำเนี่ยนะครับว่าทำเป็นยังไงถ้าทำเสร็จแล้วมันจะออกมาเป็นป๊อปอัพเลยนะครับข้อที่1 นะครับเขาบอกว่า color the card คืออะไรครับระบายสีตกแต่งเขียนคำอวยพรลงไปอันดับแรกนะอันดับที่2 cut the edge of each pattern นะครับก็คือให้นักเรียนเนี่ยตัดส่วนที่ออกก่อนนะครับส่วนขอบเนี่ยออกไปก่อนนะครับตัดส่วนออกไปตัดเสร็จปุ๊บ number 3 fold both pieces in half ก็คือให้นักเรียนเนี่ยพับนะครับแต่ละส่วนเนี่ยเข้าหากันนะพอพับเสร็จปุ๊บ number 4นะครับเสร็จ number 4ให้นักเรียนไปตัดตรงป๊อปอัพที่เป็นรูปหัวใจซึ่งเด็กๆจะสังเกตได้ว่าตรงรูปหัวใจตรงเนี้ยมันจะเว้นสีขาวไว้เห็นมั้ยลูกให้หนูเว้นไว้นะอย่าไปตัดออกตรงนี้อย่าไปตัดออกอ่ะเดี๋ยวดูเนี่ยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยครับสีขาวตรงเนี้ยนักเรียนเว้นไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปตัดก่อนนะให้เรียนตัดเฉพาะตรงเนี้ยนะครับออกมาแต่ว่าสีขาวเนี่ยไม่ต้องไปตัดก่อนนะฮะให้เว้นไว้หลังจากนั้น number 5 refold pop up ก็คือพับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับพับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนักเรียนยังอาจจะยังไม่เห็นภาพไม่เป็นไรแต่ครูอันจะตัดให้ดูนะครับและสเต็ปที่6ก็คือใ

เรียนเนี้ยทากาวทั้ง2แผ่นเนี้ยมาประกบด้วยกันนะครับแล้วนักเรียนก็จะได้เป็นป๊อปอัพอย่างนี้นะครับอ้าวนักเรียนพร้อมยังลูกเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกัน Are you ready? All right, yes. โอเคครับเด็กๆครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับวิธีการตัดเลยครับซึ่งส่วนแรกครูอันเอาเป็นเอาไซด์นะครับก็คือส่วนข้างนอกนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับตัดขอบออกตรงนี้เห็นไหมcut it out right ครับนักเรียนก็ตัดไปเรื่อยๆนะลูกนะตัดปุ๊บทีนี้พอตัดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยขวัญก็จะได้ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับนี่ขวัญตัดมาแล้วนะเห็นไหมนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้ลูกปุ๊บมาต่อไปเดี๋ยวเรามาตัดส่วนที่มันเป็นข้างในนะครับอันนี้ใบหนึ่งนะครับขออนุญาตนะ

ทีนี้นักเรียนก็ตัดไปเรื่อยๆลูกนะครับไอ้ขอบขาวๆเนี่ยเราก็ไม่เอาเห็นไหมปุ๊บเสร็จเรียบร้อยทุกอันก็ตัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับลักษณะก็จะได้เป็นแบบนี้นี่เห็นไหมอันนี้ส่วนที่เป็นส่วนข้างในนะครับอันนี้คือจะเป็นส่วนที่อยู่ข้างนอกนะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็พับนะครับเข้ามาลักษณะจะเป็นแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็จะอยู่ข้างในใช่ไหมฮะเราก็พับออกมาอย่างนี้เราก็จะได้ลักษณะเป็นแบบนี้ลูกแต่เราจะต้องตัดตรงที่เป็นขอบดำๆของหัวใจด้วยนะครับดำๆตรงเนี้ยนะครับแต่เราต้องเว้นนะครับเว้นสีขาวไว้เราอย่าไปตัดเลยไปตรงนี้นะลูกนะตรงเนี้ยเราไม่ตัดเราจะเว้นไว้นะเว้นตรงนี้ไว้เราจะตัดตรงสีดำตรงในหัวใจตรงเนี้ยแล้วตรงเส้นตรงนี้เราก็ไม่ต้องตัดนะลูกนะทีนี้พอตัดเสร็จปุ๊บลักษณะที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมนี่เห็นไหมลูกอันนี้หนูตัดตรงนี้ออกเห็นไหมลูกตัดขอบดำๆนะครับตัดตรงขอบดำๆเนี่ยแล้วเว้นไอ้ตรงสีขาวไว้เห็นไหมลูกเว้นตรงนี้ไว้มันก็จะได้มาเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมพอได้อย่างนี้ปุ๊บหนูก็เอากาวนะครับทากาวทากาวแล้วก็แปะลงไปนะครับแล้วก็พับอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะได้เป็นป๊อปอัพแบบนี้โอเคไหมนักเรียนยังตามไม่ทันขั้นตอนไหนบอกครูสิมีไหมลูกทันไหมทันนะดังนั้นเด็กๆก่อนที่เราจะไปทำอย่างนี้ได้หนูจะต้องระบายสีแล้วก็เขียนคำอวยพรลงไปก่อนนะครับโอเคไหมครับนักเรียนโอเคนะโอเคครับ

0: เด็กๆครับมาถึงช่วงแรปอัพของวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวถ้านักเรียนคนไหนยังไม่เสร็จก็สามารถกลับไปทำต่อที่บ้านได้นะลูกนะโอเควันนี้เราเรียนเรื่องอะไรไปโปรดจำได้ไหมเอ่ย
1: วาเลนไทน์เดย์ครับ
0: very good ปรบมือให้กับโปรดหน่อยลูกวันนี้มาเรียนเรื่องวาเลนไทน์เดี๋ยวเรามาสรุปนะครับคำศัพท์ว่าคำศัพท์อะไรบ้างคำแรกคือคำว่าอะไรลูกยังจำได้ไหม heart นะครับที่แปลว่าหัวใจออกเสียงพร้อมกัน heart heart ต่อไปคำนี้คือคำว่าช็อกโกแลตนั่นเองนะครับช็อกโกแลตนะครับต่อไปอะไรลูก rose ที่แปลว่าดอกกุหลาบนั่นเองนะครับ and then ดอกไม้นะครับนี่มาเป็นช่อเลยเราจะใช้คำว่า bunch of flowers นั่นเองนะครับwe still have candle นะครับก็คือเทียนนะครับ ring แหวน gift or present ของขวัญแล้วก็ cupid นะครับ and then we still have card นะครับคำถามยอดฮิตสำหรับชั่วโมงนี้อีกแล้วถามว่า when is Valentine's Day who wants to answer question เป็นเลขก่อน
1: Valentine's Day is on the 14th of February.
0: Yes, นะครับ the 14th of February นั่นเองนะครับเก่งมากเบนนี่จะตอบอีกใช่ไหมลูกโอเค stand up when is your Valentine's Day
1: 14th February every year.
0: Yes, 14th of February every year. All right. So I would like to show you about the next lesson. นะครับ That is Halloween. นะครับคือวัน Halloween. สิ่งที่เด็กๆต้องเตรียมมาก็คือใบงานที่21นะครับแล้วก็ใบงานที่22ด้วยนะครับเอาล่ะ So today, do you have any questions? มีไหมถ้าไม่มีขวัญจะถามนะเดี๋ยวใครตอบได้ตอบมีคะแนนด้วย so what do you give to someone special on Valentine's Day เด็กๆจะให้อะไรแก่บุคคลสำคัญในวันวาเลนไทน์เช่นให้พ่อแม่ให้ครูบาอาจารย์โปรดลองบอกก่อนหน่อยสิยกมือนะครับ yes you can speak in Thai or English it's okay what do you give on Valentine's Day
1: ช็อกโกแลต
0: บริเกอร์ปรบมือโปรดหน่อยนะก็คือการให้ช็อกโกแลตนั่นเองต่อไปใครอีกจะตอบเบลลี่จ้ะ
1: โรส
0: sorry
1: โรส
0: ก็คือดอกกุหลาบบริเกอร์เก่งมาก what else เบลลี่card yes ก็คือคำอวยพรนั่นเองโปรด again โอเค
1: gift
0: หรือของขวัญนั่นเองเก่งมากอะไรอีกลูกมีไหมไม่มี so do you have any questions ไม่มีนะครับทีนี้สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับในชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษก็ขอขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนนะครับแล้วก็ขอบคุณครูปลายทางด้วยนะครับ Alright, see you next time. So today have to say goodbye. Bye bye.

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆที่อยู่ห้องเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่อยู่ห้องเรียนต้นทางที่น่ารักเหมือนกันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้ก็พบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์อีกเช่นเคยนะครับซึ่งเรื่องราวของการเรียนภาษาไทยในชั่วโมงนี้นะคุณครูได้นัดหมายเด็กๆแล้วใช่ไหมลูกว่าวันนี้เราจะใช้หนังสือเรียนภาษาพาทีใช่ไหมเตรียมมาหรือเปล่าหนังสือเล่มนี้ชูขึ้นมาหน่อยว่าพร้อมแค่ไหนแล้วภาษาพาทีเด็กๆปลายทางก็ใช้เหมือนกันนะครับเอาขึ้นมาพร้อมที่จะอ่านเรื่องราวเนาะซึ่งถือว่าเป็นวรรณกรรมในแบบเรียนของเรานะครับเด็กๆดูที่หน้าจอสิลูกวันนี้หัวข้อที่เราจะอ่านกันคือเรื่องอะไรเรื่องหนูเอ่ยจะบอกให้ทีนี้เวลาอ่านหนังสือนะลองสำรวจในหนังสือเรียนดูซิว่าอยู่ที่บทที่เท่าไหร่ลูกลองสำรวจดูซิบทที่เท่าไหร่บทที่10เด็กๆปลายทางนักเรียนปลายทางลองสำรวจดูนะลูกนะบทที่10นะครับเรื่องหนูเอ่ยจะบอกให้ถ้าเป็นในหนังสือเวอร์ชั่นใหม่เนาะจะอยู่ที่หน้า165นะครับตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรเพราะฉะนั้นเตรียมให้พร้อมกันเลยนักเรียนเปิดรอเลยนะครับหน้า165ทีนี้ขอดูหน่อยว่าความพร้อมมีมากแค่ไหนทุกคนนั่งตัวตรงหันหน้ามาหาครูพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วชูอุปกรณ์ขึ้นมากิจกรรมของเรายังคงดำเนินต่อไปนะครับคำไทยใช้ให้ถูกชูอุปกรณ์ขึ้นมาก่อนลูกว่ายังอยู่กันครบหรือเปล่าขอดูหน่อยกลุ่มไหนยังไม่อยู่มีไหมของต้นหนาวอยู่ไหนของต้นหนาวชูขึ้นมาเลยคำไทยใช้ให้ถูกวันนี้คือคำว่าอนุสาวรีย์หรืออนุสาวรีย์สองคำนี้มีผิดอยู่หนึ่งคำใครมั่นใจว่าสีแดงก็เตรียมเลยใครมั่นใจว่าสีเขียวก็เตรียมเลยนะครับเดี๋ยวครูจะนับให้มันเดิม1 2 3 4มีสีเขียวมาบ้างประปรายชูขึ้นมาชูขึ้นมาสูงๆเลยให้เพื่อนปลายทางดูหน่อยว่าเอาด้วยความมั่นใจคิดว่าสีอะไร yeah. คำตอบคือสีแดงสระที่ไม่เหมือนกันคือสระอะไรตรงพยางค์ที่3ใช่ไหมลูกอนุสานะสระอาไม่ใช่สระเอานะครับอนุสาวรีรู้จักอนุสาวรีไหมเป็นยังไงมันคืออะไรอนุสาวรีรูปปั้นแล้วจุดมุ่งหมายทำไว้เพื่ออะไรลูกให้คนจดจำให้คนระลึกถึงเก่งมากมาดูความหมายกันอนุสาวรีย์ก็คือสิ่งที่สร้างขึ้นไว้นะเป็นที่ระลึกหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับบุคคลก็ได้ถ้าเป็นบุคคลเนี่ยก็จะเป็นรูปปั้นอย่างที่เจทูบอกใช่ไหมหรือถ้าเป็นเหตุการณ์ให้คนระลึกถึงอาจจะเป็นพวกอาคารสถานที่หรือสิ่งก่อสร้างอะไรบางอย่างที่สร้างขึ้นมาแม้แต่หลุมฝังศพก็ถือว่าเป็นอนุสาวรีย์นะครับถ้าอันนี้เด็กๆรู้จักไหมเนี่ยคือที่ไหนตัวอย่างอนุสาวรีย์ตรงนี้ไหนใครเคยไปบ้างใครเคยเห็นบ้างอยู่ที่ไหนลูกกรุงเทพมีชื่อว่าอะไรรู้ไหมอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับก็เนี่ยก็เป็นที่สร้างขึ้นเอาไว้นะถือว่าเป็นการรำลึกถึงเรื่องราวในอดีตของประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นมานี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับจำแล้วก็นำไปใช้ให้ถูกต้องด้วยวันนี้เรามาคุยกันดีกว่าว่าเรื่องของการอ่านหนังสือในใครชอบอ่านหนังสือบ้างยกมืออุ๊ยตายแล้วไม่มีใครชอบอ่านหนังสือเลยขอไม่มีเลยเหรอตายแล้วเอาใหม่ถามใหม่ก็ได้ใครชอบอ่านการ์ตูนบ้างมีไหมอันนี้การ์ตูนนี่ถือเป็นหนังสือไหมลูก
1: เป็น
0: ใครชอบอ่านนิทานบ้างยกมือใครชอบอ่านเกี่ยวกับเรื่องสั้นบ้างยกมือเนี่ยทั้งหมดนี้เป็นหนังสือไหมเป็นหนังสือไหม เป็นแต่ว่ามันจะแยกย่อยออกเป็นตามประเภทใช่ไหมว่าแต่ละประเภทมันก็แล้วแต่ความสนใจของนักเรียนนะหนังสือมันก็มีหลากหลายใช่ไหมครับอ่ะทีนี้ครูมีสิ่งที่จะให้เด็กๆได้ชวนกันคิดเนาะถ้าโลกนี้ไม่มีหนังสือจะเป็นอย่างไรนักเรียนลองจินตนาการด้วยความคิดของนักเรียนดูสิว่าถ้าในโลกนี้ไม่มีหนังสือเลยนักเรียนคิดว่ามันจะเป็นยังไงลูกเป็นเล่บอกว่าหนังสือไม่ออกเป็นเล่ถือไมค์เดี๋ยวพูดให้เพื่อนปลายทางฟังด้วยใครจะตอบถือไมค์เลยลูกไม่ต้องกลัวนะผิดถูกไม่ว่ากันแสดงความคิดเห็นได้เป็นเล่เชิญ
1: ทุกคนในโลกนี้อาจจะอ่านหนังสือไม่ออกหมดได้ครับ
0: อาจจะอ่านหนังสือไม่ออกใช่ไหมโอเคมีใครมีความคิดเห็นอื่นอีกไหมใครอยากจะตอบเอาเร็วช่วยกันคิดเร็วถ้าโลกนี้ไม่มีหนังสือเป็นอย่างไรนักเรียนลองนึกถึงเราก็ได้ลูกมะลิตอบว่า
2: ไม่รู้จักตัวอักษรไทยค่ะ
0: ไม่รู้จักตัวอักษรไทยโอเคมีอีกไหมกองทัพตอบว่าอะไรลูกเดี๋ยวโปรดรอแป๊บหนึ่ง
3: ไม่มีความรู้ครับ
0: ไม่มีความรู้โปรดเชิญโปรดหรือพัฒนาก็ได
4: ้อาจจะเขียนหนังสือไม่ถูกค่ะ
0: อาจจะเขียนหนังสือไม่ถูกโอเคมีใครมีความคิดเห็นอื่นอีกไหมยายไหมเชิญเลยลูก
5: โรงเรียนอาจจะไม่มีวันเกิดขึ้นค่ะ
0: โรงเรียนอาจจะไม่มีโรงเรียนเกิดขึ้นใช่ไหมลูกก็คือถ้าไม่มีหนังสือเราก็ไม่มีโรงเรียนถูกไหมโอเคนี่ก็เป็นความคิดของเด็กๆเนาะไปดูกันต่อถ้าเราไม่อ่านหนังสือเมื่อสักครู่นี้ถามว่าถ้าโลกนี้ไม่มีหนังสือนะทีนี้ถามต่อว่าถ้าเราไม่อ่านหนังสือโลกนี้จะเป็นอย่างไรหมายความว่ามีหนังสือแต่คนไม่อ่านนักเรียนคิดว่าโลกนี้จะเกิดอะไรขึ้นโลกมันจะถึงกับโลกแตกหรือเปล่าใครมีความคิดเห็นอะไรเชิญคนเดิมก็ได้นะแล้วแต่เลยลูกใครเอาที่เราคิดปลายทางคิดด้วยนะปลายทางคิดเสร็จแล้วตอบให้เพื่อนๆฟังแลกเปลี่ยนกันเชิญเลยเจทูเชิญเดี๋ยวมะลิรอแป๊บหนึ่ง
6: คนที่ไม่อ่านหนังสือจะไม่มีความรู้ครับ
0: คนที่ไม่อ่านหนังสือจะไม่มีความรู้โอเคมะลิเชิญครับ
7: จะสะกดคำผิดค่ะ
0: จะสะกด

0: ทำผิดอ่ะโอเคมันก็เกิดจากการอ่านถูกไหมมีใครมีความคิดเห็นอื่นอีกไหมถ้าเราไม่อ่านหนังสือโลกนี้จะเป็นอย่างไรนักเรียนลองนึกถึงนะนึกถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกของเราที่ผ่านมานะมันมีความรู้เข้ามาใช่ไหมลูกมันมีความรู้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทุกวันแต่ในขณะเดียวกันถ้าคนเราไม่เอาความรู้ไม่เอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาพัฒนามาอัปเดตมาอ่านมาแชร์กันมาเรียนรู้กันเนี่ยนักเรียนคิดว่าโลกมันจะก้าวไปข้างหน้าหรือว่าโลกมันจะอยู่กับที่อยู่กับที่เพราะอะไรลูกเพราะว่าเบนเล่บอกเบนเล่ยกมือตอบเลย
1: ไม่มีเทคโนโลยีเกิดขึ้นครับ
0: ไม่มีเทคโนโลยีเกิดขึ้นก็ได้ก็ถูกเพราะว่ามันก็ย่ำอยู่กับที่ใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นแล้วหนังสือเนี่ยเป็นอะไรมีความสำคัญยังไงทำไมเราต้องพูดถึงเรื่องหนังสือเพราะอะไรลูกมันสำคัญกับชีวิตของมนุษย์ยังไงอ่ะเชิญครับนัทธิดา
2: ให้เราค้นคว้าหาความรู้ค
0: ่
2: ะ
0: ให้เราค้นคว้าหาความรู้ถ้าไม่มีหนังสือเราก็ไม่มีความรู้ถูกไหมโอเคเก่งมากคนต่อไปมีใครจะพูดอีกหนังสือมันสำคัญยังไงลูกทำไมเราต้องอ่านแล้วทำไมโลกนี้มันต้องมีหนังสือการดาลองบอกหน่อยสิว่าการอ่านหรือว่าหนังสือเนี่ยมันสำคัญกับชีวิตของมนุษย์หรือชีวิตของคนเราอย่างไรกูอยากจะฟังความคิดเห็นของการดาเชิญครับ
1: ถ้าเราไม่อ่านหนังสือข้อมูลเราอาจจะไม่รู้ในอดีตว่าเป็นยังไงบ้างค่ะ
0: โอ้โหเห็นไหมเนี่ยการอ่านหนังสือดีมากเลยที่กันดาบอกว่าถ้าเราไม่อ่านเราก็จะไม่รู้ว่าในอดีตเกิดอะไรขึ้นถูกไหมยกตัวอย่างเช่นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือองค์ความรู้เดิมๆที่มีมานานแล้วกับคนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยอ่านหนังสือเลยอย่างเงี้ยก็ไม่รู้โปรดเชิญ
3: ทำให้เราอ่านคำที่ยากๆอ่านออกครับและหาคำที่น่าสนใจได้ด้วยครับ
0: ก็คือการอ่านหนังสือมีความสำคัญก็คือว่าทำให้เราได้เป็นคนที่รู้จักแสวงหาใช่ไหมคำนี้ไม่รู้ก็ต้องแสวงหาเพิ่มเติมหรืออ่านไม่ได้ก็ต้องเพิ่มเติมไปเนาะทั้งหมดทั้งมวลที่เด็กๆกล่าวมามันก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องราวของความสำคัญในการอ่านทั้งหมดนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยครูอยากจะบอกนักเรียนว่าการอ่านหนังสือมีความสำคัญกับชีวิตของมนุษย์ก็คือว่าเป็นไงลูกถ้าคนเราไม่อ่านนะคือทำให้เราไม่มีความรู้เลยใช่ไหมลูกการอ่านหนังสือนักเรียนลองดูนะคนที่ตาบอดทุกวันนี้เขายังอ่านหนังสือได้ถูกไหมจริงไหมจริงเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยมีตามีสายตาทุกคนนะเราต้องอ่านหนังสือนะลูกมันถึงจะทำให้เรารู้แล้วก็ชีวิตเราจะก้าวไปข้างหน้าคือเราจะรู้เท่าทันเหตุการณ์เราจะรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงต่างๆภายในโลกนี้นะวันนี้เราจะมาอ่านหนังสือกันนะครับแต่ว่าในการอ่านหนังสือนะเรื่องราวมันก็แล้วแต่ความสนใจของเด็กๆแต่ว่าสิ่งที่อยู่ในบทเรียนก็สำคัญไม่แพ้กันเราจะมาอ่านวรรณกรรมในบทเรียนกันนะครับโดยเด็กๆจะต้องตอบคำถามจากการอ่านนะสรุปข้อคิดเขียนอธิบายว่าเราได้ข้อคิดอะไรจะนำไปใช้อย่างไรรวมทั้งเห็นความสำคัญของการอ่านแล้วก็มีมารยาทในการอ่านด้วยเรื่องราวที่เด็กๆจะอ่านในวันนี้ก็เป็นการอ่านจับใจความวรรณกรรมในบทเรียนนะที่มีชื่อว่าหนูเอ๋ยจะบอกให้เป็นการอ่านเพื่อทำความเข้าใจเนื้อเรื่องเนาะค้นหาสาระสำคัญว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีแนวคิดอย่างไรหรือได้ข้อคิดอะไรจากการอ่านรวมทั้งจะต้องตอบคำถามเพื่อเอาข้อคิดหรือว่าวิเคราะห์สิ่งต่างๆที่ได้เนี่ยไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตแล้วก็มีมารยาทในการอ่านด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะคุณครูจะให้เด็กๆอ่านหนังสืออยู่หนึ่งเรื่องหน้าที่เท่าไหร่นะลูกอ่ะเปิดซีหน้าที่เท่าไหร่บทที่10อ่ะหนูเอ๋ยจะบอกให้บอกเพื่อนปลายทางหน่อย165ทุกคนเปิดเลยหน้า165เรื่องหนูเอ๋ยจะบอกให้นะเวลาอ่านหนังสือทุกคนเปิดแล้วทีนี้ฟังนิดนึงนะลูกอ่านในใจต้องอ่านในใจด้วยนะแต่ต้องจับใจความให้ได้ด้วยโดยวิธีการก็คือว่าข้อแรกเลยเนี่ยเวลาอ่านในใจนักเรียนชี้มือตามตัวอักษรได้ไหมควรทำไหมแบบนั้นไม่สมาธิเราต้องสายตาแล้วก็จิตใจสมาธิเราต้องเพ่งเล็งไปที่ตัวอักษรแล้วก็กวาดสายตาไปเรื่อยๆไม่เอามือชี้นะ

0: เอาล่ะครับตอนนี้ก็หมดเวลาในการอ่านแล้วเนาะทุกคนก็คงจะอ่านหนังสือจบเรื่องแล้วใช่ไหมครับอ่ะทีนี้มาตอบคำถามกันดีกว่าวันนี้ครูจะสุ่มเลขที่เหมือนเดิมโดยการจะถามไปเรื่อยๆเนาะว่านักเรียนสามารถจับใจความแล้วก็จดจำรายละเอียดของเรื่องที่เราอ่านได้หรือเปล่านะแล้วก็ฝากไปถึงเด็กๆปลายทางถ้าเป็นเลขที่ของใครหนูก็ลุกขึ้นตอบคำถามพร้อมกับเพื่อนๆห้องเรียนต้นทางได้เหมือนกันพร้อมไหมเอ่ยพร้อมเอาให้ใครอยากจะมาจับให้ครูเป็นคนแรกเอาใครดีอ่ะเอาเนยดีกว่าเนยอยู่ใกล้ครูเนยหลับตาแล้วก็ขอคนแรก1คน15ใครอ่ะ15ยืน15ยืนจิรวดีจิรวดีตอบครูหน่อยลูกว่าจากเรื่องที่หนูอ่านเนี่ยนะตัวละครในเรื่องมีใครบ้างอ้าวเชิญ
1: มีใบบัวค่ะ
0: มีใบบัวอ่ะคนแรกคือใบบ
1: ั
0: ว
1: แม
0: ่มีแม่ออ
1: มสินค่ะ
0: ออมสิน
1: พลอยใสค่ะ
0: พลอยใสใครอีกหมดยัง
1: รปภ.ค่ะ
0: รปภ.ยังไม่หมดมันมีตัวละครสำคัญที่เป็นตัวต้นเหต
1: ุร้ายค่ะ
0: อะไรนะ
1: คนร้าย
0: คนร้ายโอเคอ่ะประมือให้จิรวดีด้วยอ่ะมาจิรวดีจิรวดีมาจับหนึ่งคนลูกเพื่อนๆฟังด้วยนะเพื่อนๆฟังด้วยนะเลข

0: ที่ออกคือ29อีกแล้วอ่ะมาตอบเลยลูกว่าตัวละครมีใครบ้างนะใบบัวพลอยใสออมสินเขาไปทำอะไร
1: ไปเดินห้างสรรพสินค้าค่ะ
0: ไปเดินห้างสรรพสินค้าแล้วเกิดอะไรขึ้นกับ3คนนั้นลูกลองเล่าให้ฟังสิ
1: มีโจรมากระชากกระเป๋าค่ะ
0: มีโจรมากระชากกระเป๋ากระเป๋าของใคร
1: ใบบัวค่ะ
0: ใบบัวเพื่อนตอบถูกไหมถูกปรบมือให้เพื่อนด้วยครับสุดยอดเอาใครดีเลขที่ออกคือ24เอาเป็นเพื่อนกันเลยในกลุ่มเดียวกัน24ดนยาตั้งสติให้ดีดนยามองมาข้างหน้ากระดานลูกฟังคำถามให้ดีนะใบบัวถูกกระชากกระเป๋าไหมกระเป๋านั้นได้มาจากไหน
2: คุณแม่ค่ะ
0: ได้มาจากใครนะ
2: คุณแม่ค่ะ
0: แล้วทำไมถึงได้มา
2: ของขวัญวันเกิดค่ะ
0: ของขวัญวันเกิดเพื่อนตอบถูกไหมลูกถูกโอเคปรบมือให้ดนยาด้วย1คนเลขที่ออก21ใครเอ่ยกันดาการดาไม่เป็นไรลูกยืนเลยการดาฟังคำถามนะคำถามก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยที่คนร้ายไปดึงกระเป๋าใช่ไหมลูกกระเป๋าสีชมพูนะแล้วบทสรุปมันเป็นยังไง
3: เพื่อนคนนั้นที่โดนเอากระเป๋าไปค่ะเขาบอกว่าเราไปตามรปภ.ก่อนนะใบบัวคอยดูไว้ค่ะ
0: แล้วทีนี้หลังจากที่คอยดูไว้แล้วเนี่ยทั้งหมดเลยทั้งมวลที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้างสรรพสินค้าเนี่ยสรุปแล้วเขาโดนขโมยกระเป๋าไหม
3: โดนค่ะ
0: โดนขโมยกระเป๋าแล้วเขาได้คืนไหม
3: ได้คืนค่ะ
0: ได้คืนมาเพราะว่ามีใครมาช่วย
3: รปภ.
0: โอเคปรบมือให้การดาด้วยเลือกมา1คนคนต่อไปยังไม่หมดนะคำถามยังเหลืออยู่เลขที่30ใครเอ่ยคำถามนี้คือเนยตั้งสติยากที่สุดเลยคำถามคือจิตมืดและจิตสว่างคืออะไรได้ไหมอ้าวได้โอเคถ้าได้ตอบเลยจิตมืดและจิตสว่างเชิญ
4: จิตสว่างคือจิตที่ให้เราทำดีคิดดีมีเหตุผลค่ะ
0: โอเคแล้วจิตมืดล่ะเป็นยังไงจิตมืด
4: จิตมืดคือสิ่งที่จะทำให้เราเอาแต่ใจตัวเองดื้อไม่มีเหตุผลค่ะ
0: โอเคประเมินให้เลยสุดยอดมากค่ะเห็นไหมจิตมืดและจิตสว่างนักเรียนจะเห็นว่าในตัวละครในเรื่องนะเขาจะมีอยู่2อย่างถูกไหมลูกคือใครนะที่มีจิตมืดจิตสว่างใบบัวจิตมืดของใบบัวเนี่ยเราจะเห็นได้จากพฤติกรรมของเขาตอนที่เขาโดนขโมยกระเป๋าถูกไหมแล้วจิตมืดบอกว่าอะไรจิตมืดของใบบัวบอกว่าอะไรให้วิ่งออกไปตามแต่จิตสว่างบอกว่าหยุดก่อนไม่ต้องวิ่งออกไปเพราะอะไรมันอันตรายถ้าออกไปอาจจะเกิดความเสียหายอาจจะโดนทำร้ายได้ก็แค่กระเป๋าใบเดียวถูกไหมนะคือจิตมืดจิตสว่างเขาเนี่ยก็ตีกันไปตีกันมามันก็เป็นเหมือนแบบตัวดึงสติให้เราคิดตามถูกไหมแต่สุดท้ายแล้วเขาเชื่อใครเชื่อจิตสว่างนะแล้วก็บทสรุปของเรื่องนี้ก็บอกว่าเนี่ยถ้าเรามีจิตมืดมีจิตสว่างใช่ไหมลูกในตอนท้ายนักเรียนลองดูซิในหน้าสุดท้ายเลยเนี่ยหนูเอ๋ยจะบอกให้เนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่าจิตมืดไอ้จิตสว่างกับจิตมืดเนี่ยก็อยู่ในใจเรานั่นแหละนะคนเราทุกคนมีทั้งสองแบบนะโดยมีการต่อสู้กันอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ว่าขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราจะเลือกข้างไหนระหว่างข้างที่เป็นจิตสว่างกับจิตมืดนะถ้าเราเลือกได้ถูกต้องเลือกได้ดีมันก็จะปลอดภัยกับชีวิตของเราแล้วก็ทำให้เราประสบความสำเร็จหรือมีความสุขได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้สอนอะไรกับเราบ้างอ่ะเลขที่จะต้อง

0: บอกครูคือสอนอะไรกับเราบ้างหรือว่าขออาสาสมัครดีมีใครจะสมัครอาสาสมัครอ่ะโอเคมีคนอาสาสมัครรอดตัวแล้วสอนอะไรกับเราบ้างบอกข้อคิดก็ได้ลูกบอกสิ่งที่หนูคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหรือกับตัวเราเองอ้าวเชิญครับอ่ะถ้าตั้งสติได้สติสอนอะไรสอนอะไรคำสอนนะลูกหรือว่าสิ่งที่หนูได้จากการอ่านเรื่องนี้แบบว่า
1: เตือนสติค่ะ
0: เตือนสติเตือนสติยังไงอธิบายให้ฟังได้ไหมเตือนสติยังไงเหตุการณ์ในเรื่องมันเป็นยังไงลูกมีใครจะช่วยมีคนยกมือช่วยโอเคต้องตอบต่อจากเพื่อนนะว่าเตือนสติอย่างไรไม่เป็นไรลูกขอบคุณมากนัทธิดาไหนลองอธิบายสิว่าเรื่องนี้เตือนสติของเราอย่างไรได้บ้างเชิญครับ
1: เหมือนเราวิ่งตามขโมยไปแล้วเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรบ้างค
0: ่
1: ะ
0: แล้วมันเตือนสติเรายังไงลูกถ้าเกิดในชีวิตเราเนี่ยเราควรจะทำยังไง
1: ให้เราตั้งสติแล้วหาคนให้ช่วยค
0: ่
1: ะ
0: โอเคตั้งสติแล้วก็หาคนที่ช่วยเหลือเราได้ก็เหมือนกับตัวละครในเรื่องใช่ไหมที่ว่าเพื่อนก็วิ่งไปตามรปภ.มีใครจะเพิ่มเติมหรือเปล่ามีไหมมีไหมมีใครจะเพิ่มเติมไหมโอเคของขวัญเชิญลองสรุปอีกสักครั้งหนึ่งสิ
2: ให้เรารู้จักการแก้ปัญหาค่ะ
0: โอเคเห็นไหมให้เรารู้จักการแก้ปัญหาเราจะเห็นว่าในเรื่องนี้มีปัญหาคืออะไรปัญหาของเรื่องนี้คืออะไรลูก
2: โดนขโมยค่ะ
0: โดนขโมยแล้วแก้ปัญหายังไงทั้ง3คนต้องแก้ปัญหายังไง
2: เรียกรปภ.มาช่วยค่ะ
0: เรียกรปภ.มาช่วยโอเคถูกต้องปรบมือให้ของขวัญด้วยเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับทีนี้คุยกันต่อนิดนึงนะในเรื่องนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นกับเด็กผู้หญิง3คนใช่ไหมที่ไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าแล้วก็โดใบบัวเนี่ยโดนขโมยกระเป๋าสีชมพูที่เขาได้มาจากคุณแม่ที่ให้เป็นของขวัญมาแล้วก็ผู้ชายเนี่ยก็หลอกมาเอากระเป๋าไปแล้วก็เหมือนกับว่าชูขึ้นมาแล้วก็หลอกล่อให้วิ่งตามออกมาคือหลอกให้ออกจากห้างถ้าออกมาจากห้างได้ก็ทำให้เขาแบบจะอาจจะลักพาตัวเด็กหญิงคนนั้นไปได้ใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่ว่าทั้ง3คนเนี่ยเขามีสติใช่ไหมลูกนะเขาไม่ประมาทเขาแก้ปัญหาได้ก็คือคนนึงก็ไปตามรปภ.อีกคนนึงก็พยายามแบบบังคับตัวเองว่าเราจะไม่วิ่งตามออกไปนะถ้าวิ่งตามออกไปอาจจะเกิดอันตรายอาจจะโดนทำร้ายอะไรพวกนี้พ่อแม่จะเสียใจมันจะเกิดความเสียหายมากกว่านั้นนะก็เนี่ยมันก็เป็นอุทาหรณ์ที่ทำให้เราในชีวิตประจำวันของเรามันก็มีเยอะแยะมากมายเนาะข่าวหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้ทีนี้เด็กๆได้อ่านเสร็จแล้วลองมาดูที่ใบงานดูซิว่าวันนี้เราจะใช้ใบงานที่11เรื่องอ่านสนุกปลุกความคิดนะในใบงานนี้จะมีคำถามอยู่ทั้งหมด5ข้อทุกคนเปิดใบงานหรือยังเด็กๆปลายทางเปิดไปที่ใบงานที่11ด้วยนะครับโดยจะให้ตอบคำถามแสดงความคิดเห็นแล้วก็เขียนสรุปจากการอ่านจับใจความสำคัญนะข้อแรกทุกคนทำไปพร้อมๆกันเลยก็ได้ในข้อแรกเนี่ยถามว่านักเรียนมีวิธีการเอาชนะจิตมืดอย่างไรเพื่อนบอกไปแล้วจิตมืดคืออะไรลูกจิตมืดสิ่งที่เป็นยังไงไม่ดีแล้วก็เป็นไงลูกไม่มีเหตุผลถูกไหมก็คือความไม่ดีหรือความคิดของเราที่มันไม่ดีที่เราแบบว่าแวบเข้ามาทีนี้เราจะกำจัดตรงนี้อย่างไรนะเขียนลงไปเลยบอกวิธีการกำจัดหรือเอาชนะจิตมืดของเราให้ได้คนไหนเขียนเสร็จแล้วอยากจะนำเสนอให้เพื่อนฟังก็ได้นะปลายทางเขียนด้วยนะครับครูให้เวลา1 นาทีในการเขียนข้อ1นักเรียนเขียนเลย

0: ทีนี้นักเรียนดูต่อนะในข้อที่1เนี่ยนักเรียนมีวิธีการเอาชนะจิตมืดอย่างไรมีใครอยากจะตอบให้เพื่อนฟังมีไหมเบลเล่โปรดด้วยใช่ไหมโอเคอ่ะเบลเล่ลองอ่านคำตอบให้เพื่อนฟังดูสิลูกว่าหนูตอบว่าอะไร
1: เราต้องมีสติต้องรู้จักวิธีการแก้ไขปัญหามีแต่จิตสว่างต้องเชื่อจิตสว่างจะได้ดีทำดีคิดดีครับ
0: โอเคอ่ะปรบมือให้เบลเล่ด้วยสุดยอดมากเก่งมากอ่ะโปรดเชิญครับโปรดบอกว่ายังไงบ้าง
2: พอจะพูดอะไรต้องมีเหตุผลพูดดีคิดดีไม่เห็นแก่ตัวครับ
0: ไม่เห็นแก่ตัวก็คือหมายถึงว่าเราจะเอาชนิดเอาชนะจิตมืดอย่างไรก็คือเอาเรื่องของความคิดใช่ไหมต้องคิดดีทำดีมีเหตุผลโอเคปรบมือให้โปรดด้วยสุดยอดต่อไปนักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับคำกล่าวที่ว่าไม่เฉพาะผู้หญิงเท่านั้นที่มีภัยนะผู้ชายก็อาจถูกจับไปทำมิดีมิร้ายได้เช่นเดียวกันเป็นไงบ้างจริงไหมจริงนักเรียนลองแสดงความคิดเห็นดูสิลูกว่ามันเป็นอย่างที่เขากล่าวแบบนี้จริงๆใช่ไหมอาจจะยกตัวอย่างหรือเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มันเกี่ยวข้องกับคำกล่าวแบบนี้ดูนะอ่ะก็ให้บันทึกไปในข้อที่2ของเราอ่ะทีนี้มาดูข้อที่3ต่อนักเรียนมีข้อสังเกตลักษณะของบุคคลที่อาจเป็นอันตรายได้จากอะไรนะแล้วก็วิธีการใดได้บ้างหมายความว่าเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าคนนี้อันตรายหรือคนนี้ปลอดภัยวิธีการสังเกตเนี่ยเอาตามที่ประสบการณ์ของนักเรียนนะแต่บางทีเนาะอันตรายมันทุกวันนี้น่ากลัวตรงที่ว่าเราสังเกตไม่ออกเพราะฉะนั้นก็ลองเขียนมาก่อนนะครับทีนี้ข้อที่4คือนักเรียนมีวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรบ้างจึงจะปลอดภัยจากการถูกล่อลวงหรือการกระทำที่ไม่ดีไม่ร้ายนะเราจะทำตัวยังไงไม่ให้ถูกล่อลวงออกไปได้แล้วก็สุดท้ายอันนี้ฝากไว้เป็นการบ้านไปทำนะให้ไปใช้เวลาในการอ่านอีกรอบนึงแล้วก็ไปเขียนสรุปความนะจากการอ่านเรื่องนี้แหละมาให้ครูด้วยนะครับในใบงานอ่ะตอนนี้เราพอมีเวลาอีกสักนิดนึงนะนักเรียนสามารถเขียนบันทึกลงในใบงานแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนร่วมกันนะครับเชิญครับ

เอาล่ะครับตอนนี้ก็หมดเวลาในการทำใบงานแล้วแต่ว่าถ้านักเรียนทำยังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับถ้ายังไม่เสร็จเดี๋ยวเราไปเขียนเพิ่มเติมเป็นการบ้านมาได้แล้วก็เดี๋ยวฝากให้คุณครูปลายทางช่วยจัดกิจกรรมต่อโดยการเฉลยหรืออาจจะเรียกให้นักเรียนออกมาพูดอภิปรายแล้วก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำถามที่ได้ให้ไปนะครับในใบงานเนาะแล้วก็ตรวจให้เรียบร้อยสำหรับเด็กๆห้องเรียนต้นทางก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะตรวจการบ้านกันหลังจากนี้นะครับทีนี้ทุกคนมาดูที่เรื่องของการสรุปบทเรียนกันนะครับจากการอ่านวรรณกรรมในบทเรียนเนาะเรื่องหนูเอ๋ยจะบอกให้ทำให้เราได้เห็นว่าในชีวิตประจำของเราเนี่ยนักเรียนคิดว่ามีข่าวหรือมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลักษณะคล้ายๆกับในเรื่องบ้างไหมลูกมีในใครติดตามข่าวสารบ้านเมืองบ้างลองดูซิลองเล่าให้ฟังหน่อยซิว่าตูเคยอ่านบ้างไหมข่าวพวกอย่างเงี้ยเคยไหมลูกเคยมันเป็นยังไงข่าวการถูกหลอกอ่ะมีไหมมีแล้วน่ากลัวไหมน่ากลัวอันตรายไหมอันตรายแล้วยิ่งแถวบ้านเราไหนใครคุณพ่อคุณแม่ใครปล่อยให้ไปเดินห้างคนเดียวมีไหมเนี่ยเดินตลาดนัดคนเดียวมีไหมไม่มีเธอเหรอต้นหนาวเธอไปทำอะไรอ๋อแม่ขายของไปเดินอยู่คนเดียวแต่มันอันตรายไหมไม่โอเคเราต้องรู้จักระวังนะต้องระวังตัวทีนี้ดูต่อครูมีข่าวมาให้นักเรียนลองดูนะในข่าวอันนี้เขาบอกว่าเป็นข่าวเกี่ยวกับเด็กเนี่ยตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพใช่ไหมลูกเนาะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงกับเรื่องหรอกแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่ว่าตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพบุกไปถึงห้องนอนหนึ่งมันเนี่ยมันคือความอันตรายอ่ะของเด็กนะในข่าวบอกว่าอุดช่องโหว่จริงๆแล้วไม่ใช่นะต้องเป็นช่องโหว่นะครับอันนี้เขาพลาดหัวข่าวมาผิดไม่เป็นไรภัยออนไลน์แล้วก็เด็กตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพบุกห้องนอนเป็นยังไงทุกวันนี้น่ากลัวไหมน่ากลัวไม่เพียงแต่ว่าเราไปเดินห้างแล้วโดนหลอกนะบุกมาถึงบ้านก็มีเพราะฉะนั้นต้องรู้จักระวังและที่สำคัญต้องใช้สติใช่ไหมในการที่จะเอาตัวรอดผ่านสถานการณ์ไปให้ได้แล้วก็อยู่ในสายตาผู้ใหญ่จะดีที่สุดมาดูอีกตัวอย่างนึงภัยร้ายออนไลน์อันนี้น่ากลัวไหมลูกเราไม่ได้ไปไหนเลยแต่ว่าภัยอันตรายมันมาจากทางไหนทางโลกออนไลน์จากทางอินเทอร์เน็ตนะเด็กไทยโคตรเสี่ยงอันตรายนะอันนี้คือพาดหัวข่าวนะถูกคนแปลกหน้าจีบแสวงหาประโยชน์ปย.ก็คือมาจากคำว่าประโยชน์เป็นยังไงลูกภัยออนไลน์น่ากลัวไหมน่ากลัวเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้นะข่าวเนี่ยมันก็คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจริงมันถึงเป็นข่าวได้เพราะฉะนั้นเราก็เอาสิ่งที่เกิดขึ้นนะบวกกับบทอ่านที่เราได้อ่านกันนะเอาไปเป็นข้อคิดข้อเตือนสติให้เราในการดำเนินชีวิตในการระมัดระวังตัวโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงที่ต้องเดินทางที่ต้องไปไหนมาไหนคนเดียวต้องระวังนะครับและที่สำคัญไม่เพียงแต่ผู้หญิงเท่านั้นนะเด็กผู้ชายเกิดขึ้นได้ไหมได้ต้องระวังเหมือนกันอันนี้ครูก็ฝากไปถึงทั้งเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางด้วยก็ขอให้ระมัดระวังตัวเมื่อเราอ่านหนังสือแล้วเราได้ข้อคิดจากการอ่านเพราะฉะนั้นเราควรที่จะนำไปปฏิบัติแล้วก็เป็นข้อเตือนสติให้พวกเราในการดำเนินชีวิตได้ก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ก่อนจากการในชั่วโมงนี้นะฝากให้โรงเรียนปลายทางได้จัดเตรียมใบความรู้ที่9เรื่องการเขียนบันทึกความรู้บทอ่านเรื่องมัดรวมประโยชน์ของอะโวคาโดผลไม้ที่สายสุขภาพไม่ควรพลาดใบงานที่12เรื่องสนุกอ่านสำราญเขียนแล้วก็กระดาษรูปหัวใจนะครับให้กับจำนวนนักเรียนนะเท่ากับจำนวนนักเรียนแล้วก็ถ้าหากโรงเรียนไหนมีสมุดบันทึกการอ่านนะครับอันนี้เป็นของโรงเรียนวังเนาะก็ถ้ามีก็สามารถเตรียมมาเราจะใช้เล่มนี้ประกอบการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไปด้วยนะคุณครูจะมาสอนเด็กๆให้รู้จักการเขียนบันทึกความรู้จากการอ่านนะครับอันนี้ถ้ามีก็เตรียมมาได้เลยสำหรับโรงเรียนต้นทางมีทุกคนเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เตรียมมาด้วยเข้าใจไหมลูกโอเคนะถ้าอย่างนั้นก็ขอฝากเอาไว้นะครับเรื่องราวของการอ่านหนังสือแล้วก็นำข้อคิดไปใช้ด้วยในครั้งต่อไปเราจะกลับมาเจอกันในหัวข้อการเขียนบันทึกความรู้สำหรับวันนี้ก็ขอฝากเด็กๆไว้เท่านี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกเพื่อคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: แซงตีโฟโอ้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วกิจเช่นเดิมนะครับและนักเรียนครับอย่างที่บอกกันนะครับในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราได้ทำคู่มือบันทึกการเดินทางของพวกเราเสร็จสิ้นแล้วดังนั้นวันนี้เราจะไปทัศนศึกษากันที
2: ่
1: อย่างที่ทุกคนได้พูดมานะครับว่าวันนี้เราจะไปอ่างเก็บน้ำเขาเต่ากันนะครับซึ่งก่อนที่เราจะเดินทางไปอ่างเก็บน้ำเขาเต่านั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าอุปกรณ์ในการเดินทางของพวกเรานั้นมีครบหรือยังเดี๋ยวให้เจทูนะครับเป็นคนสำรวจว่ามีอะไรบ้างเจทูครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่เราเตรียมมาครับ
3: มีกระเป๋าผ้ายาประจำตัวแล้วก็กระติกน้ำครับ
1: มีกระเป๋าผ้ายาประจำตัวใช่ไหมใครเมารถนะครับตอนนี้ก็สามารถรับประทานยาได้เลยนะครับเพื่อป้องกันการเมารถของเรานะครับแล้วต่อไปเราก็ต้องทบทวนนะครับข้อตกลงในการเดินทางของเราเพื่อความปลอดภัยของเราเองนะครับกุ๊กกิ๊กครับลองทบทวนให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางได้รับฟังหน่อยสิครับว่ามีอะไรบ้าง
4: 1. ไม่รับประทานอาหารบนรถ 2. ไม่เอาศีรษะออกจากหน้ารถ 3. สำรวจอุปกรณ์ 4. คาดเข็มขัดตลอดการเดินทาง 5. เตรียมยาประจำตัว 6. ขึ้นลงรถอย่างระมัดระวัง 7. เชื่อฟังคุณครูตลอดการเดินทาง 8. เหตุฉุกเฉินควรโทร 1669 9. ไม่ส่งเสียงดัง 10. ไม่ทิ้งขยะบนรถค่ะ
1: เอาละครับนักเรียนเมื่อสักครู่นี้ครูได้ยินบางอย่างถ้าเราเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินไม่คาดฝันขึ้นมาหรือระหว่างทางเราเจอเหตุการณ์ประสบอุบัติเหตุนะครับระหว่างทางเนี่ยพวกเราจะแจ้งโทรอะไรดีครับ1669นะครับจำให้ขึ้นใจนะครับเพื่อความปลอดภัยของพวกเรานะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนต้นทางนะครับได้ช่วยกันเดินไปสำรวจบนรถนะครับว่ามีสิ่งอุปกรณ์นะครับครบคันหรือไม่เพื่อความปลอดภัยของพวกเราเองนะครับถ้าพร้อมแล้วไปสำรวจกันเลยครับ

แล้วครับตอนนี้เพื่อนๆของเราก็เดินลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับจากที่พวกเขาไปสำรวจมานะครับเดี๋ยวมาฟังกันว่าครบหรือเปล่าอุปกรณ์ครบหรือเปล่าครับครบใช่ไหมครับนี่ก็ถือได้ว่าเราจะเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับอุปกรณ์เราก็สำรวจเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวขอให้พวกเรานะครับขึ้นรถนะครับถ้าพร้อมแล้วขึ้นได้เลยครับ

0: สวัสดีครับพี่ได้นอนหลับพักผ่อนมาเพียงพอหรือยังครับ
1: เพียงพอแล้วครับ
0: แล้วพี่ได้ตรวจอุปกรณ์ในการเดินทางเพื่อความปลอดภัยหรือยังครับ
1: ตรวจแล้วครับ
0: ขอบคุณครับขอให้พี่ดูแลในการเดินทางครั้งนี้ด้วยนะครับผู้โดยสารโปรดแซบโปรดทราบในขณะนี้ป.4 โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวอ่างเก็บน้ำเขาเต่าไปเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ

0: าล่ะครับวันนี้เรามาถึงจุดเช็คอินแรกของเรากันแล้วนั่นก็คือ
1: ว้าวหิน
0: เอาล่ะครับนักเรียนวัดหัวหินถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ของอำเภอหัวหินในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอหัวหินนะครับซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งในวัดจะมีรูปหล่อหลวงพ่อนาคนะครับซึ่งวันนี้เราจะไปถ่ายรูปเช็คอินไหว้พระเพื่อเป็นความสิริมงคลกับพวกเราถ้าพร้อมแล้วไปเช็คอินกันเลยครับ

0: ขึ้นรถได้เลยครับทุกคนตอนนี้เพื่อนเราครบหรือยังเอ่ย
1: ครบแล้ว
0: ใช่ไหมครับเดี๋ยวถ้าครบแล้วเราจะเดินทางไปสถานที่ที่2ที่เช็คอินของเราที่2นั่นคือที่ไหนเอ่ย
1: อุทยานราชพัก
0: อุทยานราชพักใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับขึ้นรถได้เลย

0: เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดเช็คอินที่2ของเรานั่นก็คือที่ไหนเอ่ย
1: อุทยานราชพัก
0: อุทยานราชพักนั่นเองนะครับซึ่งอุทยานราชพักนั้นนะครับสร้างขึ้นมานะครับเพื่อน้อมถวายนะครับแด่องค์พระมหากษัตริย์นะครับในอดีตถึง7พระองค์ด้วยกันนะครับเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าพระมหากษัตริย์ในอดีตแต่ละพระองค์นั้นนะครับพระองค์มีพระนามว่าอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวนักเรียนต้นทางจะเป็นผู้แนะนำกับพวกเรานะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชครับ
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะ
4: สมเด็จพระนารายณ์มหาราชค่ะ
5: สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับ
6: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครับ
7: พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับ
8: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับ
0: และนี่นะครับก็จะเป็นพระนามนะครับของพระมหากษัตริย์ในอดีตทั้ง7พระองค์นะครับซึ่งหลังจากนี้นะครับนักเรียนต้นทางก็จะได้ไปถ่ายรูปเช็คครับพร้อมหรือยังเอ่ยพวกเรา
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วไปถ่ายรูปเช็คอินกันได้เลยครับ

0: ลังคำนักเรียนตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนเอ่ย
1: วัดถ้ำเขาเต
0: ่
1: า
0: ตอนนี้เราอยู่กันที่วัดถ้ำเขาเต่านั่นเองนะครับซึ่งเป็นวัดที่สวยงามแห่งหนึ่งเลยในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับซึ่งวัดนะครับสถานที่ตั้งของวัดนั้นนะครับจะอยู่ติดกับชายทะเลนะครับซึ่งเป็นหาดเขาเต่านั่นเองนะครับนักเรียนซึ่งวันนี้เป็นจุดเช็คอินของเรานะครับเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนต้นทางของเรานะครับได้มาทำการดูวิวทิวทัศน์แล้วก็ไหว้สักการะนะครับพระแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่วัดถ้ำเขาเต่านะครับพวกเราพร้อมกันหรือยังเอ่ย
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันเลยครับ

0: และแล้วนะครับตอนนี้เราก็ถึงจุดหมายปลายทางของเรากันแล้วนะครับนั่นก็คืออ่างเก็บน้ำเขาเต่านั่นเองนะครับซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่เรานั้นได้เรียนมาแล้วใช่ไหมครับเราได้ทำคู่มือบันทึกการเดินทางมาอ่างเก็บน้ำเขาเต่าเพื่อสาหาความรู้มาดูสถานที่จริงว่าคนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั้นนะครับเขาได้ใช้วิธีการใดนะครับในการบรรเทาภัยแล้งภายในจังหวัดนะครับซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วว่าอ่างเก็บน้ำเขาเต่านั้นอยู่ใกล้ที่สุดในโรงเรียนเราดังนั้นเราจึงเดินทางมาที่นี่เพื่อมาดูสถานที่จริงเพื่อมาดูว่าอ่างเก็บน้ำเขาเต่าเนี่ยมันมีประโยชน์กับคนประจวบคีรีขันธ์อย่างไรนะครับซึ่งวันนี้ครูก็ได้เชิญวิทยากรนะครับเป็นพี่วิทยากรนะครับที่จะมาให้ความรู้กับพวกเรานะครับขอเสียงปรบมือให้กับพี่วิทยากรหน่อยครับ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวขอยกหน้าที่นี้ให้กับพี่วิทยากรเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะเด็ก
2: ๆสว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่ะวันนี้นะคะพี่จะมาพูดถึงเรื่องกับเกี่ยวกับอ่างเก็บน้ำเขาเต่านะคะเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคะอ่างเก็บน้ำเขาเต่านะคะก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี2506นะคะก่อนหน้านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะได้เสด็จมาประทับอยู่ที่วังไกลกังวลในปี2495นะคะซึ่งท่านได้มาเยี่ยมประชากรในพื้นที่ใกล้เคียงค่ะโดยในท่านได้มาที่หมู่บ้านเขาเต่านี้นะคะแล้วได้พบว่าประชาชนในพื้นที่อะค่ะประสบปัญหายากลำบากแล้วก็ขาดแคลนทางด้านน้ำในการอุปโภคและบริโภคค่ะรวมไปถึงเวลาน้ำทะเลมันหนุนสูงอะค่ะจะทำให้พื้นที่ในหมู่บ้านเขาเต่าเนี้ยค่ะมีน้ำท่วมแล้วก็จะท่วมในแปลงเกษตรผลิตภัณฑ์ของการเกษตรของในพื้นที่นี้เสียหายค่ะประชาชนในหมู่บ้านเขาเต่าค่ะได้มีการถวายพื้นที่ให้กับในหลวงรัชกาลที่9จำนวน300ไร่ค่ะแล้วในปี2506นะคะในหลวงรัชกาลที่9ได้พระราชดำริให้กรมชลประทานนะคะได้มีการก่อตั้งอ่างเก็บน้ำเขาเต่าโดยท่านได้ให้ทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 60,000 บาทในการก่อสร้างด้วยนะคะรายละเอียด

0: เกียรติของอ่างเก็บน้ำเขาเต่านะคะสันเขื่อนของเราเนี่ยค่ะจะมีความกว้าง15เมตรแล้วก็สูง4เมตรค่ะรอบอ่างทั้งหมดนี้จะ 1,500 เมตรหรือว่าเท่ากับ1กิโลกับอีก500เมตรนะคะแล้วก็ระดับสันเขื่อนของเราสันเขื่อนของเราสูง2เมตรค่ะอ่างเก็บน้ำของเรานะคะสามารถกักเก็บน้ำได้ 600,000 ลูกบาศก์เมตรเลยค่ะอ่างเก็บน้ำเขาเต่าของเรานะคะจะมีบานประตูน้ำจำนวน1แห่งถ้าเกิดน้องๆเดินจากวัดเขาเต่ามาค่ะจะมีบานประตูน้ำอยู่จำนวน1แห่งนะคะซึ่งความสูงของประตูน้ำของเราอะค่ะจะอยู่ที่ 1.5 คูณ 1.5 เมตรนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เป็นประตูบานเหล็กค่ะแต่เราได้มีการเปลี่ยนให้เป็นประตูบานสแตนเลสไปแล้วนะคะแล้วในอ่างเก็บน้ำของเราอะค่ะในปัจจุบันนี้ในหมู่บ้านเขาเต่าจะมีประปาหมู่บ้านค่ะซึ่งได้รับน้ำจากท่อส่งน้ำดิบสายปานบุรีหัวหินซึ่งมาผลิตเป็นประปาหมู่บ้านให้กับคนในหมู่บ้านนี้ใช้แล้วก็อ่างเก็บน้ำเขาเต่านี้จะเป็นแหล่งน้ำสำรองในการผลิตประปาหมู่บ้านอีกทีนึงค่ะในปี2556นะคะในอ่างเก็บน้ำเขาเต่าของเราเนี่ยมันจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมากค่ะเลยทำให้อ่างเก็บน้ำของเรามีสภาพน้ำที่แย่ลงไปค่ะเลยทำให้มีการทางเทศบาลหัวหินทางผู้เกี่ยวข้องทางกรมชลประทานต่างๆได้เข้ามาปรึกษาหารือกันเพื่อหาแนวทางการแก้ไขเนี่ยน้ำเสียตรงนี้นะคะและในปี2557ค่ะได้มีการขุดลอกตะกอนดินของอ่างเก็บน้ำเขาเต่าซึ่งปริมาณขุดลอกตะกอนดินของเราอ่ะจะขุดลอกอยู่ที่ 144,400 ลูกบาศก์เมตรนะคะและในปี2558ค่ะทางกรมชลประทานได้มีการจัดทำระบบน้ำระบบระดับน้ำแล้วก็ตรวจคุณภาพน้ำของอ่างเก็บน้ำเขาเต่านี้แบบอัตโนมัตินะคะรวมไปถึงได้มีการปรับภูมิทัศน์โดยรอบของอ่างเก็บน้ำเขาเต่าให้มีพื้นที่ที่เราสามารถเดินได้รอบอ่างเก็บน้ำเขาเต่านี้ค่ะและในปี2556ที่ผ่านมา2ปีที่แล้วเราได้มีการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริของอ่างเก็บน้ำเขาเต่าและของโครงการต่างๆที่อยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไว้อยู่ทางด้านโน้นค่ะแต่ว่าอยู่ในช่วงกำลังตกแต่งภายในอยู่ค่ะอาจจะภายในปีนี้ถ้าเกิดน้องๆได้เข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการทางด้านโน้นได้เลยค่ะเด็กๆคนไหนมีคำถามไหมคะค่ะเชิญเลยค่ะ
1: คนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอย่างไรคะ
0: คนในพื้นที่นะคะมีส่วนร่วมในการรักษาแหล่งน้ำเขาเต่านี้ค่ะจะอย่างแรกเลยก็คือคนในพื้นที่จะช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบของอ่างเก็บน้ำเขาเต่าค่ะรวมไปถึงการไม่ดูช่วยดูแลนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวที่นี่นะคะว่ามีความต้องการหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับแหล่งน้ำตรงนี้ค่ะรวมไปถึงการที่ช่วยดูแลในน้ำอะค่ะในระบบน้ำในน้ำให้มันมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ไม่ให้มีขยะหรืออะไรลงไปในแหล่งน้ำค่ะขอบคุณค่ะน้องคนไหนมีคำถามอีกไหมคะเชิญค่ะ
1: อ่างเก็บน้ำเขาเต่ามีกิจกรรมใดแนะนำบ้างคะ
0: ค่ะในอ่างเก็บน้ำเขาเต่านะคะกิจกรรมของเรานะคะอย่างแรกเลยก็คือการแข่งขันเรือยาวค่ะซึ่งจะมีในช่วงตุลาถึงพฤศจิกานะคะจะมีการแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานด้วยค่ะรวมไปถึงกิจกรรมตามเทศกาลต่างๆลอยกระทงสงกรานต์ปีใหม่แล้วก็เป็นกิจกรรมที่ทางเทศบาลตำบลหัวหินแล้วก็บริเวณโดยรอบนี้จัดขึ้นจะมีทั้งการเดินถนนคนเดินในช่วงเทศกาลต่างๆด้วยค่ะน้องคนไหนมีคำถามอีกไหมคะเชิญค่ะ

0: ทำไมถึงเรียกว่าอ่างเก็บน้ำเขาเต่าครับ
1: อ่างเก็บน้ำเขาเต่านะคะทำไมถึงเรียกว่าอ่างเก็บน้ำเขาเต่าคือจะเห็นได้ค่ะว่าในพื้นที่นี้เขาของเราค่ะจะมีรูปร่างเหมือนเต่ากระดองเต่าแล้วก็หัวเต่าอยู่ค่ะถ้าเกิดมองออกมาจากมองมาจากทะเลเข้ามาจะเห็นเป็นรูปเต่าเลยค่ะแล้วก็ในพื้นที่นี้ค่ะเป็นชื่อว่าหมู่บ้านเขาเต่าอ่างเก็บน้ำเขาเต่าเลยตั้งชื่อตามพื้นที่นี้ด้วยค่ะน้องคนไหนมีคำถามอีกไหมคะเชิญครับ
0: เก็บน้ำนี้มีบทบาทในการช่วยบรรเทาการแห้งแล้งในพื้นที่ได้อย่างไรครับ
1: ค่ะแต่เดิมนะคะในอดีตอะค่ะอ่างเก็บน้ำเขาเต่าของเรายังเป็นพื้นที่ที่ไม่มีน้ำจืดอะค่ะแล้วพอได้สร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่าขึ้นมาก็ยังไม่สามารถใช้ในการอุปโภคบริโภคได้กรมชลประทานจึงได้มีการปรับปรุงสภาพน้ำจากน้ำก่อยให้เป็นน้ำจืดโดยใช้เวลาในการปรับสภาพน้ำจำนวน3ปีค่ะถึงสามารถนำมาใช้เป็นอุปโภคบริโภคได้ค่ะแล้วในปัจจุบันนี้ค่ะซึ่งทางชลประทานได้มีการทำท่อส่งน้ำดิบสายปานบุรีหัวหินจึงอ่างเก็บน้ำเขาเต่านี้ก็เลยเป็นแหล่งน้ำสำรองแทนค่ะขอบคุณครับน้องคนไหนมีสงสัยไหมคะเชิญค่ะ
0: อ่างเก็บน้ำเขาเต่านี้มีความสำคัญอย่างไรกับชุมชนนี้บ้างค่ะ
1: สืบเนื่องจากเมื่อกี้เลยค่ะอ่างเก็บน้ำเขาเต่าของเรานะคะในปัจจุบันจะเป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับทางชุมชนเนี้ยค่ะใช้ไปผลิตเป็นน้ำประปาหมู่บ้านและยังเป็นพื้นที่ที่ทำประมงขนาดเล็กในอ่างเก็บน้ำเขาเต่านี้ด้วยค่ะรวมไปถึงสามารถพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็นักท่องเที่ยวสามารถมาพักผ่อนได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: เอาละครับต้องขอขอบคุณวิทยากรมากๆนะครับเดี๋ยวเรามีตัวแทนของนักเรียนนะครับมาพูดกล่าวขอบคุณนะครับแล้วก็มอบของที่ระลึกนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะครับรอสักครู่หนึ่งเริ่มได้เลยครับ
0: กระผมในนามนักเรียนทุกคนกราบขอบพระคุณที่วิทยากรทุกคนได้บอกเรื่องเกี่ยวกับอ่างเก็บน้ำเขาเต่าครับนักเรียนทุกคนขอขอบคุณครับ
2: ส่งมอบของที่ระลึกได้เลยครับปรบมือละครับตอนนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการบรรยายนะครับจากวิทยากรนั่นเองนะครับเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปของเรานะครับเป็นการสรุปบทเรียนนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยอ่างเก็บน้ำเขาเต่าของเรานั้นนะครับมีประโยชน์อะไรบ้างในแต่ละด้านนะครับทั้งในด้านของชุมชนนะครับได้รับประโยชน์อะไรจากอ่างเก็บน้ำเขาเต่านะครับหรือว่าการท่องเที่ยวได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะครับโดยครูจะให้นักเรียนนะครับลองช่วยกันนึกลองช่วยกันระดมความคิดในแต่ละกลุ่มนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมของพวกเรากันแล้วนะครับเป็นการสรุปบทเรียนนั่นเองนะครับโดยวันนี้ครูก็เชิญพี่ๆนะครับจากกรมชลประทานนะครับได้เข้ามาฟังนะครับการสรุปของพวกเราด้วยว่าสรุปง่ายๆเลยนักเรียนว่าสรุปแล้วอ่างเก็บน้ำเขาเต่าเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรนะครับเดี๋ยวขอแต่ละกลุ่มนะครับตัวแทนแต่ละกลุ่มนะครับเป็นคนบอกเป็นคนนำเสนอนะครับขอกลุ่มที่1ครับกลุ่มที่1
3: มีน้ำเอาไว้เล่นประเพณีต่างๆค่ะ
2: ก็คือน้ำอ่างเก็บน้ำเขาเต่าเนี่ยเอาไว้ทำหรือว่าเล่นประเพณีแข่งเรือยาวใช่ไหมครับจากที่เราได้ฟังบรรยายไปเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่2นะครับ
4: เอาไว้อุปโภคบริโภคครับ
2: เอาไว้ใช้อุปโภคบริโภคนะครับต่อไปกลุ่มที่3ครับ
5: เอาไว้ทำการเกษตรครับ
2: เอาน้ำไว้ทำการเกษตรนะครับยอดเยี่ยมมากกลุ่มที่4ครับ
6: เป็นที่ท่องเที่ยวค่ะ
2: เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับและกลุ่มสุดท้าย
7: เอาไว้บริน้ำเมื่อคนในชุมชนขาดแคลนน้ำค่ะ
2: นี่ก็คือคำตอบของพวกเราปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์ของอ่างเก็บน้ำเขาเต่านะครับเพื่อบรรเทาภัยแล้งนะครับในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับในชุมชนด้วยนะครับเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้คนในชุมชนนะครับเอาละครับนักเรียนในวันนี้นะครับครูก็ขอจบนะครับการเรียนการสอนนะครับสำหรับการทัศนศึกษาไปอ่างเก็บน้ำเขาเต่าไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับชั่วโมงหน้านะครับเราจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEVยานยนต์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: ะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางรวมถึงสวัสดีเด็กต้นทางด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยครับกับคุณครูธินกรปิ่นทองในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเด็กๆได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับสีใช่ไหมครับเด็กๆก็ได้ให้ความหมายของสีแต่ละสีไปแล้วแล้วก็ฝึกทักษะการระบายสีไม้ด้วยวันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับที่เราจะนำทักษะการระบายสีมาใช้นะครับในเรื่องของแสงเงานั่นเองชื่อเรื่องของวันนี้ก็คือแสงเงาสร้างมิติครับเด็กๆต้นทางครับเด็กๆเคยไปดูภาพ3มิติไหมลูกเคยเห็นภาพ3มิติเนาะหลายๆคนอาจจะเคยเห็นภาพ3มิติแล้วเด็กๆเคยสงสัยไหมว่าเขามีกระบวนการวิธีการทำยังไงให้เป็นภาพ3มิติลูกเดาได้ไหมมันต่างจากภาพปกติยังไงครับต่างยังไงลูกสองมิติและ3มิติใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าภาพ2มิติกับภาพ3มิติแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็มีกระบวนการวิธีวาดอย่างไรนะครับซึ่งกิจกรรมแรกที่เราจะทำพร้อมๆกันก็คือการเล่นเกมนั่นเองอยากเล่นเกมไหมครับไหนใครอยากเล่นเกมยกมือขึ้นทันนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับเอามือลงได้ครับเกมแรกง่ายๆนะครับเกี่ยวกับการทายแสงเงานะครับซึ่งเด็กๆก็น่าจะเคยเห็นเงาแล้วใช่ไหมลูกเงามันเกิดจากการที่มีแสงใช่ไหมครับถ้ามีแสงมากระทบปุ๊บสิ่งที่สะท้อนออกมาก็คือเป็นเงาสีดำๆนั่นเองนะครับซึ่งครูจะมีภาพเงาสีดำๆให้และให้นักเรียนช่วยกันตอบว่าเงาสีดำนั้นคือเงาของรูปอะไรนะครับในชื่อเกมทายเงาเขาคือใครนะครับพร้อมไหมลูกตัวอย่างแรกก่อนตัวอย่างแรกภาพที่หนึ่งอย่างเช่นเป็นเงาสีดำๆคล้ายๆรูปสัตว์ใช่ไหมลูกเงาภาพนี้คือเงาอะไรลูกไหนตอบพร้อมกันเสียงดังฟังชัดเงาของ
1: เสือ
0: นะครับซึ่งนักเรียนปลายทางก็น่าจะเดาออกง่ายๆใช่ไหมลูกมาดูเฉลยนะครับตัวอย่างนะลูกก็คือเงาของเสือนั่นเองง่ายไหมครับง่ายๆนะครับนักเรียนป.4น่าจะตอบได้อยู่แล้วนะครับขวานมีภาพให้ประมาณ5ภาพนะครับให้พวกเราช่วยกันตอบนะครับใครตอบถูกรับรางวัลไปเลยนะครับใครพร้อมจะตอบให้ยกมือขึ้นนะครับเดี๋ยวขวานเรียกชื่อแล้วก็ตอบนะครับพร้อมไหมลูกพร้อมนะเงาที่1ครับเงาของรูปอะไรครับคิดในใจก่อนเอามือจับหู1 2ยกกลุ่มที่3ด้านหลังสุดลูกตอบได้เลยครับเงาของรูปอะไรครับ
2: เป็ดครับ
0: เป็ดใช่มั้ยครับมีใครให้คำตอบนอกจากเป็ดมั้ยลูกเชิญนั่งครับทุกคนตอบว่าเป็ดใช่มั้ยครับมาดูเฉลยนะครับนักเรียนปลายทางพร้อมฟังเฉลยหรือยังครับหลายคนคิดว่าเป็นเงาของเป็ดใช่ไหมลูกสังเกตจากลักษณะนะครับเงาที่ครูวัดเปิดให้ดูเป็นเงา2มิติใช่ไหมลูกมีด้านกว้างด้านยาวนะครับเป็นเงาสีดำหลายคนอาจจะคุ้นเคยเป็ดใช่ไหมครับมาดูเฉลยนะครับเป็นเงาของตัวหนอนนะครับเป็นหนอนที่มีลักษณะผูกโบด้วยนะครับไม่มีใครถูกเลยนะครับพร้อมฟังข้อ2หรือยังลูกมาดูข้อ2พร้อมๆกันนะครับเป็นเงาของอะไรครับควาดใบให้ง่ายๆเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วก็มี2พยางเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับ
3: ไม่ใช่
0: พร้อมตอบแล้วเอามือจับหู1 2ยกเชิญครับลองตอบลูกดูลักษณะนะครับดูเส้นรอบนอก
2: ปลาดาว
0: นะครับยังไม่ใช่ลูกดาวไม่ใช่ปลานะครับดาวทะเลใช่ไหมมันไม่ใช่เป็นมันขออภัยครับเขาไม่ได้เรียกว่าปลานะลูกมันคือดาวทะเลคำตอบยังไม่ใช่นะครับมีใครอยากตอบอีกไหมลูกเชิญครับกลุ่มที่3
4: ปลาหมึกค่ะ
0: ปลาหมึกก็ยังไม่ใช่นะครับ2พยางค์นะครับไม่ใช่ปลาหมึกเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับกลุ่มที่5อยากตอบ1คนนักเรียนปลายทางด้วยนะครับตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะครับ
4: ไส้เดือนค
0: ่
4: ะ
0: ไส้เดือนก็ยังไม่ใช่นะครับมาฟังเฉลยดีกว่าพร้อมไหมลูก

0: นักเรียนปลายทางมาชมพร้อมกันนะครับภาพนี้ก็คือฮีโร่นะครับฮีโร่นะครับเป็นสิ่งมีชีวิตไหมลูกแล้วก็มี2พยางค์ด้วยนะครับภาพต่อมาภาพต่อมาง่ายเป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกันนะครับสามพยางค์ครับมีสามพยางค์นะครับเป็นสิ่งมีชีวิตพร้อมไหมลูกใครอยากตอบยกมือได้เลยกลุ่มที่สี่หรือกลุ่มที่สี่อะไรลูกสามพยางค์
1: ปิกาจูครับ
0: ปิกาจูยังไม่ใช่นะครับกลุ่มที่ห้ากลุ่มที่ห้าครับเชิญครับ
2: นกเพนกวินค่ะ
0: นกเพนกวินยังไม่ถูกนะครับกลุ่มที่สามตอบได้เลยครับ
3: จระเข้ค่ะ
0: จระเข้ยังไม่ถูกนะครับมีใครให้คำตอบอื่นอีกไหมลูกเบลเล่ครับ
4: ยูนิคอร์นครับ
0: ยูนิคอร์นก็ยังไม่ถูกนะครับเด็กๆปลายทางนะครับถ้านักเรียนปลายทางทราบคำตอบแล้วตอบคุณครูได้เลยนะครับพร้อมฟังเฉลยหรือยังลูกมาดูเฉลยพร้อมกันนะครับเป็นภาพของต้นกระบองเพชรนั่นเองขอไปสี่พยางค์นะลูกขออภัยสี่พยางค์นะครับต้นกระบองเพชรนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตไหมลูกเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับยังไม่มีใครตอบถูกเลยนะครับอีกภาพดีไหมลูกอีกภาพนะครับตอบไม่ถูกนะครับภาพนี้เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกันนะครับสิ่งมีชีวิตมีสามพยางค์อันนี้สามพยางค์จริงๆแล้วไม่หลอกแล้วสามพยางค์นะลูกเป็นเลขตอบครับ
4: ไดโนเสาร์ครับ
0: ไดโนเสาร์ยังไม่ใช่นะครับสามพยางค์เกี่ยวข้องกับคนนะครับเกี่ยวข้องกับคนเกี่ยวข้องกับคนนะครับใครอยากตอบกลุ่มที่5ครับเชิญครับ
5: คนว่ายน้ำค่ะ
0: คนว่ายน้ำยังไม่ถูกครับกลุ่มที่4ครับ
6: ซูเปอร์แมนครับ
0: ยังไม่ใช่นะครับซูเปอร์แมนจินตนาการนะครับเด็กๆมีจินตนาการเยอะแยะมากมายเลยว่าขอกลุ่ม1ดีกว่ากลุ่ม1ยังไม่ตอบเลยขอกลุ่ม1 1คนลูกอะไรก็ได้ครับจินตนาการเยอะๆลองคิดสิว่าเงาสีดำสามารถเป็นตัวอะไรได้บ้าง
7: นินจาเต่าครับ
0: นินจาเต่ายังไม่ถูกนะครับมาฟังเฉลยพร้อมกันดีกว่ามาฟังเฉลยพร้อมกันนะครับเฉลยเป็นตัวตลกนะครับสังเกตลักษณะภายนอกนะเงาหนึ่งเงาสามารถเป็นอะไรได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วแต่จินตนาการของนักเรียนนะครับภาพสุดท้ายภาพสุดท้ายภาพสุดท้ายง่ายๆนะครับเหมือนจะมีคนตอบถูกเหมือนจะมีคนตอบถูกสองพยางค์กลุ่มไหนอยากตอบลูกกลุ่มที่ห้ากลุ่มที่ห้ากลุ่มที่ห้า
8: ดอกไม้คร
0: ับ ดอกไม้นะครับสังเกตจากอะไรครับสังเกตจากอะไรลูก
8: มันมีเหมือนใบ
0: เหมือนใบแล้วก็เหมือนกลีบดอกไม้ใช่ไหมครับยังไม่เฉลยเดี๋ยวมาเฉลยพร้อมกันอุบไว้ก่อนขอกลุ่มที่สองคิดเหมือนเพื่อนหรือเปล่าลูก
9: ใช่
0: เหรอลูกคิดว่าดอกไม้เหมือนกันใช่ไหมครับมีใครให้คำตอบอื่นนอกจากดอกไม้ไหมครับกลุ่มที่สาม
10: ผีเสื้อค่ะ
0: ผีเสื้อใช่ไหมลูกคล้ายๆกับปีกของผีเสื้อใช่ไหมครับมาดูเฉลยพร้อมกันจะมีคนได้รางวัลหรือเปล่าขอวินนี่หนึ่งคนสุดท้ายลูกวินนี่หนึ่งคนสุดท้ายตอบได้เลยครับ
11: กรรไกรค่ะ
0: กรรไกรจินตนาการมากอาจจะเป็นกรรไกรก็ได้ใช่ไหมลูกอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับตอนนี้มีเพื่อนตอบแล้ว3คำตอบใช่ไหมลูกมีดอกไม้กรรไกรแล้วก็ผีเสื้อนะครับอยากเพิ่มคำตอบใช่ไหมลูกให้โอกาส1รอบลูก
12: นกยูงครับ
0: นกยูงนะครับเกือบถูกมี4คำตอบมีดอกไม้ใช่ไหมลูกมีอะไรอีกนะ กรรไกรผีเสื้อแล้วก็นกยูงมี1ใน4คำตอบนี้ถูกต้องมี1ใน4นี้อาเฉลยเฉลยนะครับจะมีใครได้รางวัลห้องนี้นะครับมาดูกันดอกไม้นั่นเองนะครับปรบมือให้กับเพื่อนที่ตอบถูกใครนะลูกเธอใช่ไหมเลือกรางวัลลูกออกรับรางวัลครับควานมีรางวัลให้ครับเก่งมากลูกจินตนาการมากเลยครับเชิญนั่งครับซึ่งจากกิจกรรมเมื่อสักครู่นะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางก็ได้ร่วมการสังเกตเงาใช่ไหมลูกอย่างที่ครูวานอธิบายว่าเงามีกี่มิตินะครับ2มิติใช่ไหมลูกแบนๆนะครับมีเพียงความกว้างความยาวแล้วก็เราจะไม่เห็นรายละเอียดด้านในนะครับเขาเรียกว่ารูปร่างนะครับเป็นการทบทวนความรู้เดิมนะครับเงาจัดเป็นรูปร่างนะครับมีเพียง2มิตินะครับซึ่งถ้าเฉลยมาแล้วภาพด้านในถ้ามีรายละเอียดมีน้ำหนักแสงเงาเขาจะเรียกว่ารูปทรงซึ่งเป็นการทำภาพ3มิตินั่นเองนะครับซึ่งเด็กๆก็ได้ฝึกสังเกตภาพ2มิติไปแล้วทีนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำภาพ3มิติกันนะครับมาดูสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ในวันนี้กันก่อนนะครับมีเพียง3ข้อซึ่งนักเรียนชั้นป.4ทำได้อย่างแน่นอนนะครับข้อที่1คือเปรียบเทียบลักษณะภาพ2มิติกับภาพ3มิตินะครับอย่างที่2คือวิธีการวาดภาพ3มิติด้วยหลักแสงและเงานะครับข้อสุดท้ายสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้หลักแสงเงาน้ำหนักสีแล้วก็เรื่องของระยะด้วยนะครับซึ่งภาคเรียนที่1เราเรียนเรื่องระยะไปแล้วนะครับเราเหลือเรียนเรื่องน้ำหนักสีใช่มั้ยลูกวันนี้เราจะมาฝึกการทำน้ำหนักสีแสงเงากันนะครับซึ่งการทำน้ำหนักสีและแสงเงาจะมีผลอย่างมากต่อการทำภาพ3มิติหรือว่าภาพเสมือนจริงนะครับซึ่งนักเรียนต้องตั้งใจฟังแล้วก็ฝึกไปพร้อมๆกับคุณครูนะครับภาพ2มิติคืออะไรนะครับตัวอย่างด้านบนนะครับทั้งรูปร่างฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับจัดเป็นงาน2มิตินะครับภาพ2มิติก็คือมีเพียงรูปร่างนะครับพบได้ในงานจิตรกรรมแล้วก็ภาพพิมพ์นะครับภาพที่เราวาดลงไปนะครับเกิดจากการนำเส้นต่างๆมาวาดนะครับให้เกิดเป็นรูปร่างเขาจะเรียกว่าภาพ2มิติสังเกตนะครับมีเพียงความกว้างความยาวเท่านั้นนะครับหรือความสูงก็ได้นะครับซึ่งจะต่างกับภาพ3มิตินะครับ3มิติเพิ่มอะไรขึ้นมาลูกนอกจากมีกว้างยาวแล้วมีอะไรอีกครับความลึกนะครับความลึกหรือว่าความหนานั่นเองนะครับจะเป็น3มิตินั่นเองนะครับหรือเรียกว่ารูปทรงก็ได้นะครับถ้าเป็น2มิติเรียกว่ารูปร่างถ้าเป็น3มิติเรียกว่ารูปทรงนั่นเองนะครับซึ่งงาน3มิตินะครับส่วนใหญ่เราจะพบในงานประติมากรรมใช่มั้ยลูกที่เป็นนูนหนาขึ้นมานะครับแต่เด็กๆทราบหรือไม่ว่าภาพวาดหรืองานจิตรกรรมนะครับก็สามารถทำเป็น3มิติได้เช่นเดียวกันซึ่งเขาจะเรียกว่าภาพลวงตานะครับหรือภาพ3มิติที่เราเคยพบเคยเจอนะครับซึ่งกระบวนการวิธีการทำนะครับต้องอาศัยหลักของทัศนธาตุที่เราเคยเรียนไปแล้วนะครับกิจกรรมนี้ให้นักเรียนเปลี่ยนรูปร่างที่ครูอาร์ตเปิดให้ดูนะครับกลายเป็นรูปทรงนะครับซึ่งครูอาร์ตจะขอตัวแทนนักเรียน3คนมีใครอยากวาดรูปไหมลูกถ้าไม่มีครูจะสุ่มเลขที่นะครับหรือมีใครอยากวาดรูปไหมครับใครอยากวาดรูปยกมือขึ้นมาลี1คนอีก2คนลูกขอตัวแทนขอเลขที่9ไม่มาใกล้เคียงเลขที่8นิวตันมีมาลีนิวตันแล้วก็อีก1คนใครอยากวาดรูปลูกแล้วก็อีก1คนนะครับเชิญด้านหน้าเลยลูกเด็กๆช่วยกันทำได้นะลูกนักเรียนที่ไม่ได้ออกมาสามารถใช้กระดาษนะครับหรือกระดาษในการวาดรูปตามครูก็ได้นะลูกเดี๋ยวคุณครูจะให้เปลี่ยนรูปร่างเหล่านี้ให้กลายเป็นรูปทรงนะครับเด็กๆเคยวาดรูปทรงไหมลูกยังไม่เคยใช่ไหมครับบางคนอาจจะยังไม่เคยตัวแทนของเพื่อนๆนะครับประเมินเพื่อนๆหน่อยลูกหน้ากระดานเลยตัวแทนจิตอาสาแนะนำตัวให้เพื่อนๆปลายทางก่อนว่าหนูชื่ออะไรนะครับเชิญคนแรกเลยลูก
6: สวัสดีค่ะเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่5ชื่อมารีค่ะ
0: มารีคนต่อไปครับ
9: สวัสดีค่ะชื่อเฟรมมาเป็นตัวแทนของกลุ่มที่3ค่ะ
0: ครับและคนสุดท้าย
13: สวัสดีครับชื่อนิตั้งครับมาจากตัวแทนของกลุ่มที่3ครับ
0: ครับเราได้ตัวแทน3คนนะครับคุณครูจะให้ตัวแทนทั้ง3คนนะครับเปลี่ยนรูปร่างบนกระดานนะครับตอนนี้มีรูปร่างอะไรบ้างลูกภาพแรกภาพที่1 3เหลี่ยมภาพที่2 6เหลี่ยมนับเหลี่ยมนับมุมกี่เหลี่ยมลูก6เหลี่ยมนะครับการนับเหลี่ยมก็คือนับจากมุมนะลูกมีกี่มุมก็คือเท่ากับเหลี่ยมนะครับแล้วก็ภาพที่3กี่เหลี่ยมลูก
14: 4
0: รูปร่างสี่เหลี่ยมนะครับทั้ง3ภาพเรียกว่ารูปร่างนะครับทีนี้เดี๋ยวครูจะให้ลองเปลี่ยนนะครับโดยที่คนที่1ก็คือนิวตันภาพที่1นะลูกเฟมัสภาพที่2แล้วก็มาลิภาพที่3นะครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วใครจะเริ่มวาดก่อนเริ่มจากผู้ชายก่อนเลยนิวตันนะครับลองเปลี่ยนรูปร่างสามเหลี่ยมนะครับหนูวาดสามเหลี่ยมขึ้นมาก่อนนะแล้วก็เปลี่ยนแปลงร่างให้กลายเป็นรูปทรงนะครับ ่ะเชิญครับอ่ะขยับมาลูกสังเกตเพื่อนนะแป๊บนึงลูกแป๊บนึงวาดได้เลยครับวาดรูปร่างสามเหลี่ยมก่อนเปลี่ยนเป็นรูปทรงนะครับเป็นรูปทรงหรือยังลูกมารอชมเฉลยทีหลังนะครับปรบมือให้กับนิวตันคนต่อมาเฟมัสบอกว่างานยากแล้วลองดูลูกไม่ต้องกลัวผิดนะครับลองกล้าวาดนะครับเราจะได้เรียนรู้การวาดรูปทรงไปพร้อมๆกันนะครับผิดไม่เป็นไรนะลูกเฟมัสเริ่มวาดจากรูปร่างก่อนนะครับตามแบบที่คุณครูอาร์ตนำมาให้เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นรูปทรงนะครับลองลากเส้นลูกเด็กๆที่เหลือนะครับสามารถวาดตามได้เลยนะครับวาดในกระดานหรือในสมุดก็ได้นักเรียนปลายทางด้วยนะครับลากเลยลูกลากเลยครับไม่ต้องกลัวผิดครับถ้าเรากล้าวาดกล้าตัดสินใจนะครับเราก็จะสามารถวาดภาพได้นั่นเองนะครับเรียบร้อยไหมลูกเพิ่มเติมอะไรไหมครับปรบมือกับเฟมัสนะครับคนที่2และคนสุดท้ายพร้อมไหมครับพร้อมก็ถือไมค์ให้ลูกมาลิเชิญครับรูปร่างสี่เหลี่ยมนะครับเปลี่ยนเป็นรูปทรงครับเรียบร้อยไหมลูกปรบมือให้กับมารีนะครับทั้ง3คนเลยนะครับเก่งมากๆเลยภาพไหนยากสุดลูกภาพไหนยากสุดครับภาพของเฟมัสใช่ไหมลูกทีนี้มาชมเฉลยกันดีกว่าขอเชิญตัวแทน3คนนั่งที่ได้ลูกมาดูนะครับว่าสิ่งที่เพื่อนๆวาดเมื่อสักครู่นะครับเกือบถูกหมดเลยนะครับซึ่งควาดหวังว่านักเรียนต้นทางและปลายทางจะสามารถวาดต่อเติมแบบเพื่อนได้นะครับสิ่งแรกเลยก่อนจะเริ่มวาดรูปคือเราต้องกล้าก่อนนะครับกล้าที่จะลงมือปฏิบัตินะครับถ้าเราไม่กล้าเราก็จะฝึกไม่ได้สักทีนะครับไม่ต้องกลัวผิดนะครับมาดูภาพที่1ลูกภาพที่1ของนิวตันนะครับของนิวตันกลายเป็นรูปทรงหรือยังลูกมาดูขั้นตอนการเปลี่ยนรูปร่างสามเหลี่ยมให้กลายเป็นรูปทรงนะครับเหมือนกับที่นิวตันขึ้นต้นมาเลยนะครับก็คือวาดสามเหลี่ยมก่อนนะครับแบบนี้เขาเรียกว่ารูปร่างใช่ไหมครับซึ่งการเปลี่ยนเป็นรูปทรงสามารถเปลี่ยนได้หลายมุมมองนะครับแล้วแต่ทิศทางนะครับซึ่งควาจะยกตัวอย่างสัก2อันนะครับแบบแรกก็คือคล้ายๆของนิวตันเลยนะครับเส้นเฉียงนะครับซึ่งเช่นขอไปครับเส้นเฉียงที่วาดออกมานะครับจะต้องเท่ากับเส้นที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เพิ่มความหนาให้เขานะครับหนึ่งตัวอย่างนะครับหรือจะเป็นคล้ายๆกับปรีซึมก็ได้นะครับหรือว่าหลังคาบ้านที่เราเคยวาดตอนเด็กๆนะครับแบบนี้ก็ได้เป็นรูปทรงไหมลูกเป็นแล้วนะครับนักเรียนสามารถฝึกทำตามได้นะครับแล้วก็ภาพที่2นะครับกี่เหลี่ยมนะลูกหกเหลี่ยมใช่ไหมครับคล้ายๆของเฟมัสเลยนะครับแต่ว่ามุมมองแล้วก็ทิศทางสามารถดัดแปลงได้นะครับโดยเริ่มจากการวาดเป็นรูปร่างก่อนขอโทษครับเด็กๆฝึกวาดตามได้นะลูกเป็นรูปร่างแล้วจากนั้นเราจะทำเส้นเฉียงออกมานะครับประมาณนี้นะครับหรือจะทำเป็นทรงกระบอกก็ได้ตรงลงมานะครับหรือว่าแนวตั้งนั่นเองแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวขอแก้ไขนิดนึงได้ไหมลูกลองฝึกวาดตามได้นะครับและรูปร่างสุดท้ายนะครับรูปร่างสี่เหลี่ยมคล้ายๆของมาริเลยนะครับจะทำเฉียงด้านไหนก็ได้ตรงลงมาก็ได้นะครับหรือจะเป็นด้านข้างก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับทำได้ไหมลูกให้นักเรียนปลายทางนะครับลองฝึกวาดรูปร่างให้กลายเป็นรูปทรงเหมือนเพื่อนๆต้นทางเลยนะครับเด็กๆต้นทางมีใครสามารถวาดได้แบบนี้ไหมลูก ใครทำได้ใครทำได้ยกมือครับหลายคนต้องฝึกทำนะครับถึงจะวาดรูปทรงได้นะครับตัวอย่างภาพวาดสามมิติหลายคนเคยไปชมนิทรรศการหรือว่าภาพวาดสามมิติใช่ไหมลูกซึ่งลักษณะของภาพสามมิติที่ชัดเจนก็คือจะสามารถเหมือนกับเราจะสัมผัสได้ใช่ไหมครับเหมือนกับทะลุออกมานะครับซึ่งหลักการง่ายๆก็คือใช้วาดให้กลายเป็นรูปทรงนั่นเองนะครับจากรูปร่าง2มิตินะครับเปลี่ยนเป็น3มิติด้วยการเพิ่มรูปทรงแล้วก็เพิ่มน้ำหนักสีลงไปนะครับถ้าเกิดว่าภาพนี้เราวาดเพียงแค่เส้นรอบนอกนะครับเป็นรูปร่างก็จะดูเป็นแบนๆใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเพิ่มน้ำหนักแสงเงาลงไปนะครับเรียนเรื่องทิศทางของแสงภาพที่เราวาดก็จะสมจริงแล้วก็เหมือนจริงมากขึ้นนะครับเขาเรียกว่าภาพสามมิติหรือว่าภาพดวงตานั่นเองนะครับนักเรียนคิดว่าทัศนธาตุใดบ้างมีส่วนสำคัญในการทำให้ผลงานเป็นลักษณะสามมิติหรือว่าเสมือนจริงครับเราเรียนทัศนธาตุไปแล้วจำได้ไหมลูกมีจุดเส้นสีรูปร่างรูปทรงแสงเงาพื้นผิวอะไรบ้างที่มีส่วนสำคัญมากที่สุดในการทำให้เป็นภาพสามมิติครับอะไรบ้างลูกมีเงามีอะไรอีกลูกรูปทรงใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับทัศนธาตุที่มีส่วนในการทำภาพสามมิติจริงๆแล้วสำคัญทุกอันเลยนะครับแต่ที่สำคัญมากๆก็คือเรื่องของน้ำหนักสีแสงเงานะครับหรือส่วนอื่นๆก็สามารถมีผลต่อการทำภาพสามมิติเช่นเดียวกันนะครับทั้งเส้นรูปทรงสีน้ำหนักแสงเงาแล้วก็พื้นผิวนะครับเรียกได้ว่าแทบทุกอย่างเลยนะครับมีผลต่อการสร้างงานสามมิตินั่นเองความมีภาพให้เราสังเกตนะครับลองสังเกตภาพนะครับนักเรียนเห็นจุดสีดำหรือว่าสีเทาเคลื่อนไหวไหมครับจุดสีขาวเด็กๆเห็นจุดสีขาวมันเคลื่อนไหวกระพริบเรื่อยๆไหมลูกกว้างมีคำถามในภาพมีจุดสีดำไหมครับ
15: ม
0: ีจุดวงกลมสีดำไหมครับจริงๆแล้วไม่มีนะครับแต่ที่เราลองกระพริบตาเร็วๆนะครับเราจะเห็นว่ามันมีจุดสีดำเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับซึ่งมันเป็นหลักการของรูปร่างรูปทรงแล้วก็แสงเงานะครับทำให้เกิดเป็นภาพที่เรามองเห็นเป็นจุดสีดำๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่มีสีดำเลยนะครับภาพต่อมาให้นักเรียนสังเกตไปที่เครื่องหมายบวกตรงกลางจ้องไปที่ตรงกลางนะครับถ้านักเรียนจ้องที่ตรงกลางเครื่องหมายบวกนะครับเด็กๆจะสังเกตว่าภาพจุดสีชมพูมันอาจจะหายๆไปหรือเปลี่ยนสีก็ได้นะครับเป็นผลของการใช้สายตากับรูปร่างรูปทรงนะครับเด็กๆปลายทางลองสังเกตจุดสีจุดเครื่องหมายบวกนะครับภาพต่อมาเด็กๆเห็นภาพนี้มันขยายไปเรื่อยๆไหมลูกหรือว่าขยับไหมครับถ้าเรานั่งเฉยๆจ้องไปตรงกลางภาพนะครับไม่ต้องขยับตามเราจะสังเกตว่ารูปร่างหรือเส้นมันจะขยับไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นอิทธิพลของเรื่องเส้นแล้วก็สีนะครับเป็นการใช้เส้นในการทำภาพดวงตานั่นเองนะครับดูภาพนี้สังเกตต้นไม้สีม่วงหรือออกสีน้ำเงินน้ำเงินนะครับ2ต้นมี2ต้นใช่ไหมลูกต้นไม้สีม่วงใช่ไหมครับควาสมีคำถามถามว่าต้นไม้2ต้นนี้ต้นไหนสูงกว่ากัน
16: เท่ากัน
0: จริงๆแล้ว2ต้นนี้มีขนาดเท่ากันนะครับแต่ที่เราทำให้รู้สึกว่าด้านหลังมันโตกว่าหรือว่าสูงกว่านะครับเป็นในเรื่องของระยะนะครับภาคเรียนที่1เราเรียนไปแล้วระยะใช่ไหมลูกระยะแล้วก็เรื่องของการมีอิทธิพลของเส้นอื่นๆด้วยนะครับมาเกี่ยวข้องก็เลยทำให้ภาพด้านหลังมองเห็นแล้วมันจะสูงกว่าซึ่งจริงๆแล้ว2ภาพนี้มีขนาดเท่ากันนะครับภาพหนึ่งนะครับจ้องไปที่รูปทรงตรงกลางของภาพสังเกตไหมว่ามันจะเคลื่อนไหวใช่ไหมจะหมุนไปเรื่อยใช่ไหมครับรูปร่างวงกลมวงรีนะครับมาเรียงต่อๆกันนะครับจะมีอิทธิพลต่อส่งผลให้สายตาเรามองแล้วภาพมันเคลื่อนไหวนะครับซึ่งภาพเมื่อสักครู่นะครับภาพเมื่อสักครู่เขาเรียกว่าภาพออปติคอลอาร์ตนะครับหรือว่าภาพออฟอาร์ตเป็นภาพลวงตานะครับคำถามชวนคิดดีกว่านักเรียนมีวิธีการวาดภาพให้มีลักษณะเสมือนจริงหรือเป็นสามมิติอย่างไรบ้างครับทำยังไงเป็นภาพสามมิติวาดยังไงลูกลงอะไรนะครับ แรงเงานั่นเองซึ่งวันนี้เราจะฝึกการแรงเงาหรือว่าการสร้างน้ำหนักนั่นเองนะครับจะทำให้เป็นภาพสามมิตินะครับขั้นตอนการวาดภาพสามมิติวาดยังไงบ้าง นะครับขั้นตอนที่1เลยก็คือร่างภาพแล้วก็กำหนดทิศทางของแสงเงานะครับการที่จะเป็นภาพสามมิติได้เราต้องร่างภาพก่อนใช่ไหมลูกใช้ทัศนธาตุในเรื่องของเส้นนะครับร่างภาพเป็นเส้นๆก่อนจากนั้นกำหนดทิศทางนะครับว่าจะแสงว่าแสงจะมาจากทิศทางใดนะครับแสงมาจากทิศทางใดเงาจะอยู่ตรงข้ามเสมอนะครับถ้าแสงมาจากฝั่งขวานะครับเงาจะอยู่ฝั่งซ้ายในขณะเดียวกันถ้าแสงมาจาก

0: ายคุณครูเงาก็ต้องอยู่ฝั่งขวาตรงข้ามกันนะครับก็จะเกิดเป็นภาพ3มิตินั่นเองอ่ะเราร่างภาพเสร็จแล้วขั้นตอนที่2นะครับวาดภาพจากรูปร่างให้เป็นรูปทรงนะครับเปลี่ยนจากเส้นเมื่อสักครู่นี้นะครับให้กลายเป็นรูปทรงด้วยการเพิ่มความลึกความหนาลงไปนะครับภาพเราก็จะดูหลอกตาให้มันนูนหนาขึ้นมานะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือระบายสีหรือว่าลงน้ำหนักแสงเงาให้ถูกต้องนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าใช้ทัศนธาตุแทบทั้งหมดเลยนะครับเริ่มจากร่างภาพเป็นเส้นก่อนนะครับเติมความหนาให้เป็นรูปทรงเติมสีแล้วก็ลงน้ำหนักแสงเงาให้ถูกต้องเราก็จะได้ภาพ3มิตินั่นเองเด็กๆคิดว่ายากไหมลูก
1: ยาก
0: เพราะว่าเรายังไม่ลงมือปฏิบัติใช่ไหมลูกถ้าเราฝึกปฏิบัติบ่อยๆนะครับเราก็จะสามารถสร้างภาพ3มิติได้นั่นเองพร้อมจะปฏิบัติผลงานหรือยังครับ
1: พร้อม
0: ไหมลูกผลงานวันนี้นะครับเป็นการทำภาพลวงตานะครับให้นักเรียนทำใบงานที่3นะครับเรื่องภาพลวงตารบกวนคุณครูปลายทางนะครับดาวน์โหลดใบงานได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV นะครับได้ใบงานแล้วก็ให้นักเรียนได้เลยนะครับอันเด็กปรบมือ1ครั้ง2ครั้งปรบมือ5ครั้งเด็กๆพร้อมจะทำใบงานหรือยังครับพร้อมแล้วก่อนจะเริ่มทำใบงานมาดูคำชี้แจงแล้วก็ขั้นตอนการปฏิบัติผลงานก่อนนะครับอ่ะทั้งนี้นะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับเตรียมอุปกรณ์ให้นักเรียนปลายทางให้พร้อมก่อนนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้เราใช้ดินสอแล้วก็สีไม้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือใบงานนั่นเองเมื่อได้ใบงานแล้วนะครับให้คุณครูปลายทางอ่านคำชี้แจงให้นักเรียนฟังให้เข้าใจก่อนนะครับหรือนักเรียนปลายทางจะอ่านพร้อมๆกันก็ได้นะครับเมื่อนักเรียนพร้อมจะสร้างสรรค์ผลงานแล้วนะครับชมการสาธิตของครูอาร์ตก่อนนะครับครูอาร์ตจะสาธิตให้ดูว่าเริ่มจากทำอย่างไรก่อนนะครับเมื่อนักเรียนทำผลงานเสร็จแล้วนะครับก็ให้นักเรียนนำเสนอผลงานนะครับพร้อมกับฟังสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันนะครับถ้าเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วนะครับไปชมการสาธิตของครูอาร์ตได้เลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะอ่านคำชี้แจงให้เข้าใจก่อนนะครับให้นักเรียนระบายสีไม้ด้วยเทคนิคการแรงเงาให้เกิดระยะและก็ความลึกนะครับการแรงเงาหมายความว่าการฝึกฝนน้ำหนักนะครับจากเข้มกลางอ่อนนะครับให้เกิดเป็นระยะหรือว่าความลึกนั่นเองนะครับถ้านักเรียนสังเกตใบงานนะครับเป็นรูปทรงขออภัยครับเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมใช่ไหมลูกเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นช่องๆใช่ไหมครับซึ่งถ้านักเรียนสัมผัสหรือว่ามองด้วยตาเปล่าจะเห็นว่าภาพมันแบนๆใช่ไหมครับแบนๆเป็นระนาบเดียวหรือ2มิตินะครับเราจะเปลี่ยนจาก2มิติให้เป็น3มิติด้วยการแรงเงานะครับเพิ่มน้ำหนักสีลงไปนั่นเองนะครับขั้นตอนแรกเด็กๆหยิบสีไม้ขึ้นมาพร้อมคุณครูใช้สีไม้เพียงสีเดียวนะครับเราจะระบายแบบช่องเว้นช่องก่อนนะครับคล้ายๆกับตารางหมากรุกหรือหมากฮอตนะครับช่องที่1นะครับระบายตามคุณครูได้เลยนะครับระบายด้วยน้ำหนักเดียวก่อนนะครับด้วยการตัดขอบก็ได้สีไม้เพียงสีเดียวนะลูกใครไม่มีสีไม้สามารถใช้ดินสอได้นะครับแล้วก็ระบายไปในทิศทางเดียวกันก็ได้นะครับเพื่อความเรียบร้อยแต่จริงๆแล้วการระบายสีไม้ไม่ได้มีแค่การระบายทิศทางเดียวกันด้านเดียวใช่ไหมลูกมันมีหลายเทคนิคนะครับจะระบายแบบประสานเส้นก็ได้ระบายแบบผสมประสานก็ได้นะครับครูอาจะระบายสีไม้ให้ดูนะครับช่องที่1เสร็จแล้วนะครับจากนั้นช่องถัดมาเราระบายสีไหมลูกไม่ต้องนะครับระบาย1ช่องเว้น1ช่องและระบายช่องถัดไปนะครับซึ่งถ้าใครกลัวว่าจะระบายผิดให้เราสามารถทำเครื่องหมายไว้ก่อนก็ได้นะครับเช่นควาจะใช้เครื่องหมายจุดไว้ให้นะครับ1ช่องเว้นระบาย1ช่องเว้นและระบาย1ช่องนะครับแนวตั้งก็เช่นเดียวกันนะครับเว้นแล้วก็ระบายนะครับเว้นระบายเว้นแล้วก็ระบายทำเครื่องหมายไว้ก่อนก็ได้นะครับเพื่อกันการผิดพลาดนะครับเมื่อเราจุดไว้เสร็จแล้วจากนั้นเราจะมาระบายนะครับตามช่องที่ระบายไว้เลยนะครับเด็กๆพอมองภาพบอกไม่รู้ว่าจะกลายเป็นรูปอะไรครับตอนนี้ตอนที่ยังไม่ระบายสีมันเป็นแค่ตารางสี่เหลี่ยมใช่ไหมลูกแต่ถ้าเราระบายสีเสร็จแล้วนะครับมันจะคล้ายๆกับเป็นช่องลึกลงไปนะครับคล้ายๆกับอุโมงค์สี่เหลี่ยมนะครับหรือว่าเป็นมิติทะลุลงไปด้านล่างนั่นเองนะครับถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วว่าคือรูปอะไรเราลองมาระบายสีแล้วก็เพิ่มน้ำหนักกันนะครับเราจะระบายด้านนอกจนครบตามที่เราจุดไว้หรือว่ามาร์กไว้เลยนะครับ ส่วนด้าน

ใช่นะครับทำยังไงให้รู้สึกลึกใช่ไหมลูกเราจะระบายพื้นด้านล่างก่อนนะครับพื้นด้านล่างสุดเลยนะครับเราจะเริ่มจากระบายจากจุดที่คว้าจุดไว้ให้ดูนะครับ

เทคนิคการระบายสีไม้ให้สวยนะครับเด็กต้องเหลาสีให้ค่อนข้างแหลมนิดนึงนะครับจะได้ระบายง่ายๆนะครับเราจะระบายแบบเรียบก่อนนะครับยังไม่ต้องเพิ่มน้ำหนักนะลูกระบายเรียบๆไปในทิศทางเดียวกันก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะทำให้ภาพเป็น3 มิติด้วยการเพิ่มน้ำหนักทีหลัง

ลังจากที่เราระบายสีแบบเรียบเสร็จแล้วนะครับเราจะมาเก็บรายละเอียดนะครับด้วยการเพิ่มน้ำหนักให้เข้มขึ้นนะครับบริเวณใดที่ยังเป็นจุดขาวๆระบายไม่เรียบนะครับเราจะมาฝึกระบายทับอีกรอบนึงให้เรียบเนียนนะครับซึ่งหวังว่าท่านนักเรียนปลายทางนะครับมีเวลาพอแล้วก็จะค่อยๆฝึกระบายจนเต็มช่องตามตัวอย่างที่เห็นเลยนะครับเด็กต้นทางทำได้ไหมลูกยากไหมครับง่ายๆนะครับระบายตามช่องก่อนทีนี้มาสู่ขั้นตอนการแรงเงานะครับสมมุติว่าเราระบายสีตามช่องที่ครูอาร์ตจุดไว้เสร็จหมดแล้วนะครับเราจะมาฝึกแรงเงานะครับด้วยการใช้ดินสอนะครับใช้ดินสอ HB หรือ 2B ก็ได้นะครับหรือถ้าใครมีสีไม้สีดำนะครับหรือดินสอที่เข้มกว่านี้ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับเราจะเหลาดินสอให้แหลมก่อนนะครับเมื่อปลายดินสอแหลมแล้วนะครับเราจะใช้เทคนิคการระบายนะครับแบบคว่ำมือนะครับเราจะไม่จับแบบนี้นะครับถ้าเราจับดินสอแบบจับทั่วไปนะครับเส้นอาจจะคมเกินไปก็ได้นะครับเราจะเปลี่ยนวิธีการจับด้วยการคว่ำนะครับใช้2นิ้วนะครับนิ้วโป้งนิ้วชี้คีบแล้วก็ใช้นิ้วที่เหลือประคองไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ใช้นิ้วชี้ในการประคองบังคับทิศทางนะครับเราจะฝึกนะครับให้เป็นภาพ3มิตินะครับถ้าเด็กๆสังเกตภาพที่เป็นมิติลึกลงไปนะครับด้านในจะต้องมีสีเข้มใช่ไหมลูกเป็นเงานะครับเราจะระบายเงาด้านในลึกสุดก่อนนะครับให้รู้สึกว่ามันเป็นช่องอุโมงค์ลงไปนะครับด้วยการแรงเงาสีเข้มด้านล่างก่อนนะครับระบายเบาๆนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ขึ้นมานะครับไล่น้ำหนักของดินสอจากเข้มแล้วก็ไล่อ่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจะทำให้เรารู้สึกว่ามันลึกลงไปนะครับเขาเรียกว่าการแรงเงานะครับขออนุญาตเปลี่ยนกระดาษขยับกระดาษนะครับยิ่งลึกก็จะยิ่งเข้มใช่ไหมลูกเหมือนกับเราดูภาพระยะไกลๆนะครับยิ่งลึกก็จะยิ่งดูมืดลงไปนะครับแล้วก็ค่อยๆระบายให้อ่อนลงเรื่อยๆนะครับการระบายในวิธีนี้เขาจะเรียกว่าการแร่นะครับก็คือการฝนให้เป็นน้ำหนักของเงานะครับเรียกว่าแร่เงาเด็กๆมองภาพออกไหมลูกการฝึกแรงเงานะครับให้แรตามเส้นรอบนอกนะครับถ้าเส้นรอบนอกเป็นเส้นตรงนะครับเราก็จะระบายตรงตามเส้นที่เห็นนะครับถ้าเส้นเฉียงนะครับเราก็จะระบายให้เฉียงตามเส้นรอบนอกนะครับที่สำคัญคือเราต้องรู้น้ำหนักนะครับถ้าน้ำหนักเข้มนะครับเราจะใช้วิธีการฝนหรือแร่ซ้ำๆนะครับก็จะเข้มขึ้นนะครับในส่วนของน้ำหนักอ่อนนะครับเราจะค่อยๆผ่อนน้ำหนักมือนะครับไม่ต้องกดดินสอนะครับซึ่งวิธีการผ่อนน้ำหนักมือเดี๋ยวต้องฝึกบ่อยๆนะครับค่อยๆฝึกน้ำหนักมือให้ผ่อนเบาๆนะครับหรือว่าค่อยๆยกมือขึ้นนั่นเองถ้าเรายิ่งค่อยๆขยับมือขึ้นเรื่อยๆนะครับน้ำหนักเราก็จะเบาแต่ถ้าเรากดลงนะครับมันก็จะเข้มนะครับฝากคุณครูปลายทางด้วยนะครับดูนักเรียนปลายทางให้ระบายน้ำหนักหรือว่าแรงเงาให้ถูกต้องด้วยนะครับถ้าเด็กๆปลายทางอยากระบายให้เรียบๆนะครับก็สามารถหากระดาษหรือสมุดมารองระบายก็ได้นะครับมันจะง่ายขึ้นนะครับถ้าพื้นเราขรุขระนะครับเส้นของเราก็อาจจะไม่เรียบเนียนก็ได้อันนี้เป็นเพียงตัวอย่างนะครับซึ่งถ้าเด็กๆมีเวลาพอก็สามารถเติมให้เข้มขึ้นก็ได้นะครับรวมถึงเงาด้านล่างด้วยนะครับด้านล่างก็สามารถที่จะฝนให้เป็นน้ำหนักเข้มก็ได้นะครับเดี๋ยวคว้าจะทิ้งเวลาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับฝึกปฏิบัติสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาเฉลยใบงานพร้อมๆกันพร้อมกับมาทบทวนด้วยการสรุปบทเรียนอีกครั้งนึงครับให้นักเรียนทำผลงานต่อได้เลยครับ

0: หมดเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานแล้วนะครับรบกวนคุณครูปลายทางเก็บผลงานนักเรียนนะครับรวมทั้งแล้วก็นำมาส่งทางด้วยนะครับนักเรียนต้นทางก็เช่นเดียวกันนะครับหากผลงานคนใดที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวครูอาจจะให้มานำเสนอผลงานนะครับแต่ถ้าใครยังไม่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวกลับไปทำต่อในเวลาว่างนะครับส่วนวันนี้เรามาดูเฉลยใบงานกันนะครับว่าใบงานที่ถูกต้องควรจะเป็นอย่างไรเป็นแนวทางให้กับคุณครูปลายทางนะครับตัวอย่างใบงานที่เสร็จสมบูรณ์นะครับนักเรียนสังเกตนะครับว่าใบงานนะครับที่เสร็จสมบูรณ์แล้วจะเป็นภาพที่ลวงตาดูแล้วลึกลงไปใช่ไหมลูกถ้าเกิดว่าเราอยากให้ภาพลึกมากเท่าไหร่นะครับเราต้องเพิ่มน้ำหนักให้เข้มด้านล่างมากเท่านั้นนะครับยิ่งเข้มมากแสดงว่ามันมืดใช่ไหมลูกแสงเข้าไม่ถึงนะครับส่วนที่เป็นความมืดก็คือเงานั่นเองนะครับเงาจะทำให้รู้สึกว่ามันลึกลงไปนะครับนักเรียนฝึกทักษะการแรงเงาด้วยนะครับแรงเงานะครับหมายถึงการฝนน้ำหนักนะครับทั้งสีหรือดินสอนะครับให้มีความเข้มกลางอ่อนนะครับเขาเรียกว่าแรงเงานั่นเองนะครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วมาสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันนะครับก่อนจะมาสรุปวัดถามก่อนดีกว่าวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างมีใครอยากแสดงความคิดเห็นไหมลูกวัดขออนุญาตถามกลุ่มที่4นะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับตอบเพื่อนๆไปทางให้ฟังหน่อยลูกให้เพื่อนๆไปทางฟังครับ1คนใครก็ได้ลูกเชิญครับ
1: การลงน้ำหนักสี
0: การลงน้ำหนักสีเก่งมากๆเลยนะครับเชิญนั่งครับนอกจากเราจะเรียนเรื่องการลงน้ำหนักสีแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือการสร้างภาพ3มิติซึ่งวันนี้ครูได้อธิบายไว้เยอะเลยนะครับเกี่ยวกับขั้นตอนการวาดภาพหรือว่าหลักเกณฑ์การนำภาพ3มิตินะครับซึ่งให้นักเรียนกลับไปฝึกในเรื่องของน้ำหนักแสงเงานะครับสำคัญมากๆเลยนะครับสิ่งที่จะทำให้เป็นภาพ3มิติก็คือเรื่องของแสงเงาน้ำหนักสีนั่นเอง

นะครับซึ่งหวังว่านักเรียนปลายทางจะสามารถนำกลับไปฝึกนะครับการแรงเงาแล้วก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการนำไปประยุกต์กับใบงานวิชาอื่นๆในเรื่องของการระบายสีด้วยนะครับถ้าใครอยากทำให้เป็นภาพที่สวยงามเด็กๆกลับไปฝึกด้วยนะครับก่อนจากกันไปเช่นเดิมควานมีคติสอนใจนะครับจากอาจารย์ศิลป์พีระศรีนะครับบิดาแห่งศิลปะไทยร่วมสมัยนะครับคติสอนใจอาจารย์วันนี้นะครับก็คือพวกเธอต้องเรียนรู้ความเป็นมนุษย์ก่อนถึงจะเรียนศิลปะนะครับอันนี้เป็นคำกล่าวที่อาจารย์ใช้สอนลูกศิษย์ของอาจารย์นะครับหมายถึงว่าก่อนที่นักเรียนทุกคนเลยนะครับจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะเด็กๆต้องเรียนรู้ความเป็นคนก่อนความเป็นตัวเรานะครับต้องรู้จักตนเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะครับรู้จักเพื่อนๆนะครับรู้จักผู้คนทั้งหมดเลยนะครับแล้วเราก็ค่อยมาเรียนรู้ศิลปะเพราะว่าศิลปะคือสิ่งที่ใครเป็นคนสร้างลูกศิลปะใครสร้างขึ้นครับตัวเราหรือว่ามนุษย์นั่นเองเพราะฉะนั้นก่อนเรียนศิลปะเราต้องรู้ถึงเราก่อนนั่นเองนะครับค่อยมาเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะนะครับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่7นะครับหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะครับชื่อหน่วยก็คือวิจิตรศิลป์ถิ่นไทยนะครับในหน่วยนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับศิลปะไทยทั้งหมดเลยนะครับเรื่องแรกในหน่วยนี้ก็คือเรื่องฉลองศิลป์ถิ่นไทยนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมก็คือใบงานที่1เรื่องทัศนศิลป์กับงานเฉลิมฉลองในท้องถิ่นนะครับอุปกรณ์วาดเขียนแล้วก็ดินสอสีด้วยนะครับเราจะมาเรียนรู้ที่มาที่ไปเกี่ยวกับงานเฉลิมฉลองนะครับวัดฝากไว้เป็นการบ้านนะครับให้เด็กต้นทางและปลายทางนะครับไปถามผู้ปกครองถามคุณครูก็ได้นะครับว่าในชุมชนของเราในท้องถิ่นของเรามีการเฉลิมฉลองอะไรบ้างนะครับฝากไว้เป็นการบ้านครั้งหน้าเราจะมาสนุกเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองแล้วก็งานทัศนศิลป์จะเกี่ยวข้องกับการเฉลิมฉลองอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาสนุกในวิชาศิลปะสาระทัศนศิลป์แล้วไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าขอบคุณและสวัสดีครับ

0: ถ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: PEA
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของประเทศไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่ไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรงจึงทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนในระยะนี้ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับในส่วนของคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนรวมทั้งในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569คาดการว่าบริเวณประเทศไทยยังคงมีโอกาสมีลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วยในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงทะเลอันดามันฉบับที่7มีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยมีรายละเอียดพร้อมทั้งแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้พยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายและบึงกาฬอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสในระยะนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของประเทศขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่ไว้ด้วย
ท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: เฮ้ยนายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: ออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยไอ้หนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: ฮะรถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ
4: ่
5: ะ
4: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาเอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟปรัชนีโทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: จะมาไม่เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยนี่มันวัดชัด
0: ๆไหนล่ะโรงเรียนคนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่48อุปาทานตอนที่1
1: ออกจากด่านพบกันแล้วล่ะสินะด่านต่อไปไม่ง่ายซะด้วยหวังว่าเจ้าทั้ง3คนจะไม่ยึดติดอยู่ที่นั่นจนออกมาไม่ได้นะ
2: เอ๋นี่เจ้าเข้ามาตอนไหนเนี่ย
3: เขาก็ตามพวกเจ้าไปทุกที่นั่นแหละพวกเจ้าไม่เห็นเอง
4: เจ้านี่ชอบทำอะไรให้ข้าตื่นเต้นอยู่เรื่อย
3: อะไฟหยุดแล้วไฟหยุดแล้วเย้เย้เย้เย
2: ้โหนี่ด่านอะไรเนี่ย
5: วันนี้มีเพื่อนใหม่มาอยู่กับข้าอีกแล้วสนุกแน่งานนี
0: ้อุปาทานเจ้าของปราสาทมึกมึกแห่งความยึดติดใครหลงเข้ามาเป็นต้องจับยึดไว้เป็นของตนให้หมด
5: แบบนี้ต้องมีหมึกปิ้งหมึกย่างหมึกทอดให้กินด้วยแง่รีบเข้าไปกันเถอะ
4: เดี๋ยวไปเจ้าปันที่นี่เป็นกับดักหรือเปล่าก็ไม่รู้เจ้านี่คิดแต่เรื่องกินไม่วางแผนอะไรให้ดีก่อนเลย
5: ก็ข้าหิวนี่โอ้ยปล่อยข้าได้แล้ว
2: เอ๋นั่นเจ้าเด็กหัวเม่นนี
5: ่แ
3: ฮะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
4: แย่แล้วไปช่วยเด็กนั้นก่อนเร็วดึงไม่ออกศิลาเจ้าปันมาช่วยกันหน่อย
6: เฮ้ยเฮ
5: ้ยเฮ้ยแดนเยอะอะไรขนาดนี้เนี่ย
6: เฮ้ย
2: เฮ
6: ้
2: ย
6: เฮ้ย
2: เ
4: ฮ้ยโอ้ย
5: ยินดีต้อนรับสุปราสาทมึกมึกของข้ายิ่งชอบยิ่งยึดยิ่งยึดยิ่งชอบเพราะข้าคืออุปาทาน
7: อุปาทาน
5: ถูกต้องแล้วที่นี่คือดินแดนแห่งความยึดมั่นและพวกเจ้าต้องผ่านด่านทั้ง4ของข้าไปให้ได
4: ้ด่านทั้ง4คืออะไรข้างงไปหมดแล้ว
5: ด่านของอุปาทานทั้ง4คือกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลัพพตุปาทานและอัตวาทุปาทานซึ่งไม่เคยมีใครผ่านด่านทั้ง4นี้ได้สำเร็จเลยสักคน เริ่มที่2สาวขอต้อนรับสู่ด่านแรกกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของหวงจนถอนตัวไม่ขึ้นหึ
4: ฮะเฮ้ย
5: นี่ไง
6: เว้ย
4: ดีๆไม่ได้หรือไงต้อนรับแขกแบบนี้ไม่อ่อนโยนเอาซะเลยเว้ย
3: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าข้าจะไปหาสตรอเบอรี่บอยเดี๋ยวนี
4: ้อย่าเล่นแบบนั้นมันอันตรายนะ
3: อย่ามายุ่งกับข้านะข้าจะเอารูปนี้รูปนี้ต้องเป็นของข้าเอาป้าของข้า
2: แย่แล้วการกับเด็กนั่นถูกจับเข้าไปในรูปทำไงดีเจ้าปัน
5: ข้าก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกจะไปรู้ได้ไงเล่าฮะดูในรูปสิ
2: เอ๋ห้องอะไรเนี่ย
3: สมบัติ
4: เจ้าหัวเม่นหยุดวิ่งสักทีข้าเวียนหัว ข็มนั่นแหละนั่นแหละเข็มทองหยุดเล่นแล้วหาทางออกไปจากที่นี่กันได้แล้ว
3: ไม่ไปเขาจะอยู่ที่นี่ตามหาสมบัติของข้าอาจารย์อ้อยอุ้ย
8: ว่าไงสาวน้อยข้านี่ไงสมบัติของเจ้า
3: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าน่ารักที่สุดเลยสตรอเบอรี่บอยของข้าข้าเจอสมบัติของข้าแล้วสตรอเบอรี่บอยโอ้โหได้เจอตัวจริง
8: ไม่ต้องตื่นเต้น
3: น่ารักที่สุดเลย
8: แม่กอซะแรงเชียวข้าไปนี้ไปไหนหรอกจ้าสาวน้อย
3: จริงนะเย้ๆๆดีใจจังเลย
4: เจ้าสตรอเบอรี่บอยนี่ดูไม่น่าไว้ใจเลยแฮป
8: จะอยากได้อะไรจากข้าบอกมาได้เลยข้ามีให้เจ้าได้ทุกอย่าง
3: ฮะจริงเหรองั้นขอขนมฝีมือสตรอเบอรี่บอยขอเยอะๆเลยนะ
8: ไม่มีปัญหาเอาไปเลยกามุกามุกามุกามุกามุ
3: กามุกามุด้วยว้าวสตรอเบอรี่บอยให้ขนมค่ะเห็นแบบนี้แล้วมันถูกอกถูกใจต้องยึดมาเป็นของข้าให้หมดเลยฮ่าฮ่ามีความสุขงามงามงามงามงามอร่อยด้วย
4: พอได้แล้ววางขนมพวกนี้แล้วออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี
3: ้ไปไม่ไปนี่ขนมของข้านี่ก็สตรอเบอรี่บอยของข้าข้าจะไม่แย่งจากของรักของข้าเด็ดขาด
4: เข็มทอง
1: การยึดมั่นในของรักแบบนี้อันตรายมากถ้าเข็มทองยังยึดติดอยู่อย่างนี้ก็จะออกจากด่านไม่ได้นี่แหละคือโทษของกามุปาทาน
5: เข็มทองนี่หลงสตรอเบอรี่บอยมากจริงๆเหมาะที่จะติดอยู่ในด่านกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของห่วงจนถอนตัวไม่ขึ้น

0: ำไมเข็มทองถึงหลงอยู่คนเดียวแต่กันไม่เป็นอะไรเลยล่ะ
1: ก็เพราะที่นี่ไม่มีของที่กันจะรักจะหวงกันก็เลยไม่ยึดติดไงล่ะ
0: อ๋อจริงด้วย
2: มิริการข้าต้องหาทางช่วยเข็มทองให้ได
3: ้อ้าวรับไปเลยของชอบของเจ้าไม่ใช่เหรอ
4: ตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยของข้าของข้าของข้าของข้า
3: ไปเลย
2: ทางเดียวที่จะช่วยเข็มทองได้ต้องกระชากหน้ากากจอมปลอมนั่นออกมาเท่านั้นคราวนี้ล่ะเฮ้ย
3: หยุดนะ
2: เฮ้ย
3: หน้ากากข้า
4: ว้ายตายแล้วจะเป็นใครจะไม่ใช่จอมปลอมนี่นาจอมปลอมบังอาจมาหลอกข้าแล้วนี่ข้าหอบอะไรวะเยอะแยะเนี่ยหนักจะแย่อยู่แล้วไม่เอาแล้ว
2: ในที่สุดเข็มทองก็เลิกยึดสักทีออกไปจากที่นี่กันเร็ว
3: ไม่นะเจ้าไม่รักข้าแล้วเหรออย่าทิ้งข้าไปสิอย่าทิ้งข้า
4: ไป
0: จะเลิกยึดของรักของชอบได้แต่ห้องต่อไปพวกเจ้าไม่รอดแน
3: ่กันกับเข็มทองออกจากห้องมหาสมบัติได้แล้วแต่อุปาทานยังไม่ยอมปล่อยออกไปง่ายๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม
1: ในตอนต่อไปพวกศิลาต้องเล่นเกมตอบคำถาม3ข้อกับอุปาทานแต่จะปันโดแบบนี้ใครจะช่วยตอบคำถามกันล่ะเนี่ยมาเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลน์ที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า On Grid ลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ
0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย ควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: พืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะ
3: เด็กๆ เคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่น

เช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้

0: ผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทกอนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ ancestor ancestor ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage lineage lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครูชื่อนายนิติภูมิชินภักดีนะครับหรือเรียกว่าครูพี่แบงก์ก็ได้ครับ
1: ส่วนครูชื่อนาซิตาต่างสันเทียหรือเรียกว่าครูพี่แวนค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพี่แบงก์แล้วก็ครูพี่แวนนะคะมีเรื่องราวสนุกสนุกมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันค่ะรับรองว่านักเรียนต้องเพลิดเพลินไปกับมันแน่นอนค่ะครูพี่แบงก
0: ์ใช่แล้วครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับครูพี่แวนแล้วก็นักเรียนครับทราบไหมครับว่าการเขียนตามจินตนาการนะครับหมายถึงอะไร
1: นักเรียนทราบไหมเอ่ย
0: ติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ดูเหมือนนักเรียนจะยังไม่ทราบอะค่ะครูพี่แบงค์ช่วยอธิบายให้นักเรียนฟังได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับการเขียนตามจินตนาการนะครับ

0: ็คือการที่เราเนี่ยเรียบเรียงถ้อยคำตามความคิดคำนึงความคิดฝันความคิดที่แปลกใหม่โดยที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของเรานะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้เข้าใจนั่นเองครับครูพี่แบงค์
1: ว้าวที่ได้ฟังครูพี่แบงค์มาอธิบายมาเมื่อสักครู่นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกมากๆเลยค่ะ
0: ใช่ครับ
1: อันดับต่อไปนะคะเราไปดูรูปภาพกันเลยดีกว่า
0: ว้าวมาดูรูปภาพกันเลย
1: พี่แบงค์เห็นรูปภาพไหมคะ
0: รูปภาพเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนน่าสนใจสีสันสดใสทีเดียวเลยครับครูพี่แบง
1: ค์ใช่แล้วค่ะ
0: แต่ก่อนอื่นนะครับครูพี่แบงค์ก็จะให้นักเรียนนะครับจดคำศัพท์ที่พบในภาพนะครับโดยมาแยกคำศัพท์ทีละคำพร้อมๆกับครูพี่แบงค์แล้วก็ครูพี่แบงค์เลยครับครูพี่แบงค์ครับครูพี่แบงค์ครูพี่แบงค์เจอคำศัพท์คำไหนบ้างครับ
1: คำศัพท์ในรูปภาพนะคะที่เด่นๆเนี่ยพี่แบงค์เห็นอยู่3คนค่ะครูพี่แบงค
0: ์ไหนเอ่ยตรงกลางรูปภาพเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าใครกำลังนั่งอยู่คนแรกนะคะพี่แวนเห็นเป็นคุณย่าค่ะพี่แวน
0: คุณย่านักเรียนเห็นคุณย่าใช่ไหมล่ะครับ
1: นักเรียนเห็นไหมเอ่ยเรามาดูต่อไปดีกว่านะคะว่าเราเห็นอะไรมาดูดีกว่าคนอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าค่ะคุณพี่แวน
0: ผู้ชายใช่ไหมครับ
1: ชายแวนนักเรียนตอบมาว่าคุณพ่อน
0: ัก
1: เรียนเก่งมากเลยค่ะ
0: เราม
1: าดูตรงกลางดีกว่าตรงกลางใครนะมีคุณย่าแล้วมีคุณพ่อละคนตรงกลางก็น่าจะเป็นคุณแม่นั่นเองค่ะ
0: คุณแม่นั่นเองครับครูพี่แบน
1: เรามาดูดีกว่าทำไมทุกคนจับอะไรอยู่นะ
0: จับอะไร
1: อะไรอยู่นะ
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกจับอะไรนะ
1: เสียงนักเรียนตอบมาแล้วค่ะ
0: ว้าตอบถูกด้วยครับครูพี่แบ
1: นนั่นก็คือโทรศัพท์นั่นเองค่ะครูพี่แบนเรามาดูดีกว่า
0: ทุกคนกำลัง
1: อะไรอยู่นะตอนนี้แบบก็ไม่ได้ยืนนะ
0: ทำอะไรอยู่หน้าทำอะไรอยู่หน้าใช่แล้วค่ะใบแล้วครับ
1: มีคำใบแล้วก็แสดงว่าคำว่านั่งนั่นเอง
0: นั่งนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะต่อมานะคะเรามาสังเกตที่คุณแม่ดีกว่าค่ะครูพี่แบงค์
0: คุณแม่ทำอะไรครับครูพี่แบงค์
1: อะไรแบบนี้ครูพี่แบงค์ใบไปเมื่อสักครู
0: ่
1: นักเรียนต้องรู้แน่ๆเลยค่ะว่าเป็นคำว่าอะไร
0: ตอบมาสิครับได้ไหมเอ่ย
1: ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าถ่ายรูปนั่นเอง
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: เรียนเก่งมากๆเลยค่ะมาฟังครูพี่แบงค์บ้างดีกว่าว่าเจออะไรเพิ่มเติมในภาพไหมคะ
0: ครูพี่แบงค์ขอสังเกตดูชัดๆอีกรอบนึงก่อนนะครับเมื่อสักครู่ครูพี่แบงค์เจอคำว่านั่งแล้วใช่ไหมครับทุกคนกำลังนั่งอยู่บนอะไรครับนักเรียน
1: นั่งอยู่บนอะไร
0: ครูพี่แบงค์เจอคำว่าเก้าอี้ครับครูพี่แบงค์
1: เก้าอี้นั่นเองค่ะ
0: ต่อไปครับครูพี่แวนสังเกตตรงผนังไหมครับนักเรียนเห็นไหมครับตรงผนังมีกรอบสีชมพูชมพูสดใสเลยคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าอะไรเอ่ยกรอบรูปนั่นเองครับ
1: คำว่ากรอบรูปค่ะ
0: เห็นบนโต๊ะไหมครับบนโต๊ะมีอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดเลย
1: มองแบบนี้น่ากินมากเลยค
0: ่
1: ะ
0: อะไรเอ่ยที่เรากินกันตอนเช้าครับ
1: กิน
0: ตอนเช้าแล้วก็อิ่มแล้วก็ไปโรงเรียนใช่ไหมครับครูพี่แบงค์เจอข้าวครับผม
1: คำว่าข้าวนะคะ
0: ครูพี่แบงค์สังเกตเห็นอีกไหมครับข้างบนข้าวครับ
1: ใช่เหลืองๆขาวๆไหมคะครูพี่แบงค
0: ์นั่นก็คือไข่ดาวนั่นเองครับ
1: คำว่าไข่ดาว
0: ครูพี่แบงค์มีข้อสงสัยครับครูพี่แบงค์ครูพี่แบงค์ชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียวมากกว่ากันหรอครับ
1: ถ้าสำหรับครูพี่แบงค์นะคะครูพี่แบงค์ชอบกินไข่เจียวยิ่งราดซอสพริกนะคะอร่อยเยี่ยมเลยค่ะครูพี่แบงค์
0: แต่สำหรับครูพี่แบงค์นะครับครูพี่แบงค์ชอบกินไข่ดาวมากๆเลยครับยิ่งทอดกรอบๆหอมๆนะครับโปะด้วยข้าวสวยร้อนๆนะครับอร่อยเลยครับครูพี่แบงค์แล้วนักเรียนนะครับชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียวมากกว่ากันครับ
1: ชอบแบบไหนคะ
0: ชอบกินทั้งสองเลยใช่ไหมครับเรากลับมาถูรูปภาพเราต่อดีกว่าครับครูพี่แบงค์คำต่อไปนะครับที่ครูพี่แบงค์เจอนะครับครูพี่แบงค์เห็นแล้วครับครูพี่แบงค์เป็นสีเหลืองเวลาทอดนะครับมีกลิ่นหอมกรอบฟูนะครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือไก่ทอดนั่นเองครับ
1: คำว่าไก่ทอดนะคะ
0: ตรงกลางรูปภาพเลยครับครูพี่แบงค์คุณแม่กำลังทำอะไรอยู่นะ
1: เวลาเราถ่ายรูปเราก็ต้องอะไรนะ
0: ทำอะไรนะนักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: เรียนทราบไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือยิ้มนั่นเองครับ
1: ใช่แล้ว
0: แล้วคำสุดท้ายที่ครูพี่แบงค์เจอนะครับครูพี่แบงค์ทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะครับเนี่ยทราบไหมเอ่ยทราบไหมเอ่ยนักเรียนทราบไหมครับ
1: อยู่นะ
0: ถูกต้องแล้วครับทุกคนกำลังถืออยู่นั่นเองครับครูพี่แบงค
1: ์ใช่แล้วค่ะหลังจากที่เราได้คำศัพท์มาเยอะแยะขนาดนี้แล้วนะคะ
0: นักเรียนทราบไหมครับว่าครูพี่แบงค์นะครับจะนำคำศัพท์เหล่านี้ไปเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่ของอะไรครับครูพี่แบงค์ทราบไหมเอ่ย
1: นักเรียนทราบกันไหมคะ
0: ทราบไหมครับทราบไหมครับ
1: ได้ยินเสียงตอบมาเมื่อกี้ค่ะครูพี่แบงค
0: ์ใช่คำนามและคำกริ

0: อย่างแรกครูพี่แวน
1: ถูกต้องเลยค่ะเพื่อที่จะให้นักเรียนเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะว่าคำใดคือคำนามแล้วก็คำใดคือคำกริยานะคะวันนี้นะคะครูก็มีตารางสรุปมาให้ค่ะงั้นไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ
2: ไปดูพร้อมๆกันเลยว้าวเรามาแยกคำศัพท์ลงตารางพร้อมๆกันเลยครับครูพี่แวนคำแรกคำอะไรครับ
1: คำแรกนะคะก็คือคำว่าเก้าอี้นักเรียนคิดว่าจะอยู่ในหมวดหมู่คำนามหรือว่าคำกริยานะติ๊กต๊อก
2: หมวดหมู่ไหนดีนะคำนามหรือคำกริยาน
1: ักเรียนตอบมาแล้ว
2: ว้าวตอบถูกต้องด้วยนะครับครูพี่แวน
1: ก็คือคำนามนั่นเองค่ะ
2: ว้าวถูกต้องแล้วครับ
1: เก่งมากมาก
2: ทำไมครับว่าเก้าอี้อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามเหรอครับครูพี่แวน
1: ก็เพราะว่าคำนามนะคะใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่
2: ครับต่อไปนะครับครูพี่แบงค์คือคำว่าข้าวครับครูพี่แบงค์นักเรียนทราบไหมครับว่าคำว่าข้าวเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาครับ
1: นักเรียนตอบได้ไหม
2: ทราบไหมเอ่ยคนสัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ไหนนะหมวดหมู่ไหนนะ
1: ตอบมาแล้วค่ะว่าคำนาม
2: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำต่อไปคำว่าคุณพ่อค่ะครูพี่แบงค์
2: คุณพ่อ
1: คุณพ่อเป็นคนอ่ะใบแล้วนะว่าเป็นคนเป
2: ็นคนอะไรนะสัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ไหนดีนะ
1: ใบขนาดนี้นักเรียนต้องรู้แล้วนะคะว่าอยู่ในหมวดหมู่อะไรตอบมาแล้วค่ะว่าคือคำนามนั่นเองค่ะ
2: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: คำต่อไปคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
2: คำว่าไก่ทอดนั่นเองครับครูพี่แวนคำว่าไก่ทอดอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ไก่ทอดเราก็จับกินได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วครับ
1: เราจับกินได้
2: เรียนทราบไหมเอ่ย
1: ทราบกันไหมคะ
2: ตอบกันมาแล้วครับครูพี่แวนตอบที่ถูกต้องก็คือคำนามนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะ
2: คำต่อไปคือคำว่าอะไรเหรอครับครูพี่แวน
1: คำต่อไปคือคำว่าถือค่ะครูพี่แวนเราถือขึ้นแบบนี้เป็นอะไรหน้ามันจับไม่ได้มันอะไร
2: เหมือนว่าจะเปลี่ยนไปใช่ไหมครับ
1: ใช่ทางเราขยับอะค่ะครูพี่แวน
2: อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาครับครูพี่แวน
1: นักเรียนตอบมาแล้วต่างจากคำที่พูดมาเมื่อกี้
2: ใช่แล้วครับ
1: นักเรียนเก่งมากงั้นก็คือคำกริยานั่นเองค่ะ
2: ถูกต้องแล้วครับทำไมคำว่าถืออยู่ในหมู่ของคำกริยาครับครูพี่แวน
1: ก็เพราะว่าคำกริยานะคะเป็นการแสดงท่าทางค่ะเป็นการแสดงการกระทำกริยาท่าทางนั่นเองค่ะครูพี่แวน
2: ถูกต้องแล้วครับ
1: คำต่อไปคำว่าอะไรคะ
2: คำว่าคุณแม่ครับคุณแม่ตีในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ใช่คุณแม่เหมือนคุณพ่อไหมคะครูพี่แบงค
2: ์ถูกต้องแล้วครับครูพี่แบงค
1: ์คน
2: สัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับถูกต้องแล้วครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำต่อมาคำว่านั่งค่ะ
2: นั่งใช่ไหมคร
1: ับแบบ
2: นั่งนั่งลงใช่ไหมครับ
1: เป็นการกระทำหรือเปล่านะท่าทาง
2: เหมือนคำว่าถือหรือเปล่านะ
1: คล้ายๆกันมีเสียงตอบมาแล้วค่ะว่าเป็นคำกริยาค่ะ
2: ถูกต้องแล้วครับนักเรียน
1: เรามาดูคำต่อไปดีกว่านะคะเป็นคำว่าอะไรคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
2: คำว่าไข่ดาวครับว้าวไข่ดาวอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: คำอะไรนักเรียนทราบไหมคะ
2: ทราบไหมทราบไหมตอบมากันเยอะเลยครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือคำนามนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
2: คำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำต่อไปนะคะคำกรอบรูปนั่นเองค่ะ
2: ว้าว
1: รูป
2: อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: อะไรคำนามถูกต้องค่ะนักเร
2: ีย
1: นส
2: ุ
1: ดยอดมากๆเลยมาดูคำต่อไปดีกว่านะคะ
2: คำต่อไปนะครับคือคำว่าคุณย่านั่นเองครับ อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะ
1: คุณย่าก็เหมือนคุณพ่อคุณแม่เหมือนที่เราได้กล่าวมาใช่ไหมคะ
2: ว้าวนักเรียนตอบกันมาเยอะนะครับครูพี่แวนถูกต้องแล้วครับคุณย่าอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับต่อไปคำว่าเหล่านะ
1: มีตอบมาแล้ว
2: ตอบมาว่าคำกริยานั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
2: ครับ
1: เรามาดูคำต่อไปดีกว่าค่ะคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค
2: ์โทรศัพท์นั่นเองครับครูพี่แบงค์ติ๊กตอกติ๊กตอกฮัลโหลฮัลโหลจับต้องได้เป็นสิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: ถูกต้อง
2: และคำสุดท้ายครับครูพี่แบงค์คำว่าอะไรครับ
1: คำสุดท้ายนะคะคำว่าถ่ายรูปค่ะแชะ
2: แชะแชะแชะ

0: างไหมเอ่ย
1: นักเรียนตอบมาแล้วค่ะ
0: คำว่าอะไรครับครูพี่แบงอยู่ในหมู่ไหน
1: คำกริยานั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับว้าว
1: เก่งมาก
0: เลยค่ะครับปรบมือให้ตัวเองนะ
1: หลังจากที่เราแยกคำศัพท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราลองมาอ่านทบทวนกันอีกรอบหนึ่งดีไหมคะครูพี่แบง
0: ดีเลยครับครูพี่แบง
1: งั้นเรามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะอันดับแรกนะคะเรามาดูที่หมวดหมู่คำนามก่อนดีกว่านะคะเริ่มที่คำแรกเลยค่ะคำว่าเก้าอี
0: ้เก้าอี
1: ้ข้าว
0: ข้าว
1: คุณพ่อ
0: คุณพ
1: ่
0: อ
1: ไก่ทอด
0: ไก่ทอด
1: คุณแม
0: ่คุณแม
1: ่ไข่ดาว
0: ไข่ดาว
1: กรอบรูป
0: กรอบรูป
1: คุณย่า
0: คุณย่า
1: และคำสุดท้ายของหมวดหมู่คำนามนะคะก็คือคำว่าโทรศัพท
0: ์โทรศัพท์ครับ
1: ต่อมาเรามาดูช่องของคำกริยาดีกว่าค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าถือ
0: ถือ
1: นั่ง
0: นั่ง
1: ยิ้ม
0: ยิ้ม
1: และคำสุดท้ายนะคะคำว่าถ่ายรูป
0: ถ่ายรูปครับ
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: ครูพี่แบงค์สงสัยครับครูพี่แบงค์ว่าครูพี่แบงค์จะนำคำเหล่านี้ครับไปทำอะไรต่อไปดีหรอครับ
1: ครูพี่แบงค์สงสัยแสดงว่านักเรียนก็สงสัยเช่นเดียวกันแน่เลยซึ่งครูจะนำคำเหล่านี้นะคะไปเขียนเป็นเรื่องราวตามจินตนาการนั่นเองค่ะ
0: ว้าวน่าสนใจมากๆเลยครับครูพี่แบง
1: ค์ใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพี่แบงค์ก็ไปแอบแต่งมาเรื่องหนึ่งด้วยค่ะ
0: ว้าวแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูคำศัพท์กันก่อนเลยว่าครูพี่แบงค์ได้แยกคำศัพท์คำไหนบ้างที่จะไปแต่งเรื่องราวตามจินตนาการใช่ไหมครับครูพี่แบงค์
1: งั้นไปดูคำศัพท์กันเลยดีกว่าเรามาดูคำศัพท์ที่เราจะนำไปแต่งกันเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค
0: ์ได้เลยครับ
1: มีคำว่าคุณย่าให้นักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะคุณย่า
0: คุณย่า
1: คุณพ่อ
0: คุณพ่อ
1: คุณแม
0: ่คุณแม
1: ่นั่ง
0: นั่ง
1: ถ่ายรูป
0: ถ่ายรูป
1: และคำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าไก่ทอดค่ะ
0: ไก่ทอดครับ
1: ว้าวค่ะ
0: คำน่าสนใจมากเลยครับครูพี่แบนต่อไปนะครับเรามาดูเรื่องราวที่ครูพี่แบนได้แต่งดีกว่าว่าจะน่าสนใจแค่ไหนชื่อเรื่องว่าวันสงกรานต์ของฉันฉันชอบเทศกาลสงกรานต์มากเพราะฉันจะได้นั่งหลังรถของคุณพ่อเพื่อเล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานซึ่งคุณแม่ของฉันก็จะให้ฉันและเพื่อนๆมาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกทั้งยังได้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะได้ไปไหว้คุณปู่คุณย่าซึ่งคุณย่าของฉันทำเมนูไก่ทอดอร่อยที่สุดในโลก
1: ว้าวสุดยอดมากๆเลยค่ะสนุกแล้วก็น่าสนใจสุดๆเลยค่ะครูพี่แบงค์
0: ใช่ไหมล่ะครับครูพี่แบงค์เรามาอ่านพร้อมๆกันดีกว่าไหมครับอีกรอบนึงนะครับมาเลยครับนักเรียนอ่านพร้อมๆกับครูพี่แบงค์เลยนะครับชื่อเรื่องวันสงกรานต์ของฉันฉันชอบเทศกาลสงกรานต์มากเพราะฉันจะได้นั่งหลังรถของคุณพ่อเพื่อเล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานซึ่งคุณแม่ของฉันก็จะให้ฉันและเพื่อนๆมาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกทั้งยังได้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะไปไหว้คุณปู่คุณย่าซึ่งคุณย่าของฉันทำเมนูไก่ทอดอร่อยที่สุดในโลกว้าว
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: อ่านด้วยกันพร้อมเพียงจริงๆนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยแล้วต่อไปเราจะทำกิจกรรมอะไรดีครับครูพี่แบน
1: พอเราได้รู้เรื่องราวแล้วใช่ไหมคะแล้วก็อยากรู้ว่าการแต่งเรื่องราวเนี่ยจะมีหลักการอะไรบ้างครูพี่แบงสามารถอธิบายให้นักเรียนฟังได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับหลังจากที่ได้อ่านไปใช่ไหมครับแต่สังเกตได้ว่าหลักการนะครับก็คือครูพี่แบงค์นะครับมีการดูภาพแล้วก็พิจารณารายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าในตอนแรกนะคะเราก็จะสังเกตภาพโดยรวมก่อนค่ะแล้วก็แยกมาว่าคำศัพท์นี้อยู่หมวดหมู่ใดบ้างนะคะแล้วก็มาดูว่ามีทั้งหมดกี่คำนั่นเองค่ะครูพี่แบงค
0: ์ถูกต้องแล้วครับแล้วข้อต่อไปใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ครูพี่แบงค์ก็ยังมีการที่จัดจินตนาการไปย้อนไปในอดีตไปในอนาคตหรือเชื่อมโยงเหตุการณ์หนึ่งในปัจจุบันใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะเรื่องที่เล่ามาเมื่อสักครู่นะคะก็ถือได้ว่ามาจากประสบการณ์โดยตรงตอนวัยเด็กนั่นเองค่ะ
0: แล้วข้อต่อไปครับใช้ความเป็นจริงหรือเหตุการณ์ที่สมจริงเป็นพื้นฐานในการเขียนเรื่องใช่ไหมครับครูพี่แวน
1: ใช่ค่ะก็คือตอนเด็กของครูนั่นเองค่ะ
0: ต่อไปนะครับนักเรียนก็คือลำดับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบอย่างต่อเนื่องใช่ไหมล่ะครับส
1: ัง
0: เกตได้เห็นจากเรื่องราวของครูพี่แวนใช่ไหมครับครูพี่แวนมีการเขียนลำดับเรื่องราวตั้งแต่ ต้นจนจบโดยมีการเขียนเรียบเรียงอย่างเข้าใจนั่นเองครับครูพี่แวนต่อไปนะครับตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจครับครูพี่แวนมีการตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรนะครับ
1: อ๋อชื่อเรื่องนะคะก็คือวันสงกรานต์ของฉันนั่นเองค่ะช
0: ื
1: ่อเรื่องมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ยังสอดคล้องกับเนื้อหาอีกด้วยค่ะครูพี่แบงค
0: ์ใช่แล้วครับและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเรื่องที่เราสอนกันในวันนี้ก็คือการเขียนตามจินตนาการใช่ไหมล่ะครับนักเรียนดังนั้นเราก็ต้องเขียนให้ลายมือที่สวยให้อ่านง่ายเขียนให้จบประโยคและเว้นวรรคให้ชัดเจนนั่นเองครับนักเรียน
1: ใช่ค่ะครูพี่แวนเชื่อนะคะว่านักเรียนหลังจากที่เราได้รู้ความหมายไปแล้วแล้วก็รู้หลักการเขียน เรื่องราวตามจินตนาการไปเรียบร้อยแล้วนะคะครูนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะลองมาหาคำศัพท์จากรอบหนึ่งค่ะว่านักเรียนนะคะจะเจออะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าม
0: าดูกันพร้อมกันเลยครับแต
1: ่
0: ที
1: ่
0: สำคัญนะครับแยกเหมือนรอบแรกใช่ไหมครับครูพี่แวนก
1: ็
0: คือแยกเป็นหมวดหมู่ของคำนามและคำกริยาเหมือนเดิมครับครูพี่แวน
1: ใช่ค่ะมาดูดีกว่าว่าครูพี่แวนเจออะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า
0: ครูพี่แวนขอสังเกตอีกนะครับไหนนักเรียนดูไปพร้อมๆกันสิครับว่าเจอคำอะไรเพิ่มเติมดีหรือเปล่
1: า
0: หลังจากที่เราเจอคำว่าไก่ทอดไปใช่ไหมครับครูพี่แบง
1: ค์
0: เหมือนครูพี่แบงค์เราต้องรู้ใช่ไหมครับว่าไก่ทอดก็ต้องวางอยู่
1: บ
0: นจานนั่นเองครับครูพี่แบงค์คร
1: ู
0: พ
1: ี่
0: แบงค์เจอคำว่าจานนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะคำว่าจานมีคำอะไรอีกไหมคะ
0: โอ้เห็นเด่นชัดตรงกลางเลยครับที่มีอาหารวางเยอะๆบนโต๊ะครับโต๊ะนั่นเองครับ
1: ชั้นของใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับนักเรียนเจออะไรอีกหรือเปล่าเอ่ยไหนไหนดูซิครูพี่แบงค์จะใบ้ให้นะครับว่าอยู่ตรงผนังครับอยู่ตรงผนังครับสีเขียวเขียว
1: รูปไปแล้วแสดงว่าเราต้องมองลึกกว่านั้นใช่ไหม
0: ใช่แล้วครับ
1: ไ
0: หนด
1: ู
0: ซิ
1: อะไรนะเขียวเขียว
0: ตอบกันมาแล้วครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือภูเขานั่นเองครับ
1: นะคะ
0: ต่อไปนะครับเห็นตรงควันขึ้นนะครับว้าวในนั้นก็จะมีข้าวใช่ไหมครับถ้วยนั่นเองครับครูพี่แบงค
1: ์ถ้วย
0: แล้วคำสุดท้ายที่ครูพี่แบงค์เห็นนะครับเหมือนเห็นคุณแม่กำลังใส่อะไรสีชมพูสดใสเลยครับครูพี่แบงค์คืออะไรนะคืออะไรนะ
1: ทำอาหารแล้วก็ต้องใส่ไว้ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับเพื่อที่จะให้ไม่เปื้อนใช่ไหมครับ
1: มีหลุดมาแล้วคำว่าเปื้อนอุ๊ย
0: คำว่าอะไรครับถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือผ้ากันเปื้อนนั่นเองครับครูพี่แวนครับครูพี่แวนเจอคำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ
1: ครูพี่แวนรู้สึกว่าจะสังเกตคุณพ่อนะคะว่าคุณพ่อนะคะใส่เหมือนพี่แบงค์เลยค่ะ
0: ใช่ครับใส่เหมือนครูพี่แบงค์ใช่ไหมล่ะนี่แหละนี่แน่
1: ตอบมาแล้วนักเรียนตอบมาว่ากางเกงค่ะครูพี่แบงค์
0: ถูกต้องแล้วครับกางเกงนั่นเอง
1: ใช่แล้วค่ะต่อมานะคะครูพี่แวนนะคะจะขึ้นมาดูด้านบนดูบ้างอะเอ๊ะเราสองคนก็ใส่นี่นะคิดออกหรือยังคะ
0: คิดออกหรือยัง
1: ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าแว่นตานั่นเอง
0: แว่นตานั่นเองครับ
1: ต่อมานะคะมาดูด้านบนสุดบ้างอะอะไรนะอยู่ข้างบนหัว
0: อะไรนะ
1: เก่งมากเลยค่ะก็คือผมนั่นเอง
0: ใช่แล้วครับเพราะว่าผมนั่นเองครับครูพี่แวน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แต่จากที่ครูพี่แบงค์ดูนะครับเหมือนครูพี่แบงค์จะเพิ่มเติมอีกครับครูพี่แบงค์นะทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะ
1: อ๋อกำลังทำอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณพ่อหรือว่าอ๋อทุกคนเลย
0: นักเรียนตอบมาแล้วครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือดูนั่นเองครับทุกคนกำลังดูเองครับจากที่ทุกคนดูใช่ไหมครับทุกคนดูแล้วทุกคนทำอะไรต่อไปครับครูพี่แบงค์กดติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊ก
1: เลื่อนนั่นเลื่อนนี่ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับนักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: เอ๊ะได้ยินเสียงตอบมาแล้วค่ะ
0: คือคำว่าเล่นนั่นเองครับ
1: ใช่ค่ะคำว่าเล่น
0: และคำสุดท้ายครับชัดเจนนะครับครูพี่แวนตรงกลางรูปภาพคุณแม่กำลังทำอะไรนะ
1: เอ๊ะถ่ายรูปก็ไปแล้วเอ๊ะอะไรนะ
0: คุณแม่ทำอะไรนะทราบไหมเอ่ยถูกต้องแล้วครับนักเรียนนั่นคือคำว่ายกนั่นเองครับ
1: หลังจากที่เราได้คำศัพท์เพิ่มขึ้นแล้วนะคะครูพี่แบงค์งั้นเราไปดูตารางอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะว่ามีคำทั้งหมดกี่คำค่ะ
0: ได้เลยครับไปดูพร้อมกันเลย
1: แต่ว่าก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูตารางเดิมดีกว่าค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้างงั้นเรามาทบทวนแล้วก็อ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค์
0: ได้เลยครับ
1: เราจะมาเริ่มที่ฝั่งคำนามก่อนค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าเก้าอี
0: ้เก้าอี
1: ้ข้าว
0: ข้าว
1: คุณพ่อ
0: คุณพ่อ
1: ไก่ทอด อด
0: ไก่ทอด
1: คุณแม
0: ่คุณแม
1: ่ไข่ดาว
0: ไข่ดาว
1: กรอบรูป
0: กรอบรูป
1: คุณย่า
0: คุณย่า
1: และคำสุดท้ายนะคะของคำนามก็คือคำว่าโทรศัพท
0: ์โทรศัพท์ครับ
1: ต่อมาเรามาดูช่องคำกริยากันอีกรอบนึงดีกว่าค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าถือ
0: ถือ
1: ต่อมาค่ะคำว่านั่ง
0: นั่ง
1: แล้วก็ยิ้ม
0: ยิ้ม
1: แล้วก็คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าถ่ายรูป
0: ถ่ายรูปครับ
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: พอรู้คำศัพท์คำเดิมใช่ไหมครับครูพี่แวนต่อไปเรามาแยกคำศัพท์ใหม่ที่เราพบกันดีกว่าครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: มาแยกลงตารางคำนามและคำกริยาพร้อมๆอีกรอบนึงครับครูพี่แวน
1: มาเลยเคยทำเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับมาคำแรกคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำแรกนะคะคำว่าแว่นตา
0: แว่นตา
1: เราจับได้หรือเปล่านะ
0: อยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ใช่ตอบได้ไหมเราจับได้นะคะนักเรียนตอบมาแล้วค่ะว่าคำนาม
0: ถูกต้องแล้วครับคำนาม
1: ต่อมาคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าภูเขาครับ
1: ภูเขาภูเขาเป็นลูกเลยลูกใหญ่
0: ใหญ่ใช่ไหมครับคุณสัตว์สิ่งของสถานที
1: ่สถานที่เวลาเราไปเที่ยวอะไรนะแบบประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสูงสูงสวยสวย
0: ภูเขาใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะอะไรนะเป็นสถานที่
0: ถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำว่าดูอะเราดูเราเพ่งอย่างเงี้ยค่ะ
0: ดูต้องใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะจะแตกต่างจากสองคำแรกหรือเปล่านะ
0: แตกต่างไหมนะ
1: มีตอบมาแล้วค่ะถูกต้องเลยค่ะก็คือคำกริยานั่นเอง
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมู่ของคำกริยานั่นเองครับ
1: เรามาดูคำต่อไปดีกว่าค่ะอ่านว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าผมนั่นเองครับ
1: ผม
0: ผมอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับครูพี่แวน
1: เราจับต้องได้นะคะเนี่ย
0: นักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: ทราบกันไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับผมอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำต่อมานะคะก็คือคำว่าผ้ากันเปื้อนค่ะครูพี่แบงค์
0: ผ้ากันเปื้อนครับ
1: ผ้ากันเปื้อนเอ๊ะเราก็จับได้ใช่ไหมคะว่าเราสวมใส่เราจับมันเป็นเหมือนเสื้อผ้า
0: เป็นเหมือนสิ่งของใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะอุ๊ยนักเรียนตอบมาแล้วถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าคำนามนั่นเอง
0: ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: คำต่อไปเลยดีกว่านะคะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะคำต่อไป
0: คำว่ากางเกงนั่นเองครับครูพี่แบงค์กางเกงอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: เอ๊ะมันจะคล้ายๆผ้ากันเปื้อนหรือเปล่าคะใส่เหมือนกันเลย
0: ไม่เรียนทราบไหมครับทราบไหมเอ่ย
1: ทราบไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: ใช่แล้ว
0: คำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำต่อมานะคะคำว่าถ้วยถ้วยเนี่ยเราก็ใช้ใส่อะไรได้บ้างครับครูพี่แบงค์คำว่าถ้วยเนี่ย
0: ใส่ข้าวใส่กับข้าวใส่อาหารใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะนักเรียนลองทายมาสิคะว่าอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือว่าหมวดหมู่ของคำกริยา
0: ไหนทราบไหมเอ่ย
1: ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเก่งมากๆเลยค่ะก็คืออยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วครับ
1: ไหนลองคำต่อไปเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค์
0: คำต่อไปนะคะคือคำว่ายกครับผม
1: ใช่แล้วค่ะ
0: คำว่ายกยกเป็นท่าทางเป็นกิริยาของเรานะครับ
1: น่าจะต่างจากฝั่งนี้หรือเปล่าคะ
0: ใช่นะครับอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะทราบไหมเอ่ย
1: เป็นท่าทางเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนครูพี่แบงค์แอบใบ้ไปแล้วหรือเปล่า
0: ถูกต้องแล้วครับคำว่ายกอยู่ในหมวดหมู่ของคำกริยานั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำว่าโต๊ะค่ะ
0: คำว่าโต๊ะ
1: โต๊ะ
0: คนสัตว์สิ่งของ
1: เอ๊ะโต๊ะเป็นสิ่งของหรือเปล่า
0: อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะ
1: ใช่แล้วค่ะอยู่ในไหนเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะมาถึงคำต่อไปค่ะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะ
0: คำว่าจานครับจานนะครับเป็นภาชนะเป็นสิ่งของใช่ไหมครับ
1: เอ๊ะคล้ายๆถ้วยหรือเปล่า
0: คล้ายๆกันเลย
1: จะอยู่ด้วยกันได้ไหม
0: อยู่ได้ไหมนะ
1: อ
0: ยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะ เยี่ยมเลยครับถูกต้องแล้วนะอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: คำสุดท้ายแล้วครับครูพี่แวนคือคำว่าอะไรครับ
1: คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าเล่นนั่นเองค่ะเล่น
0: เล่น
1: ปัดไปปัดมาเวลาเราเล่นด้วยกันเล่นอย่างเงี้ยอุ๊ยมันเป็นอะไรนะมันดุ๊กดิ๊ก
0: ดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊ก
1: ถูกต้องแล้วค่ะมีนักเรียนตอบมาว่าคำกริยาถูกต้องใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับ

0: คือพี่แวนเล่นอยู่ในหมู่ของคำกริยานั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: หลังจากที่เราได้คำศัพท์แล้วใช่ไหมครับเรามาอ่านคำศัพท์ทั้งหมดพร้อมๆกันดีกว่าไหมครับครูพี่แวน
1: ดีเลยค่ะ
0: คำแรกนะครับคำว่าแว่นตา
1: แว่นตา
0: ภูเขา
1: ภูเขา
0: ผม
1: ผม
0: ผ้ากันเปื้อน
1: ผ้ากันเปื้อน
0: กางเกง
1: กางเกง
0: ถ้วย
1: ถ้วย
0: โต๊ะ
1: โต๊ะ
0: จาน
1: จาน
0: ดู
1: ดู
0: ยก
1: ยก
0: และคำว่าเล่นครับ
1: เล่น
0: ว้าว
1: เพียงสุดยอดมากๆเลยค่ะอันนี้พร้อมเพียงสุดยอดจริงๆเลยค่ะนักเรียนห้องนี
0: ้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยเร็วหลังจากที่ครูพี่แบงค์นะครับและครูพี่แวนนะได้คำศัพท์มาเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ก็ไปแอบแต่งมาเหมือนกันนะครับ
1: แอบแต่งเหมือนกันนะเนี่ย
0: ใช่แล้วครับครูพี่แบงค์ก็แอบเขียนเรื่องตามจินตนาการของครูพี่แบงค์มาเหมือนกันครับครูพี่แวน
1: ได้เลยค่ะ
0: ก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูคำศัพท์นะครับก่อนที่จะไปดูเนื้อเรื่องนะครับครูพี่แบงค์ก็ได้แยกคำศัพท์ออกมาได้ดังนี้ครับครูพี่แวนคำแรกนะครับอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะโทรศัพท์
1: คุณย่าน
0: ั่ง
1: คุณพ่อ
0: แว่นตา
1: ภูเขา
0: ถ่ายรูป
1: คุณแม่
0: ว้าอ่านพร้อมเพียงมากๆเลย
1: ใช่แล้วค่ะคำที่พี่แบงค์ได้ยกมานะคะก็ดูน่าสนใจมากๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วพี่แบงค์ยกตัวอย่างให้นักเรียนเลยดีกว่าค่ะ
0: ได้เลยครับเรื่องราวที่ครูพี่แบงค์เขียนมีดังนี้ครับชื่อเรื่องว่าช่วงหรรษาในวันปิดเทอมในช่วงปิดเทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะได้นั่งรถคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นก็จะได้เห็นวิวภูเขาลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นตาสุดเท่และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆเป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลยว้าว
1: เรื่องของครูพี่แบงค์ที่ไปแอบแต่งมาสุดยอดมากๆเลยค่ะ
0: หลังจากที่ครูพี่แบงค์ได้อ่านให้ฟังรอบนึงแล้วใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ต่อไปนะครับจะให้นักเรียนทุกคนนะครับมาอ่านพร้อมๆกับครูพี่แบงค์ไปเลยครับมานะอ่านพร้อมๆกันเลยนะชื่อเรื่องช่วงหรรษาในวันปิดเทอมในช่วงปิดเทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะได้นั่งรถคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นก็จะได้เห็นวิวภูเขาลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นสุดเท่และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆเป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลย
1: ว้าว
0: อ่านได้พร้อมเพียงมากๆเลยครับครูพี่แวนปรบมือให้ตัวเองหน่อย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ต่อไปนะครับหลังจากที่นักเรียนทุกคนนะครับได้ดูเรื่องราวตามจินตนาการของครูพี่แบนแล้วก็ครูพี่แบนไปแล้วต่อไปนักเรียนทุกคนก็จะสามารถนำเรื่องราวนะครับไปเขียนเรื่องตามจินตนาการได้แล้วสิครับครูพี่แบน
1: ใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของครูพี่แบงกับครูพี่แบนก็หมดลงแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีครับ

อำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะวันนี้เราจะตามชาวบ้านไปดูการหาปลาด้วยเบ็ดราวกันค่ะเบ็ดราวที่เราจะออกไปวางนั้นจะเป็นการจับปลาใหญ่นะคะ

0: ซึ่งก็จะต้องออกไปไกลพอสมควรเลยล่ะค่ะเรือที่เราจะไปหาปลาด้วยการวางเบ็ดราวนะคะจะเป็นเรือของป๊านี่แหละลำนี้แหละแต่ว่าในเรือก็จะมีอวนด้วยเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปหาปลาเหยื่อก่อนเน
1: า
0: ะเบ็ดราวอยู่ตรงโน้นเนาะโอเคไปหนูขออนุญาตหนูขึ้นเลยนะ

0: างเบ็ดราวเราต้องเอาเหยื่อก่อน
1: ใช่ครับ
0: ซ
1: ึ่
0: งก็ต้องเป็นแบบสดๆเลยคือเราต้องวางเองใหม่ๆเลยเหรอคะโอ้ทำไมเราถึงไม่เอาเหยื่อแบบว่าหาไว้แล้วอะคะ
2: พ่อผมทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำบินซี
0: จ้ะ
2: ต้องปลอดสารพิษถ้าปลาที่ผมมอมจากตลาดกว่าจะดองยาน้ำยาแล้วก็มาติดที่ปลาที่ผมจะไปวางมันจะกินเหงื่อ
0: คือเราเป็นกลุ่ม
2: ครับ
0: เราเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่หาปลาแบบอินทรีย์เพราะฉะนั้นตัวเหยื่อที่จะหามาเราก็ต้องมั่นใจว่าปลอดภัย
2: คร
0: ับ เราก็เลยหาเอง
2: ครับ
0: ไหมคะแล้วที่เราเอาเหยื่อที่เราหาไว้เมื่อวานมาเกี่ยวไม่ได้หรอปะ
2: ได้ถ้าว่าเรือลำไหนที่เข้ากลุ่มที่ว่าพ่อผมจะซื้อปลาในกลุ่มของผมอย่างเดียวนอกจากกลุ่มผมจะไม่รับรองเพราะผมจะว่าย้อนที่มาที่ไปได
0: ้
2: สมมติว่าปลาผมมีปัญหาสักหนึ่งตัวสามารถที่จะย้อนกลับมาได้ว่าคนไหนคนหา
0: คือ
2: ใครคนเก็บปลาตัวนี
0: ้ได้กินปลาของเรือจากลำของป้านี่คือกับในกลุ่มนี่คือปลอดภัยแน่นอน
2: ครับผม
3: มันเองและสมาชิกคนอื่นๆในพื้นที่ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะมีการรวมกลุ่มกันในเรื่องของการทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ค่ะซึ่งข้อกำหนดของกลุ่มก็คือจะต้องจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและจะต้องเป็นสัตว์น้ำที่ปลอดภัยไม่มีการแช่ยาค่ะเฉพาะที่ตำบลแหลมสักนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายครอบครัวที่เป็นสมาชิกค่ะรวมไปถึงชาวประมงที่เป็นเครือข่ายสัตว์น้ำอินทรีย์ที่กระจายกันอยู่ในอีกหลายๆจังหวัดด้วยค่ะปลาและสัตว์ทะเลที่ได้นั้นนอกจากคนที่ซื้อไปจะมั่นใจได้ว่าได้ของสดปลอดภัยชาวประมงเองนะคะก็สามารถที่จะขายปลาขายอาหารทะเลได้ในราคาที่เป็นธรรมด้วยค่ะซึ่งอาหารทะเลที่ปลอดภัยนี้นะคะก็เริ่มจากความใส่ใจตั้งแต่ต้นทางก็คือปลาที่จะใช้เป็นปลาเหยื่อนั้นชาวประมงก็เลือกที่จะหาเองค่ะ
0: อย่างวางปลาเหยื่อมีช่วงเวลาไหมคะ
2: มันมีครับแต่ว่าถ้าว่าบางครั้งก็วางกลางวันก็ได
0: ้ค่ะ
2: แต่ส่วนมากผมจะใช้ปลาทูเป็นเหยื่อ
0: จ
2: ้
0: ะ
2: เพราะปลาทูเป็นเหยื่อนี่ปลาถ้าวางปลานี่ในทะเลที่ผมผ่านประสบการณ์มาคือปลาทูจะกินดีกว่าเพื่อน
0: ปลาทูนี่ติดดีเลย
2: ดีกว่าเพื่อน
0: แล้วช่วงเวลาที่ปลาทูมันจะมาติดกวนเราก่อนที่จะไปเป็นเหยื่อคะช่วงนั้นนี่คือช่วงไหนที่ปลาทูมันจะติดกวนดีอะปะนี่มัน6 โมงกว่าและ6 โมงเย็น
2: ธรรมดาที่ผมออกประจำอยู่ที่ทำอยู่ประจำคือผมจะวางที่7ดวงอาทิตย์จะตกบางครั้งก็ดี6กว่ากว่า
0: แสดงว่ามันต้องเป็นช่วงที่แบบพร้อมเพลย์นิดนึงนะแสงแดงเหลืองๆหน่อยอะไรอย่างงี้จะติดดีแล้วก็อาจจะเป็นปลาทูด้วย
2: ปลาทูจะไปขึ้นก็ประมาณใกล้จะ8จะ18นะประมาณผมว่า18แต่ประมาณที่7ครึ่งนี้ก็ได้แล้ว
0: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะวางอวนเพื่อทำเหยื่อนะคะเพื่อที่จะเอาตัวเหยื่อที่จะมาใช้เกี่ยวเบ็ดราวก่อนซึ่งป้าบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูแต่เดี๋ยวเราดูว่าจะเป็นปลาอะไรแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอให้พระอาทิตย์ตกกว่านี้อีกนิดนึงนะ

จอดแล้วนะคะน้ำตรงนี้คือนิ่งกริบต่างจากที่เราแล่นมาเมื่อกี้นี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนหลังเขาเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอพระอาทิตย์ลงอีกนิดนึงพระอาทิตย์ตกอีกนิดนึงก็จะเริ่มปล่อยอวนแล้วเพื่อเอาเหยื่อเนี่ยเริ่มจะเปิดไฟแล้วช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้านั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการลงอวนค่ะเพราะเป็นช่วงที่แสงกำลังเปลี่ยนนะคะปลาเองก็จะมองไม่ค่อยเห็นอวนที่เราปล่อยลงไปทำให้ถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสจะได้ปลามากที่สุดค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะจอดรอแสงนั้นมืดลงอีกสักหน่อยช่วงหน้าเราจะกลับมาเตรียมลงอวนปลาทูกันสักครู่เดียวค่ะ

ปะทูกันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะบนเรือตอนนี้นะคะเริ่มมีการเตรียมอวนกันแล้วและหลังจากที่รอให้พระอาทิตย์นั้นค่อยๆลับขอบฟ้าก็ได้เวลาที่จะปล่อยอวน

0: หมดยังพอมีแสงสว่างบ้างฟ้าบอกว่านี่แหละช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่เราจะปล่อยอวนนะคะโอกาสที่เหยื่อจะติดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องมาลองดูว่าอวนเราเนี่ยจะติดเป็นปลาทูไหมหรือว่าจะติดเยอะขนาดไหนนะคะไปแล้ว
1: อวนปลาทูที่ปล่อยลงไปนั้นนะคะจะทิ้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งเราจะวนเรือกลับไปกู้ยังจุดแรกที่เราปล่อยอวนเอาไว้แล้วค่อยๆสาวกลับมาค่ะนอกจากป้ามาเหน่งและมาเจี๊ยบแล้วนะคะยังมีบางอีก2คนที่มาช่วยกันค่ะเพราะว่าแต่ละคนนั้นจะต้องมีหน้าที่ประจำนะคะทั้งคนปลดปลาทั้งคนขับเรือซึ่งทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการบังคับเรือให้ค่อยๆไหลไปค่ะตอนนี้ทุกคนประจำที่แล้วนะคะและเราก็เริ่มที่จะสาวอวนปลาทูขึ้นมาแล้วค่ะ
2: ไม่ต้องจักเร็วไม่ต้องจักเร็วไปเรื่อย
0: แต่เรือก็จะไม่ค่อยแบบขับเร็วมากโอ้มีปลาใหญ่ก็มีนะคะปลานี่ก็จะมีทั้งปลาทูนะคะแล้วก็อันนี้อินทรีไหมอินทรีก็มีนะคะแต่เป็นอินทรีไซส์ประมาณเกือบฟุตแต่ตัวนี้ตายแล้วดาบแข็งโป๊กเลยหูเยอะมากอันนี้มาแบบว่าเรืองแสงมาหนูช่วยไซส์ปลาทูที่ได้จะเป็นไซส์ประมาณนี้นะคะบางตัวนี่คือยังเป็นๆอยู่เลยนะคะเนี่ยนี่ตัวนี้ก็ยังเป็นอยู่มันยังดึกๆอยู่เลยขนาดเท่าๆกันหมดเลยเพราะเหมือนมันเป็นปลาฝูงเนาะใช่ไหมคะป๊าเหมือนมันเข้าเป็นฝูงเนาะ
1: อย่างที่ป๊าบอกเอาไว้ตอนแรกนะคะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราวางอวนนั้นปลาที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูค่ะและปลาที่ติดมาจำนวนมากเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่เป็นปลาทูจริงๆด้วยนะคะลักษณะของปลาทูที่ได้นั้นจะเป็นปลาทูตัวอ้วนสั้นมีขนาดกำลังดีและเป็นปลาทูที่สดมากๆค่ะซึ่งนี่แหละค่ะที่เหมาะมากในการที่จะนำไปทำเหยื่อเพื่อเกี่ยวเบ็ดราวตกปลาใหญ่ค่ะ
0: มีปลาทูมีปลาหลังเขียวมีอินทรีแล้วก็มีพวกปลาดาบ
1: นอกจากปลาทูแล้วนะคะก็จะมีปลาอื่นๆติดมาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะคัดปลาทูบางส่วนไปทำอาหารกันค่ะเพราะว่าปลาทูไทยตัวอ้วนๆสั้นๆแบบนี้นะคะไม่ได้หากินกันได้ง่ายๆช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารจากปลาทูกันติดตามได้เดี๋ยวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อาหารจานอร่อยของเราวันนี้เป็นปลาทูสดๆตัวอ้วนๆป้อมๆแบบนี้เราจะนำมาทำต้มส้มกันค่ะโดยเราจะเริ่มจากการเตรียมปลาทูกันก่อนค่ะ
3: คือฝักไส้ปลาทูก็ดึงออกทางปากนี่เลยนะคะอย่างทูปลาทูนี่เราทำไตปลาได้ไหม
4: ทำไตปลาได้ค่ะ
3: ได้เนาะ
4: เอาไปทำไตปลาได
3: ้ดูดิเหงือกแดง
4: แดงนี่มันสดเลยสดมากมาก
3: สดมากเมื่อวานตอนสาวขึ้นมานะคะยังแบบไม่ใช่เมื่อวานหรอกเมื่อคืนนี่เองตอนสาวขึ้นมายังดิ้นอยู่เลยหลายตัวเลยแล้วคือเหมือนเขามาเป็นฝูงเนาะ
4: ใช่
3: แต่ว่าไม่ได้มีให้กินตลอด
4: มันไม่มีให้กินตลอดค่ะ
3: นี่แหละ
4: มันขึ้นเป็นฤดู
3: เลยต้องขอป้าแบ่งมากินซะก่อน
1: ปลาทูน้ำเป็นปลาที่มีเกล็ดขนาดเล็กตามตัวเวลาทำกับข้าวบ้างก็จะขอดเกล็ดออกนะคะหรือถ้าหากว่าเราได้มาแล้วจะไม่ขอดเกล็ดก็ได้เช่นกันเพราะว่าปลาทูนั้นเกล็ดค่อนข้างจะเล็กแล้วก็บางมากๆค่ะ
3: อย
1: ่
3: างนี้เราต้องมาขอดเกล็ดอะไรมันออกนิดนึงไหมคะหรือไม่ต้องเลย
4: ไม่ต้องก็ได้
3: ไม่ต้องเลยเนาะ
4: ใช่ค่ะ
3: ต้มส้มของที่นี่นะคะเครื่องจะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมขมิ้น
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็น้ำมะขามเปียกมีน้ำตาลกับเกลือหน่อย
4: อาหารจานด่วนของคนทะเลคนออกทะเลค่ะ
3: คือเหมือนกับมีของแห้งอ่ะอยู่ในเรือนี่แหละ
4: ใช่
3: พอได้ปลามาก็ทุก
4: ใส่ไว้เ
3: พิ่มหอมอะไรนี้เน
4: า
3: ะ
4: แบบให้
3: ๆง่ายๆ
4: ใช
3: ่ง่ายน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่พวกเครื่องไปก่อนก็คือตะไคร้หอมแดงอะไรแบบนี้เนาะปึ๊บไปแล้วหอมแดงก็จะแค่แบบตีให้เขา
4: บุก
3: แตกๆเนาะบุกพอแตก
4: ค่ะบุกพอแตกนี่ก็ตำเลย
3: นี่ก็ใส่ไปเลยนะจ๊ะ
4: เฮ้ยมันจะเดือด
3: น้ำนี่ก็คือแบบว่าเดือดแล้วนะคะแม่เขาใส่ขมิ้นไปน้ำนี่ออกสีเลย
4: สีเหลืองเลย
1: หลังจากใส่ตะไคร้หอมกระเทียมแล้วก็ขมิ้นลงไปแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือและน้ำตาลปี๊บค่ะ
3: น้ำตาลปี๊บหน่อยนึงนะคะเกลือป่นนะคะจ้าชิมได้นะ
4: ชิมได้เลย
3: ได้เดี๋ยวให้จ้าชิมว่ามันโอเคไหมรสนี้อะไรเงี้ยระวังร้อนนะคะ
4: ค่ะเติมส้ม
3: มะขาม
4: ใช่ค่ะมะขามไม่ค่อยเปรี้ยวแล้วก็เกลืออีกนิด
3: เค็มอีกไหมคะ
4: เค็มอีกนิดนึง
3: คือชิมมันจะต้องออกเปรี้ยว
4: เปรี้ยว
3: เปรี้ยว
4: เปรี้ยวเป็นเค
3: ็
4: ม
3: ชิมจนกว่าเราจะชอบอะเนาะว่ามันจะเปรี้ยวหวานเค็มแค่ไหนก็พอใจแล้วก็ใส่ปลาเลยนะคะ
4: ใส่ปลา
3: น้ำกำลังเดือดเดือดเลยไปแล้วจ้าปลาทูของเรา
4: ปลาทูสดสด
3: สดสดจากอ่าวบ้านเราเอง
4: เด้งดึง
3: เด้งดึงเลยนะหนูก็เด้งดึงอยู่หัวเรือน่ะ
4: สุกแล้วค่ะ
3: สุกแล้วนะคะปลาทูต้มส้มของเราปลาทูมันอร่อยอร่อยเลย
4: หอม
3: หอมมาก
4: หอมมากเลย
3: ตักเสิร์ฟเลยจ้ะเรียบร้อยพร้อมกินแล้วนะคะปลาทูต้มส้มเด้งมาก

0: นึ่งอย่างที่พอจะติดอวนมาบ้างก็คือปลาอินทรีค่ะปลาอินทรีนั้นเราจะล้างทำความสะอาดนำเครื่องในออกแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เพื่อนำมาผัดพริกปลาอินทรีใส่ใบยี่หร่าค่ะอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เราได้มาจากปลาที่ติดอวนก็คือเป็นปลาอินทรีนะคะเดี๋ยวมาดาจะเป็นคนมาทำปลาอินทรีผัดพริกให้ได้ชิม
1: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีจ้า
0: จ้าปากแดงเลยนะจ้า มาบอกว่าปลาอินทรีเนี่ยอันเนี้ยไอผัดพริกเนี่ยเป็นเมนูแบบว่าคนประมง
1: ใช่บนเรือค่ะ
0: เหมือนกันอารมณ์ต้มส้มเหมือนกันเนาะแบบเน้นง่ายๆหน่อย
1: ใช่ไวสะดวกทันใจ
0: สะดวกแต่ว่าเวลาออกไปเราก็จะทำเอาพริกแกงเอาอะไรเตรียมไปด้วย
1: ใช่ไหมคะ
0: พริกแกงที่จะใช้จะเป็นพริกแกงกะทิใต้นะคะเครื่องพริกแกงก็จะนำมาโขลกให้ละเอียดซึ่งถ้าหากว่าเราซื้อพริกแกงกะทิสำเร็จนะคะก็อย่าลืมที่จะเติมกะปิลงไปด้วยเพื่อความอร่อยเวลาที่นำมาผัดค่ะ

0: ี้แรงพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผัดพริกกันนี่ปลาอินทรงอินทรีเตรียมไว้เรียบร้อยเริ่มเลยจ้ะแม
1: ่ตั้งกระทะเลยนะ
0: ครับผม
1: เอาตอนนี้ใส่เครื่องเลยนะคะเครื่องแกงแล้ว
0: แกงเอาใส่ลงไปแล้ว
1: ใส่ลงไปแล้วปลาใส่เลย
0: นะคะปลาเดี๋ยวจะใส่ไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมาก
1: ตอนนี้ใส่ปลาแล้วนะคะแล้วก็หยดน้ำไปสักนิด

0: มีกลิ่นไหม
1: ้เป็นผัดพริกแต่ว่าจะมีความกรุบกริบหน่อยเนาะ
0: จ้ะกรุบกริบค่ะ
1: ปรุงรสนะคะนี่ค่ะ
0: ตอนนี้ใส่น้ำปลาค่ะให้รสเข้มข้นขึ้น
1: คือผัดพริกอันนี้จะไม่ออกไม่ค่อยหวาน
0: มัน
1: จะออกเป็นเผ็ด
0: ก็ไม่แน่นหวานค่ะ
1: เผ็ดเค็มเน
0: า
1: ะ
0: จ้ะไอ้นี่คือเอารสชาตินิดๆหน่อย
1: ใส่พอเอาสังคม
0: จ้ะ
1: อันนี้เราเหลือให้ปลาสุกอีกนิดนึงเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: แล้วก็
0: ไม่ให้น้ําแห้งกว่านี้อีกให้หอม
1: จ้ะพอปลาสุกนะคะน้ํางวดลงนิดนึงก็จะใส่ใบมะกรูดซอยแล้วก็ยี่หร่าหรือว่าใบรา

0: เลยนะคะ
1: มาจะพูด
2: หนูชอบฟัง
0: เข้ากันได้
2: ของเราแต่ว่ามีใบยี่หร่าเสริมเข้ามาด้วยหอมมากรสชาตินี่คือเผ็ดร้อนแน่นอน

0: ลุย
1: ลุยเลยค่ะ
0: ค่ะขอน้ำต้มส้มก่อนเลยอร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานค่ะหนูขอยกตัวเลยนะปลาทู
2: ใช่ยกไปเลยลูก
0: ยกไปเลย
2: อุ้ยขาวจัง
0: มันจังเลยนี่คือปลาทูมันเลยเนาะปึ๊บแล้วเจอขมิ้นไปนี่ค่ะหนังเหลืองนี่น่ากินเข้าไปใหญ่อ่ะ

0: ด้วยนะ
1: ปลามันสดแล้วเนาะ
2: มันหวานในเนื้อ
0: ใช่ค่ะอร่อยมากอันนี้คือต้มกับเกลือก็อร่อยนะแค่เปล่าๆก็อร่อยเพราะปลามันสดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเรามาทำเป็นแบบต้มให้มันเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆโหอร่อยมาก
1: อร่อยมาก
2: ๆต้มในเกลือก็อร่อยสดนี่ดูดิเนื้อขาวเลยนี
0: ่ส่วนนี้นะคะจะเป็นปลาอินทรีผัดพริกใส่ใบยี่หร่านะคะหอมมากหอมใบยี่หร่ามาก
1: เผ็ดมาก
2: เซฟไหมอ่ะเซฟไหมอ่ะโอ้ต้องเซฟเนาะ
0: เซฟโอ้โหดีเลยนะ
2: แล้วก็เซฟอีหลี
0: เอ๊ะคนที่ไหนเนี่ยคนใต้หรือคนอีสาน
2: คนใต้ค่ะ
0: คือมันเผ็ดค่ะเผ็ดร้อนแล้วก็อร่อยมากแล้วเนื้อปลามันคือมันหวานนะคือก็ต้องบอกเพราะว่าเนื้อปลามันสดจริงเนาะมันสดมันก็เลยหวานแล้วแบบโอ้ชิ้นเดียวนี่คือกินข้าวได้ทั้งจานนี่คือเผ็ดร้อนมากอร่อยมากอร่อยมากโหอย่างนี้นะคือรู้แล้วทำไมคนทะเลถึงอ้วน
2: ใช่
0: ไม่ใช่ว่าเพราะกินปลาแล้วมันอ้วนนะเพราะมันกินข้าวเยอะ
2: ใช่
0: เนาะ
2: ใช่
0: เพราะแบบเนี่ยหนูกินนะมันคือแบบเจริญอาหารเลยค่ะ
2: ของสดทุกอย่าง
0: ใช่ของสดแล้วเจอแบบกับข้าวทำแล้วแบบจัดจ้านนี้นะคะสุดยอด

คือพอวัตถุดิบสดเนี่ยเอามาทำอะไรก็อร่อยนะคะใครที่ดูแล้วนะคะรู้สึกว่าอยากที่จะได้ปลาทะเลสดสดเป็นปลาที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนะคะสามารถเข้าไปที่ Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลได้เขามีการจำหน่ายปลารวมไปถึงอาหารทะเลต่างๆเนี่ยจากชาวประมงในจังหวัดต่างๆที่เป็นเครือข่ายกันนะคะแล้วก็เป็นอาหารทะเลอินทรีย์นะคะที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนี่แหละก็สามารถที่จะสอบถามเข้าไปทาง Facebook ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณแม่

0: ่อนนะคะทั้งแจ๊ดแล้วก็มาดาด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะร้อยมาร์กนะคะแล้วก็วันนี้นะคะตามเพจของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจ้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค
1: ่ะ
0: โอ้โหหมดเหลือแต่ก้างเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หิวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใบลา
1: ภาษาภาคใต้ใบลาค่ะ
0: ใบลาถ้าออฟฟิศหนูยื่นใบลานี่ไม่ได้นะ
1: โอ
0: ้ห้ามลาเขาให้ทำงาน
1: โอ้ถูกต้อง
0: คนละใบ
1: อืมอร่อยแล้วจะมาใส่ใบอีราดี
0: แม่ครัวที่นี่ทำไมฝีมือเป๊ะกันทุกคนเลยชิมปุ๊บอร่อยปั๊บทุกคนเลยน้ำปลาอะไรไม่ต้องแล้ว
1: ใส่แล้วเมื่อกี้
0: แล้วไม่ใช่หมายถึงไม่ต้องเพิ่มแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่กินเค็มจัดก็ไม่ดีลูกเดี๋ยวเป็นโรคไตตามมา
0: ใช่ใช่ใช่ป่ะอมรินทร์ทีวี
2: ดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะ
3: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกเพื่อคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกิน
2: อย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
3: แซกตีโบ
4: ต้องเปิดปลั๊กไฟไม่จำกัด
5: PEA

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
2: ว้าวเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไรอย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ

0: ขอบคุณมากมากนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
1: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
0: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
1: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
0: ไม่เป็นอะไรมากครับ
1: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
2: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนล่ะคะลุงชิด
1: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่แหละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
0: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
1: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
2: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
1: จับได้
0: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
2: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
3: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
0: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
3: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
2: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
1: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่ส

0: ุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
1: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
0: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
2: โอ้โห
3: ปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
0: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
1: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
0: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
2: ขอบคุณครับ
4: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม
5: ส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
4: เวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
6: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
1: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้และวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q UA T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พลังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดภพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้า

0: ผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า On Grid ลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ
1: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
2: เซฟตี้โบโฮ
3: ต้องเปิดปลั๊กไฟไม่จำกัด
4: PEA
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุพร้อมกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
8: สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลย
9: ดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะ ดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะ
8: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแปลกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถวัดประชานิยมจังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้เวลา 16:48 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จดำเนินไปยังท่าอากาศยาน101อำเภอธวัชบุรีจังหวัด101กองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยมีนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัด101แม่ทัพภาคที่2ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด101ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด101รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน101ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จต่อจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณวัดประชานิยมเวลา 17:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งถึงณสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์รองแม่ทัพภาคที่2รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านทั้งสองข้างทางมีการประดับตกแต่งด้วยต้นทุงหรือตุงอีสานทอมือและมีการบรรเลงดนตรีพื้นบ้านโปงลางอันเป็นอัตลักษณ์และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์จำนวน100รางประกอบการแสดงฟ้อนรำผู้ไทยถวายการต้อนรับด้วยนางรำซึ่งเป็นบุคลากรนักเรียนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์และคณะโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์กว่า 2,000 คนทั้งยังมีราษฎรชาวกาฬสินธุ์จาก18อำเภอที่พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดชาติพันธุ์ภูไทยห่มสบายผ้าแพรวากาฬสินธุ์ซึ่งเป็นผ้าไหมทอมืออันเป็นเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทยในจังหวัดกาฬสินธุ์ที่สืบทอดภูมิปัญญากันมาหลายร้อยปีที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพลิกฟื้นภูมิปัญญาการทอผ้าของชาวบ้านและทรงให้การส่งเสริมเป็นอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงตลอดจนพัฒนาฝีมือการทอผ้าจนได้รับการยกย่องให้เป็นราชินีแห่งไหมที่มีลวดลายหลากหลายสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดเส้นทางเวลา 17:46 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังวัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจำนวนมากในการนี้ทรงพระดำเนินไปยังบริเวณระเบียงพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลจากนั้นนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์กราบประคมทูลการก่อสร้างพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรประทานแก่วัดโดยเจดีย์มีขนาดกว้าง20เมตรยาว20เมตรสูง49เมตรและออกแบบให้ชั้นที่1เป็นพระอุโบสถเพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์ถวายเป็นบูชาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี2557แล้วเสร็จปี2569
พระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์เป็นสถาปัตยกรรมสีเหลืองทองที่วิจิตรงดงามผสมผสานศิลปะล้านช้างและศิลปะร่วมสมัยบนยอดของพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสะท้อนถึงพลังแห่งความสามัคคีของพุทธศาสนิกชนที่ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและความเป็นสิริมงคลจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปภายในพระอุโบสถเพื่อทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตในการนี้ทรงพระสุรายทรงเจิมทรงปิดทองทรงตัดหวายลูกนิมิตและทรงโปรยเหรียญลงในหลุมลูกนิมิตพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นของชัยประคมสังแตรดุริยางทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเพียงเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระสัพพพันยูไตรโลกนาถพระประธานประจำพระอุโบสถทรงกราบเสร็จแล้วทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนมาภิไธยในแผ่นศิลาต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังระเบียงพระอุโบสถทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณในการจัดสร้างพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ซึ่งสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนและแรงศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนโดยใช้เวลาในการจัดสร้างกว่า12ปีวัดประชานิยมตั้งขึ้นเมื่อปี2499ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2565และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเมื่อวันที่23มีนาคม2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และในโอกาสมหามงคลนี้ทางวัดจึงได้ขยายโครงการก่อสร้างพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์โดยออกแบบให้ชั้นที่1เป็นพระอุโบสถเพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของพระสงฆ์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนโอกาสนี้พระธรรมวชิระนิวิทย์บัวศรีชุตินทโรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9ธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดถวายพระภัยรีพินาศเนื้อทองแดงพร้อมจารึกข้อความว่าสมโภชพระเจดีย์2569ขนาดหน้าตัก5นิ้วแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวัดประชานิยมเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างได้รับรางวัลวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นโดยเฉพาะด้านการศึกษาเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาพระปริยัติธรรมและการอุดมศึกษาของพระภิกษุสามเณรและประชาชนโดยจัดตั้งสำนักเรียนสำนักศาสนศึกษาเพื่อเป็นที่ศึกษานักธรรมและบาลีของพระสงฆ์และสามเณรจะตั้งวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์มหามกุฏราชวิทยาลัยเปิดสอนในระดับอุดมศึกษาและยังเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6ปัจจุบันมีพระธรรมวชิระนิวิทย์บัวศรีชุตินทโรเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษารวม65รูปโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับหน่วยแพทย์พอสวจังหวัดกาฬสินธุ์และกองแพทย์หลวงตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแมมโมแกรมให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงรวมทั้งการตรวจรักษาโรคทั่วไปให้ประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยมีประชาชนไปรับการตรวจคัดกรองมะเร็งจำนวน146คนแยกเป็นคัดกรองมะเร็งเต้านม87คนคัดกรองมะเร็งนริเวศ59คนการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถณวัดประชานิยมจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงซึ่งต่างมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจำนวนมากเพื่อชื่นชมพระบารมีและแสดงออกถึงความจงรักภักดีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาครอบครัวจงจิระสถาบันศาสตร์แห่งความสุขและสำเร็จ GTO Academy
บริษัท Star Overseas จำกัดบริษัท KR Power Transmission Specialist จำกัดและมูลนิธิสยามวโรดมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางวัดคลองสวนจังหวัดสมุทรปราการวัดตาลล้อมวัดสามัคคีประชารามวัดเทพปราสาทวัดสันติธารวาสจังหวัดชลบุรีวัดลาดประเขาวัดสมณัติวิหารกรุงเทพมหานครวัดโพธารามจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดพระไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 14:30 นบริษัทไทยโคโพลีอุตสาหกรรมพลาสติกจำกัดคณะนายเรวัชจันทนงบริษัทคณาเหลือจำกัดบริษัทบุษยาธรพืชผลจำกัดและบริษัทสกัญญาทรัพย์จำกัดและมูลนิธิจันทสาโรหลุยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดโมลีโลกยารามและวัดอรุณราชวรารามวัดกลางเวียงวัดม่วงพี่น้องจังหวัดเชียงใหม่วัดทับบริบูรณ์และวัดเกาะโพธาวาสจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทยูนิคอนคอนซูเมอร์กรุ๊ปจำกัดบริษัทอีวาแม็กจำกัดสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่โรงโม่หินเทพประธานพรจังหวัดขอนแก่นครอบครัวสั่งยิ้มพันธ์และครอบครัวซื่อตรงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดหนองกระดูกเนื้อจังหวัดนครสวรรค์วัดกลางเวียงและวัดแม่อ้อในจังหวัดเชียงรายและวัดชัยมงคลจังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นครอบครัวพลโทประสาทเจริญชัยบริษัทสมาร์ทวิชั่นไทยแลนด์จำกัดบริษัทฟันแลบโปรจำกัดและเทศบาลตำบลพุทราจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทรวมจำนวน8รูปพระพิธีธรรมจะนั่งบนที่เฉพาะเรียกว่าสร้างตั้งอยู่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณมุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้บทสวดพระพิธรรม7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพัญญะพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและมีความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานล
และวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนองตัวแทนร้านแม่ทองสุขไหมไทย

และบริษัทมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แฟชั่นจำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลซึ่งทรงส่งเสริมให้หันมาทำศิลปาชีพทดแทนการทำไร่เลื่อนลอยและการปลูกฝิ่นที่นอกจากจะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นแล้วยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ด้วยทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ามสแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: นี่ถึงกับตาค้างเลยจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายๆอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไห้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450

0: น้าครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
1: อะไรของเองเนี่ยไอ้หนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
0: เฮ้รถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
1: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
2: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอะ
1: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
2: เออจริงอะไรอะไรก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
1: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงหรือครับออกเลยครับออกเลยครับ
1: ไปละ
3: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวคนนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
1: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
2: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนเรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: จะไปจะมาไม่เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยพี่บุญวัฒน์ชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

0: สู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good รายการที่เปิดพื้นที่ให้สร้างความรักเติมเต็มความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวให้รู้สึก Feel Good ไปด้วยกันนะคะเราพบกันแบบนี้ค่ะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคน
1: ครับผมสัปดาห์นี้แขกรับเชิญของเราเป็นใครครับ
0: ต้องถามพี่มิกค่ะว่าสมมติว่าถ้าวันหนึ่งพี่มิกต้องกลายเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวพี่มิกจะไหวไหมคะ
1: จากใจลูกผู้ชายแบบผม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีทางไหวครับไม่มีทาง
0: ค่ะ
1: พูดเลยว่าคนเป็นแม่เก่งมาก
0: วันนี้ค่ะครอบครัวรับเชิญของเราเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะเธอเองต้องต่อสู้หลายเรื่องค่ะต้องไปขึ้นศาลเพื่อจะได้สิทธิ์ในการดูแลลูกต้องต่อสู้กับความเจ็บป่วยในร่างกายของตัวเองต้องต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจเพื่อจะเลี้ยงลูก2คนให้ได้ดีค่ะวันนี้ขอต้อนรับนะคะพี่นุ่นดารันและน้องไม้นรพัฒน์ ถิตะกวินค่ะ
2: นุ่นดารันหรือชื่อเดิมรุ้งทองนักแสดงมากฝีมือคุณแม่ของลูกชายน้องไม้และน้องมุกลูกสาวเมื่อตัดสินใจเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวตั้งแต่ลูกยังเล็กนุ่นเลือกที่จะพูดคุยกับลูกทุกเรื่องเพราะเชื่อว่าการสื่อสารคือสะพานที่เชื่อมต่อครอบครัวได้ดีที่สุดใจของแม่ที่เต็มไปด้วยลูกทั้งสองคนกับพื้นที่ข้างตัวที่ว่างเปล่ามานานเมื่อต้องรับมือกับหลายปัญหาในวันที่ลูกโตเป็นวัยรุ่นจะเป็นอย่างไรพบกับสูตรเลี้ยงลูกแบบฉบับแม่เลี้ยงเดี่ยวของนุ่นและลูกชายน้องไม้นรพัฒน์ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่นุ่นกับน้องไม้ถามพี่นุ่นค่ะย้อนไปในวันที่พี่นุ่นตัดสินใจที่จะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอะค่ะตอนนั้นมันตัดสินใจยากขนาดไหนคะ
3: ก็ยากมากนะคะก็คือที่สุดในชีวิตนั่นแหละทุกคนก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องมีข้อที่เรียกว่าแบบไปไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าแต่ในเมื่อเวลาที่มันมีปัญหาแล้วอ่ะเราก็ต้องผ่านมันให้ได
1: ้แล้วพี่เป็นคนขอหย่าเองด้วย
3: ใช่ค่ะ
0: ตอนที่ตัดสินใจแล้วอะค่ะพี่นุ่นนึกภาพตัวเองไหมคะว่าเราจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแบบไหน
3: ไม่มีภาพไม่มีภาพตัวเองเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแบบไหนเลยรู้แต่ว่าอยากแบบไปให้รอดไปให้ได้ไปให้สวยคิดแค่นั้น
1: แล้วทำไมเราถึงต้องขอสิทธิ์ในการดูลูกแต่เพียงผู้เดียว
3: ก็มันมองเห็นค่ะว่าเราต้องดูลูกแต่เพียงผู้เดียวเพราะว่าด้วยศักยภาพอะค่ะมันเราชัดเจนกว่าว่าเราดูแลลูกได้แล้วก็คิดว่าเอายังไงดีนู่นนี่ก็เลยหาทฤษฎีว่าถ้าหากว่าเราไม่ไหวเดินต่อไปไม่ไหวจริงๆเลยอย่างเงี้ยเราควรจะหยุดจริงๆไหมหรือจะต้องรอลูกโตก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราเข้าไปสู่ทฤษฎีปั๊บทฤษฎีก็บอกว่าการที่จะเลี้ยงลูกให้เติบโตได้ดีไม่จำเป็นต้องจำนวนครบแต่ขอให้บรรยากาศดีอ่ะชัดเจนเลยว่าถ้าครบแล้วบรรยากาศไม่ดี
1: แล้วอย่างน้องไม้จำได้ไหมตอนที่คุณพ่อคุณแม่มีปัญหาตอนประมาณ5ขวบ
4: ได้ครับ
1: จำอะไรได้บ้างครับ
4: พอจำได้คร่าวๆก็มีทะเลาะกันอะไรเงี้ยครับในบ้านใช่ครับแล้วก็ตอนไปขึ้นศาลนั่นก็พ่อจำได้ครับให้เลือกระหว่างพ่อกับแม่อะไรเงี้ยผมก็บอกก็อยู่กับคุณแม่ก็แบบรู้สึกว่าสบายใจกว่าอะไรประมาณนั้น
1: อ๋อคือตอนนั้นท่านผู้พิพากษาก็จะถามเด็กใช่ไหมครับว่าอยู่กับพ่อหรืออยู่กับแม่สบายใจกว่าแต่เราเลือกแม
3: ่ค่ะคือศาลเยาวชนและครอบครัวค่ะเขาก็จะมีผู้พิพากษาที่เป็นผู้พิพากษาหลักนะคะแล้วก็มีผู้พิพากษาสมท
1: บ
3: ซึ่งเป็นคณะค่ะผู้พิพากษาสมทบก็จะประกอบด้วยนักจิตวิทยาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นเกี่ยวเนื่องกันหมดค่ะเรื่องจิตวิทยากับเรื่องของการใช้ชีวิตครอบครัวหรือว่าแก้ปัญหาครอบครัว
0: พี่นุ่นก็ต้องต่อสู้กับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจด้วยเหมือนกันก
3: ับ
0: การเลี้ยงดูลูกสองคนแล้วมันก็มีบางช่วงที่งานแสดงไม่ได้เยอะมากช่วงนั้นเป็นยังไงคะ
3: คือโดยอาชีพอะค่ะเราก็มีช่วงเหมือนกับกราฟชีวิตมันลงเหมือนกันนะแล้วเราก็เอ๊ะหรือว่ามันหมดแล้วยุคหมดยุคเราแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อ่ะทำไงดีทำไงต่อเอาไปยังไงรอดเอ้ยมันต้องประหยัดมันต้องตัดค่าใช้จ่ายส่วนที่มันฟุ่มเฟือยออกไปแต่สำหรับลูกแล้วอะเราก็ต้องสอนในเรื่องของการประหยัดในแต่ละวันก็คือการกินอยู
0: ่แม้ว่าจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่เป็นบ้านที่มีปัญหาอะไรก็ปรึกษาลูก
3: ๆปรึกษา
0: บอกลูกทุกอย่าง
3: ค่ะ
0: เรามีภาพจำลองเหตุการณ์ให้ได้ดูนะคะว่าบรรยากาศของบ้านนี้เป็นยังไงจากละครเวทีค่ะ
5: สวัสดีค่ะชื่อบีนะคะวันนี้ค่ะบีมีเรื่องราวของครอบครัวครอบครัวนึงนะคะครอบครัวดาราค่ะคุณนุ่นดาราดังนะคะที่ทุกคนรู้จักเธอมาพร้อมกับความสดใสและมาพร้อมกับความสุขที่มอบให้กับทุกคนค่ะ นะคะแล้วก็คุณนุ่นนะคะมีลูก2คนค่ะลูกชายคนโตค่ะน้องไม้ค่ะน้องไม้นี่เขาก็หล่อนะคะเท่เป็นนายแบบทรงนางแบบนะคะแต่ก็ซ่าไม่เบาเลยนะคะนะคะส่วนลูกสาวค่ะน้องมุกค่ะอันนี้ก็จะออกแนวสาวหวานนะคะอันนี้จะเป็นแนวดารานะคะแต่ก็มีความแซ่บอยู่นิดๆค่ะแล้วก็คุณนุ่นนะคะเลี้ยงลูก2คนมาโดยลำพังค่ะ

0: ดีเ
1: ป็นแม่ที่ยอดเยี่ยมค่ะทุกคนเก้าอี้ตัวนั้นที่ทุกคนเห็นนะคะมันเคยมีคนนั่งอยู่ค่ะไม่ได้ว่างแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะส่วนบีเองค่ะบีดูแลนุ่นนะคะในฐานะผู้จัดการมานานค่ะแล้วบีก็เห็นนะคะการพยายามเลี้ยงลูกให้ได้ดีโดยมาตลอดนะคะซึ่งบีบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะ
2: เฮ้ยมุกมีหน้าใหม่ด้วยดูดิ
0: ไหนหน้าอะไร
2: หน้าอย่างแกกินเลยพิซซ่าโอ๊ยไม่ไม่เอาไปว่าน้อง
0: เฮ้ยมีหน้าใหม่จริงๆด้วยพี่ไม้ดูดิ
2: ไหนไหนไหนไหน
0: เนี่ย
2: ไหนไหนโอ้ยบุ๊กเล่นอะไรไม่รู้เรื่อง
0: หน้าใหม่จริงๆด้วยดูสิหน้าแดงเลยอ่ะ
3: เขินหรอ
2: หน้าแดงเหรอฮะ
3: พอเลือกได้แล้วว่าจะกินหน้าอะไรเอาแต่เล่นอยู่นั่นแหละ
1: และนั่นค่ะคือการพยายามทำความเข้าใจโตไปกับลูกๆในทุกช่วงวัยของเขาค่ะมันทำให้เก้าอี้ตัวนั้นที่ว่างทำให้เด็กๆไม่รู้สึกขาด
3: ฮัลโหลบีว่าไง
1: นุ่นคือคิวรายการวันจันทร์น่ะเขาขอคืนคิวนะ
3: อ้าวทำไมอ่ะมีรายการพิเศษแทรกเหรอ
1: ไม่ใช่เขาขอคืนคิวแบบคืนคิวแบบตลอดไปอ่ะ
3: มายมุกเดี๋ยวเลือกกันไปก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ขอไปคุยโทรศัพท์กับน้าบีแป๊บนึงนะมันเป็นยังไงอะบี
1: คือเขาเปลี่ยนรูปแบบรายการอะนุ่นแล้วก็เขาเปลี่ยนพิธีกรอะ
3: มันก็คงต้องเป็นอย่างนั้นอะเนาะ
1: นุ่นไม่เป็นไรใช่ไหมนุ่นมีอะไรให้บีช่วยไหมบอกมาได้เลยนะ
3: บีช่วยครอบครัวนุ่นมาเยอะแล้วอะไม่เป็นไรหรอกหนักกว่านี้เราก็เจอกันมาแล้วเนาะก็ค่อยๆหาทางปรับตัวกันไปก็แล้วกันถ้าช่วงนี้มีงานแขกรับเชิญหรือว่าเกมโชว์อะบีรับให้นุ่นเลยนะนุ่นรับหมดเลย
1: ได้นุ่นคิดซะว่านุ่นอะได้มีเวลาอยู่กับลูกได้มากขึ้นแล้วกันนะแล้วก็ถ้ามีอะไรให้บีช่วยบอกบีได้เลยนะบีเต็มใจโอเคนะงั้นเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะนุ่นนะ
4: แล้วก็อัน
5: นี้เอกสารมาเพิ่มหรอ
4: ใช่
3: เอาไงล่ะลูกตัดสินใจได้หรือยังจะกินหน้าอะไร
2: ครับหน้าแม่ดูเศร้าๆนะว่าไม่มุก
0: ใช่แม่เป็นอะไรเครียดเรื่องงานหรออ
3: ืมจ้ะแต่แม่โอเคนะแล้วเราก็ยังสามารถกินพิซซ่ากันได้เหมือนเดิมด้วยเพียงแต่ว่า
0: อย่ามุกเอาหน้านี้เลยนี่อันนี
2: ้โหหน้านั้นแพงนะเว้ยทานเย็นกับ400
0: เอาเอาหน้านี้ไซส์เล็ก4ชิ้น129บาทแบ่งกันคนละชิ้นส่วนชิ้นที่เหลือโอน้อยออกเอาว่าใครจะได้กินดีไหมแม่
2: ดีไหมครับ
3: ขอบใจมากนะไม้มุก
2: ช่วยๆกันนะไม่ต้องมาทำซึ้งหรอกละละเขินละเขินเขิน
3: ไม่เดียวแต่แม่สัญญานะว่าเรายังสามารถมาทานอาหารในห้างได้อาทิตย์ละครั้ง
2: yes.
3: เพียงแต่ว่าเราจะต้องมองขวาดูโปรโมชั่นก่อนว่ามีอะไรถูกอะไรแพงโอเคไหม
0: โอเคงั้นเราถือคติที่ว่ามองขวาก่อนเข้าร้าน
2: จำเลย
0: ง
3: ั้นก็ไปกินกันเลยเนาะ

0: ครับ
1: เลี้ยวซ้ายค่ะทางนี
0: ้ไป
2: และนั่นค่ะเป็นสไตล์การเลี้ยงลูกของแม่เลี้ยงเดี่ยวคนนี้ค่ะจะไม่ปรบมือให้พวกเขาหน่อยเหรอคะ
3: ละครเมื่อสักครู่นี้ค่ะฉากไหนที่ทำให้พี่นุ่นน้ำตาไหลออกมาคะ
4: ไหลเพราะลูกมากกว่าคือไม่ค่อยเคยเห็นมุมนี้เขาอะค่ะเราก็เลยทำให้แบบไอ้สิ่งที่มันเป็นอะมันทวีอยู่ข้างในเพราะเขามันไม่ค่อยได้มาพูดคุยกันเรื่องดราม่าแบบนี้นะคะไม่ค่อยได้มานั่งแบบว่าร้องไห้ด้วยกันแบบอะไรอย่างเงี้ยมันมีแต่ว่าเวลาที่มันเกิดปัญหามันมีแต่เรื่องว่าไม่เป็นไรแม่อะไรเงี้ยเอ้ยโอเคไป
5: เวลามีปัญหาทุกคนพยายามจะสตรองเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี
6: ้
5: ให้มันผ่านไปให้ได้
4: ใช่ค่ะแต่ข้างในลึกๆก็
5: มันมีทุกคนแหละมันเก็บไว้แต่พอเจอผ่านละครแวบเดียวมันจี๊ดเลย
4: จี๊ดค่ะจี๊ดเลย
5: แล้วเราโอเคไหมกับสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นกับเรา
6: ก็โอเคนะครับ
5: ดูเมนูด้านขวาก่อนที่จะดูด้านซ้าย
6: ใช่ครับตอนนี้ผมก็ยังติด
4: ก็ยังไปดูน้องอะไรเงี้ยบางทีน้องก็แบบว่าเพลินๆก็เลือกไปนู่นนี่ที่อยากกินอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะแบบดูราคายังตวาดเลยอะไรเงี้ย
5: ช่วยแม่
4: อันนี้แม่ชอบ
5: งานดี
3: ถือว่าลูกน่ารักมากเลยนะคะที่ลูกเข้าใจ
4: ค่ะ
3: แล้วก็ยอมเปลี่ยน
4: ไม่เปลี่ยนอยู่ไม่ได้ไงคือแบบไม่มันต้องอยู่ไงมันคือความจริงอะค่ะคือต้องให้ลูกอยู่บนความจริงไม่มีก็ต้องบอกว่าไม่มีไม่ใช่ไม่มีก็ต้องพยายามจะมีเพราะว่าแบบเอ้ยไม่ได้เดี๋ยวลูกไม่ได้ดีที่สุดดีที่สุดของลูกไม่ได้แปลว่ามีวัตถุที่มากที่สุดแต่ว่ามันคือการที่ยอมรับความจริงได้มากที่สุด
5: ครับ
4: ก่อนหน้านี้มีรถ3คันนะที่ดูแลเขามานู่นนี่นั่นลดลงเหลือ2คันอ้าว2คันยังไม่พอไว้งานลดลงอีกต้องขายรถคันหนึ่งไปเพื่อจะลดสเกลลดลงมาพอร์ตน้อยลงอะไรเงี้ยค่ะ
5: แล้วอย่างน้องไม้จำได้ไหมตอนที่แม่ต้องขายรถไปทีละคันทีละคันทีละคัน
6: จำได้ครับคือผมไม่ได้แบบตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่ไม่ได้รู้เรื่องเข้าใจมากอะไรเงี้ยแต่ว่าก็รู้ว่าคุณแม่แบบรายได้น้อยลงอะไรเงี้ยครับแบบงานก็ไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยครับใช่ก็เหมือนช่วยอะไรก็ช่วยประหยัดไปครับ
5: ดีเน
6: า
5: ะ
3: ค่ะคือพี่นุ่นบอกน้องไม้บอกน้องมุกเลยว่าสถานะทางเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ค่อยดีเราต้องลดเราต้องจำกัดคืออธิบายให้ลูกฟัง
4: อธิบายค่ะอธิบายก็จะอธิบายแล้วก็ต้องคาดหวังครึ่งๆอะค่ะว่าเขาจะเข้าใจได้แค่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ดูจากแบบสิ่งที่เขาตอบรับกลับมาก็คิดว่าเขาเข้าใจ
3: ต้องถามแขกรับแชร์บ้างค่ะวันนี้เรามีแขกรับแชร์สองท่านนะคะคุณซีพงษ์ธนานิกรเจ้าของเพจคุณแม่ยังสวยเป็นตัวแทนของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะและคุณอุมณีรัตน์เป็นตัวแทนของลูกนะคะที่เติบโตมาจากครอบครัวที่มีคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสวัสดีค่ะถามคุณซีก่อนนะคะถ้าเจอเหตุการณ์แบบพี่นุ่นวันที่รายได้ลดลงวันที่ต้องประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้านในฐานะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจะมีวิธีการบอกลูกยังไงคะ
7: ก็จริงๆเรื่องของพี่นุ่นนะคะที่เมื่อกี้ไปทานอาหารแล้วบอกให้ลูกให้ดูจากทางขวามือก่อนเอาจริงๆซีว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกนะตัวซีเองหรือว่าซีคิดว่าคุณแม่หลายๆคนเนี่ยก็เป็นแบบนี้ในครอบครัวของซีนะคะซีก็จะสอนลูกตลอดเรื่องอย่างเช่นการซื้อของเล่นนะคะก็จะบอกลูกว่ามันเป็นกฎเลยว่าปีนึงเนี่ยเราจะซื้อของชิ้นใหญ่หรือของที่หนูอยากได้จริงๆเนี่ยแค่เฉพาะวันสำคัญซีก็จะอธิบายให้ลูกฟังว่าสมัยที่ซีเป็นเด็กเนี่ยคุณตาคุณยายเนี่ยซื้อของเล่นให้ซีไม่กี่ชิ้นเองซึ่งซีเป็นคนที่มีของเล่นไม่เยอะแต่ทุกชิ้นที่ซีมีเนี่ยซีเล่นมันจนคุ้มจนรู้คุณค่าของทุกชิ้นเด็กสมัยนี้ค่ะบางทีอยู่ในครอบครัวใหญ่มากๆอาจจะมีพี่ป้านะอาหรือคุณตาคุณปู่คุณยายซื้อของเล่นให้เยอะบางชิ้นเนี่ยมูลค่าสูงหรือบางชิ้นซื้อจากต่างประเทศอย่างเงี้ยเด็กเขาบางทีก็ไม่ทราบว่ามันมีมูลค่าสูงคือซีอยากจะให้เขาเห็นคุณค่าของทุกสิ่งที่เขามีอะค่ะ
3: คุณอุ๊ล่ะคะเคยมีเหตุการณ์ไหมคะที่คุณแม่รายได้ลดลงแล้วเราเองต้องประหยัดทุกอย่างภายในบ้าน
8: มุมอุ๊ก็จะเป็นมุมลูกพอเราฟังพี่นุ่นเรารู้สึกเสียงสั่นมากก็ชอบที่พี่นุ่นเล่าให้ลูกฟังค่ะว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวค่ะเขาควรรู้สภาพคล่องรู้สถานะของครอบครัวเราอะไรเงี้ยว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยอินมากค่ะอันนี้เป็นมุมของอูนะคะซึ่งตอนเด็กเราก็โตมาแบบแบบครอบครัวเราขาดใช่ไหมคะแต่ว่าพอโตมาเนี่ยเรามีแต่เราก็ไม่ได้สปอยลูกอะไรเงี้ยค่ะมีประมาณนึงซึ่ง

0: ลูกเรายังไม่ได้ขาดแต่ก็อยากให้เขาเข้าใจว่าเราไม่จำเป็นต้องดีกว่าคนอื่นน้องมาคนอื่นก็เลี้ยงให้ลูกอยู่ในสแตนดาร์ดหรือว่าบางทีก็อาจจะต่ำเล่นอะไรไปเลยอะไรเงี้ยเด็กๆพื้นๆมากซื้อของก็ไม่ได้สปอยเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยอย่างคุณซีอ่ะตอนเด็กๆอุ้ยไม่มีของเล่นเลยนะของเล่นอุ้ยคือตุ๊กตาที่มันเป็นเก้าอี้ที่ยายนั่งซักผ้าเป็นเก้าอี้ไม้แล้วก็แบบว่าเอาเนี่ยใบตองอ่ะมาทำให้มันเป็นผมแล้วไปติดให้มันเป็นผมตุ๊กตาอะไรเงี้ยพอลูกโตมาก็จะบอกเขาว่าเอ้ยมันไม่จำเป็นต้องเล่นแพงนะลูกไอ้ตุ๊กตาบาร์บี้ตลาดนัด3ตัว30ก็ได้ลูกหนูก็เล่นได้อะไรเงี้ยค่ะก็นี่เลยเถิดไปนิดนึงอินมาก
1: อินมีอารมณ์ร่วม
2: ค่ะ
1: ขอบคุณคุณซีขอบคุณคุณอุ๊นะคะเดี๋ยวมาให้ช่วยแชร์อีกค่ะก็ทุกคนเห็นด้วยกับวิธีการที่พี่นุ่นใช้ในการบอกกับลูก
2: ค่ะค่ะก็เข้าใจคุณอุนะแบบอินเวลาเป็นแม่แล้วมีครอบครัวแล้วเราเชื่อว่าทุกบ้านก็ต้องเผชิญปัญหาอะไรในแต่ละระหว่างทางอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะรู้สึกว่าแบบเนอะมันเพราะว่าท้ายสุดแล้วอ่ะสังคมจะดีคือครอบครัวต้องดีอ่ะเราเชื่อว่าทุกคนพยายามที่จะช่วยกันอยู่แล้วค่ะ
3: แล้วอย่างไม้อ่ะตัวไม้เองในฐานะลูกอ่ะเข้าใจไหม
4: ก็เข้าใจนะครับคือช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงแบบกำลังเตะบอลเยอะครับก็แบบมีแบบอยากได้สตาร์ทใหม่อะไรเงี้ยครับแต่คือมันก็ยังแบบใช้ได้อยู่อะไรผมก็โอเคไม่ได้อะไรมากใช่ครับ
3: เราเข้าใจ
4: เข้าใจ
3: ไม่เคยงอแงว่าอยากได้เดี๋ยวนี้จะเปลี่ยนคู่ใหม่เดี๋ยวนี้
4: ถ้ามันพังแล้วก็อาจจะไปบอกแม่ว่าเนี่ยแบบใช้ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ย
3: สมมุติว่าสตาร์ทเราพังเราอยากได้รุ่นนี้แพงมากแม่ซื้อให้เลยไหม
4: ไม่ครับ
3: ไม่
4: ก็ต้องไปคุยก่อนว่าแบบยังไงอะไรไงแล้วก็ไปดูด้วยกันอะไรเงี้ย
3: แล้วพี่นุ่นทำยังไง
2: เราต้องใจแข็งให้เป็นก่อนแล้วก็ถึงจะถ่ายทอดไปให้เขาเราก็เลยต้องช่วยกันนะคะช่วยกันแข็งใจก็อย่างถ้าไปอยู่ที่ร้านอะไรเงี้ยเราก็จะแบบราคานี้มันสูงไปแต่มันลดนะเด็กๆจะมีแบบนี้ว่ามันลดราคาแปลว่าถูกแต่มันไม่ใช่เสมอไปมันคำว่าถูกแพงอยู่ที่กำลังเรามากกว่าถูกไหมคะถ้าสมมติว่ามันลดราคาจาก 10,000 มาเหลือ 5,000 น่ะลด 50% เลยแม่อะไรเงี้ยเฮ้ย 5,000 เราก็ไม่ได้แปลว่าซื้อได
1: ้
2: เข้าใจใหม่ก่อนจนถึงว่าวันนี้เขาประหยัดเป็นจากที่เคยได้ยินเป็นนกแก้วนกขุนทองว่าประหยัดแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงความจริงการประหยัดเป็นยังไงอะไรเงี้ยวันนี้เขาได้เรียนรู้แล้วเสื้อที่ใส่มาอันนี้200บาทนะคะเพราะว่าอยากได้เขาชอบเขาแฟชั่นมากเขาเคยพูดว่าเสื้อที่แม่ซื้อมาอะไรเงี้ยแบบทำไมไม่ใส่เลยลูกอะไรเงี้ยคนใส่เหมือนผม3คนผมไม่โอเคผมอยากไม่เหมือนใครตายแล้วชีวิตมันต้องลำบากแน่ๆเลยมันจะเอาไม่เหมือนใครมันต้องหาเงินเยอะมากๆแน่ๆแล้วก็บอกเขาค่ะว่าโอ้แม่ว่าชีวิตไม้ไม่สวยแล้วเนี่ยสงสัยจะต้องเหนื่อยมากๆจะต้องหาเงินอะไรสนองรสนิยมขั้นสูงของตัวเองแบบนี้อะไรเงี้ยเขาก็เลยรู้จักหาวิธีหลังจากการที่ผ่านไอ้พวกเรียนรู้ทฤษฎีไอ้แบบการที่ต้องเจอจริงๆมาแล้วเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าผมอยากไปเดินจตุจักรแต่ต้องไปเดินอีโซนที่แบบว่าเป็นของมือสอง
3: ไม้ครับไม้เคยแบบมีวีรกรรมอะไรให้แม่ปวดใจบ้างไหม
4: โอ้ก็มี
2: ว่าเอาเรื่องนี้ดีกว่าขออนุญาตพูดเนาะเรื่องทำโดนกึ่งทันบน
1: ยังไงครับ
2: เรื่องบุหรี่ค่ะจริงๆคือเริ่มจากการถูกยึดกระเป๋าเพราะว่าเป็นกระเป๋าที่ผิดระเบีย
1: บ
2: แต่ในกระเป๋ามันมีหนักกว่ากระเป๋าผิดระเบียบไงก็เป็นบุหรี่แล้วก็มีไฟชกไฟแช็กอะไรอย่างเงี้ยแหละนั่นแหละแล้วเขาก็มากระมิดกระเมียนว่า
3: ของแม่ผมครับ
4: หนักแล้วอย่างนั
2: ้
4: น
2: แม่ก็จะบอกว่าไม่ได้ดูดยี่ห้อนี้เอาจริงแม่ก็ไม่ธรรมดา
3: อะไรอย่างเงี้ย
2: ค่ะก็เขาก็มากระมิดกระเมียนบอกแหละว่าเพราะอันนั้นโดนจับหรอกเขาไม่มีรายงานอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้โรงเรียนก็บอกว่าจะเชิญผู้ปกครองก็นั่นแหละจำต้องมาบอกเราว่
4: าของโรงเรียน
2: แม่ครับเขาเรียกแม่ไปคุยโดนเรื่องอะไรบุหรี่แล้วก็แบบ
1: วันสอบของลูก
2: กล้าเอาไปโรงเรียนด้วยเหรอที่บ้านนี่เราก็แก้ปัญหาอยู่แล้วนี่บอกมานี่จะกล้าเอาไปโรงเรียนอะไรเงี้ยคิดในใจแล้วมันแบบชื่นใจมากค่ะเพราะวันนั้น6สิงหาวันเกิดแม่อาจารย์เชิญไปพบผู้ปกครองค่ะน่าจะมีการเป่าเค้กกันอะไรคงไม่ใช่ก็คือเชิญไปวันนั้นเลยอะค่ะแล้วก็แบบเช้าไปใส่บาตรเนอะใส่บาตรก็พยายามจะแบบว่าไม่โกรธก็คือไปที่โรงเรียนละ
3: ค่
2: ะได้แบบคุยกันวันนั้นเขาก็อา จารย์ก็ถามกลับมาแล้วค่ะว่าคุณแม่ทราบไหมเราก็บอกว่ารู้ค่ะที่บ้านจริงๆแล้วก็รายงานไปแบบนี้แหละค่ะว่ามีขี้บุหรี่ที่ระเบียงนู่นนี่นั่นแล้วคุณแม่ทำยังไงแล้วบอกว่าเราเลือกที่จะคุยให้ใจซื้อใจคิดว่าเขาจะเห็นใจและเข้าใจแต่วันนี้ผิดหวังผิดหวังเพราะว่าเหมือนกับเท่าที่ผ่านมาแล้วเราให้ใจไปเขาไม่ได้ให้ใจเรากลับมาร้องไห้น้ำตาไหลอาจารย์ก็เห็นน้ำตาแม่ไหมเห็นไหมอะไรเงี้ยอาจารย์น่ารักมากค่ะเขาก็จะใช้วิธีจิตวิทยาด้วยในการสอนเด็กอะไรเงี้ยค่ะ
1: วันนั้นคือเห็นน้ำตาแม่แล้วรู้สึกยังไงอะคะ
4: ก็เสียใจอยู่ครับแบบไม่คิดว่าจะทำแบบคุณแม่ผิดหวังอะไรเงี้ย
1: บรรยากาศในห้องอะค่ะวันนั้นไม้ได้พูดอะไรกับแม่บ้างคะ
4: ไม่ได้พูดในห้องอะครับก็เคลียร์กับอาจารย์อะไรเงี้ยแต่ว่ามาพูดกันทีหลังอะไรเงี้ยก็คือแบบมาขอโทษแม่อะไรเงี้ยครับใช่ครับประมาณนั้น
1: แต่หลังจากนั้นก็คือคุยกันแล้วสุดท้ายน้องไม้ก็เลิกได้จริงๆ
2: ใช่ค่ะใช่ไหม
4: ใช่ครับ
2: สบายใจ
3: ถ้าย้อนเวลากลับไปได
2: ้
3: พี่ย้ำประมาณ 4-5 ครั้งว่าพี่เสียใจแต่บางทีพี่ก็พูดมาตอนแรกแล้วว่าเราไม่ใช่เจ้าของชีวิตเขาแต่เราเป็นเพื่อนเขาแทนได้ไหมเช่นว่าดูแล้วเหรอลูกเฮ้ยแม่พูดจริงนะไอ้ที่พูดมามันไม่ดีหรอกทำเพื่อแม่แล้วกันนะไม่แน่พอเราเปลี่ยนวิธีการจิ้มเข้าไปมันอาจจะโดนใจเขามากกว่าไอ้คำว่าเสียใจหรือเปล่าผมไม่รู
2: ้
3: แต่เนี้ยผมกำลังถามเพื่อที่จะเป็นข้อมูลสำหรับผมหรือพ่อแม่ที่เพิ่งมีลูกยังเด็กๆแล้ววันนึงก็คงต้องเจอประสบการณ์อย่างเงี้ยเพื่อนมันชวนอยู่แล้ว
2: มันดีมากเลยนะเราก็อยากเป็นพ่อแม่แบบนี
3: ้
2: แต่ว่าสำหรับพี่เหมือนข้ออ้างหรือเปล่าที่พี่จะรู้สึกว่าพี่ยังคงมีความเกรงขามบวกกับความนุ่มนวลตรงนี้พี่บาลานซ์ยากมากเพราะว่าเราเลี้ยงลูกคนเดียว
3: เราต้องสอนในหนึ่งคน
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเวลาที่แบบลูกไม่มีที่สมมติลูกถูกแม่ดุไม่มีที่พึ่งก็พ่อขาอะไรนึกออกไหมคะแต่ของเราไม่
1: ม
2: ีแม่ดุแล้วไม่มีที่พึ่งแล้วมันจะกลับมาแม่ค้าแม่ขายยังไงอะใช่ไหมตรงนี้บาลานซ์ยากค่ะเราก็เลยเอ๊ะพอเวลาที่เราจะเป็นเพื่อนอะเดี๋ยวความเราก็กลัวไงว่าไอ้ความเกรงขามันจะหายไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ทำได้แบบกักๆอะค่ะตรงนี้ที่เป็นปัญหาที่ผ่านมานะ
1: ถามแขกรับแชร์บ้างนะคะถ้าวันหนึ่งลูกชายสูบบุหรี่แล้วคุณแม่ซีรู้จะทำยังไงคะ
5: ถ้าเป็นซีนะคะก็คงจะคล้ายพี่นุ่นก็คือจะไม่กระตกกระตากไม่ดุไม่ตีไม่แบบนั้นเลยคือซีเวลาเลี้ยงลูกค่ะซีชอบเป็นคนที่ชอบยกตัวอย่างถ้าหนูไปลิลองยุ่งกับบุหรี่หรือยาเสพติดอาจจะเรียนหนังสือไม่จบแล้วก็ไม่มีงานทำไม่มีเงินมีสังคมที่รอบตัวที่ไม่ดีและสุดท้ายหนูอาจจะมีสุขภาพที่ไม่ดีหรืออาจจะเกิดอะไรโรคร้ายแรงกับชีวิตหนูเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราตามไปอยู่กับเขาได้ไม่ตลอดไปอยู่แล้วประมาณนี้ค่ะ
3: คุณอู้ล่ะครับ
6: เป็นมุมลูกก่อนนะคะตอนเป็นลูกก็บุหรี่ก็เคยลองนะคะน้องไม้เคยลองค่ะแต่พอลองแล้วเราก็จะรู้ว่ามันแสบคอเนาะมันคันแล้วมันก็มันไม่ได้สนุกไม่ได้ไม่ได้อร่อยมันอย่างที่คิดเป่าควันมันก็ไม่ได้พุ่งขึ้นมาสำลักด้วยอะไรเงี้ยพออยู่ในมุมแม่ก็จะใช่ถ้าสมมติเราไปลูกต้องหยุดลูกสูบนะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้อู้คิดว่ามันก็ไม่น่าจะได้ผลสำหรับเด็กที่กำลังจะเป็นวัยรุ่นอย่างตอนอู๋เนี่ยยายแม่เขาก็จะเลี้ยงแบบอีกมุมนึงอย่างของพี่นุ่นเนี่ยเป็นคนเมืองอะค่ะมีข้อมูลปรึกษาจิตแพทย์แต่ของอู๋คือเด็กต่างจังหวัดใช่ไหมคะวิธีการเดียวที่ยายจะห้ามบงการคือหยุดตีสั่งออกคำสั่งอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็จะพยายามไม่ทำกับลูกอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้วิธีการสอนการคุยเหมือนกัน
3: ครับขอบคุณครับ
1: ค่ะ
3: เดี๋ยวเรากลับมาแชร์กันต่อนะฮะ
1: ชอบที่พี่นุ่นบอกว่าคือใช้ใจคุยกับลูกเปิดใจคุยกับลูกแล้วก็สิ่งที่เราได้สอนไว้เนี่ยวันหนึ่งมันก็เห็นผลแม้ว่ามันอาจจะช้าก็ตาม
2: ค่ะ
1: เรามีเหตุการณ์ย้อนให้ชมกันนะคะผ่านละครเวทีค่ะ
7: วันนั้นค่ะเป็นวันที่บีรู้สึกลำบากใจมากที่สุดวันหนึ่งค่ะ3ปีก่อนนุ่นได้พบว่ามีอาการผิดปกติที่หน้าอกค่ะเราตัดสินใจที่จะไปตรวจที่โรงพยาบาลและวันนั้นไม้กับมุกก็ได้รอฟังผลอยู่ด้วยค่ะ

0: นุ่นไม่ตอบนั่นคือสิ่งที่บีรู้ว่าสิ่งที่พวกเรากลัวมันกลายเป็นความจริงไม่เป็นไรนะนุ่นไม่ต้องห่วงบีจะคอยดูแลนุ่นเองแต่บีนุ่นจะบอกเด็กๆยังไงอ่ะคือบีกลัวว่าถ้าพวกเขารู้พวกเขาจะตกใจและกลัวเขารับไม่ได้อ่ะฮะ
1: อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนุ่นคิดวิธีไว้ละ
0: คือเราไม่ได้เป็นคนป่วยเองเรายังมีความรู้สึกว่าคือเรากังวลอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคือนุ่นต้องมีวิธีดีๆที่ต้องคอยบอกเด็กๆอ่ะเพื่อให้พวกเขาแบบไม่ตกใจว่าแม่เขาเป็นมะเร็ง
1: ไม้มุกแม่เป็นมะเร็งเต้านมว่ะ
0: เฮ้ยเฮ้ยนี่คือวิธีที่บอก
2: โอเคแม
3: ่ตามนั้นครับแม
0: ่ฮะคือบ้านนี้อะไรของเขาอ่ะคือแม่ก็บอกลูกพูดว่าเป็นโรคร้ายนะส่วนลูกก็แม่เป็นมะเร็งแล้วบอกกับทุกคนอย่างเงี้ยคือเฮ้ยคือไม่คิดจะแบบว่าไม่คิดจะตกใจไม่คิดจะห่วงใยไม่คิดว่ามันจะต้องแก้ไขยังไงคือไม่เดือดร้อนไม่เป็นอะไรกันเลยเหรอบ้านเนี้ยเฮ้อไม้มุกลูกนี่คือแม่เขาเป็นมะเร็งนะหนูนี่ไม่คิดจะมีคำดีๆที่จะปลอบใจแม่เขาเลยเหรอฮะ
2: นี่ไงเจอแล้วแม่นี่แม่นั่งนี่ไงวิธีการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมดีเลยมุกเนี่ยนะก็จะคอยดูแลแม่แล้วมุกก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยเพราะว่ามุกอ่ะก็มีโอกาสเสี่ยงเหมือนกันนะ
3: นี่ๆๆๆเจอแล้วเหมือนกันนี่ไงอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งหลักๆเนี่ยแม่จำไว้เลยนะต้องเลี่ยงของทอดทุกชนิดและที่สำคัญเนี่ยต้องลดแป้งกับน้ำตาลด้วยเข้าใจมั้ยแม
1: ่อย่างงี้แม่ก็จะผอมใช่มั้ยเป็นผลพลอยได้ใช่มั้ยลูกเลิศ
2: ดีงั้นมุกกินกับแม่ด้วยเลยดีกว่ามุกก็จะได้ผอมแล้วก็จะได้สวยเหมือนแม่ดู
3: จริงแม่ไม่ต้องห่วงเลยนะเดี๋ยวไม้จะคอยคุ้มแม่เองเหมือนที่แม่ชอบบังคับให้ไม้กินนู่นกินนี่ตอนเด็กๆเหมือนกันเป๊ะ
1: ฉันต้องมีลูกเป็นผู้ปกครองแล้วเหรอเนี่ย
2: ทำการสนองให้แม่
0: อะไรกันคะบ้านนี้เขาเป็นแบบนี
1: ้อะไรอย่างนี้เขาสองคนก็แบบนี้แหละข้ามฉากอารมณ์ไปหาทางแก้เลย
0: โอเค
1: ไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลย
0: ค่ะการที่ได้รู้จักครอบครัวแปลกๆครอบครัวนี้นะคะก็ทำให้บีมีความรู้สึกเติมเต็มอย่างบอกไม่ถูกค่ะแม้ไม่ว่าเหตุการณ์มันจะคาดเดาอะไรไม่ได้เลยสิ่งที่แม่ของลูกได้ปลูกฝังลูกๆของเขาในแบบของเธอมันไม่ว่าจะออกผลมาในรูปแบบไหนนะคะแต่ในรูปแบบนั้นมันมีความเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและความงดงามความเข้าใจทั้งที่วันนี้ค่ะครอบครัวของเขาค่ะถูกมองว่าเป็นครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แต่พวกคุณรู้ไหมว่าการที่พวกเขามีความสุขมากๆในวันนี้มันไม่ได้ต้องการความสมบูรณ์แบบใดๆเข้ามาเติมเต็มให้กับชีวิตพวกเขาอีกเลยเพราะนี่คือความสมบูรณ์แบบในแบบครอบครัวของเขาค่ะ
1: มีมาช่วยกันเลือกหน่อยมา
0: แล้วเราเบื่อพวกเธอจริงๆ
2: วันนี้

0: น้ำตาไหลทุกทีเลย
1: ที่มัน
0: ขำ
1: แต่วันที่ตรวจแล้วเจอว่าเป็นมะเร็งนี่คือมันเริ่มต้นยังไงครับ
0: โดยไทม์ไลน์อ่ะยังไม่มีบีก็คืออยู่กันเนี้ยละค่ะ3คน
2: ค่ะ
0: อืมแล้วก็พอไปเจอก็มันเป็นโมเมนต์ที่วันไปฟังผลค่ะหมอเองยังพูดว่าวันนี้ยังไม่ต้องแพลนเรื่องคุณหมออะไรก็ได้ค่ะเดี๋ยวไปพักใจก่อนเพราะว่าวันนี้น่าจะตกใจยังไม่ต้องรู้ว่าต้องทำอะไรก็ได้ค่ะใจเย็นๆก่อนบอกว่าไม่ตกใจค่ะบอกมาเลยว่าต้องทำอะไรต
2: ่อ
0: แล้วบอกว่าถามว่าตกใจไม่ตกใจแต่ว่าไม่รู้สึกว่าจะต้องพักอะไรรู้แต่ว่าจะเดินหน้าไปแบบไหนลูกนั่งคอยอยู่ข้างนอก2คนเนี่ยเรายังอยู่ต้องประคองเขาเพราะฉะนั้นเราต้องไปให้ได้อะไรเงี้ยแต่พอออกมาเราก็คิดในใจเลยว่าลูกต้องฟูมฝายแน่ๆเลยอ่ะเอ้ยแม่เป็นโรคร้ายอะไรเงี้ยกลับกลายเป็นว่าพอบอกเขาอ่ะเขาก็บอกว่าเออแม่เป็นมะเร็งว่ะอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยโอ้แม่เป็นมะเร็งว่ะอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นแบบเว่อๆนิดนึงนะวันนั้นตอบแม่ว่า
3: ก็ตกใจครับข้างนอนผมก็ตกใจครับแต่ว่าคือรู้ว่าแม่แบบรู้สึกว่าแม่เป็นผู้หญิงที่แบบเก่งผ่านทุกเรื่องอะไรเงี้ยครับเราแบบมะเร็งเต้านมอะไรเงี้ยมันผมก็เลยถามแม่ว่าแบบเออมันรักษาได้ใช่ไหมครับอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออได้อะไรเงี้ยผมก็ไปเสิร์ชดูว่าแบบมะเร็งเต้านมมันไม่ได้ร้ายแรงกับเท่ามะเร็งอื่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็คุณแม่ก็ไม่ได้เป็นระยะที่แบบร้ายแรงอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าทุกคนก็เอาแบบช่วยๆกันเดี๋ยวมันก็ผ่านช่วงนี้ไปอะไรเงี้ยครับใช
2: ่ไม้ดูแลคุณแม่ยังไงคะช่วงนั้น
3: ก็มีอะไรที่แบบว่าผมเคยแบบเออชิวๆนั่งอะไรเง
0: ี้
3: ย
0: บอกไม่ทำ
3: ใช่ประมาณนั้นครับ ก็ทำหมดทุกอย่างต้องช่วยต้องแบบกระตือรือร้นมีอะไรให้หยิบให้ทำต้องไปจัดการแทนอะไรก็ช่วยหมดทุกอย่าง
1: คือแบบยื่นมือเข้าช่วยแล้วต่อจากนี
0: ้ค่ะก็ตอนผ่าตัดหลังจากผ่าตัดมาจริงๆมันก็ฟื้นตัวเร็วมากนะคะ
3: คร
0: ับ แต่ว่ามันก็ยังมีความกระดอกกระแดกเรื่องของมันคือแบบว่าแผลเผลอมันยังไม่เข้าที่นั่นนี่หยิบจับอะไรก็ไม่ได้ขับรถก็ยังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอะไรช่วยอะไรได้เขาช่วยหมดพูดแค่เอ่ยปากครั้งเดียวเมื่อก่อนสัก3ครั้งหนักๆ10ครั้งก็มียังไม่ทำแต่นี่แบบครั้งเดียวทำ
1: ก็ทำเลย
0: ชื่นใจมากชื่นใจมากค่ะแต่มันสั้นมากจริงๆนะคะเวลาช่วยใจเนี่ยไอ้การฟื้นตัวเร็วมันทำให้การช่วยเหลือก็หมดไปเร็วด้วยฮะทำไมล่ะ
1: ทำไมเราไม่สับออยนานๆนะ
0: โอ้ยไอ้เราก็ไม่เคยเอาวิชาละครมาใช้ในชีวิตจริงเนี่ยมันน่ากลัวตรงนี้ก็ไม่สับออยเนาะเสียดาย
1: ห่วงอะไรลูกคนนี้ที่สุด
0: สำหรับผู้ชายอ่ะลูกผู้ชายอะค่ะมันกลายเป็นจุดที่เรามาค้นพบว่าสิ่งที่เราห่วงมากที่สุดคือแบบอย่างของความเป็นผู้ชายที่เรารู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นแบบอย่างให้เขาอะนะคะอย่างผู้หญิงอย่างเงี้ยมันชัดเจนว่าเราเป็นโรลโมเดลเราอาจจะเป็นไอดอลเขาก็ได้ที่ในความที่เราแบบเป็นผู้หญิงเก่งสตรองอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันเขาอาจจะมองเราเป็นแบบอย่างแต่สำหรับไม้อะต่อให้เราเก่งเราทัฟขนาดไหนหรือว่าเราเจ๋งขนาดไหนยังไงเราก็เป็นผู้หญิงที่ไม่ใช่เพศเดียวกับเขาก็จะได้ทฤษฎีว่าตรงเนี้ยเด็กผู้ชายเขาอาจจะไม่ได้ไม่มีไอดอลที่แบบอยู่ใกล้ตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ห่วงก็คือว่าเราอยากหาไอดอลให้เขา
2: ไม้คิดยังไงที่แม่คิดว่าแม่ไม่ได้เป็นไอดอลให้กับไม้ได้ทุกเรื่องอะค่ะ
3: ผมว่าเฉยๆผมรู้สึกว่าคุณแม่ก็เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตแบบความรับผิดชอบหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องมีไอดอลที่เป็นผู้ชายมันแบบมันอยู่ที่แบบการรับผิดชอบในหน้าที่ในชีวิตของเรามากกว่าครับ
1: แสดงว่าแม่ห่วงมากไปอีกแล้วใช่ไหม แม่กลัวว่าแม่จะไม่สามารถเป็นโรลโมเดลให้กับไม้ได้ในมุมมองของความเป็นผู้ชายเป็นสุภาพบุรุษแต่กลับกันลูกไม่รู้สึกขาดอะไรเลยใช่ป่ะ
3: ครับ
2: แล้วเรื่องเพศนะคะ
3: ค
2: ุยกับลูกชายมันก็ไม่ง่ายนะคะพี่นุ่น
0: ใช่ค่ะเราก็ไม่ใช่จั๊กจี้จะพูดนะเพราะว่าเราก็เป็นแม่ยุคที่แบบว่ารู้ละว่าเราต้องคุยเรื่องนี้กับลูกในเวลาที่เขาเริ่มเป็นวัยรุ่นเริ่มอะไรก็ต้องคุยไว้ก่อนเลยใช่ไหมคะแต่ทีนี้เอาลูกผู้หญิงเราคุยได้เต็มที่อ่ะเต็มที่เลยอ่ะแบบอะไรก็ได้หมดอย่างนี้แต่แบบลูกผู้ชายแบบอ่ะไอความรู้สึกไอตรงเนี้ยเราไม่เคยไงเราไม่รู้ไงอวัยวะเราก็ไม่ใช่ป่ะวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องมีการดูแลอะไรกันยังไงในแต่ละวันหรือว่าจะพอถึงเวลาแล้วเขาจะต้องมีฝันเปียกมีอะไรมันเปียกยังไงวะ
2: บอกได้เลยคะ

0: ิดเหตุการณ์
1: ไม่คือถ้าเรื่องบางเรื่องก็คุยกันเหมือนที่เราคุยปกติแต่ว่าถ้าเรื่องที่มันลึกมากๆเนี่ยส่วนใหญ่หมายถึงผมก็คุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแบบเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเสิร์ชหาข้อมูลเองอะไรเงี้ยครับแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้หลายเรื่องมากแค่เล็กๆน้อยๆก็พอเข้าใจครับ
2: แสดงว่าอินเทอร์เน็ตก็คือก็ตอบโจทย์เราแล้วแหละระดับหนึ่งที่เหลือก็คือเรื่องบางเรื่องเราไม่กล้าคุยกับแม่เราก็สามารถปรึกษาเพื่อนได้
1: ใช่
2: ก็ไม่ได้รู้สึกขาดอยู่ดี
1: ใช่ครับ
2: อ๋อโอเคก็เรียกว่าตอบโจทย์แหละเน
0: าะพี่นุ่นพยายามจะเติมเต็มทุกอย่างให้กับลูกนะคะเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่ให้ลูกไม่รู้สึกขาดแต่ว่าเก้าอี้ตัวข้างๆของพี่นุ่นของแม่เนี่ยไม่เคยถูกเติมเต็มมาเลยจนมาวันหนึ่งค่ะไปชมเรื่องราวจากละครเวทีค่ะ
3: วันนี้พวกเรามาทะเลกันค่ะแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่บีจะทำในวันนี้นั่นก็คือแต่เมื่อได้หันกลับไปและบีเห็นภาพความสุขอันงดงามของครอบครัวเขาบีรู้สึกกังวลค่ะแล้วก็รู้สึกหวั่นใจบีคิดว่าบีไม่อยากให้ภาพความสุขที่พวกเขามีอยู่อย่างมากมายมันหายไปเพราะตัวบีเองเป็นคนทำลายมันลงค่ะบีก็เลยตัดสินใจไม่เอาดีกว่า
4: แม่ลองมาขาย
5: จะยกออกทำไมครับนาบี
3: นาคิดว่าเก้าอี้สามตัวมันดีของมันอยู่แล้วลูก
5: แต่ความสุขที่นาบีเห็นน่ะคือสิ่งที่แม่ทำให้ไม้กับมุกเราสองคนเนี่ยได้รับจากแม่มาเยอะแล้วนบีไม่อยากให้เราสองคนได้ทำอะไรให้แม่มีความสุขบ้างหรอครับ
3: ไม้ครับสิ่งที่ไม้กับมุกทำให้แม่อยู่ทุกวันนี้มันมีความสุขมากพอแล้ว
5: แต่มันจะไม่ง่ายเลยนะครับถ้าเราไม่มีนบี
6: เตรียมมาขนาดนี้แล้วสู้ๆนะครับอีกนิดเดียว
7: แม
8: ่มุก
7: ถ่ายรูปกัน
8: รู้
3: เขารู้กัน
7: ถ่ายอยู่เมื่อกี้แม่ก็ถ่ายอย
8: ู่
3: ตกลงเด็กๆก็รู้เหรออ
7: ่ะมาเอาคลิปมาหน่อยสิ
9: น้าครับถ่ายรูปครอบครัวหน่อย
3: ให้เขารอด้วย
10: อย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งค่ะ
3: คืออะไร
10: แม่ใส่นี้สวยมากชื่อมุกได้แล้วค
2: ่
10: ะ
2: ได้แล้วนะครับใครยิ้มหวานๆทุกคนมองกล้องนะครับรูปที่หนึ่งแชะรูปที่สองแชะคู่ตรงกลางไม่จูบกันสักหน่อยเหรอครับสิครับแล้วจะกดแชร์
3: แชร์ค่ะอันน
2: ี้โอเคแชร์ครับ1 2 3อ่ะแชร์อ่ะแก้มชนกันหน่อยอ่ะแชร์อ่ะทุกคนแก้มชนแชร์อ้าวเฮ้ยขอโทษครับถ่ายเซลฟี่ตัวเองมาทุกรูปเลยรอเล่นหยอกภาพสวยมากครับผม
3: ขอบคุณค่ะ
7: ว่าแต่นี่เราอะไรมาใส่ให้แม่เนี่ยยังกระพาะงานแต่งริมทะเลใช่มั้ย
3: อะไรนะ
7: ใช่มั้ย
3: อืมจ้า
7: แต่งค่ะ
10: เย้
3: เฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ได้ถามเลย
7: ไม่เป็นไรยังไงก็ต้องตอบอยู่แล้ว
3: ยังไงก็ถามให้ถามก่อนมั้ย
11: จูบเลยจ
3: ู
11: บเลย
3: เป็นเด็กลูกเป็นเด็ก
11: เลย
10: แม่ทำอย่างนี้
3: จูบปากยิ้มปากยาว

0: 游客，我不一样。
1: น่ารักมาก
2: ภาพที่เราเห็นอยู่วันนั้นคือวันนั้นเลยหรือเปล่าใช่เลยภาพสุดท้ายเมื่อกี้คือภาพในวันนั้นเลย
0: วันนั้นคือที่ริมหาดแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงงานที่เขามารอเซอร์ไพรส์ค่ะจริงๆครั้งนั้นคือคิดว่าจะเป็นวันเกิดก็คือตรงกับวันเกิดค่ะโอ้โหทุกคนแบบรู้หมดเลยมีเราคนเดียวที่ไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยเซอร์ไพรส์มากมากค่ะ
3: วันนี้นะบีมาร่วมรายการกับเราด้วยนะคะอยู่ตั้งแต่ต้นเลยร้องไห้ตั้งแต่ละครเรื่องแรกด้วยเดี๋ยวเชิญนะบีบนเวทีค่ะ
4: ค่ะร้องเหรอ
3: สวัสดีค่ะเชิญค่ะ
2: คนที่ร้องไห้หนักกว่าพี่นุ่นก็คือน้าบีนี่แหละครับ
5: ไม่เคยเห็นพี่ไม
0: ้
5: ม
0: ุ
5: ม
0: ผมไม่เคยเห็นพี่ไม้มุมนี
5: ้โอ้ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นพี่อยู่นี
2: ่แสดงว่าพี่ไม้ปกติจะเป็นเด็กที่เข้มแข็งจะไม่ค่อยอะไรอย่างนี
0: ้เขาอ่อนโยน
2: เทคโมเมนต์ได้เลยเต็มที่ไม่มีปัญหา
3: ไม้บอกว่าน้ำตาไหลตอนละครเรื่องแรกเพราะว่าคิดถึงบี
4: ก็บีร้องเพราะว่าไม้ร้อง
3: โมยหันไปน้าบีก็ตาแดง
0: ทำไมร้อง
2: คือแสดงว่าน้าบีไม่ค่อยได้เห็นไม้ในมุมนี้เลย
5: ไม่เคยเลย
2: ไม่เคยเลยจะเป็นเด็กแกร่งเด็กขำขำที่แบบว่า
5: ใช่ใช่เขาชิล
2: สนุกสนานไปเรื่อยๆแต่วันนี้นี่คือ
5: ใช่
2: อิโมชั่นอลหนักเลย
5: ใช่เราก็เลยยิ่งรู้สึกมากเพราะมันเหมือนแบบแต่เขาไดเรกเราความรู้สึกเขาไดเรกกับเรามากๆ
0: คือตอนที่แบบว่าเราโกรธกันแล้วก็ไม่ไหวแล้วจบกันแค่นี้อะไรเงี้ยค่ะเขาจำเป็นต้องเดินออกจากบ้านไปแล้วก็เราก็ไม่เคยรู้เลยว่าหลังจากนั้นนะคะเขากลับมาหาเด็กๆแอบมาหามาถ่ายรูปเลยเอารูปแบบที่ถ่ายกันวันสุดท้ายมาให้ดูอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าเนี่ยรูปที่แอบมาถ่ายกับเด็กๆอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เคยคิดว่าเขาจะไม่เจอเด็กๆอีกแล้วอีกตั้ง8ปีหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยค่ะก็แบบเขารักลูกเรา
5: คือไม่เจอเขาไม่เป็นไรแต่เรารู้สึกว่า
2: แต่เราผูกพันกับเด็กเพราะเราเลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กใช่ไหมฮะ
3: แล้ว8ปีไม่ได้ติดต่อกันเลยเหรอคะ
0: มันแปลกนะคะที่แบบมันไม่ได้ติดต่อกันเลยมันไม่ได้แยกกันไปอยู่คนละประเทศด้วยนะอยู่ที่นี่แหละเขาก็ทำงานใช้ชีวิตของเขาในเส้นทางของเขาเราก็เลี้ยงบางหลังต่างๆเลี้ยงลูกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเป็น
5: แต่ส่องโซเชียล
3: ส่องโซเชียล
5: ลูกก็มี IG แล้วมีโซเชียลแล้วเราร
3: ู้ไหมคะไม้รู้ไหมว่าน้องบีแอบส่อง
5: เคยกดไลค์เขา
3: แต่แม่ไม่รู
5: ้แม่ไม่รู้
0: แม่ก็เป็นคนที่แบบตัดแล้วคือจบแล้วคือต้องเดินหน้ารู้แต่ว่ามันไม่โอเคละมันเครียดมันในบ้านไม่ดีหาอะไรก็ได้ที่จะไม่เครียดแบบนั้นอีกแล้วก็เดินหน้าอย่างเดียวค่ะ
2: แล้วเราปรึกษาลูกๆไหมครับตอนที่วันที่เราคิดว่าเราจะตัดหรือเป็นการตัดสินใจของเราคนเดียว
0: ไม่ได้ปรึกษา
6: ตอนนั้นผมเองเด็กอยู
0: ่เด็กเขาเด็ก
3: สิบขวบ
0: เขาก็จะ
3: เข้าม
0: าเผอิญว่ามันมีอยู่วันนึงอะค่ะที่แบบนบีกลับบ้านมั้งคะแล้วก็หาอะไรทานข้างนอกกันอะไรอย่างเงี้ยมูก็พูดขึ้นมาบอกว่าวันนี้รู้สึกมีความเด็กอะค่ะเด็กมากเนี่ยนี่มีความสุขจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเรามากันแค่นี้คือช่วงนั้นมันต้องยอมรับว่าเครียดจริงเพราะว่าเราพยายามจะสร้างวินัยจะต้องกินอยู่เป็นเวลาอะไรเงี้ยนะคะแล้วเขาก็ค่อนข้างจะมีวินัยมากกว่าเราอีกแบบเข้มงวดกว่าเราอะไรเงี้ยมุกเขาก็อาจจะรู้สึกว่าแบบถูกแบบสตรีกอะเขาก็จะรู้สึกว่าอันนี้สบายสบายอะไรเงี้ยมันก็เลยไปทำให้เราเข้าใจเองค่ะว่าสงสัยบรรยากาศแย่แล้วจริงๆต้องเปลี่ยนใหม่เพราะฉะนั้นบีต้องออก

0: วันที่พี่บีกลับมาเนี่ยพี่นุ่นได้ขอโทษอะไรพี่บีไหม
1: โอ้มากมาย
0: อยากฟังตรงนี้ขอโทษไปเดือนคืออะไร
2: เขาก็ขอโทษว่าเขาไม่ได้ให้โอกาสเราเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ขอโทษที่แบบเขาตัดช่องทางที่เราจะสื่อสารกับลูกอันนี้บิดเจ็บปวดที่สุดเอาจริงๆนะไม่ได้คุยกัน8ปีแล้วนะคะแต่วันที่เจอวันแรกเนี่ยเหมือนไม่ได้คุยแค่เมื่อวานมันจูนกันแบบว่าอ้าวเหรอพี่
0: คลิกเลยอย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: คร
2: ับ เหมือนแบบว่าพี่เป็นทุกวันที่แบบพี่เป็นไหนมาเราก็ถามว่าพี่เป็นไหนมาอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนมันคนไม่ได้คุยกันแค่แบบวัน2วันเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนแบบอุ๊ยตื่นเต้นเจอผมไม่เจอกันเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือเขาบอกว่าสำหรับเราอ่ะเขาไม่ได้จากการจากกันไปอ่ะสำหรับเราแล้วเขาไม่ได้เสียใจเท่าที่การจากลูก2คนไปอันนี้เราไม่เคยรู้เลยเราไม่เคยรู้จริง
0: ๆคร
1: ับก็เขารู้สึกแบบนั้นเขามีคลังภาพเด็กๆตั้งแต่ไหนแต่ไรคือเมื่อก่อนเขาชอบเล่นกล้องใช่ไหมคะก็จะถ่ายรูปเราก็ไม่เคยได้เก็บแล้วก็พวกเทคโนโลยีอะไรพวกนี้เราก็ไม่สู้เขาไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็มีคลังภาพเยอะมากอะค่ะที่มีรูปลูกรูปเรารูปครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย
2: รูปที่เห็นในรายการนี้พี่นุ่นไม่เคยเห็น
1: แล้วก็เขายังบอกว่าเขาเคยคิดเขาเล่าให้ฟังอะค่ะว่าเขาเคยคิดว่าเขาอยากจะมอบมรดกคลังภาพอันนี้กลับคืนแต่เขายังหาช่องทางไม่ได้ว่าจะเอาคืนเรายังไงเพราะว่าท้ายสุดแล้วอันนี้มันน่าจะเป็นสมบัติของแม่อะไรเงี้ยมันก็แบบเฮ้ยมันแบบเขามีแบบเมมโมรี่อะไรเขาเยอะมากเลยที่เกี่ยวกับบ้านและครอบครัวค่ะ
3: มาวันนี้ทุกอย่างดูลงตัวครอบครัวของพี่นุ่นถูกเติมเต็มเด็กๆได้นบีกลับคืนมาอยากจะบอกอะไรกันและกันบ้างให้น้องไม้ก่อนดีกว่าอยากจะพูดอะไรกับคุณแม่อยากจะพูดอะไรกับนบี
4: ก็ขอบคุณทั้งสองคนมากครับรักทั้งสองคนมาก
3: โอ้ยนบีล่ะคะ
2: ก็ต้องขอบคุณจริงๆมีต้องขอบคุณเด็กๆอะค่ะที่คือถ้าเขาไม่เปิดใจอ่ะเราก็คงมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าก็อย่างที่ทราบว่าเราคู่เราเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเด็กๆน่ารักกับเราเขาโอเคที่แม่จะมีเราอย่างเงี้ยค่ะวันนั้นเราบิ๊กก็ต้องขอบคุณเด็กๆขอบคุณเวลาที่สําคัญคือบิ๊กก็ต้องขอบคุณที่บิ๊กได้รู้จักพี่นุ่นตั้งแต่แรกคือเป็นพี่อ่ะเป็นจริงๆพี่นุ่นก็คือสอนนะคะหมายว่าทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยมันคือบทเรียนเราทั้งสิ้นเนี่ยค่ะวันนึงเรากลับมาเจอกันเราต้องบอกว่าเราเป็นของขวัญซึ่งกันและกันรวมทั้งลูกด้วยเนี่ยค่ะเราต่างต้องเป็นของขวัญซึ่งกันและกัน
0: ต่างนะครับคุณนุ่นจัดไปเลย
1: ค่ะก็ขอบคุณบีที่มาทลายกำแพงที่เรารู้สึกว่าเราจะไม่มีใครที่รักเราจริงๆเคยคิดแน่นอนผ่านชีวิตที่มันล้มเหลวผ่านชีวิตคู่ที่ล้มเหลวเคยคิดว่าดวงคู่ไม่ดีเคยคิดว่าไม่มีใครหรอกที่จะมารักเราและลูกจริงๆก็ขอบคุณที่ทำให้เรารู้ว่าความรักที่สวยงามมันมีอยากจะส่งมีพลังพอที่อยากจะส่งผ่านความรักนี้ให้กับคนอีกหลายๆคนที่กำลังผิดหวังหรือว่าท้อแท้นะคะก็รู้สึกขอบคุณจริงๆที่ให้ความรักอย่างแบบมันมหัศจรรย์นะคะในความรู้สึกเราเนาะหลายๆคนอาจจะโชคดีที่มีความรักที่ยั่งยืนมีความรักที่แบบรักกันอย่างจริงได้เจอคู่ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเคยมองว่าแบบในเมื่อเราแบบเป็นแบบนี้นู่นนี่นั่นชีวิตผ่านมาเนี่ยเราไม่ค่อยมองเห็นเราไม่ค่อยรู้สึกถึงความงดงามของการแบบเอ้ยมีคู่ที่ยั่งยืนเรารู้ว่าเอ้ยยังไงข้างในก็ต้องมีปัญหากันแหละอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนอิจฉาคนอื่นน่ะแต่ว่าตรงเนี้ยมันพังทลายไปหมดแล้วอะค่ะรู้แต่ว่าเราอยากให้ทุกคนมีความรักที่ดีงามเพราะมันน่าชื่นใจจริงๆขอบคุณลูกที่ให้โอกาสที่ไม่ปิดกั้น ว่ามันจะต้องเป็นความรักแบบไหนรู้แต่ความรักคือความสวยงามขอบคุณลูก
0: สมบูรณ์มากจริงๆเทปนี้พูดเลยอิ่มอิ่มจนไม่อยากจะเสริมไม่อยากจะสรุปเพราะมิเชื่อว่าคุณผู้ชมเห็นแล้ว

0: ถามแขกรับแชร์บ้างค่ะคุณซีและคุณอู๋เรื่องราวทั้งหมดของครอบครัวพี่นุ่นเป็นยังไงคะ
1: ก็จากที่ฟังเรื่องของคุณนุ่นมาวันนี้นะคะก็จะบอกว่าคุณนุ่นเป็นผู้หญิงที่เก่งมากแล้วก็เป็นแม่ที่มีแนวทางการเลี้ยงลูกที่ดีมากๆเลยค่ะจนซีมองข้ามคำว่าคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวไปเลยมองไม่เห็นคำนี้เลยเห็นแต่ครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ค่ะแล้วก็วันนี้ที่สำคัญก็คือคุณบีก็เข้ามาเติมเต็มเป็นเก้าอี้ตัวที่4ยิ่งทำให้ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่น่ารักขึ้นไปอีกเป็นกำลังใจให้ค่ะ
2: จริงๆอูมองครอบครัวของพี่นุ่นตั้งแต่แบบเริ่มต้นอะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่ตัดสินใจที่จะแบบฉันจะเป็นซิงเกิลมัมแล้วผ่านเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บมามันตอนนี้พี่นุ่นมีกำไรชีวิตแล้วนะคะ คือเรารอดพ้นจากการเจ็บป่วยมาได้คือสุขภาพดีนี่คือกำไรแล้วอะค่ะแล้ววันนึงมีพี่บีเข้ามาเติมเต็มในสิ่งที่พี่นุ่นคิดว่าเอ้ยฉันขาดไหมลูกฉันไม่มีไอดอลในการแบบที่จะเป็นผู้นำทางด้านผู้ชายหรือเปล่าซึ่งจริงๆน้องก็บอกว่าผมไม่ได้ขาดผมโอเคแล้วผมพอดีอะไรเงี้ยค่ะซึ่งพอเห็นครอบครัวพี่นุ่นแล้วรู้สึกว่าเอออยากให้ครอบครัวอื่นๆที่คิดว่าตัวเองเป็นซิงเกิลมัมซิงเกิลแดดเลี้ยงลูกที่เป็นแบบเนี้ยว่าเออลูกจะได้รู้สึกว่ามันไม่ได้ขาดอะไรอย่างนี้เลยอะค่ะ
3: ดีขอบคุณมากๆ
0: ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณคุณซีและคุณอุ๊แขกรับแชร์ในวันนี้ค่ะขอบคุณพี่นุ่นนะบีและน้องไม้ด้วยนะคะวันนี้อบอุ่นทำให้เรารู้สึกอิ่มเอมใจนะคะกับเรื่องราวในครอบครัวของพี่นุ่นขอบคุณมากค่ะ
3: ขอบคุณครับ
0: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าค่ะทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนรายการที่จะทำให้ทุกคนรักและเข้าใจคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้นวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

่าที่กว้างใหญ่และความสวยงามของผืนป่าที่ได้บรรจงสร้างสรรค์ไว้อย่างประณีตด้วยฝีมือของธรรมชาติแหล่งพักผ่อนหย่อนใจสำคัญของคนที่นิยมป่าและชื่นชอบธรรมชาติเพราะมีต้นไม้ที่ให้ร่มเงาอากาศที่แสนดีและแหล่งน้ำที่สะอาดความเงียบสงบนี้คือเสน่ห์ที่พวกเราหลงไหลแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นได้แม้จะเป็นป่าที่เราคุ้นเคยเมื่อมีคนหายไปและบุคคลนั้นอาจเป็นสมาชิกในครอบครัวของคุณจะทำอย่างไร

สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับที่ผ่านมามีเหตุการณ์คนหลงป่าอยู่เป็นประจำและมีหลายครั้งในอดีตที่เราไม่อาจช่วยเหลือได้ทันหากวันหนึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวหรือคนในครอบครัวของคุณคุณจะทำอย่างไรครับในตอนนี้ทีมงาน Why Survival ของเราจะขอนำเสนอเทคนิคการประเมินสถานการณ์และการวางแผนการแกะรอยออกค้นหาผู้สูญหายมาฝากท่านผู้ชมกันครับและ

0: ในตอนนี้ทีมงาน Why Survival จะทำการจำลองเหตุการณ์ว่ามีเด็กหายเข้าไปในป่าพี่แบงค์และทีมงานจะต้องใช้เทคนิคการแกะรอยมาทดสอบว่าจะสามารถทำได้หรือไม่โดยได้รวบรวมวิธีสังเกตร่องรอยในป่าและการเรียนรู้พฤติกรรมของผู้สูญหายไปติดตามการแกะรอยคนหลงป่าในครั้งนี้พร้อมๆกันเลยครับในเหตุการณ์นี้เรามีน้องก่อแขกรับเชิญของเราโดยจำลองว่าได้เดินเข้าป่าไปน้องก่อมีอายุเพียง12ปีหนัก30กิโลกรัมสูง134เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวดำแดงผมสั้นทรงนักเรียนใส่เสื้อยืดสีน้ำเงินแขนสั้นกางเกงบอลขาสั้นสีดำรองเท้าแตะและถือหนังสติ๊กซึ่งบ้านของน้องก่ออยู่ติดกับป่าจึงมีหลายครั้งที่เด็กจะเข้าไปเล่นในป่าตามลำพังแต่ในครั้งนี้หายไปนานกว่าปกติจึงทำให้ครอบครัวรีบออกตามหานั่นเองครับ
1: พ่อสวัสดีครับผมได้ข่าวว่ามีเด็กหายเป็นเด็กที่บ้านพี่ป่ะครับ
2: แล้วคุณเป็นใคร
1: เลยผมเป็นทีมค้นหาครับมาประเมินว่าเราสามารถจะหาได้ด้วยตัวเองกันหรือเปล่าเพราะว่าป่าแถวนี้มันค่อนข้างอันตรายทีนี้อยากรู้ข้อมูลเบื้องต้นครับมีไงบ้างฮะ
2: ตอนเช้านี่ปกติเขาจะเล่นอยู่แถวนี้ครับแต่ทีนี้วันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเขาหายไปผมเรียกหาเขาแล้วแต่ไม่เห
1: ็
2: น
1: ในตอนนี้นะครับผมและทีมงานจะต้องทำการออกค้นหาเด็กผู้สูญหายในป่าในครั้งนี้นะครับโดยก่อนที่เราจะออกค้นหานั้นเราจะมีคำถามข้อหลักๆก็คือ 1. เรามีศักยภาพในการออกค้นหาด้วยตัวเองหรือไม่ครับ 2. ครับเราจำเป็นต้องทำในเวลานี้หรือไม่ดังนั้น2คำถามนี้เป็นสิ่งสำคัญก่อนที่เราจะประเมินสถานการณ์และทำการออกช่วยเหลือครับในตอนนี้นะครับเราและทีมงานจะทำการสาธิตการออกช่วยเหลือในเวลาเร่งรีบแบบนี้ให้กับท่านผู้ชมได้รับชมไปพร้อมๆกันโดยการประเมินแล้วก็รวมไปถึงการศึกษาพื้นที่แผนที่ต่างๆนะครับแล้วก็ขอความรู้จากผู้เชี่ยวชาญพื้นที่เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเริ่มทำเป็นดับแรกครับ2ครับติดต่อหน่วยงานเพื่อขอกำลังสนับสนุนในทันทีครับ3ครับถ้ามีการค้นหาแบบทีมเราจะใช้วิธีการปูพรมเช่น1คนต่อพื้นที่10ตารางเมตรครับในตอนนี้นะครับเรามีการพูดคุยกับผู้ปกครองและขอรูปพรรณสัณฐานของเด็กที่สูญหายเป็นเด็กผู้ชายอายุ10ขวบสูง130เซนติเมตรนะครับและน้องเนี่ยมีพฤติกรรมชอบยิงหนังสติ๊กแล้วก็เล่นบริเวณพื้นป่าหลังบ้านอยู่เป็นประจำครับแต่ในตอนนี้น้องได้หายไปกว่า4ชั่วโมงทางบ้านจึงร้อนใจครับดังนั้นเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เราจะต้องรีบทำการค้นหาครับโดยปกตินะครับเด็กที่มีอายุ 7-12 ขวบครับก็จะมีพฤติกรรมที่ชอบทำตัวเป็นผู้ใหญ่ครับแล้วก็มีโรคส่วนตัวสูงนะครับรวมไปถึงถ้าเขารู้ว่าตัวเองหลงป่าก็จะมีอาการตื่นตระหนกครับในตอนนี้ครับทีมงานเราก็มีการวางแผนแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ในการเข้าไปช่วยเหลือนะครับโดยอุปกรณ์ที่นำไปก็เป็นเรื่องสำคัญครับในตอนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของอาหารและน้ำนะครับเราจะเตรียมไปสำหรับเกิดว่าผู้ที่หลงป่าเนี่ยขาดน้ำและเราก็ควรที่จะมีเกลือแร่ติดไปด้วยนะครับอาหารครับเราก็จะเน้นเป็นอาหารที่อ่อนนะครับแล้วก็หรือจะเป็นเจลอาหารก็ได้เพื่อที่จะเวลาทานเข้าไปครับร่างกายก็จะดูดซึมเอาสารอาหารไปใช้ได้ในทันทีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็จำเป็นครับพอเราไม่รู้ว่าคนที่หลงป่านั้นเนี่ยเกิดอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บตรงไหนเราจะได้ช่วยเหลือได้ทันเวลาครับอุปกรณ์ที่ควรติดไปอย่างเช่น Emergency Blanket ครับก็จำเป็นถ้าเกิดว่าคนหลงป่าเจออากาศที่หนาวหรือเจอฝนนะครับเราก็จะช่วยใช้อุปกรณ์นี้ในการลดการสูญเสียความร้อนจากร่างกายได้นั่นเองครับสิ่งสำคัญนะครับก่อนที่เราจะเดินทางออกค้นหาต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของคนหลงป่ารวมไปถึงทีมงานที่ออกค้นหาด้วยนะครับ

มเห็นร่องรอยบนพื้นนะครับซึ่งดูผิดธรรมชาติแล้วก็แปลกนะครับแล้วก็มีกิ่งไม้เต็มพื้นไปหมดกิ่งไม้ตรงนั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับตรงนี้นะฮะไปดูนิดนึงครับนี่ไงฮะเป็นร่องรอยของการหักกิ่งไม้นะครับไม่ได้เกิดจากธรรมชาติแน่นอนก็คิดว่าอาจจะเป็นฝีมือมนุษย์หรือเปล่าไปดูกันครับ

0: มเจออีกหนึ่งร่องรอยแล้วนะครับซึ่งเป็นซองขนมนะครับแต่บนซองนี้มีสัญลักษณ์พวกตัวการ์ตูนด้วยนะครับก็เลยน่าจะเป็นขนมของเด็กอาจจะเป็นขนมของเด็กคนที่เราตามหาอยู่หรือไม่หรืออาจจะเป็นของคนอื่นก็ไม่แน่ใจครับแต่ว่าขอเก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปหาร่องรอยอื่นๆเพิ่มครับ
1: ในตอนนี้คุณแบงก์ก็เจอร่องรอยของถุงขนมที่ยังใหม่อยู่คาดว่าน่าจะเป็นของน้องกอหรือไม่

และตอนนี้เราก็เดินเข้าป่าลึกมากขึ้นเรื่อยๆคุณแบงค์และทีมงานเริ่มสับสนเส้นทางครับเพราะป่ารกและต้นไม้ขึ้นหนาแน่นมากทำให้หาร่องรอยยากขึ้นไปอีกนั่นเอง

โอ้แถวนี้มีรอยหมูป่าด้วยครับและดูจากจำนวนรอยนะครับน่าจะมีปริมาณเยอะพอสมควรเลยน่าจะเป็นถิ่นอาศัยของเขาแล้วนะครับพฤติกรรมของหมูป่าเนี่ยเวลาหาอาหารจะใช้จมูกดันพื้นแบบนี้และหาอาหารไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไปดูอีกว่ามีอีกไหม

ตรงนี้ก็มีอีกฮะเนี่ยฮะดินยังใหม่ๆอยู่เลยครับเนี่ยนะครับได้เห็นว่าเมื่อสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันเป็นถิ่นของหมูป่าหรือสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่แล้วเป็นเหตุผลหนึ่งครับที่เราเนี่ยต้องรีบค้นหาตัวน้องให้ได้เร็วที่สุดครับ

0: การที่เราเดินเข้าป่าเพื่อตามรอยของคนให้มันสังเกตร่องรอยของกิ่งไม้หักที่อาจจะเกิดขึ้นจากมนุษย์โดยให้คาดคะเนว่าให้อยู่ความสูงของระดับมือคนโดยมีความสูงที่แตกต่างกันระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กครับรวมไปถึงรอยบนพื้นรอยเท้าต้นหญ้าหักหรือล้มหรือมองหาสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาตินั่นเองครับเมื่อเราเข้าป่าลึกมากขึ้นป่าก็เริ่มหนาแน่นต้นไม้ที่เกิดใหม่ทำให้เส้นทางเริ่มสับสนการแกะรอยจึงทำได้ยากขึ้นครับดังนั้นให้เราค่อยๆตั้งสติและพิจารณาเส้นทางเดินของผู้สูญหายเพื่อสืบหาเป้าหมายของเด็กให้ได
1: ้ท่านผู้ชมครับจากการได้พูดคุยกับผู้ปกครองของน้องนะครับมีความเป็นไปได้ว่าน้องอาจจะเดินทางมาเพื่อเล่นน้ำในจุดที่พ่อกับแม่เคยพามาแต่ครั้งนี้อาจจะหนีมาคนเดียวหรือเปล่านะครับเพราะว่าดูจากร่องรอยของขนมเนี่ยน้องก็เหมือนมีการเตรียมพร้อมอยู่เล็กน้อยนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ตอนนี้ผมเริ่มได้ยินเสียงน้ำเบาๆแล้วครับคาดว่าจะอยู่ไม่ไกลละต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วครับ

ในพื้นที่ที่เราเข้ามานะครับก็เป็นป่าชื้นครับแล้วก็มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่สิ่งที่อยู่คู่กับสัตว์ป่านั่นก็คือทากนะครับเราจะเจอเป็นประจำครับตัวทากเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้ทำอันตรายให้กับเราถึงขนาดเสียชีวิตได้แต่ว่าแผลนะครับที่ทากกัดเนี่ยก็จะสร้างรอยแผลแล้วก็ทำให้เราติดเชื้อได้ถ้าเกิดว่าเรารักษาความสะอาดไม่เพียงพอครับ

0: นี่คือรอยถั่วนะครับน่าจะเป็นน้องนะครับกินแล้วก็ทิ้งไว้รอบๆบริเวณแถวนี้แล้วผมว่าไม้นี้น่าจะเป็นอย่างที่เราสันนิษฐานไว้นะครับน้องน่าจะตัดมาใช้แล้วก็เดินเขี่ยทางไปเรื่อยแถมตรงนั้นยังมีรอยลูกหินเล็กๆนะครับวางเป็นกลุ่มน่าจะน้องนะครับเป็นคนวางไว้เพราะว่าน้องเนี่ยชอบยิงหนังสติ๊กครับ
1: เราได้พบร่องรอยสำคัญของน้องกอซึ่งเป็นรอยของน้องที่มานั่งเล่นน้ำบริเวณริมลำธารในป่าลึกแห่งนี้โดยน้องเคยมาที่นี่หลายครั้งกับผู้ปกครองครับแต่ในครั้งนี้อาจจะเกิดความมั่นใจคึกขนองและเดินเข้าป่าเพียงลำพังโดยมีหลักฐานสำคัญว่าน้องตั้งใจมาเล่นน้ำที่ลำธารนี้เพียงลำพังนั่นก็คือมีการเตรียมลูกหินขนาดพอเหมาะสำหรับใช้ยิงหนังสติ๊กและเศษจากซองขนมที่น้องเตรียมเข้าป่ามาด้วยนั่นเองครับ

0: เริ่มชัดเจนมากขึ้นแล้วเดี๋ยวเราไปเดินตามหาน้องกันต่อครับฝากไว้หนึ่งเรื่องนะครับท่านผู้ชมครับถ้าการปล่อยให้คนที่อยู่ในการดูแลของคุณเนี่ยออกมาเล่นน้ําในพื้นที่ธรรมชาติเพียงลําพังนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ควรปล่อยให้เกิดขึ้นโดยเด็ดขาดครับเพราะว่ากระแสน้ําและอันตรายต่างๆนะฮะที่พร้อมจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาดังนั้นครับในตอนนี้หนึ่งเหตุผลของเราคือการค้นหาผู้สูญหายที่คาดว่ามาเล่นน้ําตรงบริเวณนี้ดังนั้นตอนนี้ยังไม่รู้ว่าสถานการณ์เป็นยังไงครับต้องค้นหากันต่อครับ
1: เราไม่พบตัวน้องก่อนเลยครับจะคิดว่าน้องไม่น่าจะไปไหนได้ไกลและอยู่บริเวณรอบๆแถวนี้อย่างแน่นอนเราจึงรีบเดินกลับไปเส้นทางเดิมได้กระจายกำลังแบบปูพรมเพื่อสำรวจเส้นทางอื่นๆที่เป็นทางแยกอีกครั้งเพื่อเร่งหาตัวน้องให้ได้ก่อนที่จะเป็นอันตรายจากสัตว์ป่าที่ออกหากินในช่วงนี้ครับ

เราเดินย้อนกลับทางเดิมและพยายามเดินเส้นทางแยกจากทางหลักไปหลายเส้นทางครับแต่ไม่มีวี่แววของน้องกอเลยจึงเร่งรีบออกค้นหากันอย่างหนักเพราะกลัวว่าน้องจะได้รับอันตรายจากสัตว์ป่าซึ่งในเวลานี้ใกล้ค่ำแล้วพวกสัตว์นักล่ากำลังจะเริ่มออกหากินแล้วครับ

0: 抓。
1: ในที่สุดเราก็พบตัวน้องกอนแล้วครับสาเหตุที่น้องหลงทางนั้นเกิดจากสภาพของป่าที่เปลี่ยนไปตามฤดูและเป็นช่วงฤดูฝนจึงทำให้เส้นทางนั้นถูกปกคลุมด้วยต้นไม้ใหม่ๆและมีเส้นทางของสายหากินจึงทำให้เกิดเส้นทางใหม่และน้องกอสับสนเส้นทางจนเดินออกนอกเส้นทางและหลงทางได้นั่นเองครับ
2: อีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำให้เราหลงป่าอยู่บ่อยๆนั่นก็คือเมื่อเวลาเราเข้าป่าในช่วงหน้าฝนครับเส้นทางที่เราเคยเดินนะครับก็อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเพราะว่าฝนนั้นทำให้หญ้านั้นโตเร็วนะครับแล้วทำให้เส้นทางที่เราเคยเดินนั้นจำไม่ได้ครับและถ้าเกิดว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่อย่างเช่นหมูป่าหรือสัตว์อื่นๆเขาก็อาจจะสร้างเส้นทางหากินของเขาและทำให้เราสับสนเส้นทางได้เช่นเดียวกันครับสถานการณ์ทั้งหมดนี้นะครับเราต้องประเมินอย่างรอบคอบว่าเราสามารถทำได้ด้วยตัวเองหรือไม่และจำเป็นต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกครั้งเลยนะครับเพราะบางเหตุการณ์นั้นเราก็ไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองจำเป็นต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการออกค้นหาการแกะรอยการป้องกันและการลดการสูญเสียในบางส่วนเท่านั้นและสามารถนำไปใช้ได้ในยามจำเป็นเร่งด่วนครับพบกับพวกเราได้ใหม่กับสารคดี Wild Survival กับผมแบงค์ภาคินสุขีเรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทำไงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณ
2: ใช่
1: ก็เลยนึกถึงพามหลวงถือดออิ่งไปเลย
2: แล้วเขาว่าไง
1: คือแรกเริ่มมันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนแล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
3: ซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
1: ใส่ไปน้อยครับเอาก็จริงอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเนี่ยมันเยอะมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
3: ่แล้วอันนี้คืออะไรครับ
4: ออกกำลังกายฮะออกกำลังกาย
3: คล้องพวงมาลัย
4: ออกมาไหว้

0: ามาถึงแล้วฮ่องเต้พาพี่มาที่ไหนเนี่ย
1: เรตติ้งดีแน่เลยวันนี
0: ้ทำไมอ่ะ
1: เอ้าวันคือพี่จำได้ป่าวว่าเราเคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับติจูเอียไป
0: ใช่
1: เออเราเคยไปคุยกับสินแสใช่ไหม
0: ติจูเอียโมเดิร์น
1: ถูกต้อง
0: เออ
1: หูทำนั้นเรตติ้งดี
0: ดีมาก
1: วันนี้แมสแน่ๆแมสด้วยแมสมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เราพามาดูอีกที่นึงที่เป็นเรื่องของความเชื่อเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกแขนงนึง
0: ครั้งที่แล้วความเชื่อจีนครั้งนี้ความเชื่อไทย
1: ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนไทยเอาทุกความเชื่อ
0: ถ้าจะพามาดูแบบที่มีกันอยู่แล้วเป็นแบบโบราณรายการเราไม่พามาดู
1: จริงจริงจริง
0: เราจะพามาด
1: ูแบบใหม
0: ่ศาลพระภูมิศาลตายายแบบโมเดิร์นครับ
1: นี่แล้วเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วทำไมเขาถึงได้ทำขึ้นมากล้าทำได้ยังไงใช้งานได้จริงหรือเปล่าไปดูเลยฮะขึ้นบันไดสวัสดีครับพี่โอ้นี่คือคุณพี่ไกรลาศนะครับโอ้ยเข้ามาที่พูดชื่อนี้หลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าผมตกใจอะไรต้องมาทำเป็นสดิ้งสดิ้งกับชื่อนี้คือชื่อนี้เป็นเรียกว่าเป็นภูเขาจะแกนกลางจักรวาลคติไตรภูมิเลยคือเป็นที่อยู่ของเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นเหมือนจะเหมาะมากกับการที่พี่ไกรลาศมาทำสารพระภูมิอ่ะพี่เลยอยากจะทราบว่าพี่ชื่อนี้ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: เฮ้ยเหมือนชะตาลิขิตมาให้มาทำสิ่งนี
0: ้นะเวลาเรานึกถึงเขาไกรลาศนะก็จะนึกถึงกับเทวดา
1: เออมีภูเขาแล้วก็มีวิมานอยู่ข้างบนนี่คือไกรลาศโทษนะฮะพี่ไกรลาศนี่คือทำสารภูมิตั้งแต่เกิดอะไร
0: ไหมบ้า
3: เกินไป
1: แล้วไม่เหรอแล้ว
0: แม
1: ่ไม่ได้ทำอะไรแล้วทำอะไรก่อน
0: ใครเขาจะดูดลงไปด้วยสร้างสารภูมิไปด้วย
2: เราเป็นบริษัทออกแบบ
0: โอ้เดี๋ยวพี่เป็นสถาปนิกใช่ไหมครับ
2: ครับผมอ๋อ
1: พี่เป็นสถาปนิกเหรอฮะ
0: ออกแบบออกแบบอะไรบ้างครับ
2: ก็ส่วนใหญ่เราทำพวกโรงงานเรื่อง
1: ไม่ได้เกี่ยวกับสารเสริมอะไรเลย
2: ไม่ได้เกี่ยวแต่ว่ามันก็เริ่มจากตรงนั้น
1: เ
2: ลยเพราะว่าตอนที่โรงงานมันเสร็จอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: ก็จะอาจจะขอให้ช่วยเลือกหรือช่วยสเก็ตให้หน่อยอะไรเงี้ย
1: สเก็ตสารพระภูมินะ

0: คือตั้งโรงงานเราเข้าไปออกแบบโรงงานสร้างโรงงานเสร็จปั๊บแล้วเขาก็ต้องมีเรื่องของการเรียกว่าทำให้พื้นที่มันแบบว่าเรียบร้อยอ่ะก็ให้ตั้งศาลอะไรพี
1: ่ส่วนใหญ่โรงงานจะเป็นศาลพระพรหม
0: มีศาลพระพรหม
1: เพราะว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ
0: ่ครับครับครับไม่ใช่บ้านที่อยู่อาศัยเป็นแบบว่าที่ต้องเหมือนว่ามีคนเยอะก็เลยต้องใช้อธิบดีเป็นพระพรหม
1: ประมาณ
2: แล้วพระภูมิเนี่ยต้องมีไหมครับ
1: จริงๆมันเงื่อนไขเดียวกันเลย
2: ก็
1: คือบางคนอาจจะตั้งพระพรหมพระภูมิตายาย
0: เต็มที่เลยก็ได้เป็นสตรีมเลย
2: ครับ
1: หรือบางคนแค่ตายายกับพระภูมิอะไร
2: คือแล้วแต
0: ่แล้วแต่
2: อันนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะ
0: คราวนี้พูดถึงรูปแบบบ้างรูปแบบสารภูมิที่เราเคยเห็นกันมามันจะเป็นเรื่องของปูนหล่อขึ้นมาทั้งแท่งเลยใหญ่ๆแล้วเหมือนวิมานแบบมีลายตกแต่งเป็นลายกนกลายพญานาคโน่นนี่ยอดเป็นขอมมั่งเป็นอะไรมั่งถูกไหมฮะม
2: ีย
0: อดเป็นปราสาทนครวัดเงี้ย
2: เออคล้ายๆปราสาทคล้ายๆวัง
0: วัง
2: คล้ายๆวัด
0: เออมียอดแหลมก็มียอดเป็นปรางก็มีของเราเป็นยังไงอ่ะ
1: คือจริงๆอ่ะไอ้ดีไซน์เริ่มต้นมันก็อ้างอิงมาจากพวกนั้นแหละ
0: ครับ
1: เห็นไหมว่าคือเราเป็นอาร์คิเทคเรารู้ว่าโปรเซสในการออกแบบมันคืออะไรเราเห็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแมททีเรียลที่เกิดขึ้นบนวิถีที่เราทำงาน
0: ในโลกใบนี้
1: เราก็เลยมองว่าบ้านเราก็เปลี่ยนแล้วจากอะไรอะก่ออิฐธรรมดาหรืออะไรเงี้ย
0: จากเครื่องผูกไม
1: ้
0: มาเป็นปูมาเป็นอิฐมาเป็นปูนฉาบปูนมีค่อยมีเหล็กเข้ามาเยอะแยะมากมายคือโลกมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
1: ใช่คืออันนั้นแหละมันก็ทำให้เกิดได้ณปัจจุบันนี้ขึ้นมาเพราะว่าอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้ว่ามันเริ่มจากการที่ครั้งแรกอะเราไปช่วยเขาเลือกเลือกให้แมทกับตึกผมหน่อยอะไรเงี้ย
0: ผมชอบมาก
2: แล้วไงครับพอไปเลือกมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่
0: สายตานักออกแบบนะ
2: ทำไงดีวะ
0: ได้ไม่เข้ากันเว้ย
2: ทำไงดี
0: แล้วจะพี่ทำไงฮะ
1: ก็อาจจะสเก็ตให้เขาไปทำเองอะไรเงี้ย
0: อ๋อตอนแรกสเก็ตแค่สเก็ตให้เขาทำ
1: ใช่คือผ่านมาเป็นผมว่าเกิน10ปีนะก่อนนั่นอีกนะ
0: ครับ
1: คือหมายถึงว่าเราก็ไปช่วยเขาเลือกหรือบอกเขาว่าคุณไปดูเองก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันเยอะเกินอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: โอเคอันนี้แปลว่ามันก็เป็นรสนิยมเราสักส่วนหนึ่งด้วยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: คือถูกไหมต้องบอกงี้ว่าอันนี้นอกจากรสนิยมผู้อยู่แล้วเนี่ยพอคนแนะนำเนี่ยก็เป็นรสนิยมคนแนะนำด้วยรสนิยมคนแนะนำชอบโมเดิร์นหน่อยเขาก็จะแนะนำว่าเฮ้ยอย่าให้มันเยอะนักนี่ก็เป็นรสนิยมซึ่งปัจจุบันนี้รสนิยมของพี่ไกรล่าตอนเนี้ยขายได้อะ
1: ก็ครับ
0: ก็ไม่ได้มีอะไรปฏิเสธเน
2: ี่ยจุดเปลี่ยนสำคัญดีกว่าจ
0: ุ
2: ดเปลี่ยนสำคัญที่พี่บอกเอาไปดูเองไปอะไรแล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
0: จะมาทำตรงนี้
2: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วยมันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
0: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
1: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
0: แล้วพี่ทำไงแรกๆอ่ะ
1: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร์ขายแทบไม่ได้นะ
0: ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
1: ใช่ครับอันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมา
0: ใช่จริงด้วยว้าว
2: แล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
0: จะมาทำตรงนี้
2: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วยมันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
0: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
1: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะคร
0: ับ
1: เพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
0: ครับผม
1: เราไม่เคยขายโปรดักต์อะไรเงี้ยงานที่เราเคยทำมามันเป็นลักษณะการบอกต่ออ
0: ืม
2: ครับ
1: ให้คุณไปจ้างคนนี้ดิ
0: คนนี้ออกแบบนี้นะ
1: ไอ้แบบนี้ดีอะไรเงี้ยหรือเขาทำโรงงานเก่งนะคุณลองไปปรึกษาก็ได้ก็อะไรเงี้ย
0: คือเราต้องลองงานเราพูดแทนเรา
1: ใช่
0: ด
1: ี
0: กว่าเรา
1: แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นคือมันเป็นการทำของออกมาขายอะ
0: ใช่
1: แล้วแบบหนึ่งคุณต้องรวบรวมความกล้า
0: อ
1: ่ะผมผลิตขึ้นมาแล้วแล้วจะขายยังไง
0: มันเป็นโปรดักต์ดีไซน์เน
1: า
0: ะเนี่ยเราใช้สกิลอาร์คิเทคจริงแต่เนี้ยมันเป็นโปรดักต์ที่ออกมาโดยเราแล้วเรา
1: คือมันต้องขายอะ
0: แล้วพี่ทำไงแรกๆอะ
1: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร
0: ์
1: ที่คิดออกนะแต่จริงอะการที่เราไปออกงานแฟร์ผมมองว่ามันเป็นแค่การแนะนำคร
0: ับ
1: ให้คนได้เห็นเปิดตัวให้คนรู้จักเราว่าเราม
0: ีเราอยู่ในโลกนะ
1: เรามีอะไรแบบนี้

0: ายแทบไม่ได้นะ
1: ในแฟร์ครั้งแรกสมัยการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
0: ใช่ครับ
1: โอ้แล้วนี้เราทำไมเราไม่เลิกทำไปแล้วล่ะพี
2: ่
1: เอาถามจริงๆอ่ะ
0: แต่ว่าในแฟร์มันทำให้เราเจอสื่อหรือเจออะไรแบบนี
1: ้
0: ปรากฏว่าหลังจากนั้นนะช่วงนึงผมว่าประมาณปีได้นะ
2: ครับ
0: ผมสัมภาษณ์กันแทบจะทุกอาทิตย์อะ
1: แน่นอนเลย
0: จนแบบพี่พูดอะไรไปบ้างเนี่ย
1: มันเป็นเรื่องความเชื่อ
2: คือหมายถึงว่าทำออกมาอาจจะยังขายไม่ได้
1: แต่
2: ว
1: ่
2: าม
1: ีสื
2: ่อมาสัมภาษณ์มาถามพี่ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี
0: ้
1: แล้วหลังจากนั้นสักเวลานานแค่ไหนถึงจะเริ่มขายได้พี
0: ่หลายเดือนนะเกือบครึ่งปีนะผมว่า
1: โอ้โห
0: กว่าจะงานชิ้นแรกจะขายออกไปได้
1: ใน
0: ช่วงเวลาประมาณนั้นคือไม่เชิงว่าขายไม่ได้นะครับแต่ว่าเทียบกับที่เรา
1: ลงทุนไป
0: หรือซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเงี้ยมัน
1: เสียวๆ
2: ผมอยากรู้ตอบว่าไอ้ตอนยุคแรกเนี่ยทำมากี่แบบครับ
1: เออใช
0: ่2แบบ
2: โอเค2แบบไง
1: 2แบบ
2: 2แบบแต่มันก็แสดงความเปลี่ยนแปลงแต่มันมี2แบบ
1: 2แบบ
0: ใช่
2: ก็จริงมีทั้งเลือกไม่เยอะ
0: ประมาณนึงนะครับจริงๆอ่ะลูกค้าเองเค้าก็ต้องใช้ความกล้าเยอะนะครับเพื่อจะมาซื้ออันเนี้ยอะไร
1: จริงๆ
2: เอ๊ะอย่างนี้พอพูดถึงอย่างนี
1: ้
2: ผมอยากไปดูของจริงอ่ะ
1: อยากจะไปคุยกันต่อเลย
2: มันน่าจะเห็นภาพมากกว่า
1: ใช่ใช่
2: ดีไหม
1: งั้นเรารบกวนพี่ขวดช่วยนำไปดูของจริง
0: ว่
1: ามีกี่ซิงเกิลตอนนี้นะครับเรามีฟิตติ้งอะไรบ้างเชิญนะ
2: เชิญครับนำไปดูหน่อยครับ
1: เชิญครับนี
2: ่ไปดู
1: คือเราเดินตอนทางขึ้นเราเห็นแหละว่าแบบว่ามีหลายแบบมากแต่ไม่ได้ดูดีเทลต้องให้พี่ขวดอธิบายให้ฟังนะ
2: ทำไมพี่ขวดถึงนำเรามาชมตรงนี้ก่อนครับ
0: อันนี้มันเป็นรุ่นเริ่มแรกเลยครับก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: เป็นอันเนี้ยเราตั้งชื่อมันว่าเหลี่ยมเพชร
1: ครับ
0: ก็คือ
1: เออมีความเหมือนเพชรเหลี่ยมเพชร
0: แล้วก็เป็นออริจินัลดีไซน์ตั้งแต่วันแรกที่เราคิดกันขึ้นมาแล้วก็เราจะทำเป็นเหมือนซีรีส์เดียวกันก็คือพระภูมิตายายอะไรเงี้ยครับ
1: อ๋อนี่พระภูมินี่ตายาย
0: แล้วก็
1: คือต่างกันไงฮะสองอันนี้เห็นหน้าตาคล้ายๆกันเลยข้างบน
0: มันเป็นซีรีส์เดียวกันแต่ว่าเราเลือกยอดอะไรได
1: ้
0: น
1: ิ
0: ดหน่อยแล้วแต่ชอบแต่ว่าพระภูมิก็คือเสาเดียว
1: อย่างที่บอกว่ามีที่มาจากไม
0: ้อะไรนี่ครับส่วนตายายก็คือ4เสาอย่างน้อย
1: 4เสา
2: ก็คือยังคงคอนเซ็ปต์เดิม
0: ใช่
2: นะแบบโบราณอยู
1: ่ใช่ก็คือเป็นเสาเรือนกับตัวเสาพระภูมิโอเค
2: แล้วอันนี้คืออะไรครับ
0: จริงๆก็
1: นี่ไงเอาไว้ให้ไว้
0: ใ
1: จ
0: อะไร
1: เช
0: ้
1: าไงอะไรวะออกกำลังกายแค่ออกกำลังกาย
2: คล้องพวงมาลัย
1: มาไหว
0: ้คือแกนิโต้เนี่ยเขาแจ้งเรามาว่าแอบสอบ 0%
1: อ่าฮะ
0: แต่ในความเป็นจริงอะมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอก
1: เขาแจ้งเรามาว่าคือผู้ขายอะเขาบอกว่าเอ้ยมันป้องกันรอยขีดข่วน
0: ไม่ดูดน้ำเลยนะอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดดอกไม้มันเน่าตายอยู่ตรงนี
1: ้มันอยู่นานๆครับมันสเตย์แน่นอน
0: เพราะฉะนั้นก็อยู่นั่นแหละ
1: แก้ปัญหาด้วยการใส่หมุดนี้เข้าไปเพื่อแต่งงานสวยงามด้วย
2: อันนี้คือฟังก์ชันแนะนำวัสดุตั้งแต่ตรงนี้ได้ไหมครับ
1: ยอดไปเลย
0: ข้างบนนี่คือยอดเนี่ยมันเป็นสแตนเลสนะครับ
1: สแตนเลส
0: คืออย่างที่คุยไปข้างบนว่าแรกๆอ่ะเราอยากให้มันเป็นสีของเนื้อ
1: ครับมันเนื้อวัสดุจริงๆ
0: นี่เลยก็คือสแตนเลส
1: สแตนเลสมันเงาเลยเห็น
0: แกนิโต้
1: ครับ
0: กระจก
1: เห็น
0: แล้วสแตนเลสอีกวินี่ก็เป็นกระจก
1: อีก
0: พวกนี้ก็สแตนเลสหรืออลูมิเนียม
1: นี่กระจก
0: ใช
1: ่คนทราย
0: แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นน่ะมันก็มีฟีดแบคว่าไอ้คุณขวดมันต้องมีทองมากนะ
1: เออคือเราทำคิดไปปุ๊บผู้ใช้ก็แบบนั่นมันดูไม่ค่อยรักชูไงมันอยากให้มันดูมีความหรูหราร่ำรวยนิดนึง
0: การผลิตอะไรเนี่ยของเรามันก็แยกเป็นโมดูลครับ
1: ครับผมใช่ก็เป็นท่อน
0: ๆ
1: เป็นท่อนๆมาวาง
2: มีอันนึงที่มันมองไม่เห็นนะ
1: อะไร
2: แต่มันสงสัย
1: อะไรนี่
2: โครงข้างในมันคืออะไรเป็นตัวโครงสร้างขึ้นมา
0: ณปัจจุบันนะครับโครงสร้างข้างในเป็นเจลเลตครับ
1: อ๋อ
0: คือกระบวนการผลิตเนี่ยเขาเรียกไดโพเซตทั้งหมด
1: ครับ
0: ก็คือจะไม่มีปูนอีกแล้วอะไร
2: เอาละนี่คือออริจินอล
0: อันนี้ก็เป็นพระพรหม
1: นี่คือสามพระพรหม
0: ครับก็คือจะเปิดสีหน้า
1: เปิดสีหน้า
2: ก็ยังคงเรื่องของความเชื่อ
0: ใช่ครับ
2: เพราะพระพรหมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะมีสี่พักหรือสี่หน้า
1: ดูแลปกป้องทั้งสี่ทิศ
2: ถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงศาลพระพรหมนะที่ที่ไหน

0: ในละวันเนี่ย
1: ก็ยังคงเรื่องนั้นก็คือเปิดซุ้ม4ทิศ
0: ใช่แล้วก็มีฟอร์มมีซิลูเอทของความดั้งเดิมอยู่นะไม่ได้แบบว่าหลุด
2: ประมาณ
0: เออไม่คือฟอร์มยังคงเป็นแบบว่าซุ้ม4อันชนอะไรเงี้ยแล้วมียังคงมีดูมีเสาอยู่แต่ว่าอันนี้ก็คือด้วยวัสดุใหม่หมดเลยอันนี้เป็นกระจกใช่ไหมพี่
2: ใช่ครับ
1: หนาหนามากอ่ะ
0: หนาเลย
2: 10หรือ12มิลนะครับ
0: โอ้เซนกว่า
1: ตัวกระจกนี่มันก็เป็นโครงสร้างในตัวเองเลยเหรอครับ
2: อันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมาแล้วก็หักไอ้นี่ให้มันเกิด
0: สวยอ่ะ
1: โอ้โหอันนี้คือกระจกแบนมีโครงเป็น
2: สแตนเลสเหมือนก
0: ันสแตนเลสเหมือนกัน
1: อันนั้นคือ
2: กระจกล้วน
1: ๆอบโค้งมาเลย
2: ครับ
0: กระจกล้วนๆเลยวะเออใช่จริงด้วยว้าว
1: ที่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้าแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
2: ใช่คือถือดรออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
1: ใหญ่มาก
2: อันนี้ก็จะครับผม
1: ใหญ่มาก
0: นี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลยเนี่ย
2: คือตอนที่เราเริ่มออกโปรดักต์ใหม่ๆเนี่ยในหัวเราคิดว่าเราทำไงถึงจะแบบได้ใบเซอร์หรืออะไรสักอย่างนึงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณอะไรเงี้ย
0: โอ้แบบเฮ้ยศักดิ์สิทธิ์ด้วยเนี่ยเหรออ๋อ
1: คือเรื่องนี้เหรอคือเป็นเรื่องความเชื่อที่เขาจะแบบเอาไปตั้งศักดิ์สิทธิ์ไหม
0: เขาไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้จริงๆหรือเปล่า
2: ใช่
0: ถูกป่ะฮะ
1: เฮ้ยอันนี้เหนือความคาดหมาย
0: เฮ้ย
1: คือเรานึกถึงแต่รูปแบบว่าแบบเอาไปตั้งแต่นี่คือแบบอันเนี้ยโมเดิร์นเรียบศักดิ์สิทธิ์ไหม
2: พอเราคิดได้แบบนั้นนะเราก็เลยนึกว่าเราควรจะไปหาใครดี
0: เออใช่
2: ก็เลยนึกถึงพราหมณ์หลวง
0: โอ้
1: ที่โบสถ์พราหมณ์ตรงสาชิงช้าใช่ไหมครับ
2: ใช่คือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
0: โทษนะครับอันนี้ศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมอันนี้คือใช้ในพิธีกรรมปกติได้ไหม
1: คือท่านผู้ชมครับเวลาท่านเห็นเวลาพราหมณ์มาทำพิธีเนี่ยมาจากหลายๆที่นะ
0: ครับผม
1: แต่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้านะครับนี่แหละแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
2: ใช่คร
1: ับเป็นที่ที่แบบเรียกว่าปฐมภูมิอ่ะข้อมูลแบบปฐมภูมิคือไปหาแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องที่สุด
0: ท่านี่บอกโอเคใช้ได้ก็เรียกว่าใช้ได้
1: อ
0: ้
1: าวไป
0: ที่ไปที่นู่นเลย
2: ใช่ครับ
0: แล้วเขาว่าไง
2: พอไปคุยกับพราหมณ์หลวงปุ๊บเขาบอกว่าทีแรกเริ่มของศาลพระภูมินะครับ
0: ครับ
2: มันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนมันเป็นกะละมังหรือเป็นไม้แผ่นนึงอะไรก็ได
0: ้โอ
2: ้แล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
0: อ๋อที่เราสงสัยก็ว่ามีเสาเดียวทำไมอ
1: ่
0: ะนี่ไง
1: คือสิ่งที่เริ่มจากง่ายที่สุด
0: เบสิกเลยคือมีหลักไม้ขึ้นมามีเพลข้างบนทำให้มันเหมือนเทิร์นสูงจากพื้นขึ้นม
2: า
0: แล้วก็วางอะไรสะดวก
2: วาง
0: ของบูชาสะดวก
1: เท่านั้น
2: เท่านั้นเอง
1: ไหว้ได้แล้วท่านมาอยู่ตรงนี้ได้แล้วกราบไหว้ได้แล้ว
0: อ่ะหลังจากนั้นพอเราได้เรียกว่าออโตไรเซชันหรือว่าการยินยอมการยินยอมจากทางโน้นเรียบร้อยแล้วเราอธิบายให้ลูกค้าฟังมากขึ้นเข้าใจ
2: ใช่ครับ
0: ผลตอบรับเป็นยังไง
2: มันก็ดีขึ้นแต่ว่าคราวนี้มันก็เริ่มจะมีโมเดลใหม่ๆจากคำแนะนำของลูกค้าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราเลือกแมททีเรียลเนี่ยเพราะเราคิดในหัวว่ามันต้องมีสีในตัวเองครับ
0: เออ
2: ประมาณว่าปี2ปีก็แค่ทำความสะอาดม
0: ันเข้าใจ
2: จะได้ไม่อะไรงี
0: ้ไม่ทาสีเอางี้ดีกว่าเออใช้สีวัสดุเลย
2: แต่ปรากฏว่าพอเราขายไปได้สักระยะนึงก็มีฟีดแบคกลับมาว่าเฮ้ยคุณขวดตรงนี้มันต้องมีสีทองนะมันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองหรืออะไรเงี้ย
0: หินมันดูไม่ค่อยรวย
2: อะไรประมาณ
0: นั้น
2: มันต้องมีบ้าง
0: ทองก็หน่อยดิ
2: อันนี้ก
0: ็ตายาย
2: ตายาย
0: นี่ตายายนี่เป็นรุ่นเหลี่ยมเพชรเหมือนอันแรกเลย
2: เหมือนนะเหมือนข้างบน
1: เหมือนกันเ
0: ออวิอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นเหลี่ยมเพชรแต่ว่าออปชั่นมันดูอลังการขึ้นว่ะนี่มีแบบชิ้นนี่เซรามิกไหมฮะ
2: เป็นนี่นั่นครับเป็นซีเมนต์เรซิน
0: อ๋อหล่อมาเลยหล่อเป็นแบบนี้เป็นหล่อแบบเฉพาะเลย
2: แล้วก็อันนี้สั่งหล่อเป็นกระจก
0: ใช่อันนี้น่าจะดูแบบเป็นคัสเป็นแบบว่าทำเพื่อให้เข้ากับรุ่นนี
1: ้ผมเห็นว่าผมขอถามหน่อย
0: เออ
1: มีแบบประดับไฟหรือว่าซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
0: เออ
2: ณตอนนี้ใส่ไปน้อยครับยกเว้นว่าอันรุ่นใหญ่ๆจริง
0: ๆอ๋อที่อยู่ข้างในเน
2: ี่
0: ย
2: ใช่คร
0: ับ ตรงๆยอด
2: ที่เกิดแรกๆเนี่ยผมมีแถวนี้เต็มเลย
0: เอาเหร
1: อมันก็น่าจะสวยดีนะ
0: เออนั่นดิน
2: ี่แถว
1: นะ
0: เนี่ยตรงรอบๆนี่น่าจะดูลอยเลยดูอะไรเนี่ย
1: ข้างในนี
2: ่ด้วย
1: มันก็น่าจะสวยดี
0: แล้ว

0: ใส่ไปว่าตอนแรกก็สวย
1: ใส่ไปแรกๆเป็น LED พวกสติปไลท์อะไรเงี้ย
0: ครับครับครับ
1: แต่ว่าปรากฏว่าเอาก็จริงๆอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเงี้ยมันเยอะแล้วก็ไอ้ไฟพวกเนี้ยเราหาที่มันเขาเรียกอะไรอะค่า IP มันเยอะๆอะมันไม่มีหรอกมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
2: ่ถ้าไม่มีแล้วการให้แสงสว่างแนะนำยังไงครับ
1: เราก็เลยแนะนำให้ลูกค้าใช้เป็นบอหลาดครับติดที่แท่นแทน
2: บอหลาดอธิบายหน่อยครับบอหลาดมันหน้าตายังไงครับ
1: มันก็คือโคมไฟที่มันวางที่พื้นนะครับอันเล็กอันใหญ่อันอะไรเง
2: ี้
1: ย
2: คล้ายๆโคมไฟประดับสวน
1: ใช่
0: ประดับสวน
2: ที่ตั้งขึ้นมา
0: อุ้ยมันแบบแบ็คทูโบราณมากเลยนะเท่มากเลยนะ
1: อันนี้ศาลพระภูมิตายายครับเราพยายามลดทอนรายละเอียดที่มันเยอะแยะเกินไปอะลงนะอะไรเงี้ยเราก็เลยเกิดรุ่นนี้ขึ้น
0: คือแทนที่เป็นแบบฝาเรือนไทยเครื่องสับแบบฝาปะกลเลยก็จะแบบว่าทำให้เป็นฟอร์มเฉยๆอะต่อไปฮะ
1: ก็อันนี
0: ้แขวนพวกไว้เต็มเลย
1: พระพรหมครับ
0: พระพรหมเหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็
1: ไซส์ก็จะใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ย
0: คือใหญ่มาก
1: คือไซส์ของศาลเลือกตามองค์พระพรหมที่เลือกมา
0: ครับ
1: เขาเลือกมากี่นิ้วอะไรเงี้ย
0: มันก็จะมีนิ้วกำหนดอยู่
2: ส
0: ุ
2: ดท้ายใหญ่มาก
1: อันนี้ก็ศาลพระพรหมเหมือนกันครับ
2: ใหญ่มาก
0: เบิ้มเล
2: ย
0: เบิ้มนี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลยเนี่ย
1: คือรุ่นที่ผมบอกว่ามันเป็นออริจินัลคล้ายๆ
0: ครับครับรุ่นเหลี่ยมเพชรนะครับ
1: จริงๆมันเป็นรุ่นเรียกแขกนะครับก็คือสุดคนส่วนใหญ่อะจะเห็นรุ่นนี้แล้วก็มาที่เรา
0: คือรู้จักรุ่นนี้รู้จักเราจากรุ่นนี
1: ้
0: แล้วก็ตามมาดูรุ่นอื่น
1: ๆแต่ว่าตอนที่ซื้อ
0: จะรุ่นอื่น
1: ซื้อ
0: นี่ไง
1: แบบนี้ครับ
2: มันคือผมเดินมาผมประทับใจอันเนี้ยมันมี
0: ตรงไปดูไหมไปดูไหมไปดูสิ
2: เนี่ย
0: อยากดูไม่ใช่อยากดู
2: คือมันมีหลายชั้นอ่ะ
0: เออใช่
2: นะ
0: มันดูแบบมีไฮราคีนะ
2: พอมาถึงเนี่ยแหมอัปเกรดดีกว่า
0: เออก็จริงอ่ะเหมือนอยากจะตั้งบริวารเยอะๆแล้วแต่คุณเลย
1: ใช่ครับ
0: เวลาที่เราไปติดตั้งเรามีบริการนะครับ
1: คือติดตั้งแทบจะส่วนใหญ่เราไปติดตั้งเองนะครับไม่ว่าจะต่างจังหวัดถ้าเกิดมันไกลอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้าง
0: ครับ
1: แต่ว่ากรุงเทพปริมณฑลส่วนใหญ่ก็ฟรีอยู่แล้ว
0: โอ้โหเหรอ
1: เพราะว่าคือเราก็เจอปัญหาจากการส่งไปกับบริษัทขนส่งอ่ะเขาไม่ได้เทคแคร์ของเรา
0: เข้าใจ
1: เท่าไหร่
0: เข้าใจ
1: จริงๆติดตั้งมาไม่ได้ยากครับเพราะว่ามันก็เป็นโมดูล
0: เป็นท่อนๆไปวางบึ้งบึ้งบึ้งบึ้ง
1: ใช
2: ่แล้วณสถานที่ติดตั้งต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
0: เออหน้างาน
1: เตรียมแท่น
0: แต่ว่าแท่นที่ได้ระดับเนาะได้ฉากได้ลาดไม่งั้นวางไปคือต้องอธิบายอย่างนี้ว่าไอ้กระดกกระแดกเนี่ยเรื่องนึงแต่ว่าของแบบนี้ถ้าวางเอียงนานๆน่ะมันจะเอียงไปเยอะๆเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะนะฮะหลายๆคนคิดว่าอุ้ยเอียงนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกองศานิดเดียวแต่นิดเดียว10ปีนี่เป็นตันนะครับมันจะไปเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นกรุณาตั้งทีเดียวให้มันเรียบร้อยนะฮะ
2: เตรียมแท่นไว้ก่อน
0: เตรียมแท่น
1: ใช
0: ่เออไม่นี่นั่นเพราะว่
1: าคือตัวแท่นน่ะส่วนใหญ่เราก็จะมีดรอยิ่งให
0: ้ครับ
1: ก็ว่า
0: เอาเหรอมีรอยยิ่งให้ด้วยเหรอ
1: คือคุณต้องแจ้งเรามาก่อนว่ามีพื้นที่ประมาณไหนอะไรเงี้ยยกเว้นว่าบางเจ้าเนี่ยเขามีตัวเลขนะครับ
0: ฮะใช่มีเลขมงคลนะกว้างยาวเท่าไหร่ใช่ไหมบันไดกี่ขั้นอะไรเงี้ย
1: เราก็ดูความเหมาะสมให้ครับ
0: อืมโอเคก็เรียกว่าดูแลกันตั้งแต่สถานที่เลยไปจนถึงตัวการติดตั้งด้วยนะครับก็คือแนะนำนะแนะนำให้มาดูของจริงดีกว่
1: า
0: คือดูในรูปเนี่ยมันจะได้ไอเดียประมาณนึงว่ามีรูปแบบประมาณนี้แต่ของจริงอ่ะต้องมาดูเองจริงๆเพราะมันมีเรื่องวัสดุการต่อดีเทลต่างๆรวมถึงฟีลลิ่งที่ได้จากการมายืนข้างหน้ามัน
2: คือบ้านเราอ่ะนะหรือว่าโรงงานเราตั้งศาลพระภูมิศาลตายายก็ตั้งครั้งเดียวแหละ
0: จริง
2: ตั้งครั้งเดียวไม่เปลี่ยนแล้ว
0: ใช่
2: เลือกแบบที่เข้ากับคุณแล้วก็คุณชอบ
0: น
2: ะแล้วนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง
0: ถูกต้องครับถูกต้องแบบที่อย่างที่พี่ขวดบอกเลยว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกและความสบายใจของเจ้าของพื้นที่นั้นๆนะฮะเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเรื่องของพลังต่างๆมันจะเกิดขึ้นจากตัวคุณนั่นแหละถ้าคุณรู้สึกว่าถูกชะโลกับสิ่งนี้มันจะนำพาคุณไปสู่ความเจริญอย่างแน่นอน
1: คร
0: ับ แล้วก็ขอบคุณพี่ขวดมากๆเลยวันนี้ที่พาเรามาชม
2: ขอบคุณ
0: อย่างละเอียดเลยนะครับขอบคุณมากๆเลย Holy Plus ฮะไปดูได้เลยครับ
3: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 ทางอารินทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
4: อมรินทร์ทีวี

ัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: มใจพลังบวกโพสิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แซงตีโ
2: บ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: คปั๊บคุณรู้จักขยะในมือคุณมากแค่ไหนครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่แยกแยกขยะกันอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังตอนนี้นะครับมีเพจอยู่เพจนึงทาง Facebook นะครับเขานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแยกขยะได้น่าสนใจมากๆจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้นัดคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าวิธีการแยกขยะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันควรทำยังไงเขาคือเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปและตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่ร้านรับซื้อขยะแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อที่จะมาเจอกับเจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปนะครับเขาอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับผมคุณเปรมสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ตอนแรกผมนึกว่าจะต้องเป็นคุณลุงมีอายุหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ก็เป็นความตั้งใจว่าเราอยากจะให้คนนึกภาพเวลาเราพูดถึงคนรับซื้อของเก่าก็จะมองภาพเป็นคุณลุงก็มีรถซาเล้งก็ปั่นมามีของเก่ามาแลกอะไรนี้เหมือนเป็นตัวแทนมากกว่าตัวแทนของคนทำอาชีพนี้จริงๆก็ทำธุรกิจรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นของที่บ้านนะครับก็ทำมานานแล้วครับตั้งแต่เกิดผมก็อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วแล้ววันนึงเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมคนถึงไม่ค่อยเข้าใจการแยกขยะรู้สึกว่าคนทั่วไปมองการแยกขยะมันเหมือนทิ้งให้ถูกถังเฉยๆ
0: ครับ
1: เราก็ลองเปิดเพจดูให้ความรู้สิแต่เราก็ต้องให้แบบง่ายๆให้แบบดูเข้าถึงถ้าจะแยกขยะให้มันถูกอ่ะมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อยๆต้องมีมูลค่าขายได้อย่างที่2คือทัศนคติต่อขยะของบ้านเราเรายังเรียกขยะว่าขยะอยู่แต่ถ้าเราเปิดดูมันดีๆของแต่ละอย่างอ่ะมันจะมีชื่อเรียกของมันจะมีวัสดุของมันซึ่งถ้าเราเข้าใจมันอ่ะเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือพลาสติกนะอันนี้คือกระดาษนะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มีราคาไหมอันนี้เป็นโลหะอะไรเงี้ยครับ
0: มาถึงร้านรับซื้อขยะนะครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้เห็นไหมฮะอันนี้ขวดน้ำดื่มนะครับที่เราดื่มกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับหลายๆคนก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าเป็นขวด PET ที่เรียกว่าเพชรนะคร
1: ับ ใช่ครับพลาสติกนะครับให้แยกเป็น2ชนิด
0: ครับ
1: ชิ้นแรกคือถ้ามันใสมันต้องเป็นขวดน้ำเท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นถึงจะรีไซเคิลได้ถึงจะมีตลาดรองรับถ้ามันไม่ใช่ขวดใสแล้วมันเป็นสีทึบหรือสีขุ่นมากๆจะต้องเหนียวคือมันบีบได้ครับบีบไม่แตกอย่างเงี้ยบีบไม่แตกใช่ไหมครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าพลาสติกประเภทอะไรนะครับ
1: อันนี้เป็นไฮเดนพีครับ HDPE คร
0: ับ HDPE
1: เลข2
0: ครับผม
1: ก็จะมีอีกแบบนึงเป็น PP
0: ครับอันนี้ก็รีไซเคิลได้เหมือนกัน
1: ก็ได้ก็คือขุ่นๆสีขุ่น
0: ๆขุ่นๆแบบนี
1: ้เหนียว
0: ๆอ๋อครับผม
1: ขวดนมก็เป็น HDPE เหมือนกันก็คือมันขุ่น
0: ครับผม
1: แล้วเหนียว
0: อันนี้ก็มีปริมาณมากเหมือนกันก็รีไซเคิลได้
1: รวมกันเลย
0: แล้วอะไรที่รีไซเคิลไม่ได้ครับ
1: ที่รีไซเคิลไม่ได้คือ1พลาสติกที่มันเป็นมัลติเลเยอร์หรือเป็นพลาสติกหลายๆชนิดรวมกันเช่นถุงขนมที่มันมีชั้นฟอยล์ด้วยมีชั้นพลาสติกด้วยพอมันเป็นหลายชนิดรวมกันมันรีไซเคิลไม่ได้ละมันต้องแยกออกจากกัน
0: ซองขนมกรุบกรอบอันนี้รีไซเคิลไม่ได้
1: แต่ถ้าพูดถึงเฉพาะเนื้อพลาสติกจริงๆเลยเนี่ยตัวที่รีไซเคิลไม่ได้คือพวกเทอร์โมเซตติ้งพลาสติก
0: ครับ
1: พวกเมลานีนอะไรพวกนี้ครับคือมันโดนความร้อนแล้วมันไม่หลอมอ่ะ
0: ครับแล้วขวดแบบไหนที่แบบว่าขายไม่ได้ฮะ
1: ก็มันจะมีขวดที่เป็นแบบนี้แต่ว่ามันมีสี
0: ครับ
1: ก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมันใสแต่ว่าเขาใส่สีไปหน่อยเวลาการรีไซเคิลมันต้องแยกสีเขาเลยไม่เอาดีกว่า
0: เรียกง่ายๆว่าโรงงานเขาไม่รับซื้อนะครับแล้วเขาแก้ปัญ

0: หาไงครับปลายทางก็ไปอยู่ตรงไหน
1: บ่อขยะ
2: บ่อขยะ
1: ใช
0: ่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคำถามมากมายนะครับถุงพลาสติกต้องแยกยังไง
1: คนชอบคิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้แต่จริงมันรีไซเคิลได้น
0: ะ
1: เพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้ามันเหนียวใช้ได้เหนียวยังไงให้ลองให้คุณลองแบบดึงดูครับถ้ามันอย่างเงี้ยยืดผมพูดในเหตุว่าถ้ามันกดไลท์ได้เนี่ยมันกดไลท์ได้ตึ๊บเนี่ยรีไซเคิลได้แล้วมีคนซื้อ
0: มีคนซื้อขออนุญาตดูถุงก๊อบแก๊บหน่อยฮะกดไลท์ได้ไหมครับอันนี
1: ้ได้ครับได้แต่มันจะได
0: ้อ๋ออันนี้ก็คือรีไซเคิลได้นะครับถุงตามซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทได้หมดต่อให้มีสกรีนมีโลโก้อะไรอย่างงี
1: ้
0: ได้เหมือนกันนี่ก็คือหมวดหมู่วิชาถุงพลาสติกนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้กระจ่างแจ้งเลยนะครับคราวนี้มาถึงหมวดหมู่วิชากระป๋องบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างและต้องจัดการยังไงบ้างครับเป็น
1: ถ้ากระป๋องโลหะนะครับม
0: ี
1: แค่2อย่างก็คือจะมีกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนีย
0: มให้ดูก่อนดีกว่าว่าอันไหนเหล็กอันไหนอลูมิเนียม
1: ให้สังเกตที่ก้นมัน
0: ครับผม
1: ครับที่ก้นขึ้นมาดูนะครับ
0: นี่ครับ
1: ตัวอลูมิเนียมเนี่ยก้นมันจะเว้า
0: ครับ
1: แล้วก็ตัวเหล็กก้นมันจะแบน
0: ครับ
1: แล้วก็ดูบริเวณรอยต่อครับ ถ้ามีรอยต่อเนี่ยแปลว่าเหล็กถ้าไม่มีแปลว่าอลูมิเนียม
0: นี่รอยต่ออย่างนี้ใช่ไหม
1: มันจะมีรอยต่
0: อ
1: เป็น2ชิ้นนะครับ
0: ระหว่างก้นกับตัวนะครับจะมี2ชิ้นส่วนถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะแบบว่าสมูทเรียบเป็นชิ้นเดียวกันเลย
1: แค่นี้เอง
0: ก็แบ่งให้คนละถุงนะครับเหล็กถุงหนึ่งอลูมิเนียมถุงหนึ่งนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นมาดูวิธีการคัดแยกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับที่เขาบอกว่าจะต้องแกะไอ้ฝานี้ไปแยกออกมาเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นไหมฮะ
1: ถ้าเป็นอลูมิเนียมไม่จำเป็นครับเพราะว่าอันนี้ก็อลูมิเนียมถูกไหมฮะ
0: ครับผม
1: อันนี้ก็อลูมิเนียมมันเป็นชนิดเดียวกันคร
0: ับผม
1: แต่ถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นกระป๋องเหล็ก
0: ครับ
1: ตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมครับ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดเราเอาไปรีไซเคิลเพื่อเอาเนื้อเหล็กใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ไอ้ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยจะกลายเป็นขยะในโรงงาน
0: ครับผม
1: มันก็เอาไปทิ้งเพราะนั้นถ้าเราอยากประหยัดมันเราก็แกะออกมันมันออกมาสักหน่อย
0: ครับผม
1: ก็เอามารวมกับอลูมิเนียม
0: ครับผม
1: อันนี้ก็เหล็ก
0: นี่อันนี้ก็เป็นฝาพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ
1: อันนี้เป็นอลูมิเนียมคร
0: ับเป็นอลูมิเนียมนะ
1: แต่ว่าก่อนการเอาไปหลอมทำอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องแกะออก
0: ครับผม
1: แต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้ามันแกะได้นะก็เอาเป็นเข็มหรือช้อนก็ได้ครับงัดออก
0: ครับผมแงะเลยวันละฝาก็ไม่เสียเวลามากนะครับคราวนี้มาดูกระดาษกันบ้างนะครับกระดาษเราต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าแบ่งประเภทยังไงบ้างครับพี่เปรม
1: กระดาษแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องแบ่งก็ได้นะรวมไปเลยก็ได้ขอให้มันเป็นกระดาษให้มันฉีกได้ก็รวมกันได้เลยเพียงแต่ถ้าเราอยากได้ราคามากขึ้นเราก็แยกเกรดมาสักหน่
0: อ
1: ยซึ่งกระดาษจริงๆแล้วมีแค่3เกรด
0: ครับ
1: ครับผมก็คือ1คือกระดาษกล่องลัง
0: ครับ
1: คนเราจะเรียกว่ากระดาษกล่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อของมัน
0: อ
1: ่ะให้ดูที่เนื้อเรียกว่ากระดาษคราฟเป็นกระดาษไม่ฟอกสีเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยครับ
0: ที่เขาเรียกกระดาษลูกฟูกก็
1: ใช่ครับ
0: เ
1: กรดที่2ก็คือกระดาษ A4
0: ครับ
1: เป็นกระดาษฟอกสีนะฮะกลายเป็นสีขาวไปเลย
0: คำว่าฟอกสีก็คือฟอกเป็นสีขาว
1: ใช
0: ่ครับ
1: แต่ว่าพอดีมันมีเขาเรียกว่ามันมีปิ้นมีเขียนสีดำมากเขาเลยเรียกว่าขาวดำ
0: กระดาษขาวดำ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะฮะสีอื่นไม่ได
0: ้หมายถึงหมึกที่พิมพ์ลงไปนี่แหละครับ
1: เพราะว่ากระบวนการรีไซเคิลอ่ะเขาจะดีอิงเอาหมึกออก
0: ครับ
1: ซึ่งวิธีการเอาหมึกออกเอาออกได้เฉพาะสีดำกับสีเงินเท่านั้น
0: ครับ
1: สีอื่นมันจะออกยากหน่อยต้องใช้สารเคมีหลายชนิด
0: รวมถึงหมึกปากกาด้วยไหมครับ
1: ปากกานี่ได้สีเงินได
0: ้แล้วถ้าปากกาแดง
1: ปากกาแดงไฮไลท์ไงไม่ได้ละ
0: ปิ้นสีอื่นสีแดงสีเหลืองอะไรก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
0: คำว่าไม่ได้ก็คือจะไม่ถูกจัดอยู่ในกระดาษขาวดำ
1: ใช่ครับแต่ว่าก็จะไปอยู่ในกระดาษหมวดสุดท้ายคือกระดาษเศษคืออะไรก็ได้ที่เหลือ ขอให้เป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้คือผมบอกว่าฉีกได้ก็เป็นกระดาษถ้ามันฉีกเงี้ยกระดาษละ
0: โบชัวแผ่นพับ
1: อะไรฉีกได้ได้หมดคร
0: ับ
1: อ
0: ะไรที่ฉีกได้ได้หมดอันนี้คืออีกกลุ่มนึงแยกไว้อีกถุงนึง
1: ใช่
0: นะครับ
1: ซึ่งราคาจะถูกสุด
3: ขอยกตัวอย่างเทคนิคเล็กๆของการแยกขยะอย่างถูกวิธีและเมื่อนำไปขายยังได้ราคาดีขึ้นอีกด้วยนะครับกระดาษ A4 ราคาขายอยู่ที่1บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ถ้าเราแยกกระดาษสีและกระดาษขาวดำออกจากกันกระดาษสีจะขายได้ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษขาวดำจะขายได้ 6-8 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับต่างกันเยอะนะเห็นไหมล่ะส่วนขวดแก้วที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกัน แต่ต้องแงะโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับขวดแก้วจะขายได้ประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาจะขายได้ประมาณ10ถึง15บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ3ถึง4บาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องและฝาอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ3ถึง4บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาเนี่ยที่เห็นจิ๋วๆแค่นี้สามารถขายได้ถึง20บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับซึ่งราคาที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับการผันผวนของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแค่แยกด้วยวิธีการง่ายๆแค่นี้นอกจากจะได้ราคาดีขึ้นแล้วยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เร็วดีต่อเราดีต่อโลกด้วยดีไหมล่ะ
0: อยากจะให้พี่เปรมช่วยฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนและสำคัญต่อใครบ้าง
1: เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือผมอยากให้ทุกคนแบบมีความรับผิดชอบมีสำนึกและคิดว่าขยะเนี่ยมันเป็นของเราก่อนให้ความรับผิดชอบกับมันก่อนว่าขยะเป็นของเราแล้วเราก็ต้องจัดการมันให้ดีที่สุดก
0: ่
1: อนที่เราจะทิ้งออกปล่อยออกไปเอาส่งต่อให้ใครให้ใครครับมันไม่ใช่หน้าที่ของใครหน้าที่ของเราเลยเราทำอะไรได้ก็ช่วยทำ
0: บางทีมันอยู่ผ่านมือเราเนี่ยแค่วันละชิ้นมันสามารถใช้เวลาแป๊บเดียวในการคัดแยกตรงนั้นได้เลย
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้ามันรวบรวมมาเป็นปริมาณมหาศาลมาอยู่ที่โรงรับซื้อขยะเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาในการจัดการมากขนาดนั้นบางทีมันอาจจะต้องปล่อยปละละเลยออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริง 100% อย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเรามันก็จะดีที่สุดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แหมวันนี้มาเที่ยวกองขยะกับคุณลุงซาเล้งนะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้มากเลยนะครับรู้ทั้งหมดนี้แล้วก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งต่อบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยนะครับโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Thailand ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าเดอะกรีนเดลี่วันนี้ครับพาขึ้นมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยฮะเพราะว่าเราจะมาดูกับกลุ่มคนเก็บขยะรูปแบบใหม่ครับเขาเป็นกลุ่มคนที่คอยไปรับขยะในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ของเหลือใช้ที่คนไม่ต้องการแล้วนะครับนำไปขายนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มคนนี้เรียกกันว่าเอ็มดีรีไซเคิลครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนฮะพี่โดมวันดี
2: วันดีครับวันดีครับ
0: โอ้ไม่เจอนาน
2: ครับต้อง
0: พี่โดมครับ MD Recycle ครับผม
2: ครับผม
0: ถือว่าผมมาเจอพี่โดมในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ MD เนี่ยผ่านมาประมาณสักเกือบปี
2: นะเดือนนี้1ปีละ
0: ถือว่ามีการเติบโตขึ้นอะไรประมาณไหนครับพ
2: ี่เราเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการที่คนเห็นรถคันเหลืองก็คือรถเก็บขยะแต่พอทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ยครับปริมาณคนที่เขาใช้บริการมันเยอะขึ้นก็เลยรถคันนั้นอาจจะไม่พอละประกอบกับเราใช้มาได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็รถก็มีการสึกหรอไปบ้างแต่คันนั้นก็ยังใช้อยู่นะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ปุ๊บมันใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาช่วย
0: มีทีมเมื่อก่อนมีคนขับรถให้ด้วย
2: ใช่ครับมีคนขับรถ
0: วันนี้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่าเอี่ยมดีรีไซเคิลนี่มันคือบริการอะไร
2: เอี่ยมดีวันนี้คือมันเป็นธุรกิจจัดการขยะถึงบ้าน
0: ครับ
2: ถึงโรงรถเขาถึงร้านค้าเขาโดยที่เริ่มต้นจากการที่ให้ความรู้เขาก่อน
0: ให้ความรู้ด้วย
2: ต้องให้ความรู้เขาให้เขาแยกขยะได้ถูกโดยที่ 30% เนี่ยของรายได
0: ้
2: ที่เป็นกำไรแล้วเนี่ยเราเอาไปดูแลสังคมเราเริ่มเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีของเหลือใช
0: ้
2: กับกลุ่มคนที่เขายังมีความขาดแคลนไปถึงคนด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ1ปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้ทุกวัน
0: ครับวันนี้มีนัดไหม
2: วันนี้มีนัด
0: ผมไปด้วยนะ
2: ได้เลยต้องไปด้วยกัน
0: รถมีที่บ้างไหม
2: โอเคไปด้วยกัน
0: ไม่ใช่นั่งกระบะนะ
2: ไปด้วยข้างใน
0: ได้เลยสวัสดีครับผมนี่ทีมงานฮะ
4: คิดว่าให้เอี่ยมดีเนี่ยต่อให้มันเป็นธุรกิจเล็กๆเล็กมากในเมืองเชียงใหม่นะครับแต่มันควรจะเป็นธุรกิจที่มันสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเป็นความหวังของคนบางกลุ่มได้บ้างเพราะเขาไม่มีทางออกธุรกิจเราเป็นธุรกิจจัดการปัญหานะก็
0: ครับ
4: มันเป็นธุรกิจจัดการปัญหาเราเลยคิดว่าเออถ้าเรา ยึดโยงอยู่กับแนวคิดแบบนี้พี่คิดว่าเราก็ปั่นเงินส่วนนี้มาดูแลกันวันนี้
0: ซึ่งทำได
4: ้ทำได
0: ้อยู่ได
4: ้อยู่ได้
0: อาจารย์อาจารย์ไม่อยากออกกล้อง
2: อันนี้ยังใช้ได้นะแต่แกให้ไปเช็คไอ้ตัวไอ้สายไฟมันอาจจะรั่ว
0: ครับอ๋อแต่ว่าแกให้
2: ให้เลย
0: ให้เลย
2: อันนี้
0: ให้เลย
2: อาจารย์นี่ดีมากคือให้จะหมดบ้านแล้วเนี่ยคืออะไรที่ให้ได้ที่ให
0: ้หมดวันนี้ให้นี่ฮะเครื่องซักผ้าแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีไปเช็คอะไรนิดหน่อยเหล็กไฟฟ้า
5: อ
0: ัน
5: น
0: ี้
5: ยังใช้ได้คร
0: ับ พิงเตอร์อันนี้ใช้ได้เหรอพี่อัน
5: ใช้ได้ทุกอย่างเลย
0: โอ้
5: นี่ก็ให
0: ้โอ้โหอ๋อหลอดไฟ
5: หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แล้วก็มีรางด้วย
0: อ๋อ
5: เอาไปต่อใช้ได้เลยครับ
0: หลอดไฟพร้อมติดตั้งเลย
2: เป็นที่นอนได
0: ้ที่ของเนี่ยมีคนใช้แน่นอน
2: ใช่ใช่ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณนะครับโอเคพี่จีนขอบคุณมากนะพี่นะ
6: ขอบคุณมาก
2: ได้ประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตา
0: คือจะบอกว่าเอ็มดีเนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัด
4: คิว
0: ต้องนัดคิว
4: นัด
0: มาทางไลน์ใช่ไหมพี่
4: น
0: ั
4: ดมาทางไลน
0: ์
4: นะ
0: แล้วก็ส่งโลเคชั่นมา
4: ส่งโลเคชั่นถ่ายรูปตัวอย่างสินค้า
0: ครับอ๋อครับ
4: แล้วก็แจ้งบ้านเลขที่มาหน่อย
0: อ๋อครับ
4: พร้อมเบอร์ติดต่ออะไรไว้หน่อย
0: วันหนึ่งไปรับสักกี่เจ้าดิพ
4: ี่ประมาณ6 เจ้า
0: เฉลี่ย
4: ต่อวัน
0: นักศึกษานะครับถือขวดลงมาขายที่เอียมดีนะครับ
2: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะกล้องนะ
0: อ๋อนี่ไง
2: คือเบื้องต้นบีบไว้ลดการใช้การจัดเก็บพื้นที่ในหอได
0: ้
2: นะครับแล้วก็สิ่งถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะ
0: ครับ
2: เรียกว่าครบกระบวนการเลยก
0: ็
2: คือพี่อันต้องทำยังไง
5: ก็คือจะ
2: สอนน้องไปด้วยเลยก็ได้นะ
5: เออจริงๆเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาทำก็ทำติ๊กเกอร
0: ์
5: ออก
0: สลากออก
5: อันนี้ก็ทิ้งเป็นขยะทั่วไป
0: ครับ
5: อันนี้เป็นพลาสติกสีเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเพช
0: ร
5: พลาสติกเพช
0: ร
5: PET ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
0: ครับ
2: ช่างรวมแบบนี้มี2 อย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่อัน6บาท
5: น่าจะ6บาท7บาทประมาณน
2: ี้แต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง9บาท
0: รู้จักกับเอี่ยมดีได้ไงครับ
7: หนูเซิร์ชในเน็ตอะค่ะว่าแบบรับซื้อขยะแบบเพื่อนพี่อะค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หอในแล้วไม่มีรถ
0: ครับ
7: ก็ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยก็เลยเสิ
0: ร
7: ์ชดูแล้วก็เจออันนี
8: ้การแยกขยะนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี่ไม่ใช่เล่นๆ เลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตันเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตันกำจัดอย่างถูกวิธีได้เพียง 10.88 ล้านตันที่เหลือกำจัดแบบไม่ถูกวิธีถึง 7.36 ล้านตันและยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะตกค้างต่อไปเพราะไม่สามารถแยกไปกำจัดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างมาจนถึงปัจจุบันและกองขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นแหล่งพาหะนำโรคและเกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่ออากาศโดยตรงเราช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นจากการแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วล่ะครับ
0: ศูนย์บัญชาการเอี่ยมดีครับบุกมาถึงบ้านเลยโอ
2: ้คือโซนนี้จะเป็นโซนแรกรับนะคือของมาก็จะถูกเอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี
0: ่ครับผม
2: ของที่เราได้มาเนี่ยม
0: ัน
2: จะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะก้องนะหนึ่งก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไปขวดแก้วพลาสติกกระดาษเราจะไปขายเลยเราจะขายระหว่างวันไปเลยนะครับ
0: ขยะรีไซเคิลก็ปล่อยเลย
2: ขยะร
0: ี
2: ไซเคิลเคลียร์ไปเลย
0: ครับผม
2: สองก็คือถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลือใช้แล้วอันนี้นะครับของเหลือใช้ถ้ายังสภาพดีอยู่เราจะมาเก็บไว้โซนนี้
0: า
2: จะเป็นพวกกระเป๋านะครับเป็นพวกกระเป๋าซึ่ง
0: ครับ
2: กระเป๋าก็มีตั้งแต่สภาพดีกับสภาพที่อาจจะต้องซ่อมแซมหน่อย
0: อ่ะ
2: อย่างเงี้ยนะครับ
0: แต่อย่างเงี้ยผมสงสัยมากเลยว่ามันต้องสภาพแบบไหนโยม
2: ครับ
0: เราถึงควรจะบริจาคต่อ
2: คืออยู่ในสภาพที่เอาไปใช้ต่อได้
0: ใช้งานได้อยู่
2: ใช้งานได้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยบางทีมันไม่มีอะไรแล
0: ้
2: วบางทีไม่รู้จะไปเย็บอะไรยังไงไอ้อย่างเงี้ยเราก็เสียดายตรงที่ว่าเราส่งต่อไม่ได
0: ้
2: แต่ถ้าอยู่ในสภาพที่พอส่งต่อได้แบบเนี้ยเราส่งต่อไม่ส่งต่อแล้วก็ไปขายแปลงเป็นไงกลับมานะคร
0: ับ
2: เอาไปดูแลคนอื่นต่อถ้าบางอย่างถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ขออนุญาตที่จะตีเป็นของใช้การไม่ได้ไปอะไรเงี้ยครับแต่อันไหนใช้ได้เนี่ยเราพยายามจะทำให้ของทุกชิ้นมันกลับมามีชีวิตให้ได
0: ้
2: มันกลับไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได
0: ้ครับ
2: อันเนี้ยอันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้เลยกับน้องกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งของนะ
0: ครับ
2: ถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มมาเนี่ยก็จะไม่ทิ้งด้วยนะก็นะครับคือทำให้มันซีโร่เวสต์ที่สุด
0: โอ้โหนะครับลู่วิ่งไฟฟ้าคล้องใส่ปลานะครับก็อุปกรณ์กีฬานี่อันนี้รู้เลยนะฮะไปที่ไหนนะครับโรงเรียนนะ

0: เอาละอันพ
1: อเอาขยะมาขายกันครับ
2: มีขวดน้ำพลาสติกนะครับแล้วก็
0: เครื่องซักผ้าแต่เดี๋ยวเราเอาไปซ่อม
1: อัน
0: นั้นเราไปซ่อมแล้วก็บริจาคต
1: ่อ
0: ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจที่
1: สวัสดีครับพี่
0: ทุกครั้งก็จะได้เจนี่แหละที่คอยคิดเงินให้
1: ครับผมนี่ได้กี่บาทครับจัดสรรปันส่วนเงินที่ได้มายังไง
0: พี่ครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นต้นทุนในการไปซื้อของมาวันนี้สมมติเราได้200นะครับเราได้200เงิน200บาทเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซึ่งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของออกไปก่อนส่วนที่2ก็คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพื่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
1: ่ครับผม
0: เด็กกำพร้าคนพิการคนไร้บ้านพวกเก็บขยะรายย่อย
1: ครับผม
0: เนี่ยเราจะเอาเงินก้อนเนี้ยเอาไปดูแลผ่านวิธีการต่าง
1: ๆครับผม
0: นะครับ
1: ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ
0: ่
1: าย
0: ใช่
1: ของทีม
0: ใช่ครับของทีมไปเป็นค่ากินค่าอยู่เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
1: ครับผม
0: ครับ
1: แล้วมันคุ้มเหรอพี
0: ่พี่ทำมาถึงวันนี้พี่ตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความคุ้มของพี
1: ่
0: นะครับมันคุ้มด้วยอะไรหนึ่งก็คือว่าพี่ได้ทำหน้าที่ในการขนย้ายจัดสรรขยะคัดแยกขยะให้กับเมืองนี
1: ้
0: ให้กับคนตามหมู่บ้านชุมชนต่าง
1: ๆ
0: ให้เขามีทางออกกับเรื่องของการจัดการขยะในบ้านเขาในร้านค้าเขาในออฟฟิศเขา
1: ครับ
0: อันนี้คือความคุ้มที่หนึ่งและไอ้เงินกำไรนี่แหละที่พี่คิดว่าเป็นความคุ้มตรงที่ว่าน อกจากเราจะได้กำไรแล้วจะมากน้อยก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่กำไรเนี้ยมันปันไปถึงคนอื่น
1: ครับ
0: พี่คิดว่าเนี่ยคือความคุ้ม
1: นี่คือความคุ้ม
0: อาจจะไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะดูแลพวกเรากันเอง
1: ครับผม
0: แล้วก็ดูแลคนด้วยโอกาส
1: คำว่าธุรกิจจัดการขยะของเอี่ยมดีรีไซเคิลนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเพียงแค่ซื้อขยะมาแล้วก็ขายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีความใส่ใจในการจัดการในทุกขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในเรื่องของอยากจะไปรับขยะของทุกๆคนที่ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับหรือว่าใส่ใจในเรื่องของการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับกับทุกคนใส่ใจในเรื่องของการนำขยะหรือว่าของเหลือใช้เนี่ยมาจัดการมาแยกหมวดหมู่มาทำความสะอาดมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็ใส่ใจไปจนถึงคัดเลือกของผู้ที่เหมาะสมที่ต้องการของเหล่านั้นจริงๆนะครับทำให้ทุกอย่างทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันเกิดขึ้นจริงและมันเป็นจริงเห็นผลจริงมากนะครับซึ่งตอนนี้เอี่ยมดีรีไซเคิลก็ยังคงต้องการจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะครับถ้าคุณมีความสามารถนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะร่วมช่วยให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เอี่ยมดีรีไซเคิลได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ยากที่จะรักนะครับกับ The Green Diary นะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

ฟังในรายการราชพฤกษ์ Classroom สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคกสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ amphibian a m p h i b i a n amphibianแปลว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ Reptile R-E-P-T-I-L-E Reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน Mammal M-A-M-M-A-L Mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมาย

มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ในช่วงประมาณสักเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีคนที่เอาข่าวที่เกี่ยวกับการใช้ครีมบางอย่างทำให้ผิวขาวขึ้นแต่ว่าไปเจอว่าครีมนั้นเนี่ยผสมสารบางชนิดที่มีคุณสมบัติในการฟอกขาวหรือบางอันผสมในน้ำยาซักผ้าอยู่ในครีมในความเห็นส่วนตัวของหมอนะคะอันแรกที่สุดคือ1สมมุติถึงแม้เราผสมไอสารพวกนี้ลงไปในครีมจริงๆอ่ะมันไม่ได้ทำให้ผิวขาวขึ้นมาได้หรอกสารพวกนี้มันเป็นสารที่ระคายเคืองเพราะฉะนั้นถ้าเราเอามาทาลงบนผิวโดยตรงแทนที่ผิวจะขาวผิวจะถลอกซะมากกว่าเราไม่น่าจะสามารถใช้ครีมกลุ่มพวกนี้ได้อย่างปลอดภัยอันที่2คือเท่าที่ทราบคือมีกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้มีส่งหน่วยออกมาทดสอบครีมในกลุ่มนี้แล้วเราไม่เจอว่ามีสารฟอกขาวที่สารขจัดคราบต่างในครีมอันนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวลือพวกนี้ไม่น่าจะเป็นความจริงหรือถึงแม้เป็นความจริงก็ไม่น่าจะทำให้เกิดผลให้ผิวขาวขึ้นมาได้มีเครื่องสำอางอยู่หลายอย่างที่มีการโฆษณาว่าทาแล้วเนี่ยทำให้ผิวขาวขึ้นหมอคิดว่าในกลุ่มพวกนี้มีความเป็นไปได้ซึ่งในครีมพวกที่โฆษณาว่าทำให้ผิวขาวแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก่อนคือผสมสารที่มีคุณสมบัติในการกันแดดได้เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับเวลาเราทาครีมอันนี้ลงไปบนผิวเรามีครีมกันแดดเคลือบอยู่บนผิวด้วยผิวเราเวลาไม่โดนแดดไปนานๆผิวก็จะดูขาวขึ้นอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่พวกนี้จะใช้เวลานานเป็นเดือนขึ้นไปกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มที่มีคุณสมบัติในการลอกผิวอย่างเช่นพวกกรดผลไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มพวกนี้เวลาทาเนี่ยคนไข้จะรู้สึกมันจะยิบยิบบนผิวนิดๆเป็นแป๊บนึงแล้วจะหายไปกลุ่มพวกนี้ส่วนใหญ่จะมีคุณสมบัติในการลอกผิวให้มันบางลงพอผิวเราดูบางลงมันก็จะทำให้ดูเหมือนผิวมันใสขึ้นเพราะว่าความหมองคล้ำที่อยู่ด้านบนมันจะหายไปครีมในกลุ่มที่3ที่มักจะอยู่ในเครื่องสำอางพวกนี้จะมีฤทธิ์ในการยับยั้งการสร้างเม็ดสีคือเซลล์ของคนเราเนี่ยมันจะสร้างเม็ดสีให้เป็นสีคล้ำๆพอเราทำให้เซลล์พวกนี้สร้างเม็ดสีน้อยลงสีผิวก็จะดูเหมือนขาวขึ้นสารพวกนี้มีหลายอย่างค่ะยกตัวอย่างเช่นอาบูตินลิโคริสหรือบางทีเป็นโคจิกแอซิดพวกนี้เนี่ยเวลาทาลงบนผิวจะไม่รู้สึกแสบๆไม่รู้สึกแบบเหมือนคันๆหรือยิบๆเหมือนครีมในกลุ่มที่2แต่กลุ่มพวกนี้ก็จะมีฤทธิ์ทำให้ผิวเนี่ยสีค่อยๆจางลงแต่ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยที่ผ่านอย.แล้วไม่มีครีมอันไหนเลยที่ทาแล้วขาวได้ในวัน2วันทุกอย่างใช้เวลาเป็นเดือนหมดแต่ถ้าคุณทาครีมอันไหนที่แบบว่าทาปุ๊บหูแล้วอยู่รู้สึกว่าผิวมันขาวปุ๊บขึ้นมาภายในเวลา 3-4 วันอันนี้ให้ต้องสงสัยแล้วว่าเอ๊ะมันเป็นสารอันตรายประเภทไหนบ้างหรือเปล่าอย่างเช่นอาจจะเป็นสารปรอทได้ไหมซึ่งพวกนี้เนี่ยถ้าทาลงบนผิวแล้วดูดซึมเข้าสู่ร่างกายมีอันตรายถึงชีวิตได้จริงๆยังมีสารอยู่อีกตัวหนึ่งที่เป็นที่นิยมใช้แต่ตัวนี้ไม่สามารถผสมในเครื่องสำอางได้เพราะว่าผิดกฎหมายก็คือกลุ่มที่เป็นไฮโดรควินโนนพวกนี้เนี่ยในระหว่างที่ใช้ทั้งหมดจะต้องอยู่ในการดูแลของหมอหมอต้องเป็นคนสั่งและต้องเป็นคนดูเนื่องจากเป็นสารที่ทำให้ผิวขาวขึ้นได้จริงแต่มีผลข้างเคียงเยอะเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในการดูแลถ้าสมมุติว่าเราสงสัยว่าสารเนี้ยจะมีไฮโดรควินโนนอยู่วิธีการง่ายๆก็เอาครีมอันเนี้ยมาจะวางบนกระดาษทิชชู่ก็ได้เสร็จปุ๊บแล้วหยดน้ำสบู่ลงไปหรืออาจจะเป็นน้ำผงซักฟอกก็ได้กลุ่มพวกนี้เนี่ยถ้าโดนด่างตั้งทิ้งไว้สักประมาณ 5-10 นาทีมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลจากครีมขาวๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นออกเหลืองๆน้ำตาลเห็นได้ชัดส่วนสารปรอทเนี่ยถ้าเวลาที่เราจะเอามาทดสอบอันนี้ต้องใช้ของแพงหน่อยต้องเอาทองคำแท้มาทดลองเอาครีมเนี่ยถูลงบนทองอาจจะเป็นแหวนทองสร้อยทองอะไรก็ได้ถูไปสักพักหนึ่งภายใน 5-10 นาทีครีมก็จะเปลี่ยนสีเหมือนกันออกเป็นสีเข้มขึ้นอาจจะเป็นสีน้ำตาลบางทีออกเป็นสีดำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำการทดสอบอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเราเจอว่าครีมเปลี่ยนสีได้เราก็จะรู้ว่าในครีมนั้นเนี่ยมีสารที่ไม่ปลอดภัยอยู่

หน้าร้อนแบบนี้ใครๆก็คงจะนึกถึงทุเรียนนะครับแต่ทุเรียนเนี่ยบางคนอาจจะชอบกลิ่นที่มันแรงๆปลาร้าปลาร้าเลยแต่บางคนนะครับแม้แต่กลิ่นน้อยๆก็ยังไม่ชอบแล้วจะมีวิธียังไงที่จะทำให้คนที่ไม่ชอบทุเรียนเนี่ยได้ลองชิมสมูทตี้ทุเรียน

0: จากการทดลองเมื่อสักครู่นี้ถ้าลองให้ดื่มสมูทตี้ทุเรียนโดยปิดจมูกจะเห็นว่าผู้ที่ทดลองนะครับจะไม่สามารถจะบอกได้ว่าสิ่งที่กำลังรับประทานเข้าไปนั้นน่ะคือสมูทตี้ทุเรียนเพราะตอนนี้ผู้ทดลองกำลังรับรสชาติของทุเรียนผ่านการรับรสโดยลิ้นผ่านการรับผิวสัมผัสโดยตัวรับสัมผัสที่อยู่ในปากรวมทั้งผ่านตัวรับอุณหภูมิที่อยู่ในปากว่าร้อนหรือเย็นเท่านั้นปัจจัยที่สำคัญจริงๆคือตัวรับกลิ่นซึ่งอยู่ในจมูกซึ่งตอนนี้ถูกปิดกั้นลงเมื่อเปิดจมูกปุ๊บเขาจะได้กลิ่นทุเรียนจากสมูทตี้ทุเรียนทันที
1: มีทุเรียนด้วยหรอทุเรียน
2: แค่นี้ก็รู้แล้ว
0: การที่เราดื่มสมูทตี้ทุเรียนแล้วทำให้ได้กลิ่นของทุเรียนเนี่ยเป็นเพราะว่าในช่องปากกับโพรงจมูกของเราเนี่ยมีช่องที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันอยู่บริเวณคอหอยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดื่มอะไรเข้าไปถ้าเรากินอาหารอะไรเข้าไปเนี่ยก็จะมีสารให้กลิ่นที่ฟุ้งออกมาจากอาหารหรือว่าเครื่องดื่มนั้นไปถึงตัวรับที่อยู่ในโพรงจมูกนั่นแปลว่าถ้าเราปิดจมูกสารเคมีเหล่านั้นไม่สามารถที่จะขึ้นไปถึงตัวรับที่อยู่ในโพรงจมูกได้ลองสังเกตง่ายๆคนที่เป็นหวัดและมีอาการคัดจมูกเขามักจะบอกว่าอาหารที่เขากินนั้นน่ะมันไม่อร่อยขาดรสชาติหลักๆแล้วคือเขาไม่สามารถที่จะได้กลิ่นของอาหารเหล่านั้นต่างหากที่ทำให้เขารู้สึกว่าอาหารนั้นมันไม่มีรสชาติถ้าเรารับรสผ่านลิ้นอย่างเดียวสิ่งที่เราจะบอกได้ว่ามันคือทุเรียนเราคงจะบอกได้เพียงรส5รสเท่านั้นคือเปรี้ยวหวานเค็มขมและอูมามิพอพูดถึงอูมามินี่หลายคนอาจจะสงสัยจริงๆแล้วเป็นรสที่ค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นเมื่อประมาณ100กว่าปีที่แล้วอูมามิเนี่ยแปลว่ารสกลมกล่อมซึ่งอูมามิเนี่ยจะเป็นลักษณะของการที่ให้รสเปรี้ยวหวานเค็มและขมเนี่ยรวมเข้ากันได้แล้วก็รู้สึกกลมกล่อมขึ้นมาปัจจัยที่ทำให้คนชอบหรือไม่ชอบทุเรียนเนี่ยนะครับหลักๆน่าจะเป็นกลิ่นนอกจากกลิ่นแล้วอาจจะมีเรื่องของผิวสัมผัสหรือ texture เข้ามาด้วยครับนอกจากกลิ่นนอกจากผิวสัมผัสแล้วคงจะต้องกลับไปดูที่ประสบการณ์ครั้งแรกในการกินทุเรียนนะครับว่าประสบการณ์นั้นมันดีหรือไม่ดีถ้าครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้กินทุเรียนนะครับและทุเรียนนั้นเป็นทุเรียนที่ทั้งเละทั้งเหม็นเขาก็จะจำภาพจำประสบการณ์นั้นเอาไว้ว่าเขาอาจจะไม่ชอบเพราะฉะนั้นเมื่อได้กลิ่นทุเรียนอีกมันก็จะไปดึงภาพมันกลับมาแล้วก็จะรู้สึกว่าทุเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่น่ารับประทานเอาซะเลยแต่ถ้าประสบการณ์ครั้งแรกของการกินทุเรียนเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำนั่นคือเป็นทุเรียนเนื้อดีเป็นทุเรียนที่มีกลิ่นกำลังดีเขาก็จะจำภาพนั้นเอาไว้เมื่อได้กลิ่นทุเรียนอีกเขาก็จะนึกถึงภาพที่ดีๆประสบการณ์ที่ดีๆกับทุเรียนแล้วก็จะรู้สึกอยากจะกินทุเรียนอีก

ข่าวที่คนสนใจอยู่ขนาดนี้ก็คือการระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัสชื่อย่อของโรคนี้ขนาดนี้ที่คนเรียกกันก็คือ MERS-CoV เดิมอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียแต่ตอนนี้คนเกาหลีไปติดมาแล้วก็เกิดการติดต่อกันนะครับเกิดการระบาดทีนี้เขาจะต้องติดที่สัมผัสผู้ป่วยเพื่อที่จะติดตามดูเขาป่วยไหมเพื่อที่จะให้การรักษาได้ทันท่วงทีแต่นี่ก็เลยเป็นข่าวที่คนตื่นตกใจกันทั่วโลกMERS-CoV หรือ MERS-CoV เนี่ยเป็นคำย่อ Middle East Respiratory Syndrome Middle East ตะวันออกกลาง Respiratory ก็คือระบบทางเดินหายใจ Syndrome ก็กลุ่มอาการแล้วเกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัสโคแล้วก็ตัว V กลุ่มอาการของโรคทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางอาการนะครับก็จะมี2ส่วนส่วนหนึ่งคืออาการของการติดเชื้อเช่นมีไข้ปวดเมื่อยตามตัวคล้ายๆเราเป็นหวัดแต่นี้ส่วนของทางเดินหายใจคือเชื้อพวกนี้เวลาเราติดเข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็ลงไปถึงปอดเลยเพราะฉะนั้นก็จะมีอาการเหนื่อยหายใจไม่ทันระบบการหายใจล้มเหลวออกซิเจนในเลือดไม่พอเพราะว่าเนื้อปอดนี่มันอักเสบมากนะครับทำให้การแลกเปลี่ยนก๊าซที่มันทำไม่ได้ถ้าเป็นรุนแรงก็เสียชีวิตได้คือกลุ่มเสี่ยงนี่คือกลุ่มที่ต้องไปสัมผัสโรคณขณะนี้คงต้องบอกว่าเป็นผู้ที่เดินทางไปทางประเทศทางตะวันออกกลางถ้าเกิดไปแล้วไม่ระมัดระวังเลยก็จะติดได้การติดเชื้อทางเดินหายใจโดยเฉลี่ยแล้วส่วนใหญ่จะประมาณ14วันถ้าเราถามประวัตินั่นก็คือสมมติวันนี้ไม่สบายวันที่1แล้วมาหาหมอจะถามว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาไปต่างประเทศไปที่ไหนมาหรือเปล่าโรคโคโรนาไวรัสไม่มียาฆ่าเชื้อเลยรักษาตามอาการนอกนั้นก็จะเป็นการรักษาภาวะแทรกซ้อนต่างๆจนกระทั่งร่างกายได้กำจัดเชื้อทิ้งไปได้แล้วให้อาการดีขึ้นเองเชื้อเนี่ยเป็นเชื้อทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นการติดต่อมันจะเป็นฝอยละอองเวลาคนไข้ไอจามออกมาเนี่ยแล้วเป็นฝอยละอองแล้วเราหายใจเข้าไปเราก็จะติดไข้หวัดมันกลายพันธุ์ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผมจึงแนะนำว่าเราต้องฝึกให้เป็นนิสัย1คือการใส่หน้ากากอนามัย2คือการล้างมือหรือทำความสะอาดมือสม่ำเสมอคนที่ป่วยเนี่ยจะต้องใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อของตัวนั้นออกมาสู่บรรยากาศภายนอกเพราะไม่งั้นคนข้างเขาติดได้เพราะพวกนี้เป็นฝอยละอองที่ขนาดใหญ่พอมาติดตรงนี้ปุ๊บมันก็จบละแล้วเดี๋ยวพอมันแห้งเชื้อก็ตายเสร็จแล้วก็ต้องล้างมือสม่ำเสมอเพราะเวลาเราไอเราจามเนี่ยบางทีมันเหลือปิดปากนี่นะฮะเชื้อติดมือเราส่วนคนรอบข้างทำไงฮะอย่านั่งประจันหน้าในระยะใกล้ชิดถ้าจำเป็นจะต้องคุยกันหรืออะไรเนี่ยก็หันข้างๆหรืออยู่ห่างเกิน1เมตรอันนี้ก็จะปลอดภัยเลยแล้วหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่ที่กำลังมีการระบาดของโรคการใส่หน้ากากอนามัยเลือกใช้แบบที่มันกันน้ำได้พอสมควรแต่ถ้าเป็นผ้าเลยนี่คงไม่ค่อยดีนะเพราะถ้าเป็นผ้ามันจะดูดซับน้ำกันไม่ได้แต่ส่วนใหญ่มันเราต้องการป้องกันฝอยละอองเล็กๆซึ่งหน้ากากอนามัยที่เขาออกแบบมาเนี่ยเพียงพอแล้วเวลาเราใส่หน้ากากอนามัยนั้นอย่าจับตรงข้างหน้าตรงนี้ต้องจับข้างหลังเพราะไม่งั้นถ้าจับตรงนี้ปุ๊บมือเราเปื้อนอีกเราก็แพร่เชื้อได้เลยเราติดอ่ะงั้นจับข้างหลังแล้วพอถอดเสร็จแล้วก็ต้องล้างมือทำความสะอาดมือ

ื่อไหร่ที่เรามีไข้และมีอาการเหมือนหวัดจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่หรือแพทย์ที่เราไปรักษาว่านี่เรามีอาการแบบนี้คือการบอกเนี่ยจะทำให้การดูแลรักษามันดีขึ้นคือทุกวันนี้เราเป็นไข้หวัดจะอยู่แล้วนะครับก็เราก็ฝึกปฏิบัติเรื่องไข้หวัดนี่แหละให้คุ้นชินคนเป็นไข้หวัดใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆคนที่อยู่ร่วมบ้านร่วมที่ทำงานกับคนที่เป็นไข้หวัดก็ล้างมือบ่อยๆอย่านั่งประจันหน้าคุยระยะห่างพอสมควรปฏิบัติอย่างนี้ให้เป็นนิสัยแล้วไม่ว่าโรคจะเป็นซาเป็นเมอร์โคเป็นไข้หวัดนกเป็นอะไรไข้หวัด2009อะไรมาเนี่ยโอกาสที่ท่านจะติดนี่จะน้อยมากนะครับ

การที่คนอยากหน้าอกฟูเนี่ยนะครับถือว่าเป็นความสวยที่คิดเองวิธีที่คนรู้สึกว่าง่ายๆสุดอยากจะทำไม่ต้องเจ็บตัวไม่อะไรคือกินยาอาจจะมีเห็นขายกันตามทั่วๆไปว่ากินยาแล้วหน้าอกโตขึ้นอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อซะมากกว่าความจริงถามว่ายาพวกนี้มีส่วนประกอบอะไรนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นส่วนประกอบของฮอร์โมนถามว่าทานแล้วจะทำให้หน้าอกโตขึ้นมาได้ไหมจากคับ A เป็น C เป็น D ได้ไหมคงเป็นไปไม่ได้ครับผมมีคนบอกว่ากินยาคุมกำเนิดแล้วจะทำให้หน้าอกโตขึ้นเป็นไปได้ไหมต้องบอกว่าเป็นไปได้แต่ว่ายาคุมกำเนิดชื่อก็บอกแล้วว่าเขาผลิตมาเพื่อคุมกำเนิดไม่ได้ผลิตมาเพื่อเพิ่มขนาดหน้าอกนั้นการที่หน้าอกขนาดเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นเกิดจากผลข้างเคียงของยาคุมกำเนิดเท่านั้นเองวิธีถัดมานะครับคือวิธีการตบหน้าอกอาจจะได้ยินบางสำนักเนี่ยรับตบรับนวดเพื่อบอกว่าตบแล้วโตขึ้นแน่นอนนะครับลองคิดภาพนะครับอยู่ๆเรามาตีเนื้อเราเนี่ยอยู่ๆเรียกให้มันโตขึ้นมาบวมอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้นะครับซึ่งบวมส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นการบวมน้ำซะมากกว่านะครับคงไม่ใช่ว่าตีจากคัพ A กลายเป็นคัพ C คัพ D หรือจาก30เป็น32 36 38คงเป็นไปไม่ได้แบบนั้นสุขว่าวิธีการตบหน้าอกก็ทำให้หน้าอกโตใหญ่รูปทรงสวยงามแบบถาวรเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับมีหนำซ้ำจะได้ผลเสียด้วยซ้ำคือผิวหนังอาจจะถูกการกระตุ้นการดึงยืดจนกระทั่งกล้ามเนื้อช้ำของหน้าอกแล้วมีผลเสียตามมาภายหลังก็เป็นได้อีกหนึ่งวิธีการที่นิยมกันมากก็คือการฉีดหน้าอกนะครับที่ฉีดเนี่ยเป็นสารแปลกปลอมการที่ฉีดปริมาณมากไปขนาดนี้เนี่ยจะเกิดผลแทรกซ้อนคือการแตกทะลุออกมาหรือว่ามีการไหลออกไปที่อื่นเกิดการกลายเป็นก้อนแข็งอยู่ในเต้านมซึ่งในระยะยาวแล้วเนี่ยถือว่ารักษาได้ยากมากในหลายๆรายเนี่ยถึงกับต้องตัดหน้าอกทิ้งไปเลยก็มีวิธีที่เป็นมาตรฐานในปัจจุบันนะครับก็คือการเสริมด้วยถุงเต้านมเทียมนะครับซึ่งตัวถุงเต้านมเทียมเองเนี่ยมีอยู่หลายรูปทรงหลายขนาดถุงเต้านมเทียมนะครับข้อดีก็คือว่าการที่เราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเกิดผลอะไรที่เราไม่พึงประสงค์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราสามารถแก้ไขได้การที่เราใส่ถุงเต้านมไปเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากจะใส่เท่าไหร่ก็ได้มันมีข้อจำกัดอยู่ด้วยความหนาของผิวหนังความหนาของเนื้อเต้านมความกว้างของหน้าอกสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่เป็นข้อจำกัดในการเลือกขนาดของถุงเต้านมทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นไม่ถูกต้องที่เชื่อว่าใส่ยิ่งใหญ่ยิ่งดีใส่ยิ่งใหญ่ยิ่งเก่งใส่ยิ่งใหญ่ยิ่งอยู่ได้นานไม่จริงนะครับการผ่าตัดเต้านมเนี่ยไม่ใช่การผ่าตัดครั้งเดียวในชีวิตเพราะฉะนั้นเต้านมที่เสริมไปวันนี้บอกโอ้สวยจังสวยได้1ปี2ปี5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าอาจจะเปลี่ยนไปได้นะครับถุงเต้านมเทียมอาจจะมีอายุการใช้งานของเขาต้องเปลี่ยนเมื่อมีปัญหา10ปี15ปี20ปีข้างหน้าต้องเปลี่ยนเมื่อมีปัญหาเพราะฉะนั้นอย่าคาดหวังว่าเต้านมผ่าครั้งนี้แล้วจะดีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงตลอดไปไม่มีทางนะครับการที่จับซิลิโคนก้อนนึงยัดเข้าไปเนี่ยใครๆก็ทำได้คำถามคือใครที่จะทำให้คุณอย่างปลอดภัยที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดอยากสวยด้วยปลอดภัยด้วยต้องหาข้อมูลว่าแพทย์ที่ทำเนี่ยอยู่ในสมาคมวิชาชีพที่เชื่อถือได้จริงไหม

ถ้าพูดถึงเฮียคุณนึกถึงอะไรสำหรับโลกโซเชียลปัจจุบันนะครับมีประเด็นฮิตอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือการพาเฮียไปเดินห้างครับถามว่าผิดไหมผิดครับเพราะว่าเฮียเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองเนี่ยจะต้องห้ามซื้อห้ามล่าห้ามค้าขายห้ามครอบครองและเพาะพันธุ์ยกเว้นได้รับอนุญาตครับแต่ตัวที่เดินอยู่ในห้างเนี่ยไม่ใช่เฮียครับมันเป็นซาวานามอนิเตอร์ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษนะครับซึ่งมันใกล้เคียงกับตัวเฮียมากแต่ไม่ใช่เฮียในประเทศไทยครับ

0: ซึ่งหลายคนเข้าใจว่าสัตว์ตระกูลนี้เนี่ยมีพิษและสกปรกจริงไหมจริงครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเนื่องจากว่าสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดก็จะมีเชื้อซัลมอเนลล่าซึ่งเป็นเชื้อประจำในสัตว์เลื้อยคลานอยู่แล้วซึ่งเชื้อนี้ก่อให้เกิดอาการท้องเสียได้ในคนถ้าจับแล้วไม่ล้างมือส่วนเรื่องพิษนั้นเราก็สามารถพบได้ในสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดครับยกตัวอย่างเช่นเจ้าตัวมังกรโคโมโดนะครับแต่ว่าตัวเหี้ยในประเทศไทยและเจ้าซาวานามอนิเตอร์ที่อยู่ในคลิปนั้นไม่มีพิษครับ
1: เหมือนเด็กหัดว่ายน้ำอ่ะแต่พิก
2: นุ่มมากอ่ะ
1: เหมือนเด็กหัดว่ายน้ำอ่ะแต่พิก
0: อีกคลิปหนึ่งที่มีคนกำลังพูดถึงในปัจจุบันก็คือการที่อาจารย์จิตกิจบนสัตวแพทย์จากมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นไปพบเหี้ยที่อยู่ในน้ำแล้วเหี้ยตัวนั้นเนี่ยมีอาการหงายท้องแล้วก็หมุนกลิ้งอยู่ในน้ำโดยปกติแล้วอาการเหล่านี้เนี่ยจะไม่พบในเหี้ยปกติแล้วก็ทำการย้ายเหี้ยตัวนี้เนี่ยมาที่โรงพยาบาลสัตว์แล้วก็ทำการตรวจวินิจฉัยพบว่าเหี้ยตัวนี้มีอาการลำไส้อักเสบมีแก๊สในกระเพาะและลำไส้เยอะผิดปกติรวมทั้งมีการติดเชื้อในทางเดินอาหารครับและทีมสัตวแพทย์ได้ทำการสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการที่เหี้ยได้ไปกินอาหารที่ไม่เหมาะสมและจากการที่เราใช้ชีวิตในปัจจุบันมีการทำอาหารมีการทิ้งเศษสิ่งปฏิกูลและรวมถึงการเลี้ยงสัตว์ต่างๆบริเวณบ้านนั้นก็เป็นสาเหตุโน้มน้าวทำให้เหี้ยในธรรมชาติขึ้นมากินสิ่งของเหล่านี้เนื่องจากเหี้ยในธรรมชาตินั้นเป็นสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มสกาเวนเจอร์ซึ่งหมายถึงสัตว์ที่เก็บกินสิ่งปฏิกูลรวมถึงเศษซากสัตว์ชนิดต่างๆครับถ้าพูดถึงเหี้ยสิ่งหนึ่งที่คนทั่วไปคิดขึ้นมาก็คือสิ่งที่ไม่เป็นมงคลซึ่งสิ่งที่ไม่เป็นมงคลนี้เป็นสิ่งที่เหี้ยทำหรือเป็นสิ่งที่มนุษย์สมมุติให้เหี้ยเป็น
3: แป้งสามารถที่ทำให้เกิดการติดไฟได้อย่างไรปฏิกิริยารุนแรงทีเดียวโอกาสเกิดขึ้นได้ไม่มากแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเรียนรู้เอาไว้ต้องมี3ปัจจัยหลักกับอีก2ปัจจัยย่อยทำให้เกิดการระเบิดของฝุ่นที่เรียกว่า dust explosion เหตุการณ์การเกิดเพลิงไหม้ที่นิวไทเปวอเตอร์พาร์คเนี่ยเหตุการณ์ที่มีผู้บาดเจ็บและค่อนข้างจะสาหัสเกินกว่า500คนแล้วก็มีการเสียชีวิตด้วยจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากการใช้ผงแป้งที่เติมสีเข้าไปลักษณะการใช้ก็คือใช้เครื่องเนี่ยที่เป็นลมพ่นออกมาทำให้เกิดการสร้างบรรยากาศในงานดนตรีตอนกลางคืนปัจจัยที่ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมครั้งนี้เนี่ยมี3ประการหลักกับ2ปัจจัยย่อยปัจจัยหลักคือ1มีออกซิเจนออกซิเจนในทั่วไปเนี่ย 21% ของบรรยากาศ 2. มีเชื้อเพลิงก็คือฝุ่นแป้งเนี่ยที่พ่นออกไปสามคือมีแหล่งพลังงานความร้อนหรือประกายไฟนะครับอย่างน้อยต้องมีประมาณสัก500องศาในกรณีนี้อาจจะเป็นการที่เกิดจากไฟฟ้าสถิตหรือเกิดจากประกายไฟจากมอเตอร์ก็แล้วแต่อีก2ปัจจัยย่อยก็คือฝุ่นผงที่ติดไฟได้ไม่ใช่ว่าจะติดไฟได้เองมันต้องมีความหนาแน่นของฝุ่นผงเหล่านี้ในอากาศมากเพียงพอแต่ถ้าเกิดน้อยๆก็ไม่ติดไฟหรือมากเกินไปที่เป็นก้อนๆก็ติดไฟยากเช่นเดียวกันนอกจากมีความหนาแน่นที่สูงนะครับมันจะต้องอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งอย่างจำกัดเมื่อเกิดประกายไฟเกิดขึ้นในที่นี้นะครับจะมีการเผาไหม้ในเบื้องต้นก็จะเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำเนี่ยก็จะเกิดการขยายตัวพร้อมๆกับอุณหภูมิที่กระจายไปเกิดการระเบิดของฝุ่นที่เรียกว่า dust explosion ภายในเวลา10วินาทีเนี่ยมันก็กระจายไปทั่วบริเวณและทำให้ฝุ่นผงที่ตกลงมาเนี่ยเนื่องจากมีความดันก็จะฟุ้งกระจายขึ้นไปอีกทำให้มีการไหม้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทำให้เกิดการสันดาปครั้งที่2 3 4ต่อเนื่องไปเรื่อยๆและยิ่งหลายๆครั้งก็ยิ่งมีความรุนแรงมากขึ้นเพราะว่าจะมีทั้งความดันและมีความร้อนเหตุการณ์นี้จบในเวลาประมาณ30วินาทีเพราะว่าพอผงฝุ่นหรือผงแป้งหรือฝุ่นแป้งที่ติดไฟได้มันหมดมันก็จบนะครับความร้อนก็อาจจะหายไปด้วยความรวดเร็วแต่ความร้อนที่ภายในไม่กี่วินาทีเนี่ยมีที่อุณหภูมิประมาณ400หรือ500องศาขึ้นไปก็เพียงพอที่จะทำให้ผิวหนังด้านนอกเนี่ยเกิดการสูญเสียในกรณีนี้เนี่ยต้องเข้าใจว่าถ้าเกิดก้มลงต่ำเพื่อหนีความร้อนเนี่ยมันไม่เหมือนไฟไหม้ทั่วไปที่ควันต่างๆอยู่ข้างบนแล้วก็ข้างล่างยังพอมีออกซิเจนยังหนีได้บ้างคราวนี้มันเหมือนกับทุกอย่างเนี่ยมันเผาขึ้นมาทั้งหมดโอกาสที่จะหนีรอดลำบากมากการกระโดดลงไปในน้ำก็อาจจะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระดับนึงแต่วิธีการดีที่สุดก็คือหลีกเลี่ยงกิจกรรมในลักษณะนี้สิ่งที่เราเรียนรู้จากโศกนาฏกรรมที่เกิดจากไฟไหม้ที่มีต้นเหตุจากฝุ่นผงผู้ที่นำวัตถุหรือผงต่างๆที่อาจจะติดไฟได้เนี่ยควรจะศึกษาข้อกำหนดต่างๆหรือคุณสมบัติต่างๆของมันในเบื้องต้นและควรจะต้องระมัดระวังว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แล้วควรจะทำยังไงวัยรุ่นทั่วไปที่ยังมีจิตใจที่สนุกสนานอยู่นะครับเลี่ยงการที่เข้าไปในการจัดที่อาจจะดูไม่ได้มาตรฐานนักนะครับรักษาชีวิตไว้สนุกไปนานๆเลี่ยงออกมาซะก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ

มว่าเราโดนหลอกมากกว่าเหมือนกับว่ามีผู้ผลิตผู้จำหน่ายเราก็คือเหยื่อการที่เราไปจัดฟันแฟชั่นเนี่ยเนื่องจากวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานไม่ได้ผ่านอย.เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันรั่วไหลออกมาจากตัววัสดุเองเนี่ยมันก็สามารถทำให้เกิดการระคายเคืองกับเนื้อเยื่อเกิดการอักเสบการติดเชื้อพอติดเชื้อแล้วเราไม่ได้รับการรักษาใดๆในที่สุดมันก็ลุกลามแล้วอาจจะไปสู่กระแสเลือดก็ทำให้เกิดปากเน่าอย่างเงี้ยครับก็เวลาที่เรามาจัดฟันนะครับคุณหมอเขาจะต้องใส่ตัวแบร็คเก็ตติดไปที่ตัวฟันแต่ละซี่แล้วก็ยึดลวดด้วยโอริงที่เป็นสีซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องอยู่ในปากของเราเป็นระยะเวลาอย่างน้อยก็ 1-2 ปีตัวแบร็คเก็ตเองถ้าเป็นแบร็คเก็ตที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านการชุบอบหรือว่าการที่นำมาใช้ในช่องปากก่อนที่จะนำเข้ามาใช้ก็ต้องมีการฆ่าเชื้อทำให้ปลอดเชื้ออย่างลวดที่นำมาใช้เนี่ยถ้าเกิดเขาเอาลวดที่อยู่ในท้องตลาดที่เขาเอาไปนำไปร้อยลูกปัดเอาอะไรมาใช้ในปากเราเนี่ยนอกจากมันจะเป็นสนิมหรือว่ามันอาจจะมีโลหะอะไรรั่วไหลออกมามีตะกั่วสารโครเมียมอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้อยู่ในปากเราเป็นเวลานานมันก็ค่อยๆสะสมมันก็เป็นพิษยางที่เราไปซื้อที่ไปเปลี่ยนสีเองเนี่ยเราลองคิดถึงยางที่มัดหนังสติ๊กที่บาดถุงนะเราคิดว่าในนั้นมีสารอะไรบ้างที่มันจะรั่วไหลออกมาขนาดเราไปมัดปากถุงเองเนี่ยเรายังได้กลิ่นที่มันเหม็นแล้วมาอยู่ในช่องปากเราเป็นเดือนๆหลังจากนั้นสีมันก็จะจางลงสีที่อยู่ในยางเนี่ยครับที่มันจางที่มันซึมรั่วไหลออกมาในปากเรามันก็สะสมอยู่ในร่างกายเราในที่สุดมันไปสะสมที่ระบบขับถ่ายมันก็จะเกิดเป็นพิษที่ตับที่ไตอันตรายที่เราเอาเครื่องมือที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยครับมาอยู่ในปากของเราเนี่ยเราก็เห็นว่าอย่างเช่นหนึ่งคือเหงือกอักเสบปากบวมหรือว่าฟันนี่อาจจะถูกเคลื่อนโดยผิดตำแหน่งศพกระแทกก็เกิดฟันตายหรือแม้กระทั่งที่เคยมีข่าวใน 2-3 ปีก่อนก็มีเสียชีวิตเนื่องจากติดเชื้อเข้าไปในกระแสเลือดก็การจัดฟันนะครับเดี๋ยวนี้เป็นแฟชั่นไปแล้วเวลาเพื่อนเขาติดเราก็อยากเห็นอยากมีเปลือกมีอยู่ในปากเหมือนกันส่วนใหญ่ก็เป็นตามกระแสสังคมการจัดฟันจริงๆนะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อแก้ไขความผิดปกติของฟันที่อาจเช่นฟันเหยินฟันยื่นฟันซ้อนเกฟันห่างฟันไม่สบกันหรือแม้กระทั่งคางเบี้ยวคางยื่นพวกนี้เราสามารถช่วยให้เขาสามารถสบฟันได้ตามปกติแล้วก็พูดชัดมีความสวยงามแต่สำหรับคนที่มีฟันดีอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องไปดัดฟันเพราะว่าสิ่งที่เรามีอยู่ก็คือธรรมชาติเป็นสิ่งที่ดีที่สุดการดัดฟันเถื่อนเนี่ยเสี่ยงต่อชีวิตคือไม่มีใครตายเพราะจัดฟันปกติแต่มีคนตายเพราะจัดฟันแบบเถื่อนแบบไม่ได้มาตรฐาน

0: เราติดไปแล้วแล้วเราไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราอยู่ในปากเราเนี่ยเป็นวัสดุที่ได้มาตรฐานหรือไม่เราก็ดูจากอาการมีระคายเคืองไหมมีปวดแสบปวดร้อนหรือเจ็บหรืออะไรไหมแล้วเราก็ควรไปพบทันตแพทย์เพื่อให้ประเมินถ้าเกิดมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้น
1: ไฟเป็นอะไรอ
2: ่
1: ะ
2: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
3: เต็มตีโป้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: สวัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: เฟย่าค่ะคุณหมออ้อยคะแล้ววันนี้ค่ะเราจะไปดูสัตว์ชนิดไหนกันบ้างคะ
1: ก่อนอื่นที่เราจะไปดูสัตว์กันเนี่ยน้องเฟย่ารู้ไหมครับว่าคุณหมอมีอาชีพอะไร
2: อ๋อรู้สิคะคุณหมอก็ต้องเป็นสัตวแพทย์หรือว่าเวชที่คอยดูแลรักษาสัตว์ไงคะ
1: ใช่ครับหน้าที่หลักของสัตวแพทย์ก็คือดูแลรักษาสัตว
2: ์
1: น้องเฟย่ารู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสัตว์เนี่ยก็สามารถดูแลรักษาคนได้เหมือนกัน
2: มีด้วยเหรอคะและทำยังไงอะคะ
1: น้องเฟย่ารู้จักคำว่าอาชาบำบัดไหมครับ
2: อ๋อรู้จักค่ะอาชาก็แปลว่าม้า
1: ใช่ครับ
2: อาชาบำบัดก็แปลว่าการบำบัดจากม้าหรือเปล่าคะ
1: ถูกต้องเลยครับน้องเฟย่า

0: ถึงแล้วเฟย่า
1: โอ้โหมาเยอะมาก
0: มาเต็มเลยเฟย่า
1: โอ้โห
0: คราวนี้เฟย่ารู้ไหมครับว่าอาชาบำบัดเนี่ยเราใช้บำบัดใครเดี๋ยวน้องเฟย่าเก็บคำถามที่สงสัยไว้ถามผู้เชี่ยวชาญดีกว่าดีไหมครับน้องเฟย่าอาการใกล้มาพอดีเลย
1: สวั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับ
0: นี่น้องเฟย่าครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะน้องเฟย่าสวัสดีค่ะ
0: เฟย่ามีคำถามถามอาจารย์ก้อยเยอะแยะไปเลยครับ
3: ยินดีค่ะ
1: อาชาบำบัดนะคะใช้กับเด็กได้อย่างเดียวหรอคะใช้กับผู้ใหญ่ได้หรือเปล่าคะ
3: อาชาบำบัดนี่ใช้กับผู้ใหญ่ก็ได้นะคะแต่ว่าอาชาบำบัดของเราเนี่ยเราจะเน้นกับเด็กเป็นพิเศษค่ะโดยเฉพาะใช้กับเด็กพิเศษเพื่อส่งเสริมศักยภาพของเขาค่ะ
1: อาจารย์ก้อยคะและเด็กพิเศษในไทยอะคะมีเยอะหรือเปล่าคะ
3: ในปัจจุบันนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงของสังคมมากขึ้นนะคะปัจจุบันนี้มีแนวโน้มที่มีเด็กพิเศษเพิ่มมากขึ้นค่ะในประเทศไทย
0: น้องเฟย่ารู้ไหมครับที่น้องเฟย่าถามอาจารย์ก้อยอะว่าเด็กพิเศษเนี่ยน้องเฟย่ารู้ไหมครับว่าเด็กพิเศษหมายความว่าอะไรเดี๋ยวถามอาจารย์ก้อยดีกว่าครับอาจารย์ก้อยครับเด็กพิเศษในความหมายของอาจารย์ก้อยเนี่ยคืออะไรครับ
3: เด็กพิเศษนะคะก็คือเด็กที่มีความสามารถนะคะที่แตกต่างออกจากเด็กทั่วๆไปนะคะซึ่งบางความสามารถเนี่ยเราจะต้องส่งเสริมพัฒนาเขานะคะยกตัวอย่างในปัจจุบันนะคะก็มีออทิสติกนะคะซึ่งออทิสติกเนี่ยจะเป็นเด็กที่จะมีความภาวะผิดปกตินะคะในเรื่องของการเข้าสังคมนะคะอาจจะเป็นคนที่ไม่สบตานะคะถ้าหากว่าชอบหรือทำอะไรก็จะทำซ้ำๆนะคะไม่สามารถปรับตัวได้อย่างที่สองที่เราจะพบกันบ่อยๆอย่างเช่นเด็กสมาธิสั้นนะคะหรือว่า ADHD
0: น้องเฟย่าสมาธิสั้นหรือเปล่า
1: ไม่
0: นะ
3: ลักษณะของสมาธิสั้นก็อย่างเช่นซนมากหยุดไม่นิ่งนะคะไม่สามารถทำงานเสร็จได้นะคะแล้วก็อีกกลุ่มก็คือในกลุ่มที่มีเรื่องของการเรียนรู้บกพร่องนะคะกลุ่มพวกนี้เนี่ยถ้าหากว่าเฉยๆจะมองไม่เห็นความผิดปกตินะคะแต่ถ้าเราให้เขาดูหนังสือดูภาพเนี่ยเขาจะมีความสามารถในเรื่องของการแยกแยะภาพแยกแยะตัวหนังสือเนี่ยจะมีความบกพร่อง
0: ดูยากมากเลยคร
3: ับ ใช่เมื่อเทียบกับเด็กวัยเดียวกันนอกนั้นก็จะยังมีกลุ่มดาวซินโดรมนะคะดาวซินโดรมเราอาจจะเคยเห็นที่จะมีศีรษะท้ายทอยค่อนข้างแบนตาเฉียงขึ้นอันนี้เราอาจจะมองเห็นแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่ใช้ในการทำอาชาบำบัดก็คือในกลุ่มที่เป็นสมองพิการ
0: สมองพิการด้วยครับ
3: ใช่กลุ่มนี้จะมีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้อการเคลื่อนไหว

0: น้องฟรียารู้ไหมครับว่าสมองพิการแล้วทำไมกล้ามเนื้อถึงมีปัญหา
1: ไม่ทราบค่ะ
0: เพราะสมองเนี่ยเป็นตัวที่คอยส่งกระแสประสาทไปที่กล้ามเนื้อต่างๆถ้าสมองมีปัญหาแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อเราก็ไม่ได้รับกระแสประสาทก็ทำให้การบังคับหรือว่าควบคุมไม่ได้นะนั่นเองใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็ประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญเหมือนกันว่าในกลุ่มสมองพิการเนี่ยก็เราจะต้องมีการคัดเลือกด้วยว่าถ้าหากว่ามีภาวะเกร็งหรือกระตุกมากเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับการทำอาชาบำบัดอ
0: ันตรายใช่ไหมครับเพราะว่าบางทีขึ้นหลังม้าเนี่ยต้องเฟียคิดสิครับถ้าขึ้นหลังม้าเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วน้องที่มาทำอาชาบำบัดเกิดเกร็งอาจจะตกหลังม้าได้อันตรายดังนั้นการทำก็ต้องอยู่ในความดูแลใกล้ชิดของอาชาบำบัดเนี่ยอายุช่วงอายุที่เขาใช้ได้เนี่ยครับจะเริ่มตั้งแต่กี่ขวบถึงกี่ขวบครับ
2: ปัจจุบันเราจะรับที่5ปีถึง13ปี
0: 5ปีถึง13ปีนะครับน้องฟรียาอยากรู้หรือยังครับว่าม้าชนิดไหนเหมาะกับเด็กแบบไหน
1: อยากรู้แล้วค่ะ อาจารย์ก้อยค่ะและคิดว่าฟรียาจะนั่งบนม้าตัวไหนคะ
2: งั้นเดี๋ยวเราไปถามหมอม้าข้างในกันเลยไหม
1: โอเค
0: ดีครับไปกันดีกว่าน้องฟรียาไปเชิญอาจารย์จ้อยนำไปเลยครับ

0: ไม่คุ้นหมอวุฒินะคะน้องเฟรย่า
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: น้องเฟรย่า
1: ม้าเนี่ยค่ะชื่ออะไรเหรอคะชื่ออะไรเหรอคะ
2: ม้าชื่อบราวนี่ครับ
1: เฮ้ยบราวนี่ขนมเปิดแม่หนูเลยค่ะ
2: พี่ก็ชอบเหมือนกัน
1: อายุเท่าไหร่ล่ะ
2: ตอนนี้บราวนี่เขาอายุ13ปีแล้วครับ
3: แล้วม้าที่จะใช้ในการบำบัดเนี่ยเขาเริ่มใช้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับหมอวุฒิ
2: จะเขาจะใช้ประมาณอายุ7ปีขึ้นไปครับ
3: 7ปีขึ้นไป
2: เพราะว่าช่วงอายุ7ปีเนี่ยนิสัยเขาจะเริ่มนิ่งแล้ว
3: แล้วปกติแล้วเนี่ยการใช้อาชาบำบัดเนี่ยมันมีในไทยมานานหรือยังครับแล้วต่างประเทศเขาทำมานานหรือยังครับหมอวุฒิ
2: จริงๆในเริ่มจากต่างประเทศก่อนนะครับ
3: คร
2: ับ จริงๆอาชาบำบัดมีการเริ่มใช้ในประเทศกรีกก่
3: อ
2: นในช่วงตั้งแต่ก่อนคริสต์ศักราชแล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขา
3: ตั้งสองสามเท่าไหร่นะเกือบ 2,000 ปีแล้วอย่าง เงี้ยฮะ
2: 2,000 ปีแล้วครับซึ่งตอนแรกเนี่ยยังไม่มีทฤษฎีอะไรแต่ว่าเขาจะใช้ในการบำบัดทหารที่บาดเจ็บในพ.ศ.1952เนี่ยมีนักกีฬาแข่งม้าชื่อลิสฮาเทลจากประเทศเดนมาร์กคนเนี้ยเขาเป็นโรคโปลิโอแต่ว่าเขาสามารถคว้าเหรียญเงินที่กีฬาโอลิมปิกได
1: ้เก่งนะคะ
2: หลังจากนั้นเนี่ยในการใช้อาชาบำบัดก็เลยมีการแพร่หลายไปทั่วโลกครับ
3: อ๋อคือหมายว่าเขาป่วยก่อน
2: ใช่ครับ
3: แล้วเขาก็คือเหมือนกับใช้ม้าเนี่ยบำบัดตัวเขาเอง
2: เขาจะใช้เป็นลักษณะเหมือนเขาเป็นนักกีฬาขี่ม้าอยู่แล้วครับแล้วเขาไปโชว์ศักยภาพในการแข่งกีฬาระดับโลกได
3: ้อ๋อก็เลยแพร่หลาย
2: ใช่ครับ
3: คนทั่วไปก็เลยรู้สึกว่าการใช้อาชาบำบัดเนี่ยสามารถร
2: ัก
3: ษาผู้ป่วยได้
2: ใช่ครับ
3: อ๋อโอเค
2: ส่วนในไทยเนี่ยเริ่มมาแล้วประมาณ10ปี
3: 10ปี
2: โดยเริ่มมาจากทางฝั่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และทหารก่อนจากนั้นเนี่ยจึงเริ่มมีการพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆครับ จนถึงปัจจุบัน
3: น้องไฟย่าจะถามอะไรคุณหมอวุฒินะครับ
1: คุณหมอวุฒิคะและขี่ม้าได้อย่างเดียวหรอคะขี่วัวขี่ควายขี่โลมาขี่อะไรพวกนี้ไม่ได้หรอคะ
2: อ๋อจริงๆสัตว์อื่นก็ใช้ได้ครับแต่ว่าในม้าเนี่ยมันจะมีลักษณะพิเศษที่ต่างจากสัตว์อื่นก็คือในเรื่องของการเคลื่อนไหวที่การเคลื่อนไหวของม้าจะช่วยทำให้คนที่มีปัญหาเรื่องระบบประสาทการเดินเขาพัฒนาขึ้นซึ่งจะต่างจากสัตว์อื่นที่เขาไม่มี
3: ม้าที่ใช้ฝึกเนี่ยหรือว่าที่เอามาใช้ในอาชาบำบัดเนี่ยต้องเป็นม้ามีสายพันธุ์พิเศษไหมครับหรือว่าเป็นม้าอะไรก็ได
2: ้จริงๆถ้าแบ่งตามสายพันธุ์นะครับเขาจะมีแบ่งหลายๆแบบ
3: ครับ
2: อาจจะมีอย่างเช่นแบ่งเป็นม้าเลือดร้อน
3: ม้าเลือดร้อนคือดุดุเหรอเลือดร้อนนี่ไม่ใช่
2: ใช่คือเขาลักษณะจะก้าวร้าว
3: ก้าวร้าว
2: หรือว่าเขาจะใจร้อนกว่
3: า
2: ซึ่งม้าในกลุ่มเลือดร้อนเนี่ยจะไม่เหมาะกับอาชาบำบัด
3: ครับ
2: นอกนั้นก็จะมีเลือดอุ่นกับเลือดเย็นที่นิสัยเขาจะนิ่งกว่าหรือถ้าแบ่งอีกอย่างนึงคือที่เขานิยมกันก็คือแบ่งตามความสูงครับ
3: ครับ
2: จะมีฮอร์สกับโพนี
3: ่รู้จักไหมครับว่าโพนี่คืออะไร
1: โพนี่ตัวเล็กกว่าหรือเปล่า
3: ถูกต้องครับ
4: โพนี่คือม้าชนิดหนึ่งซึ่งมีขนาดเล็กกว่าม้าโดยทั่วไปซึ่งหน่วยวัดความสูงของม้า

0: เราใช้หน่วยที่เรียกว่าแฮนด์ครับโพนี่จะมีความสูงไม่เกิน 14.2 แฮนด์ส่วนม้าทั่วไปหรือที่เรียกว่าฮอร์สจะมีขนาดสูงกว่า 14.2 แฮนด์ครับ
1: น้ำหนักอะค่ะจำกัดปะคะหนูใหญ่ขนาดนี้ค่ะแล้วม้ามันจะไหวปะคะหนูหนัก25ค
2: ่
1: ะ
2: จริงๆม้าครับถ้าเป็นม้าไซส์เล็กอะครับสามารถรับน้ำหนักได้ถึง40กิโลเลย
0: หลังจากที่เด็กขึ้นมาบนหลังม้าแล้วเนี่ยเราจะประเมินยังไงครับกี่ครั้งหรือว่าเป็นคอสยังไงถึงจะรู้ว่าอาการเขาดีขึ้นไม่ดีขึ้นครับ
3: คือจริงๆแล้วก่อนขึ้นบนหลังม้าเราประเมินก่อน
0: ประเมินก่อนขึ้นแล้วนะรอบนึง
3: แล้วก็หลังจากนั้นแล้วเนี่ยทางหมอวุฒิก็จะมีการประเมินว่าเด็กกลัวม้าไหมแพ้ฝุ่นไหมนะคะหลังจากนั้นเราก็จะให้เด็กเขาลองขี่ครั้งแรกประมาณ15นาทีนะคะให้เขาสร้างความคุ้นเคยหลังจากนั้นเราก็ออกแบบกิจกรรมแล้วว่าเด็กน่าจะชอบกิจกรรมแบบไหนตามที่เราตั้งใจว่าเราจะส่งเสริมอะไรเขานะคะแล้วก็พอไปได้ครึ่งคอร์สนะคะเราก็จะมีการวัดพัฒนาการ
0: สอบมิดเทอม
3: ใช่มีการสอบมิดเทอมนะคะแล้วก็พอจบก็มีสอบไฟนอล
0: โอ้โหว่าเราผ่านไม่ผ่าน
3: ใช่
0: หลังจากนั้นก็ไปสเต็ปถัดไป
3: ค่ะหยุดไป1เดือนมาวัดอีกทีนึงว่ายังดีอยู่ไหม
0: อ๋อครับน้องฟยาถ้าจะชอบมานั่นเนี่ย
1: น่าจะชอบอะค่ะ
0: จริงเหรอคะม้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรน้องฟยา
1: ม้าภาษาอังกฤษเรียกว่า horse ค่ะ
0: ขี่ได้ไหมขี่ได้ไหมน้องฟยาขี่ได้ไหม
1: เวลาขี่อะค่ะต้องมีที่นั่งตรงข้างหลังหรือว่านั่งอย่างนี้เลยค่ะ
0: ต้องมีอุปกรณ์ด้วยน้องฟยา
1: ต้องมีอุปกรณ์อะค่ะอ
0: ุปกรณ์เยอะมาก
1: อ๋อ
2: สำหรับอุปกรณ์ที่สำหรับปกป้องตัวคนขี
4: ่ครับ
2: ก็จะมีหมวก
0: เหมือนหมวกกันน็อกเลยน้องไฟย่า
2: ตัวนี้จะเป็นเสื้อสำหรับป้องกันสันหลังครับตัวนี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์เรียกว่าสายบังเหียนปกติแล้วมันจะมีสีเดียวแต่นี้เราทำอยู่
1: 2 สี
2: ใช่
1: สวยค่ะ
2: สวยน่ารักเนาะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็ถ้าเกิดเราทำ2 สีเนี่ยเวลาเราบอกสีให้กับเด็กพิเศษเนี่ยเขาจะเข้าใจได้ง่ายกว่าคำว่าซ้ายขวา
0: อ๋อบอกว่าอาจจะฝั่งชมพูฝั่งน้ำเงิน
2: ชมพูน้ำเงินใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นผ้ารองอาน
0: แบบ
2: ผืนยาว
0: ครับ
2: ตัวนี้เรียกว่าอาน
1: อาน
2: ตัวอาน
0: ครับ
2: ตัวอานเนี่ยจะเป็นที่ให้เรานั่งบนหลังม้าตัวนี้เขาจะเรียกว่าตะกร้อจะช่วยเวลาที่เราใส่เท้าเข้าไปเท้าเราอ่ะจะไม่ติดอยู่ในตัวข้อเท้าตรงนี้
0: อยากถามอาจารย์ก้อยหนึ่งครับว่าเวลาเด็กที่เข้ามาใช้อาชีพบำบัดเนี่ยเวลาเราจัดคอร์สให้เขาเนี่ยเราแบ่งตามประเภทเด็กหรือว่าเราต้องการเหมือนกับต้องการฝึกทักษะไหนถึงออกแบบคอร์สแบบไหนเราแบ่งยังไงครับ
3: ถ้ามาถึงเราแล้วอะค่ะหลังจากที่เราประเมินแล้วเนี่ยเราก็จะแบ่งตามทักษะที่เราต้องการที่จะส่งเสริม
0: คือไม่ว่าเด็กจะมาแบบไหนก็แล้วแต
3: ่
0: ถ้าเราต้องการพัฒนาทักษะไหนเราก็จะออกแบบบทเรียนให้สอดคล้องกับทักษะที่เขาต้องการพัฒนาอย่างนั้นใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องค่ะ
0: คราวนี้ก็ได้เวลาที่น้องเฟย่าจะสาธิตให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับว่าการใช้อาชาบำบัดเขาทำกันอย่างไรบ้างเริ่มด้วยฐานที่1เป็นกิจกรรมที่ช่วยในเรื่องการเข้าสังคมในรูปแบบต่าง
2: ๆแตะคอม้า
0: แตะคอม้าสิครับ
2: แตะคอม้
0: าแตะหูม้าสิครับ
2: แตะหางม้าได้ไหม
1: เดี๋ยวมันเตะใส่
3: ลองดู
0: แต่หางม้าแต่หางม้าหางม้า
2: ถ้าเรามั่นใจว่าม้าเขานิสัยดีจับได้ฝึกมาก่อนเราแตะได้โอเคเตรียมเดิน1 2 3เตะ
0: ฐานที่2และ3เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาและคณิตศาสตร์ครับ
2: ไหนลองอ่านคำนี้ดูนะ
1: hold your reins ค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ถูกต้องแปลว่า
1: ตรงนี้
2: แปลว่าจับบังเหียน
1: จับบังเหียนค่ะ
2: 2บวก5ได้เท่าไหร
1: ่2บวก5 7ค่ะ
2: 5บวก2
1: 5บวก2ก็7
2: 5ลบ2
1: 5ลบ2ก็3ค่ะ
2: เก่งมาก
0: ฐานที่4กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านมิติสัมพันธ์เช่นการกะระยะ
2: ไหนลองโยนลูกบอลสิเอาสีไหนก่อนครับ
1: สีอะไรกันก็ได้ค่ะ
2: นี่ครับโอเคขออีกรูปหนึ่งขอบคุณครับ
0: ฐานที่5กิจกรรมที่ฝึกเรื่องการยับยั้งชั่งใจ
2: Go,
1: go.
2: and stop 1 2 3 go ไปยะโอ้ติ๊กตอกติ๊กตอก

0: TikTok TikTok Go Bye
1: ขาที่6กิจกรรมฝึกการทรงตัว
0: มือขวาแต่ไหลมือซ้ายแต่ไหลสองมือแต่หัวแต่เอวกางแขนมาข้างหน้า5วิ1 2 3 4 5
1: และนอกจากนี้ยังสามารถเสริมกิจกรรมอื่นๆที่เด็กๆชื่นชอบได้ด้วยครับ
0: โอ้เก่งมากเลย1 2 3ยู

0: เฟย่าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับที่ได้ขี่ม้าเนี่ย
1: ตอนได้ก็สนุกตื่นเต้นเสียวๆค่ะตอนนี้โอ้โหแบบไม่กลัวแล้วค่ะ
0: นี่ข่าวว่าที่นี่เนี่ยเปิดเป็นคลินิกอาชาบำบัดโดยตรงเลยไม่ทราบว่าเป็นความร่วมมือกันของที่ไหนบ้างครับ
2: ครับก็ที่นี่เปิดเป็นคลินิกในความร่วมมือของคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับ
0: ครับ
2: ร่วมมือกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
0: ต้องมาติดต่ออะไรยังไงบ้างครับ
2: หลักๆแล้วคือผมจะเป็นคนรับเคส
0: ครับ
2: ก็ผู้ปกครองจะเดินเข้ามาติดต่อผมหรือว่าจะโทรศัพท์มาก็ได้ครับ
1: นั่นมีเด็กพิเศษมาที่นี่เยอะมากเลยใช่ไหมคะ
2: เยอะมากเลยครับตอนนี้รันคิวกันแทบไม่ทันเลยครับ
0: พัฒนาการเขาดีขึ้นไหมครับอาจารย์ก้อยครับ
3: ที่ตั้งแต่ที่เราทำมาประมาณปีกว่าๆนะคะก็โดยทั้งหมดเลยเนี่ยมีพัฒนาการดีขึ้นแต่ว่าอาจจะดีขึ้นมากหรือน้อยเนี่ยแตกต่างกันออกไปค่ะอย่างเคสที่ประสบความสำเร็จมากๆก็กรณีเคสที่มีปัญหาในเรื่องของการเรียนรู้ล่าช้านะคะมีเคสหนึ่งคือเด็กมาเนี่ยอายุประมาณ14ปีละแต่ว่าพอเราวัดพัฒนาการเบื้องต้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8ขวบ 7-8 ขวบนะคะพอครบคอร์สไปเมื่อจริงๆเพิ่งครบไปเมื่อสัก2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าพัฒนาการในเรื่องของกระบวนการรู้คิดนะคะแล้วก็ในเรื่องของการใช้การประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือเนี่ยปรากฏว่าดีขึ้นชนิดที่ว่าแบบเยอะมากอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จแล้วก็เป็นความภูมิใจของคลินิกเรา
0: ครับแล้วของคุณหมอวุฒิล่ะครับ
2: ของผมจะมีเป็นเคสนึงครับ
0: ครับ
2: เคสนี้เขาจะเป็นเด็กออทิสติกแล้วก็ในวันนี้ครับผมได้เชิญคุณแม่ของเคสนี้กับเด็กอะครับมาด้วยเดี๋ยวผมจะเชิญคุณแม่มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพวกเรานะครับว่าเขารู้สึกยังไงบ้างกับการได้มาทำอาชาบำบัดที่นี่ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค
1: ุ
0: ณแม่เชิญนั่งตรงกลางครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ทำไมน้องถึงเป็นอย่างนั้นนะคะ
4: สาเหตุคือได้ปรึกษาคุณหมอคือยังไม่ได้ทราบโดยตรงว่าเกี่ยวกับอะไรแต่คือจริงๆแล้วเด็กกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ที่จะเป็นด้านเด็กพิเศษเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้อยู่ในตอนท้องอะค่ะที่แม่คุยกับคุณหมอนะคะจะต้องเกิดมาก่อนแล้วก็ค่อยจะมาเห็นผลว่าน้องเริ่มมีพัฒนาการเริ่มช้าหรือว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มดูจากตอนนั้นค่ะ
1: ค่ะ
4: ค่ะเริ่มสังเกตได้
0: ครับแล้วคุณแม่พาน้องมาใช้บริการที่นี่เรารู้สึกยังไงบ้างครับ
4: โอ้ประทับใจค่ะประทับใจค่ะทั้งครูแล้วก็ครูผู้ช่วยทุกคนที่ไม่ได้เอ่ยนามนะคะเพราะว่าตั้งแต่นิกกี้มาเริ่มขี่ม้านี่ค่ะ
0: ครับ
4: เริ่มมีความสึกเขามีการทรงตัวสรีระอะไรเงี้ยดีขึ้นการเดินการทรงตัวแล้วก็ด้านอารมณ์นะคะด้านการรักสัตว์ด้วยเขาจะกอดม้าแต่ว่ากำหนดมืออาจจะแรงอยู่แต่ก็ยังแต่ก็มีความสัมพันธ์ในด้านการความรักเงี้ยค
0: ่
4: ะ
0: ก็คือพัฒนาการเขาดีขึ้นเรื่อยๆ
4: ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ
0: นี่น้องนิกกี้ได้รับการใช้อาชาบำบัดเนี่ยนานขนาดไหนแล้วครับ
4: สองอาทิตย์ก็ขอโทษค่ะสองเดือนก็ประมาณ8ครั้งแต่ว่าหลังจากสองเดือนแล้วก็จะมีแล้วแต่โอกาสอย่างเงี้ยค่ะที่คุณครูจะเรียกให้แม่มาให้น้องมาฝึกบำบัดอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะก็คือตอนนี้ค่ะเริ่มดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะ
4: เริ่มดีขึ้นค่ะในด้านความคิด
0: ครับ
4: หรือว่าแต่ว่าก็มีความซนเป็นของเด็กที่ทั่วไปนะคะทุกอย่างแต่ว่าเริ่มรู้เริ่มคำสั่งบ้างบางครั้งอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครั้งแรกอะค่ะที่ขึ้นมาหักตัวหรือเปล่าคะ
4: ครั้งแรกที่นิกกี้ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
4: ก็จะมีตื่นเต้นมีกรี๊ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีตกใจแบบว่าเพราะว่าน้องเนี่ยเคย

0: เห็นแต่ในรูปภาพใช่ไหมคะพอน้องได้มาเห็นสัมผัสตัวจริงๆของม้าเนี่ยน้องก็มีอาการแบบตกใจมีเกร็งบ้างแล้วก็แต่ได้ครูเนี่ยค่ะดูแลแล้วก็ปรับให้น้องได้คุ้นเคยกับม้าค่ะแล้วก็ได้ขึ้นนั่งได้ปกติและทำได้ดีค่ะ
1: อาชาบัตเนี่ยช่วยน้องได้เยอะเลยไหมครับ
0: ช่วยได้เยอะนะคะช่วยในด้านสรีระด้านการเคลื่อนไหวจังหวะแล้วก็ด้านความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสัตว์นะคะเพราะว่าอันนี้มันเหมือนแบบว่าน้องไม่ได้ดูแลกับคุณหมอแต่คือสัตว์มาดูแลน้องดูแลด้านต่างๆเพราะน้องแต่นั่งมาขี่ม้าเนี่ยน้องมีการนั่งตัวตรงขึ้นแล้วก็มีการเคลื่อนไหวอย่างที่บอกค่ะแล้วมีความสัมพันธ์กับสัตว์ได้ดีขึ้นเป็นม้าหรือว่าอย่างอื่น
1: น้องก็สื่อสารกับเราได้ดีขึ้นด้วยไหมครับ
0: ก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นจากเดิมที่เมื่อก่อนอาจจะสั่งการอาจจะช้าแต่ครั้งก็เดี๋ยวนี้ก็ยังมีบ้างแต่ว่าก็จะรู้เรื่องมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ
1: แล้วตอนนี้คือน้องเขาจบคอร์สไปแล้วตอนนี้กำลังเหมือนกับเพิ่มกำลังหาคอร์สใหม่ให้อยู่ป่ะครับ
2: ใช่ครับกำลังหาคอร์สใหม่ให้อยู
1: ่อ๋อก็คือค่อยๆจะพัฒนาจากทักษะที่เขาได้ละ1ทักษะจะเพิ่มทักษะที่2ที่3ที่4เข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมครับ
2: ก็จะทักษะเดิมก็จะพัฒนาเพิ่มขึ้นด้วยแล้วเราก็พยายามเพิ่มทักษะใหม่เข้ามาด้วย
3: ค่ะ
1: ผมอยากให้คุณหมอวุฒิเนี่ยช่วยฝากอะไรถึงท่านผู้ชมหน่อยได้ไหมครับแล้วก็หมอก้อยด้วย
2: ครับก็อาชาบำบัดนะครับจริงๆมันเป็นกิจกรรมที่มันสนุกมันคือการทำกิจกรรมเกมบนหลังม้าการที่เราสร้างความสนุกให้กับเด็กเราเล่นเกมด้วยกันเราทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยคือมันจะช่วยให้มีประโยชน์ทั้งต่อตัวเด็กเองต่อตัวเราด้วย
1: แล้วส่วนของทางอาจารย์ก้อยล่ะครับมีอะไรที่จะฝากบ้างไหมครับ
4: ค่ะก็ขอฝากไว้นะคะอย่างที่คุณแม่น้องนิกกี้ได้บอกนะคะว่าอาชาบำบัดนะคะก็จะเป็นการรักษาทางเลือกนะคะเพราะว่าในเด็กกลุ่มพิเศษพวกนี้เขาจะมีโรคของตัวเองนะคะการที่ให้เขาได้มีโอกาสได้มาทำกิจกรรมนะคะโดยอยู่บนหลังม้าเนี่ยก็ช่วยเขาได้ออกจากโรคของตัวเองนะคะให้เขาได้เรียนรู้ในการควบคุมตัวเองรวมทั้งเขาจะต้องมีสมาธิอยู่กับกิจกรรมซึ่งตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้เด็กสนุกมากกว่าที่จะอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเนื่องจากมหิดลของเรานะคะก็เป็นที่ทราบว่าจะเป็นสาขาที่เป็นทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะในกลุ่มคลินิกอาชาบำบัดของเราเนี่ยนอกจากจะให้บริการในกลุ่มเด็กพิเศษแล้วเนี่ยเราก็ยินดีต้อนรับนะคะไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครหรือว่านักศึกษาที่สนใจนะคะทั้งนักศึกษาแพทย์นักศึกษากายภาพบำบัดนักศึกษากิจกรรมบำบัดหรือว่านักศึกษาสาขาอื่นที่จะอยากมามีโอกาสได้ฝึกนะคะในการทำอาชาบำบัดเราก็ยินดีแล้วก็
1: เข้ามาเรียนรู้
4: ใช่แล้ว
1: ดูว่าเขาทำยังไงกันบ้าง
4: คือคีย์เวิร์ดของกลุ่มเราก็คือว่าเราเคียวเด็กนะคะรักษาเด็กในขณะเดียวกันแล้วเนี่ยเราก็แคร์พาเรนต์ก็คือว่าดูแลผู้ปกครองด้วยเวลาที่เราบำบัดแล้วเด็กมีพัฒนาดีขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เด็กดีขึ้นแต่หมายความว่าเราได้ให้ครอบครัวหนึ่งเนี่ยมีความสุขตรงนั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รู้สึกว่าเกิดมาชาติหนึ่งเราได้ทำประโยชน์เพื่อคนอื่น
1: ส่วนคุณแม่ล่ะครับมีอะไรอยากจะเล่าหรือว่าอยากจะฝากไหมครับ
0: ค่ะก็ของแม่ก็จะฝากเกี่ยวกับผู้ปกครองที่มีน้องเป็นเด็กพิเศษเหมือนน้องนิกกี้เหมือนแม่นะคะว่าขอให้ดูแลน้องที่เป็นเด็กพิเศษเนี่ยเอาใจใส่เขามากๆนะคะแล้วก็หากิจกรรมดีๆให้เขาอยากให้เขาอยู่ในโลกส่วนตัวก็อย่างอาชาบำบัดที่แม่ที่มาใช้บริการที่นี่นะคะดีมากค่ะก็ถ้ามีโอกาสก็มาใช้บริการคุณครูใจดีมากค่ะแล้วน้องก็ได้รับผลประโยชน์จากคุณครูแล้วก็มาได้ด้วยค่ะ
1: เห็นไหมครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับสัตว์เนี่ยสามารถบำบัดคนได้นะฮะ
3: ไม่ใช่คนบำบัดม้าหรือสัตว์ได้อย่างเดียว
1: สัตวแพทย์ก็รักษาสัตว์แล้วสัตว์เนี่ยก็กลับมารักษาคน
3: ได้เหมือนกันค่ะ
1: ต้องขอขอบคุณคุณแม่แล้วก็
3: คุ
1: ณหมอวุฒิคุณหมอก้อยมากนะครับที่ให้โอกาสน้องเฟย่าแล้วก็ผมได้เข้ามาเรียนรู้ว่าอาชาบำบัดเนี่ยเขาทำกันยังไงมีประโยชน์กับน้องๆยังไงบ้างนะครับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วขอลาทุกท่านไปก่อน
5: สวัสดีครับ
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได
3: ้ถึงต้องมี
5: Animals

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไส้ได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านโชลาและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ในช่วงประมาณสักเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีคนที่เอาข่าวที่เกี่ยวกับการใช้ครีมบางอย่างทำให้ผิวขาวขึ้นแต่ว่าไปเจอว่าครีมนั้นเนี่ยผสมสารบางชนิดที่มีคุณสมบัติในการฟอกขาวหรือบางอันผสมในน้ำยาซักผ้าอยู่ในครีมในความเห็นส่วนตัวของหมอนะคะอันแรกที่สุดคือ1สมมุติถึงแม้เราผสมไอสารพวกนี้ลงไปในครีมจริงๆอ่ะมันไม่ได้ทำให้ผิวขาวขึ้นมาได้หรอกสารพวกนี้มันเป็นสารที่ระคายเคืองเพราะฉะนั้นถ้าเราเอามาทาลงบนผิวโดยตรงแทนที่ผิวจะขาวผิวจะถลอกซะมากกว่าเราไม่น่าจะสามารถใช้ครีมกลุ่มพวกนี้ได้อย่างปลอดภัยอันที่2คือเท่าที่ทราบคือมีกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้มีส่งหน่วยออกมาทดสอบครีมในกลุ่มนี้แล้วเราไม่เจอว่ามีสารฟอกขาวที่สารขจัดคราบต่างๆอยู่ในครีมอันนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวลือพวกนี้ไม่น่าจะเป็นความจริงหรือถึงแม้เป็นความจริงก็ไม่น่าจะทำให้เกิดผลให้ผิวขาวขึ้นมาได้มีเครื่องสำอางอยู่หลายอย่างที่มีการโฆษณาว่าทาแล้วเนี่ยทำให้ผิวขาวขึ้นหมอคิดว่าในกลุ่มพวกนี้มีความเป็นไปได้ซึ่งในครีมพวกที่โฆษณาว่าทำให้ผิวขาวแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก่อนคือผสมสารที่มีคุณสมบัติในการกันแดดได้เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับเวลาเราทาครีมอันนี้ลงไปบนผิวเรามีครีมกันแดดเคลือบอยู่บนผิวด้วยผิวเราเวลาไม่โดนแดดไปนานๆผิวก็จะดูขาวขึ้นอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่พวกนี้จะใช้เวลานานเป็นเดือนขึ้นไปกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มที่มีคุณสมบัติในการลอกผิวอย่างเช่นพวกกรดผลไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มพวกนี้เวลาทาเนี่ยคนไข้จะรู้สึกมันจะยิบยิบบนผิวนิดๆเป็นแป๊บหนึ่งแล้วจะหายไปนี้ส่วนใหญ่จะมีคุณสมบัติในการลอกผิวให้มันบางลงพอผิวเราดูบางลงมันก็จะทำให้ดูเหมือนผิวมันใสขึ้นเพราะว่าความหมองคล้ำที่อยู่ด้านบนมันจะหายไปครีมในกลุ่มที่3ที่มักจะอยู่ในเครื่องสำอางพวกนี้จะมีฤทธิ์ในการยับยั้งการสร้างเม็ดสีคือเซลล์ของคนเราเนี่ยมันจะสร้างเม็ดสีให้เป็นสีคล้ำๆพอเราทำให้เซลล์พวกนี้สร้างเม็ดสีน้อยลงสีผิวก็จะดูเหมือนขาวขึ้นสารพวกนี้มีหลายอย่างค่ะยกตัวอย่างเช่นอาบูตินลิโคริสหรือบางทีเป็นโคจิกแอซิดพวกนี้เนี่ยเวลาทาลงบนผิวจะไม่รู้สึกแสบๆไม่รู้สึกแบบเหมือนคันๆหรือยิบๆเหมือนครีมในกลุ่มที่2แต่กลุ่มพวกนี้ก็จะมีฤทธิ์ทำให้ผิวเนี่ยสีค่อยๆจางลงแต่ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยที่ผ่านอย.แล้วไม่มีครีมอันไหนเลยที่ทาแล้วขาวได้ในวัน2วันทุกอย่างใช้เวลาเป็นเดือนหมดแต่ถ้าคุณทาครีมอันไหนที่แบบว่าทาปุ๊บหูแล้วอยู่ๆรู้สึกว่าผิวมันขาวปุ๊บขึ้นมาภายในเวลา 3-4 วันอันนี้ให้ต้องสงสัยแล้วว่าเอ๊ะมันเป็นสารอันตรายประเภทไหนบ้างหรือเปล่าอย่างเช่นอาจจะเป็นสารปรอทได้ไหมซึ่งพวกนี้เนี่ยถ้าทาลงบนผิวแล้วดูดซึมเข้าสู่ร่างกายมีอันตรายถึงชีวิตได้จริงๆยังมีสารอยู่อีกตัวนึงที่เป็นที่นิยมใช้แต่ตัวเนี้ยไม่สามารถผสมในเครื่องสำอางได้เพราะว่าผิดกฎหมายก็คือกลุ่มที่เป็นไฮโดรควินโนนพวกนี้เนี่ยในระหว่างที่ใช้ทั้งหมดจะต้องอยู่ในการดูแลของหมอจะต้องเป็นคนสั่งและจะต้องเป็นคนดูเนื่องจากเป็นสารที่ทำให้ผิวขาวขึ้นได้จริงแต่มีผลข้างเคียงเยอะเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในการดูแลถ้าสมมุติว่าเราสงสัยว่าสารเนี้ยจะมีไฮโดรควินโนนอยู่วิธีการง่ายๆก็เอาครีมอันเนี้ยมาจะวางบนกระดาษทิชชู่ก็ได้เสร็จปุ๊บแล้วหยดน้ำสบู่ลงไปหรืออาจจะเป็นน้ำผงซักฟอกก็ได้กลุ่มพวกนี้เนี่ยถ้าโดนด่างตั้งทิ้งไว้สักประมาณ 5-10 นาทีมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลจากครีมขาวๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นออกเหลืองๆน้ำตาลเห็นได้ชัดส่วนสารปรอทเนี่ยถ้าเวลาที่เราจะเอามาทดสอบอันนี้ต้องใช้ของแพงหน่อยต้องเอาทองคำแท้มาทดลองเอาครีมเนี่ยถูลงบนทองอาจจะเป็นแหวน

ทองสร้อยทองอะไรก็ได้ถูไปสักพักหนึ่งภายใน 5-10 นาทีครีมก็จะเปลี่ยนสีเหมือนกันออกเป็นสีเข้มขึ้นอาจจะเป็นสีน้ำตาลบางทีออกเป็นสีดำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำการทดสอบอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเราเจอว่าครีมเปลี่ยนสีได้เราก็จะรู้ว่าในครีมนั้นเนี่ยมีสารที่ไม่ปลอดภัยอยู่

หน้าร้อนแบบนี้ใครๆก็คงจะนึกถึงทุเรียนนะครับแต่ทุเรียนเนี่ยบางคนอาจจะชอบกลิ่นที่มันแรงๆปลาร้าปลาร้าเลยแต่บางคนเนี่ยครับแม้แต่กลิ่นน้อยๆก็ยังไม่ชอบแล้วจะมีวิธียังไงที่จะทำให้คนที่ไม่ชอบทุเรียนเนี่ยได้ลองชิมสมูทตี้ทุเรียน

0: เปิดไม่รู้จริงๆนะ
1: จากการทดลองเมื่อสักครู่นี้ทดลองให้ดื่มสมูทตี้ทุเรียนโดยปิดจมูกจะเห็นว่าผู้ที่ทดลองนะครับจะไม่สามารถจะบอกได้ว่าสิ่งที่กำลังรับประทานเข้าไปนั้นน่ะคือสมูทตี้ทุเรียนเพราะตอนนี้ผู้ทดลองกำลังรับรสชาติของทุเรียนผ่านการรับรสโดยลิ้นผ่านการรับผิวสัมผัสโดยตัวรับสัมผัสในปากรวมทั้งผ่านตัวรับอุณหภูมิที่อยู่ในปากว่าร้อนหรือเย็นเท่านั้นปัจจัยที่สำคัญจริงๆคือตัวรับกลิ่นซึ่งอยู่ในจมูกซึ่งตอนนี้ถูกปิดกั้นลงเมื่อเปิดจมูกปุ๊บเขาจะได้กลิ่นทุเรียนจากสมูทตี้ทุเรียนทันที
2: มีทุเรียนด้วยหรอทุเรียน
0: แค่นี้ก็รู้แล้ว
1: การที่เราดื่มสมูทตี้ทุเรียนแล้วทำให้ได้กลิ่นของทุเรียนเนี่ยเป็นเพราะว่าในช่องปากกับโพรงจมูกของเราเนี่ยมีช่องที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันอยู่บริเวณคอหอยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดื่มอะไรเข้าไปถ้าเรากินอาหารอะไรเข้าไปเนี่ยก็จะมีสารให้กลิ่นที่ฟุ้งออกมาจากอาหารหรือว่าเครื่องดื่มนั้นไปถึงตัวรับที่อยู่ในโพรงจมูกนั่นแปลว่าถ้าเราปิดจมูกสารเคมีเหล่านั้นไม่สามารถที่จะขึ้นไปถึงตัวรับที่อยู่ในโพรงจมูกได้ลองสังเกตง่ายๆคนที่เป็นหวัดและมีอาการคัดจมูกเขามักจะบอกว่าอาหารที่เขากินนั้นน่ะมันไม่อร่อยขาดรสชาติหลักๆแล้วคือเขาไม่สามารถที่จะได้กลิ่นของอาหารเหล่านั้นต่างหากที่ทำให้เขารู้สึกว่าอาหารนั้นมันไม่มีรสชาติถ้าเรารับรสผ่านลิ้นอย่างเดียวสิ่งที่เราจะบอกได้ว่ามันคือทุเรียนเราคงจะบอกได้เพียงรส5รสเท่านั้นคือเปรี้ยวหวานเค็มขมและอูมามิพอพูดถึงอูมามินี่หลายคนอาจจะสงสัยจริงๆแล้วเป็นรสที่ค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นเมื่อประมาณ100กว่าปีที่แล้วอูมามิเนี่ยแปลว่ารสกลมๆซึ่งอูมามิเนี่ยจะเป็นลักษณะของการที่ให้รสเปรี้ยวหวานเค็มและขมเนี่ยรวมเข้ากันได้แล้วก็รู้สึกกลมๆขึ้นมาปัจจัยที่ทำให้คนชอบหรือไม่ชอบทุเรียนเนี่ยนะครับหลักๆน่าจะเป็นกลิ่นนอกจากกลิ่นแล้วอาจจะมีเรื่องของผิวสัมผัสหรือ texture เข้ามาด้วยครับนอกจากกลิ่นนอกจากผิวสัมผัสแล้วคงจะต้องกลับไปดูที่ประสบการณ์ครั้งแรกในการกินทุเรียนครับว่าประสบการณ์นั้นมันดีหรือไม่ดีถ้าครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้กินทุเรียนนะครับและทุเรียนนั้นเป็นทุเรียนที่ทั้งเละทั้งเหม็นเขาก็จะจำภาพจำประสบการณ์นั้นเอาไว้ว่าเขาอาจจะไม่ชอบเพราะฉะนั้นเมื่อได้กลิ่นทุเรียนอีกมันก็จะไปดึงภาพมันกลับมาแล้วก็จะรู้สึกว่าทุเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่น่ารับประทานเอาซะเลยแต่ถ้าประสบการณ์ครั้งแรกของการกินทุเรียนเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำนั่นคือเป็นทุเรียนเนื้อดีเป็นทุเรียนที่มีกลิ่นกำลังดีเขาก็จะจำภาพนั้นเอาไว้เมื่อได้กลิ่นทุเรียนอีกเขาก็จะนึกถึงภาพที่ดีๆประสบการณ์ที่ดีๆกับทุเรียนแล้วก็จะรู้สึกอยากจะกินทุเรียนอีก

ข่าวที่คนสนใจอยู่ขณะนี้ก็คือการระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัสชื่อย่อของโรคนี้ขณะนี้ที่คนเรียกกันก็คือเมอร์สคอฟเดิมอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียแต่ตอนนี้คนเกาหลีไปติดมาแล้วก็เกิดการติดต่อกันนะครับเกิด

การระบาดทีนี้เขาจะต้องติดตามคนที่สัมผัสผู้ป่วยเพื่อที่จะติดตามดูเขาป่วยไหมเพื่อที่จะให้การรักษาได้ทันท่วงทีแต่นี่ก็เลยเป็นข่าวที่คนตื่นตกใจกันทั่วโลก MERS-CoV หรือ MERS-CoV เนี่ยเป็นคำย่อ Middle East Respiratory Syndrome Middle East ก็ตะวันออกกลาง Respiratory ก็คือระบบทางเดินหายใจ Syndrome ก็กลุ่มอาการแล้วเกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัสโคแล้วก็ตัว Vกลุ่มอาการของโรคทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางอาการนะครับก็จะมี2ส่วนส่วนหนึ่งคืออาการของการติดเชื้อเช่นมีไข้ปวดเมื่อยตามตัวคล้ายๆเราเป็นหวัดแต่นี้ส่วนของทางเดินหายใจคือเชื้อพวกนี้เวลาเราติดเข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็ลงไปถึงปอดเลยเพราะฉะนั้นก็จะมีอาการเหนื่อยหายใจระบบการหายใจล้มเหลวออกซิเจนในเลือดไม่พอเพราะว่าเนื้อปอดนี่มันอักเสบมากนะครับทำให้การแลกเปลี่ยนก๊าซที่มันทำไม่ได้ถ้าเป็นรุนแรงก็เสียชีวิตได้คือกลุ่มเสี่ยงนี่คือกลุ่มที่ต้องไปสัมผัสโรคณขณะนี้คงต้องบอกว่าเป็นผู้ที่เดินทางไปทางประเทศทางตะวันออกกลางถ้าเกิดไปแล้วไม่ระมัดระวังเลยก็จะติดได้การติดเชื้อทางเดินหายใจโดยเฉลี่ยแล้วส่วนใหญ่จะประมาณ14วันถ้าเราถามประวัตินั่นก็คือสมมติวันนี้ไม่สบายวันที่1แล้วมาหาหมอจะถามว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาไปต่างประเทศไปที่ไหนมาหรือเปล่าโรคโคโรนาไวรัสไม่มียาฆ่าเชื้อโดยเฉพาะรักษาตามอาการนอกนั้นก็จะเป็นการรักษาภาวะแทรกซ้อนต่างๆจนกระทั่งร่างกายได้กำจัดเชื้อทิ้งไปได้แล้วให้การดีขึ้นเองเชื้อเนี่ยเป็นเชื้อทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นการติดต่อมันจะเป็นฝอยละอองเวลาคนไข้ไอจามออกมาเนี่ยแล้วเป็นฝอยละอองแล้วเราหายใจเข้าไปเราก็จะติดไข้หวัดมันกลายพันธุ์ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผมจึงแนะนำว่าเราต้องฝึกให้เป็นนิสัย1คือการใส่หน้ากากอนามัย2คือการล้างมือหรือทำความสะอาดมือสม่ำเสมอคนที่ป่วยเนี่ยจะต้องใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อของตัวนั้นออกมาสู่บรรยากาศภายนอกเพราะไม่งั้นคนข้างเขาติดได้เพราะพวกนี้เป็นฝอยละอองที่ขนาดใหญ่พอมาติดตรงนี้ปุ๊บมันก็จบละแล้วเดี๋ยวพอมันแห้งเชื้อก็ตายเสร็จแล้วก็ต้องล้างมือสม่ำเสมอเพราะเวลาเราไอเราจามเนี่ยบางทีมันเหลือปิดปากนี่นะฮะเชื้อติดมือเราส่วนคนรอบข้างทำไงฮะอย่านั่งประจันหน้าในระยะใกล้ชิดถ้าจำเป็นจะต้องคุยกันหรืออะไรเนี่ยก็หันข้างๆหรืออยู่ห่างเกิน1เมตรอันนี้ก็จะปลอดภัยแล้วแล้วหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่ที่กำลังมีการระบาดของโรคการใส่หน้ากากอนามัยเลือกใช้แบบที่มันกันน้ำได้พอสมควรแต่ถ้าเป็นผ้าเลยนี่คงไม่ค่อยดีนะเพราะถ้าเป็นผ้ามันจะดูดซับน้ำกันไม่ได้แต่ส่วนใหญ่มันเราต้องการป้องกันฝอยละอองเล็กๆซึ่งหน้ากากอนามัยที่เขาออกแบบมาเนี่ยเพียงพอแล้วเวลาเราใส่หน้ากากอนามัยนั้นอย่าจับตรงข้างหน้าตรงนี้ต้องจับข้างหลังเพราะไม่งั้นถ้าจับตรงนี้ปุ๊บมือเราเปื้อนอีกเราก็แพร่เชื้อได้เลยเราติดอ่ะเพราะงั้นจับข้างหลังแล้วพอถอดเสร็จแล้วก็ต้องล้างมือทำความสะอาดมือ

ื่อไหร่ที่เรามีไข้แล้วมีอาการเหมือนหวัดจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่หรือแพทย์ที่เราไปรักษาว่านี่เรามีอาการแบบนี้คือการบอกเนี่ยจะทำให้การดูแลรักษามันดีขึ้นคือทุกวันนี้เราเป็นไข้หวัดจะอยู่แล้วนะครับก็เราก็ฝึกปฏิบัติเรื่องไข้หวัดนี่แหละให้คุ้นชินคนเป็นไข้หวัดใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆคนที่อยู่ร่วมบ้านร่วมที่ทำงานกับคนที่เป็นไข้หวัดก็ล้างมือบ่อยๆอย่านั่งประจันหน้าคุยกันระยะห่างพอสมควรปฏิบัติอย่างนี้ให้เป็นนิสัยครับแล้วไม่ว่าโรคจะเป็นซาเป็นเมอร์สโคเป็นไข้หวัดนกเป็นอะไรไข้หวัด2009อะไรมาเนี่ยโอกาสที่ท่านจะติดนี่จะน้อยมากนะครับ

การที่คนอยากหน้าอกฟูเนี่ยนะครับถือว่าเป็นความสวยที่คิดเองวิธีที่คนรู้สึกว่าง่ายๆสุดอยากจะทำไม่ต้องเจ็บตัวไม่อะไรคือกินยาอาจจะมีเห็นขายกันตามทั่วๆไปว่ากินยาแล้วหน้าอกโตขึ้นอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อซะมากกว่าผมถามว่ายาพวกนี้มีส่วนประกอบอะไร

0: นะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นส่วนประกอบของฮอร์โมนถามว่าทานแล้วจะทำให้หน้าอกโตขึ้นมาได้ไหมจะคับ A เป็น C เป็น D ได้ไหมคงเป็นไปไม่ได้ครับมีคนบอกว่ากินยาคุมกำเนิดแล้วจะทำให้หน้าอกโตขึ้นเป็นไปได้ไหมต้องบอกว่าเป็นไปได้แต่ว่ายาคุมกำเนิดชื่อก็บอกแล้วว่าเขาผลิตมาเพื่อคุมกำเนิดไม่ได้ผลิตมาเพื่อเพิ่มขนาดหน้าอกนั้นการที่หน้าอกขนาดเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นเกิดจากผลข้างเคียงของยาคุมกำเนิดเท่านั้นเองวิธีถัดมานะครับคือวิธีการตบหน้าอกอาจจะได้ยินบางสำนักเนี่ยรับตบรับนวดเพื่อบอกว่าตบแล้วโตขึ้นแน่นอนนะครับลองคิดภาพนะครับอยู่ๆเรามาตีเนื้อเราเนี่ยอยู่ๆเรียกให้มันโตขึ้นมาบวมอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้นะครับซึ่งบวมส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นการบวมน้ำซะมากกว่านะครับคงไม่ใช่ว่าตีจากคัพ A กลายเป็นคัพ C คัพ D หรือจาก30เป็น32 36 38คงเป็นไปไม่ได้แบบนั้นสุขวิธีการตบหน้าอกก็ทำให้หน้าอกโตใหญ่รูปทรงสวยงามแบบถาวรเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับมีหนำซ้ำจะได้ผลเสียด้วยซ้ำคือผิวหนังอาจจะถูกการกระตุ้นการดึงยืดจนกระทั่งกล้ามเนื้อช้ำของหน้าอกแล้วมีผลเสียตามมาภายหลังก็เป็นได้อีกหนึ่งวิธีการที่นิยมกันมากก็คือการฉีดหน้าอกนะครับที่ฉีดเนี่ยเป็นสารแปลกปลอมการที่ฉีดปริมาณมากไปขนาดนี้เนี่ยจะเกิดผลแทรกซ้อนคือการแตกทะลุออกมาหรือว่ามีการไหลออกไปที่อื่นเกิดการกลายเป็นก้อนแข็งอยู่ในเต้านมซึ่งในระยะยาวแล้วเนี่ยถือว่ารักษาได้ยากมากในหลายๆรายเนี่ยถึงกับต้องตัดหน้าอกทิ้งไปเลยก็มีวิธีที่เป็นมาตรฐานในปัจจุบันนะครับก็คือการเสริมด้วยถุงเต้านมเทียมนะครับซึ่งตัวถุงเต้านมเทียมเองเนี่ยมีอยู่หลายรูปทรงหลายขนาดถุงเต้านมเทียมนะครับข้อดีก็คือว่าการที่เราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเกิดผลอะไรที่เราไม่พึงประสงค์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราสามารถแก้ไขได้การที่เราใส่ถุงเต้านมไปเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากจะใส่เท่าไหร่ก็ได้มันมีข้อจำกัดอยู่ด้วยความหนาของผิวหนังความหนาของเนื้อเต้านมความกว้างของหน้าอกสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่เป็นข้อจำกัดในการเลือกขนาดของถุงเต้านมทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นไม่ถูกต้องที่เชื่อว่าใส่ยิ่งใหญ่ยิ่งดีใส่ยิ่งใหญ่ยิ่งเก่งใส่ยิ่งใหญ่ยิ่งอยู่ได้นานไม่จริงนะครับการผ่าตัดเต้านมเนี่ยไม่ใช่การผ่าตัดครั้งเดียวในชีวิตเพราะฉะนั้นเต้านมที่เสริมไปวันนี้บอกโอ้สวยจังสวยได้1ปี2ปี5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าอาจจะเปลี่ยนไปได้นะครับถุงเต้านมเทียมอาจจะมีอายุการใช้งานของเขาต้องเปลี่ยนเมื่อมีปัญหา10ปี15ปี20ปีข้างหน้าต้องเปลี่ยนเมื่อมีปัญหาเพราะฉะนั้นอย่าคาดหวังว่าเต้านมผ่าครั้งนี้แล้วจะดีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงตลอดไปไม่มีทางนะครับการที่จับซิลิโคนก้อนหนึ่งยัดเข้าไปเนี่ยใครๆก็ทำได้คำถามคือใครที่จะทำให้คุณอย่างปลอดภัยที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดอยากสวยด้วยปลอดภัยด้วยต้องหาข้อมูลว่าแพทย์ที่ทำเนี่ยอยู่ในสมาคมวิชาชีพที่เชื่อถือได้จริงไหม
1: ถ้าพูดถึงเฮียคุณนึกถึงอะไรสำหรับโลกโซเชียลปัจจุบันนะครับมีประเด็นฮิตอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือการพาเฮียไปเดินห้างครับถามว่าผิดไหมผิดครับเพราะว่าเฮียเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองเนี่ยจะต้องห้ามซื้อห้ามล่ามค้าขายห้ามครอบครองและเพาะพันธุ์ยกเว้นได้รับอนุญาตครับแต่ตัวที่เดินอยู่ในห้างเนี่ยไม่ใช่เหี้ยครับมันเป็นซาวาน่ามอนิเตอร์ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษนะครับซึ่งมันใกล้เคียงกับตัวเหี้ยมากแต่ไม่ใช่เหี้ยในประเทศไทยครับ

ซึ่งหลายคนเข้าใจว่าสัตว์ตระกูลนี้เนี่ยมีพิษและสกปรกจริงไหมจริงครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเนื่องจากว่าสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดก็จะมีเชื้อซาโมเรลล่าซึ่งเป็นเชื้อประจำในสัตว์เลื้อยคลานอยู่แล้วซึ่งเชื้อนี้ก่อให้เกิดอาการท้องเสียได้ในคนถ้าจับแล้วไม่ล้างมือส่วนเรื่องพิษนั้นเราก็สามารถพบได้ในสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดครับยกตัวอย่างเช่นเจ้าตัวมังกรโคโมโดนะครับแต่ว่าตัวเหี้ยในประเทศไทยและเจ้าซาวาน่ามอนิเตอร์ที่อยู่ในคลิป

0: นั้นไม่มีพิษครับ
1: เหมือนเด็กหัดว่ายน้ำอ่ะแต่พิก
2: นุ่มมากอ
1: ่
2: ะ
1: เหมือนเด็กหัดว่ายน้ำอ่ะแต่พิก
0: อีกคลิปหนึ่งที่มีคนกำลังพูดถึงในปัจจุบันก็คือการที่อาจารย์จิตกิจบนสัตวแพทย์จากมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นไปพบเหี้ยที่อยู่ในน้ำแล้วเหี้ยตัวนั้นเนี่ยมีอาการหงายท้องแล้วก็หมุนกลิ้งอยู่ในน้ำโดยปกติแล้วอาการเหล่านี้เนี่ยจะไม่พบในเหี้ยปกติแล้วก็ทำการย้ายเหี้ยตัวนี้เนี่ยมาที่โรงพยาบาลสัตว์แล้วทำการตรวจวินิจฉัยพบว่าเหี้ยตัวนี้มีอาการลำไส้อักเสบมีแก๊สในกระเพาะและลำไส้เยอะผิดปกติรวมทั้งมีการติดเชื้อในทางเดินอาหารครับและทีมสัตวแพทย์ได้ทำการสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการที่เหี้ยได้ไปกินอาหารที่ไม่เหมาะสมและจากการที่เราใช้ชีวิตในปัจจุบันมีการทำอาหารมีการทิ้งเศษสิ่งปฏิกูลและรวมถึงการเลี้ยงสัตว์ต่างๆบริเวณบ้านนั้นก็เป็นสาเหตุโน้มน้าวทำให้เหี้ยในธรรมชาติขึ้นมากินสิ่งของเหล่านี้เนื่องจากเหี้ยในธรรมชาตินั้นเป็นสัตว์ที่อยู่ในกลุ่ม scavenger ซึ่งหมายถึงสัตว์ที่เก็บกินสิ่งปฏิกูลรวมถึงเศษซากสัตว์ชนิดต่างๆครับถ้าพูดถึงเหี้ยสิ่งหนึ่งที่คนทั่วไปคิดขึ้นมาก็คือสิ่งที่ไม่เป็นมงคลซึ่งสิ่งที่ไม่เป็นมงคลนี้เป็นสิ่งที่เหี้ยทำหรือเป็นสิ่งที่มนุษย์สมมุติให้เหี้ยเป็น
3: แป้งสามารถที่ทำให้เกิดการติดไฟได้อย่างไรปฏิกิริยารุนแรงทีเดียวโอกาสเกิดขึ้นได้ไม่มากแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเรียนรู้เอาไว้ต้องมี3ปัจจัยหลักกับอีก2ปัจจัยย่อยทำให้เกิดการระเบิดของฝุ่นที่เรียกว่า dust explosion เหตุการณ์การเกิดเพลิงไหม้ที่นิวไทเป Water Park เนี่ยเหตุการณ์ที่มีผู้บาดเจ็บและค่อนข้างจะสาหัสเกินกว่า500คนแล้วก็มีการเสียชีวิตด้วยจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากการใช้ผงแป้งที่เติมสีเข้าไปลักษณะการใช้ก็คือใช้เครื่องเนี่ยที่เป็นลมพ่นออกมาทำให้เกิดการสร้างบรรยากาศในงานดนตรีตอนกลางคืนปัจจัยที่ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมครั้งนี้เนี่ยมี3ประการหลักกับอีก2ปัจจัยย่อยปัจจัยหลักคือ1มีออกซิเจนออกซิเจนในทั่วไปเนี่ย 21% ของบรรยากาศ2มีเชื้อเพลิงก็คือฝุ่นแป้งเนี่ยที่พ่นออกไป3คือมีแหล่งพลังงานความร้อนหรือประกายไฟนะครับอย่างน้อยต้องมีประมาณสัก500องศาในกรณีนี้อาจจะเป็นการที่เกิดจากไฟฟ้าสถิตหรือเกิดจากประกายไฟจากมอเตอร์ก็แล้วแต่อีก2ปัจจัยย่อยก็คือฝุ่นผงที่ติดไฟได้ไม่ใช่ว่าจะติดไฟได้เองมันต้องมีความหนาแน่นของฝุ่นผงเหล่านี้ในอากาศมากเพียงพอแต่ถ้าเกิดน้อยๆก็ไม่ติดไฟหรือมากเกินไปที่เป็นก้อนๆก็ติดไฟยากเช่นเดียวกันนอกจากมีความหนาแน่นที่สูงนะครับมันจะต้องอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งอย่างจำกัดเมื่อเกิดประกายไฟเกิดขึ้นในที่นี้นะครับจะมีการเผาไหม้ในเบื้องต้นก็จะเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำเนี่ยก็จะเกิดการขยายตัวพร้อมๆกับอุณหภูมิที่กระจายไปเกิดการระเบิดของฝุ่นที่เรียกว่า dust explosion ภายในเวลา10วินาทีเนี่ยมันก็กระจายไปทั่วบริเวณและทำให้ฝุ่นผงที่ตกลงมาเนี่ยเนื่องจากมีความดันก็จะฟุ้งกระจายขึ้นไปอีกทำให้มีการไหม้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทำให้เกิดการสันดาปครั้งที่2 3 4ต่อเนื่องไปเรื่อยๆและยิ่งหลายๆครั้งก็ยิ่งมีความรุนแรงมากขึ้นเพราะว่าจะมีทั้งความดันและมีความร้อนเหตุการณ์นี้จบในเวลาประมาณ30วินาทีเพราะว่าพอผงฝุ่นหรือผงแป้งหรือฝุ่นแป้งที่ติดไฟได้มันหมดมันก็จบนะครับความร้อนก็อาจจะหายไปด้วยความรวดเร็วแต่ความร้อนที่ภายในไม่กี่วินาทีเนี่ยที่อุณหภูมิประมาณ 400หรือ500องศาขึ้นไปก็เพียงพอที่จะทำให้ผิวหนังด้านนอกเนี่ยเกิดการสูญเสียในกรณีนี้เนี่ยต้องเข้าใจว่าถ้าเกิดก้มลงต่ำเพื่อหนีความร้อนเนี่ยมันไม่เหมือนไฟไหม้ทั่วไปที่ควันต่างๆอยู่ข้างบนแล้วก็ข้างล่างยังพอมีออกซิเจนยังหนีได้บ้างคราวนี้มันเหมือนกับทุกอย่างเนี่ยมันเผาขึ้นมาทั้งหมดโอกาสที่จะหนีรอดลำบากมากการกระโดดลงไปในน้ำก็อาจจะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระดับหนึ่งแต่วิธีการดีที่สุดก็คือหลีกเลี่ยงกิจกรรมในลักษณะนี้สิ่งที่เราเรียนรู้จากโศกนาฏกรรมที่เกิดจากไฟไหม้ที่มีต้นเหตุจากฝุ่นผงผู้ที่นำวัตถุหรือผงต่างๆที่อาจจะติดไฟได้เนี่ยควรจะศึกษาข้อกำหนดต่างๆหรือคุณสมบัติต่างๆของมันในเบื้องต้นและควรจะต้องระมัดระวังว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แล้วควรจะทำยังไงวัยรุ่นทั่วไปที่ยังมีจิตใจที่สนุกสนานอยู่นะครับเลี่ยงการที่เข้าไปในการจัดที่อาจจะดูไม่ได้มาตรฐานนักนะครับรักษาชีวิตไว้สนุกไปนานๆเลี่ยงออกมาซะก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ

ผมว่าเราโดนหลอกมากกว่าเหมือนกับว่ามีผู้ผลิตผู้จำหน่ายเราก็คือเหยื่อการที่เราไปจัดฟันแฟชั่นเนี่ยเนื่องจากวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานไม่ได้ผ่านอย.เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันรั่วไหลออกมาจากตัววัสดุเองเนี่ยมันก็สามารถทำให้เกิดการระคายเคืองกับเนื้อเยื่อเกิดการอักเสบการติดเชื้อพอติดเชื้อแล้วเราไม่ได้รับการรักษาใดๆในที่สุดมันก็ลุกลามจะไปสู่กระแสเลือดก็ทำให้เกิดปากเน่าอย่างนี้ครับก็เวลาที่เรามาจัดฟันนะครับคุณหมอเขาจะต้องใส่ตัวแบร็กเก็ตติดไปที่ตัวฟันแต่ละซี่แล้วก็ยึดลวดด้วยโอริงที่เป็นสีซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องอยู่ในปากของเราเป็นระยะเวลาอย่างน้อยก็ 1-2 ปีตัวแบร็กเก็ตเองถ้าเป็นแบร็กเก็ตที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านการชุบอบหรือว่าการที่นำมาใช้ในช่องปากก่อนที่จะนำเข้ามาใช้ก็ต้องมีการฆ่าเชื้อทำให้ปลอดเชื้ออย่างลวดที่นำมาใช้เนี่ยถ้าเกิดเขาเอาลวดที่อยู่ในท้องตลาดที่เขาเอาไปนำไปร้อยลูกปัดเอาอะไรมาใช้ในปากเราเนี่ยนอกจากมันจะเป็นสนิมหรือว่ามันอาจจะมีโลหะอะไรรั่วไหลออกมามีตะกั่วสารโครเมียมอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้อยู่ในปากเราเป็นเวลานานมันก็ค่อยๆสะสมมันก็เป็นพิษยางที่เราไปซื้อที่ไปเปลี่ยนสีเองเนี่ยเราลองคิดถึงยางที่มัดหนังสติ๊กที่บาดตรงนั้นเราคิดว่าในนั้นมีสารอะไรบ้างที่มันจะรั่วไหลออกมาขนาดเราไปมัดปากถุงเองเนี่ยเรายังได้กลิ่นที่มันเหม็นแล้วมาอยู่ในช่องปากเราเป็นเดือนๆหลังจากนั้นสีมันก็จะจางลงสีที่อยู่ในยางเนี่ยครับที่มันจางที่มันซึมรั่วไหลออกมาในปากเราเนี่ยมันก็สะสมอยู่ในร่างกายเราในที่สุดมันไปสะสมที่ระบบขับถ่ายมันก็จะเกิดเป็นพิษที่ตับที่ไตอันตรายที่เราเอาเครื่องมือที่ไม่ได้มาตรฐานนี่ครับมาอยู่ในปากของเราเนี่ยเราก็เห็นว่าอย่างเช่น1คือเหงือกอักเสบปากบวมหรือว่าฟันนี่อาจจะถูกเคลื่อนโดยผิดตำแหน่งศพกระแทกก็เกิดฟันตายหรือแม้กระทั่งที่เคยมีข่าวใน 2-3 ปีก่อนก็มีเสียชีวิตเนื่องจากติดเชื้อเข้าไปในกระแสเลือดก็การจัดฟันนะครับเดี๋ยวนี้เป็นแฟชั่นไปแล้วเวลาเพื่อนเขาติดเราก็อยากเห็นอยากมีเปลือกมีอยู่ในปากเหมือนกันส่วนใหญ่ก็เป็นตามกระแสสังคมการจัดฟันจริงๆนะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อแก้ไขความผิดปกติของฟันที่อาจเช่นฟันเหยินฟันยื่นฟันซ้อนเกฟันห่างฟันไม่สบกันหรือแม้กระทั่งคางเบี้ยวคางยื่นพวกนี้เราสามารถช่วยให้เขาสามารถสบฟันได้ตามปกติแล้วก็พูดชัดมีความสวยงามแต่สำหรับคนที่มีฟันดีอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องไปดัดฟันเพราะว่าสิ่งที่เรามีอยู่ก็คือธรรมชาติเป็นสิ่งที่ดีที่สุดการดัดฟันเถื่อนเนี่ยเสี่ยงต่อชีวิตคือไม่มีใครตายเพราะจัดฟันปกติแต่มีคนตายเพราะจัดฟันแบบเถื่อนแบบไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ไม่มีใครตายถ้าไม่ได้จัดฟันคือถ้าเราทำกับทันตแพทย์แล้วก็อย่างน้อยเราก็วางใจได้ระดับหนึ่งว่าทันตแพทย์ย่อมให้การรักษาที่ดีกับเราในกรณีที่เราติดไปแล้วแล้วเราไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราอยู่ในปากเราเนี่ยเป็นวัสดุที่ได้มาตรฐานหรือไม่เราก็ดูจากอาการมีระคายเคืองไหมมีปวดแสบปวดร้อนหรือเจ็บหรืออะไรไหมแล้วเราก็ควรไปพบทันตแพทย์เพื่อให้ประเมินถ้าเกิดมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้น

0: สวัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: เฟย่าค่ะคุณหมออ้อยคะแล้ววันนี้ค่ะเราจะไปดูสัตว์ชนิดไหนกันบ้างคะ
1: ก่อนอื่นที่เราจะไปดูสัตว์กันเนี่ยน้องเฟย่ารู้ไหมครับว่าคุณหมอมีอาชีพอะไร
2: อ๋อรู้สิคะคุณหมอก็ต้องเป็นสัตวแพทย์หรือว่าเวชที่คอยดูแลรักษาสัตว์ไงคะ
1: ใช่ครับหน้าที่หลักของสัตวแพทย์ก็คือดูแลรักษาสัตว
2: ์
1: น้องเฟย่ารู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสัตว์เนี่ยก็สามารถดูแลรักษาคนได้เหมือนกัน
2: มีด้วยเหรอคะและทำยังไงอะคะ
1: น้องเฟย่ารู้จักคำว่าอาชาบำบัดไหมครับ
2: อ๋อรู้จักค่ะอาชาก็แปลว่าม้า
1: ใช่ครับ
2: อาชาบำบัดก็แปลว่าการบำบัดจากม้าหรือเปล่าคะ
1: ถูกต้องเลยครับน้องเฟย่า

0: ถึงแล้วเฟย่า
1: โอ้โหมาเยอะมาก
0: มาเต็มเลยเฟย่า
1: โอ้โห
0: คราวนี้เฟย่ารู้ไหมครับว่าอาชาบำบัดเนี่ยเราใช้บำบัดใครเดี๋ยวน้องเฟย่าเก็บคำถามที่สงสัยไว้ถามผู้เชี่ยวชาญดีกว่าดีไหมครับน้องเฟย่าอาการใกล้มาพอดีเลย
1: สวั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับ
0: นี่น้องเฟย่าครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะน้องเฟย่าสวัสดีค่ะ
0: เฟย่ามีคำถามถามอาจารย์ก้อยเยอะแยะไปเลยครับ
3: ยินดีค่ะ
1: อาชาบำบัดนะคะใช้กับเด็กได้อย่างเดียวหรอคะใช้กับผู้ใหญ่ได้หรือเปล่าคะ
3: อาชาบำบัดนี่ใช้กับผู้ใหญ่ก็ได้นะคะแต่ว่าอาชาบำบัดของเราเนี่ยเราจะเน้นกับเด็กเป็นพิเศษค่ะโดยเฉพาะใช้กับเด็กพิเศษเพื่อส่งเสริมศักยภาพของเขาค่ะ
1: อาจารย์ก้อยคะและเด็กพิเศษในไทยอะคะมีเยอะหรือเปล่าคะ
3: ในปัจจุบันนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงของสังคมมากขึ้นนะคะปัจจุบันนี้มีแนวโน้มที่มีเด็กพิเศษเพิ่มมากขึ้นค่ะในประเทศไทย
0: น้องเฟย่ารู้ไหมครับที่น้องเฟย่าถามอาจารย์ก้อยอะว่าเด็กพิเศษเนี่ยน้องเฟย่ารู้ไหมครับว่าเด็กพิเศษหมายความว่าอะไรเดี๋ยวถามอาจารย์ก้อยดีกว่าครับอาจารย์ก้อยครับเด็กพิเศษในความหมายของอาจารย์ก้อยเนี่ยคืออะไรครับ
3: ค่ะเด็กพิเศษนะคะก็คือเด็กที่มีความสามารถนะคะที่แตกต่างออกจากเด็กทั่วๆไปนะคะซึ่งบางความสามารถเนี่ยเราจะต้องส่งเสริมพัฒนาเขานะคะยกตัวอย่างในปัจจุบันนะคะก็มีออทิสติกนะคะซึ่งออทิสติกเนี่ยจะเป็นเด็กที่จะมีความภาวะผิดปกตินะคะในเรื่องของการเข้าสังคมนะคะอาจจะเป็นคนที่ไม่สบตานะคะถ้าหากว่าชอบหรือทำอะไรก็จะทำซ้ำๆนะคะไม่สามารถปรับตัวได้อย่างที่สองที่เราจะพบกันบ่อยๆอย่างเช่นเด็กสมาธิสั้นนะคะหรือว่า ADHD
0: น้องเฟย์สมาธิสั้นหรือเปล่า
1: ไม่
0: นะ
3: ลักษณะของสมาธิสั้นก็อย่างเช่นซนมากหยุดไม่นิ่งนะคะไม่สามารถทำงานเสร็จได้นะคะแล้วก็อีกกลุ่มก็คือในกลุ่มที่มีเรื่องของการเรียนรู้บกพร่องนะคะกลุ่มพวกนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราอยู่เฉยๆจะมองไม่เห็นความผิดปกตินะคะแต่ถ้าเราให้เขาดูหนังสือดูภาพเนี่ยเขาจะมีความสามารถในเรื่องของการแยกแยะภาพแยกแยะตัวหนังสือเนี่ยจะมีความบกพร่อง
0: ดูยากมากเลยคร
3: ับ ใช่เมื่อเทียบกับเด็กวัยเดียวกันนอกนั้นก็จะยังมีกลุ่มดาวซินโดรมนะคะดาวซินโดรมเราอาจจะเคยเห็นที่จะมีศีรษะท้ายทอยค่อนข้างแบนตาเฉียงขึ้นอันนี้เราอาจจะมองเห็นแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่ใช้ในการทำอาชาบำบัดก็คือในกลุ่มที่เป็นสมองพิการ
0: สมองพิการด้วยครับ
3: ใช่กลุ่มนี้จะมีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้อการเคลื่อนไหว

0: น้องฟรีย่ารู้ไหมครับว่าสมองพิการแล้วทำไมกล้ามเนื้อถึงมีปัญหา
1: ไม่ทราบค่ะ
0: เพราะสมองเนี่ยเป็นตัวที่คอยส่งกระแสประสาทไปที่กล้ามเนื้อต่างๆถ้าสมองมีปัญหาแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อเราก็ไม่ได้รับกระแสประสาทก็ทำให้การบังคับหรือว่าควบคุมไม่ได้นะนั่นเองใช่ไหมครับอาจารย์ก้อย
2: ใช่ค่ะแล้วก็ประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญเหมือนกันว่าในกลุ่มสมองพิการเนี่ย

0: ก็เราจะต้องมีการคัดเลือกด้วยว่าถ้าหากว่ามีภาวะเกร็งหรือกระตุกมากเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับการทำอาชาบำบัดอ
1: ันตรายใช่ไหมครับเพราะว่าบางทีขึ้นหลังม้าเนี่ยต้องพยายามสิครับถ้าขึ้นหลังม้าเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วน้องที่มาทำอาชาบำบัดเกิดเกร็งอาจจะตกหลังม้าได้อันตรายดังนั้นการทำก็ต้องอยู่ในความดูแลใกล้
0: ช
1: ิดของอาชาบำบัดเนี่ยอายุช่วงอายุที่เขาใช้ได้เนี่ยครับจะเริ่มตั้งแต่กี่ขวบถึงกี่ขวบครับ
0: ปัจจุบันเราจะรับที่5ปีถึง13ปี
1: 5ปีถึง13ปีนะครับน้องเฟียอยากรู้หรือยังครับว่าม้าชนิดไหนเหมาะกับเด็กแบบไหน
2: อยากรู้แล้วค่ะ อาจารย์ก้อยค่ะและคิดว่าเฟียจะนั่งบนม้าตัวไหนคะ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปถามหมอม้าข้างในกันเลยไหม
2: โอเค
1: ดีครับไปกันดีกว่าน้องเฟียไปเชิญอาจารย์ก้อยนำไปเลยครับ

0: มอวุฒินะคะน้องเฟรย่า
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับน้องเฟรย่า
1: ม้าเนี่ยค่ะชื่ออะไรเหรอคะชื่ออะไรเหรอคะ
2: ม้าชื่อบราวนี่ครับ
1: เฮ้ยบราวนี่ขนมโปรดแม่หนูเลยค่ะ
2: พี่ก็ชอบเหมือนกัน
1: อายุเท่าไหร่อ่ะ
2: ตอนนี้บราวนี่เขาอายุ13ปีแล้วครับ
3: แล้วม้าที่จะใช้ในการบำบัดเนี่ยเขาเริ่มใช้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับหมอวุฒิ
2: จะเขาจะใช้ประมาณอายุ7ปีขึ้นไปครับ
3: 7ปีขึ้นไป
2: เพราะว่าช่วงอายุ7ปีเนี่ยนิสัยเขาจะเริ่มนิ่งแล้ว
3: แล้วปกติแล้วเนี่ยการใช้อาชาบำบัดเนี่ยมันมีในไทยมานานหรือยังครับแล้วต่างประเทศเขาทำมานานหรือยังครับหมอวุฒ
2: ิจริงๆในเริ่มจากต่างประเทศก่อนนะครับ
3: คร
2: ับ จริงๆอาชาบำบัดมีการเริ่มใช้ในประเทศกรีกก่
3: อ
2: นในช่วงตั้งแต่ก่อนคริสต์ศักราชแล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขา
3: ตั้งสองสามเท่าไหร่นะเกือบ 2,000 ปีแล้วอย่างเงี้ย
2: ฮะ 2,000 ปีแล้วครับซึ่งตอนแรกเนี่ยยังไม่มีทฤษฎีอะไรแต่ว่าเขาจะใช้ในการบำบัดทหารที่บาดเจ็บในพ.ศ.1952เนี่ยมีนักกีฬาแข่งม้าชื่อลิสฮาเทลจากประเทศเดนมาร์กคนเนี้ยเขาเป็นโรคโปลิโอแต่ว่าเขาสามารถคว้าเหรียญเงินที่กีฬาโอลิมปิกได
1: ้เก่งนะคะ
2: หลังจากนั้นเนี่ยในการใช้อาชาบำบัดก็เลยมีการแพร่หลายไปทั่วโลกครับ
3: อ๋อคือหมายว่าเขาป่วยก่อน
2: ใช่คร
3: ับ แล้วเขาก็คือเหมือนกับใช้ม้าเนี่ยบำบัดตัวเขาเอง
2: เขาจะใช้เป็นลักษณะเหมือนเขาเป็นนักกีฬาขี่ม้าอยู่แล้วครับแล้วเขาไปโชว์ศักยภาพในการแข่งกีฬาระดับโลกได
3: ้ก็เลยแพร่หลาย
2: ใช่ครับ
3: คนทั่วไปก็เลยรู้สึกว่าการใช้อาชาบำบัดเนี่ยสามารถร
2: ัก
3: ษาผู้ป่วยได้
2: ใช่ครับ
3: นะอ๋อโอเค
2: ส่วนในไทยเนี่ยเริ่มมาแล้วประมาณ10ปี
3: 10ปี
2: โดยเริ่มมาจากทางฝั่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และทหารก่อนจากนั้นเนี่ยจึงเริ่มมีการพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆครับ จนถึงปัจจุบัน
3: น้องไฟย่าจะถามอะไรคุณหมอวุฒินะครับ
1: คุณหมอวุฒิคะและขี่ม้าได้อย่างเดียวหรอคะขี่วัวขี่ควายขี่โลมาขี่อะไรพวกนี้ไม่ได้หรอคะ
2: อ๋อจริงๆสัตว์อื่นก็ใช้ได้ครับแต่ว่าในม้าเนี่ยมันจะมีลักษณะพิเศษที่ต่างจากสัตว์อื่นก็คือในเรื่องของการเคลื่อนไหวที่การเคลื่อนไหวของม้าจะช่วยทำให้คนที่มีปัญหาเรื่องระบบประสาทการเดินเขาพัฒนาขึ้นซึ่งจะต่างจากสัตว์อื่นที่เขาไม่มี
3: ม้าที่ใช้ฝึกเนี่ยหรือว่าที่เอามาใช้ในอาชาบำบัดต้องเป็นม้ามีสายพันธุ์พิเศษไหมครับหรือว่าเป็นม้าอะไรก็ได
2: ้จริงๆถ้าแบ่งตามสายพันธุ์นะครับเขาจะมีแบ่งหลายๆแบบ
3: ครับ
2: อาจจะมีอย่างเช่นแบ่งเป็นม้าเลือดร้อน
3: ม้าเลือดร้อนคือดุดุเหรอเลือดร้อนนี่ไม่ใช่
2: ใช่คือเขาลักษณะจะก้าวร้าว
3: ก้าวร้าว
2: หรือว่าเขาจะใจร้อนกว่
3: า
2: ซึ่งม้าในกลุ่มเลือดร้อนเนี่ยจะไม่เหมาะกับอาชาบำบัด
3: ครับ
2: นอกนั้นก็จะมีเลือดอุ่นกับเลือดเย็นที่นิสัยเขาจะนิ่งกว่าหรือถ้าแบ่งอีกอย่างนึงคือที่เขานิยมกันก็คือแบ่งตามความสูงครับ
3: ครับ
2: จะมีฮอร์สกับโพนี
3: ่รู้จักไหมครับว่าโพนี่คืออะไร
1: โพนี่ตัวเล็กกว่าหรือเปล่า
3: ถูกต้องครับ
4: โพนี่คือม้าชนิดหนึ่งซึ่งมีขนาดเล็กกว่าม้าโดยทั่วไปซึ่งหน่วยวัดความสูงของม้าเราใช้หน่วยที่เรียกว่าแฮนด์ครับโพนี่จะมีความสูงไม่เกิน 14.2 แฮนด์ส่วนม้าทั่วไปหรือที่เรียกว่าฮอร์สจะมีขนาดสูงกว่า 14.2 แฮนด์ครับ
1: น้ำหนักอะค่ะจำกัดปะคะหนูใหญ่ขนาดเนี้ยค่ะแล้วม้ามันจะไหวปะคะหนูหนัก25ค
2: ่
1: ะ
2: จริงๆม้าครับถ้าเป็นม้าไซส์เล็กอะครับสามารถรับน้ำหนักได้ถึง40กิโลเลย
3: หลังจากที่เด็กขึ้นมาบนหลังม้าแล้วเนี่ยเราจะประเมินเราจะประเมินยังไงครับกี่ครั้งหรือว่าเป็นคอร์สยังไงถึงจะรู้ว่าอาการเขาดีขึ้นไม่ดีขึ้นครับ
0: คือจริงๆแล้วก่อนขึ้นบนหลังม้าเรา

0: ครับ
1: ประเมินก่อนขึ้นแล้วนะฮะรอบนึง
0: แล้วก็หลังจากนั้นแล้วเนี่ยทางหมอวุฒิก็จะมีการประเมินว่าเด็กกลัวม้าไหมแพ้ฝุ่นไหมนะคะหลังจากนั้นเราก็จะให้เด็กเขาลองขี่ครั้งแรกประมาณ15นาทีนะคะให้เขาสร้างความคุ้นเคยหลังจากนั้นเราก็ออกแบบกิจกรรมแล้วว่าเด็กน่าจะชอบกิจกรรมแบบไหนตามที่เราตั้งใจว่าเราจะส่งเสริมอะไรเขานะคะแล้วก็พอไปได้ครึ่งคอร์สนะคะเราก็จะมีการวัดพัฒนาการ
1: สอบมิดเทอม
0: ใช่มีการสอบมิดเทอมนะคะแล้วก็พอจบก็มีสอบไฟนอล
1: โอ้โหว่าเราผ่านไม่ผ่าน
0: ใช่
1: หลังจากนั้นก็ไปสเต็ปถัดไป
0: ค่ะหยุดไป1เดือนมาวัดอีกทีนึงว่ายังดีอยู่ไหม
1: อ๋อครับน้องฟิยาถ้าจะชอบมานั่นเนี่ย
2: น่าจะชอบอ่ะค่ะ
1: จริงเหรอคะม้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรน้องฟิยา
2: ม้าภาษาอังกฤษเรียกว่า horse ค่ะ
1: ขี่ได้มั้ยขี่ได้มั้ยน้องฟิยาขี่ได้ม
2: ั้ยเวลาขี่อ่ะค่ะต้องมีที่นั่งตรงข้างหลังหรือว่านั่งอย่างนี้เลยค่ะ
1: มันต้องมีอุปกรณ์ด้วยน้องฟิยา
2: ก็มีอุปกรณ์เหรอคะ
1: อุปกรณ์เยอะมาก
2: อ๋อ
3: สำหรับอุปกรณ์ที่สำหรับปกป้องตัวคนขี
1: ่ครับ
3: ก็จะมีหมวก
1: เหมือนหมวกกันน็อกเลยน้องฟิยา
3: ตัวนี้จะเป็นเสื้อสำหรับป้องกันสันหลังครับตัวนี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์เรียกว่าสายบังเหียนปกติแล้วมันจะมีสีเดียวแต่นี้เราทำอยู่2 สีใช่
2: สวยค่ะ
3: สวยน่ารักเนาะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ก็ถ้าเกิดเราทำ2 สีเนี่ยเวลาเราบอกสีให้กับเด็กพิเศษเนี่ยเขาจะเข้าใจได้ง่ายกว่าคำว่าซ้ายขวา
1: อ๋อบอกว่าอาจารย์ฝั่งชมพูฝั่งน้ำเงิน
3: ชมพูน้ำเงินใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นผ้ารองอาน
1: ผ้ารองอาน
3: ยาว
1: ครับ
3: ตัวนี้เรียกว่าอาน
2: ต
3: ั
2: วอาน
3: ครับตัวอานเนี่ยจะเป็นที่ให้เรานั่งบนหลังม้าตัวนี้เขาจะเรียกว่าตะกร้อจะช่วยเวลาที่เราใส่เท้าเข้าไปเท้าเราอ่ะจะไม่ติดอยู่ในตัวข้อเท้าตรงนี
1: ้อยากถามอาจารย์ก้อยหนึ่งครับว่าเวลาเด็กที่เข้ามาใช้อาชีพบำบัดเนี่ยเวลาเราจัดคอร์สให้เขาเนี่ยเราแบ่งตามประเภทเด็กหรือว่าเราต้องการเหมือนกับต้องการฝึกทักษะไหนถึงออกแบบคอร์สแบบไหนเราแบ่งยังไงครับ
0: ถ้ามาถึงเราแล้วอะค่ะหลังจากที่เราประเมินแล้วเนี่ยเราก็จะแบ่งตามทักษะที่เราต้องการที่จะส่งเสริม
1: คือไม่ว่าเด็กจะมาแบบไหนก็แล้วแต่
0: ใช่
1: ถ้าเราต้องการพัฒนาทักษะไหนเราก็จะออกแบบบทเรียน
0: ให
1: ้สอดคล้องกับทักษะที่เขาต้องการพัฒนาอย่างนั้นใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะ
4: คราวนี้ก็ได้เวลาที่น้องเฟย่าจะสาธิตให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับว่าการใช้อาชาบำบัดเขาทำกันอย่างไรบ้างเริ่มด้วย
1: อ
4: ย่างที่หนึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยในเรื่องการเข้าสังคมในต่าง
3: ๆแต่คอม้า
1: แต่คอม้าสิครับ
3: แต่คอม้า
1: แต่หูม้าสิครับ
3: หูม้าแต่หางม้าได้ไหม
2: ใช่เดี๋ยวมันเตะใส่
0: ลองดู
1: แต่หางม้าแต่หางม้า
3: ถ้าเรามั่นใจว่าม้าเขานิสัยดีจับได้ฝึกมาก่อนเราแตะได้โอเคเตรียมเดิน1 2 3เตะ
4: ที่2และ3เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาและคณิตศาสตร์ครับ
3: ไหนลองอ่านคำนี้ดูนะ
2: Can you hold your lens ค่ะ
3: ใช่ถูกต้องแปลว่า
2: ตรงนี
3: ้แปลว่าจับบังเหียน
2: จับบังเหียนค่ะ
3: 2บวก5ได้เท่าไหร
2: ่2บวก5 7ค่ะ
3: 5บวก2
2: 5บวก2ก็7
3: 5ลบ2
2: 5ลบ2เป็น3ค่ะ
3: เก่งมาก
4: ที่4กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านมิติสัมพันธ์เช่นการกะระยะ
3: ไหนลองโยนลูกบอลสิเอาสีไหนก่อนครับ
2: สีอะไรก่อนก็ได้ค่ะ
3: นี่ครับโอเคขออีกลูกนึงขอบคุณครับ
4: ฐานที่5กิจกรรมที่ฝึกเรื่องการยับยั้งชั่งใจ
3: Go.
2: go
3: and stop 1 2 3 go ไปยะโอ tik tok tik tok tik tok tik tok go ไป
4: ฐานที่6กิจกรรมฝึกการทรงตัว
3: มือขวาแต่ไหลมือซ้ายแต่ไหลสองมือแต่หัวแต่เอวกางแขนมาข้างหน้า5วิ1 2 3 4 5
4: และนอกจากนี้ ยังสามารถเสริมกิจกรรมอื่นๆที่เด็กๆชื่นชอบได้ด้วยครับ
3: โอ้เก่งมากเลย1 2 3
4: you

0: ฟย่าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับที่ได้ขี่ม้าเนี่ย
1: ตอนได้ก็สนุกตื่นเต้นเสียวๆค่ะตอนนี้โอ้โหแบบไม่กลัวแล้วค่ะ
0: ได้ข่าวว่าที่นี่เนี่ยเปิดเป็นคลินิกอาชาบำบัดโดยตรงเลยไม่ทราบว่าเป็นความร่วมมือกันของที่ไหนบ้างครับ
2: ครับก็ที่นี่เปิดเป็นคลินิกในความร่วมมือของคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับ
0: ครับ
2: ร่วมมือกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
0: ต้องมาติดต่ออะไรยังไงบ้างครับ
2: ก็หลักๆแล้วคือผมจะเป็นคนรับเคส
0: ครับ
2: ก็ผู้ปกครองจะเดินเข้ามาติดต่อผมหรือว่าจะโทรศัพท์มาก็ได้ครับ
0: อ๋อ
1: แล้วมีเด็กพิเศษมาที่นี่เยอะมากเลยใช่ไหมคะ
2: เยอะมากเลยครับตอนนี้รันคิวกันแทบไม่ทันเลยครับ
0: พัฒนาการเขาดีขึ้นไหมครับอาจารย์ก้อยครับ
3: ที่ตั้งแต่ที่เราทำมาประมาณปีกว่าๆนะคะก็โดยทั้งหมดเลยเนี่ยมีพัฒนาการดีขึ้นแต่ว่าอาจจะดีขึ้นมากหรือน้อยเนี่ยแตกต่างกันออกไปค่ะอย่างเคสที่ประสบความสำเร็จมากๆก็กรณีเคสที่มีปัญหาในเรื่องของการเรียนรู้ล่าช้านะคะมีเคสหนึ่งคือเด็กมาเนี่ยอายุประมาณ14ปีละแต่ว่าพอเราวัดพัฒนาการเบื้องต้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8ขวบ7ถึง8ขวบนะคะพอครบคอร์สไปเมื่อจริงๆเพิ่งครบไปเมื่อสัก2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าพัฒนาการในเรื่องของกระบวนการรู้คิดนะคะแล้วก็ในเรื่องของการใช้การประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือเนี่ยปรากฏว่าดีขึ้นชนิดที่ว่าแบบเยอะมากอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จแล้วก็เป็นความภูมิใจของคลินิกเรา
0: ครับแล้วของคุณหมอวุฒิล่ะครับ
2: ของผมจะมีเป็นเคสนึงครับ
0: ครับ
2: เคสนี้เขาจะเป็นเด็กออทิสติกแล้วก็ในวันนี้ครับผมได้เชิญคุณแม่ของเคสนี้กับเด็กอะครับมาด้วยเดี๋ยวผมจะเชิญคุณแม่มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพวกเรานะครับว่าเขารู้สึกยังไงบ้างกับการได้มาทำอาชาบำบัดที่นี่ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่เชิญนั่งตรงกลางครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ทำไมน้องถึงเป็นอย่างนั้นนะคะ
4: สาเหตุคือได้ปรึกษาคุณหมอคือยังไม่ได้ทราบโดยตรงว่าเกี่ยวกับอะไรแต่คือจริงๆแล้วเด็กกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ที่จะเป็นด้านเด็กพิเศษเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้อยู่ในตอนท้องอะค่ะที่แม่คุยกับคุณหมอนะคะจะต้องเกิดมาก่อนแล้วก็ค่อยจะมาเห็นผลว่าน้องเริ่มมีพัฒนาการเริ่มช้าหรือว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มดูจากตอนนั้นค่ะ
1: ค่ะ
4: ค่ะเริ่มสังเกตได้
0: ครับแล้วคุณแม่พาน้องมาใช้บริการที่นี่เรารู้สึกยังไงบ้างครับ
4: โอ้ประทับใจค่ะประทับใจค่ะทั้งครูแล้วก็ครูผู้ช่วยทุกคนที่ไม่ได้เอ่ยนามนะคะเพราะว่าตั้งแต่นิกกี้มาเริ่มขี่ม้าเนี่ยค่ะ
0: ครับ
4: เริ่มมีความรู้สึกเขามีการทรงตัวสรีระอะไรเงี้ยดีขึ้นการเดินการทรงตัวแล้วก็ด้านอารมณ์นะคะด้านการรักสัตว์ด้วยเขาจะกอดม้าแต่ว่ากำหนดมืออาจจะแรงอยู่แต่ก็ยังแต่ก็มีความสัมพันธ์ในด้านการความรักเงี้ยค่ะ
0: ก็คือพัฒนาการเขาดีขึ้นเรื่อยๆ
4: ดีขึ้นเรื่อยๆ
0: อันนี้น้องนิกกี้ได้รับการใช้อาชาบำบัดเนี่ยนานขนาดไหนแล้วครับ
4: สองอาทิตย์ก็ขอโทษค่ะสองเดือนก็ประมาณ8ครั้งแต่ว่าหลังจากสองเดือนแล้วก็จะมีแล้วแต่โอกาสอย่างเงี้ยค่ะที่คุณครูจะเรียกให้แม่มาให้น้องมาฝึกบำบัดอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะก็คือตอนนี้ค่ะเริ่มดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะ
4: เริ่มดีขึ้นค่ะในด้านความคิด
0: ครับ
4: หรือว่าแต่ว่าก็มีความซนเป็นของเด็กที่ทั่วไปนะคะทุกอย่างแต่ว่าเริ่มรู้เริ่มคำสั่งบ้างบางครั้งอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครั้งแรกอะค่ะที่ขึ้นมาหักตัวหรือเปล่าคะ
4: ครั้งแรกที่นิกกี้ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
4: ก็จะมีตื่นเต้นมีกรี๊ดอะไรเงี้ยนะคะมีตกใจแบบว่าเพราะว่าน้องเนี่ยเคยเห็นแต่ในรูปภาพใช่ไหมคะพอน้องได้มาเห็นสัมผัสตัวจริงๆของม้าเนี่ยน้องก็มีอาการแบบตกใจมีเกรงบ้างแล้วก็แต่ได้ครูเนี่ยค่ะดูแลแล้วก็ปรับให้น้องได้คุ้นเคยกับม้าค่ะแล้วก็ได้ขึ้นนั่งได้ปกติและทำได้ดีค่ะ
0: อาชาบำบัดเนี่ยช่วยน้องได้เยอะเลยไหมครับ
4: ช่วยได้เยอะนะคะช่วยในด้านสรีระด้านการเคลื่อนไหวจังหวะแล้วก็ด้านความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสัตว์นะคะเพราะว่าอันนี้มันเหมือนแบบว่าน้องไม่ได้ดูแลกับคุณหมอแต่คือสัตว์มาดูแลน้องดูแลด้านต่างๆเพราะน้องแต่นั่งมาขี่ม้าเนี่ยน้องมีการนั่งตัวตรงขึ้นแล้วก็มีการเคลื่อนไหวอย่างที่บอกค่ะแล้วมีความสัมพันธ์กับสัตว์ได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นม้าหรือว่าอย่างอื่น
0: แล้วน้องเขาสื่อสารกับเราได้ดีขึ้นด้วยไหมครับ
4: ก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นจากเดิมที่เมื่อก่อนอาจจะสั่งการอาจจะช้าแต่ครั้งก็เดี๋ยวนี้ก็ยังมีบ้างแต่ว่าก็จะรู้เรื่องมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ
0: แล้วตอนนี้คือน้องเขาจบคอร์สไปแล้วตอนนี้กำลังเหมือนกับเพิ่มกำลังหาคอร์สใหม่ให้อยู่ป่ะครับ
2: ใช่ครับกำลังหาคอร์สใหม่ให้อยู
0: ่อ๋อก็คือค่อยๆจะพัฒนาจากทักษะที่เขาได้ละหนึ่งทักษะ จะเพิ่มทักษะที่2ที่3ที่4เข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมครับ
2: ก็จะทักษะเดิมก็จะพัฒนาเพิ่มขึ้นด้วยแล้วเราก็พยายามเพิ่มทักษะใหม่เข้ามาด้วย
1: ค่ะ
0: ผมอยากให้คุณหมอวุฒิเนี่ยช่วยฝากอะไรถึงท่านผู้ชมหน่อยได้ไหมครับแล้วก็หมอก้อยด้วย
2: ครับก็อาชาบำบัดนะครับจริงๆมันเป็นกิจกรรมที่มันสนุกมันคือการทำกิจกรรมเกมม้าการที่เราสร้างความสนุกให้กับเด็กเราเล่นเกมด้วยกันเราทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยคือมันจะช่วยให้มีประโยชน์ทั้งต่อตัวเด็กเองต่อตัวเราด้วย
0: แล้วส่วนของทางอาจารย์ก้อยล่ะครับมีอะไรที่จะฝากบ้างไหมครับ
3: ค่ะก็ขอฝากไว้นะคะอย่างที่คุณแม่น้องนิกกี้ได้บอกนะคะว่าอาชาบำบัดนะคะก็จะเป็นการรักษาทางเลือกนะคะเพราะว่าในเด็กกลุ่มพิเศษพวกนี้เขาจะมีโรคของตัวเองนะคะการที่ให้เขาได้มีโอกาสได้มาทำกิจกรรมนะคะโดยอยู่บนหลังม้าเนี่ยก็ช่วยให้เขาได้ออกจากโรคของตัวเองนะคะให้เขาได้เรียนรู้ในการควบคุมตัวเองรวมทั้งเขาจะต้องมีสมาธิอยู่กับกิจกรรมซึ่งตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้เด็กสนุกมากกว่าที่จะอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเนื่องจากมหิดลของเรานะคะก็เป็นที่ทราบว่าจะเป็นสาขาที่เป็นทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะในกลุ่มคลินิกอาชาบำบัดของเราเนี่ยนอกจากจะให้บริการในกลุ่มเด็กพิเศษแล้วเนี่ยเราก็ยินดีต้อนรับนะคะไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครหรือว่านักศึกษาที่สนใจนะคะทั้งนักศึกษาแพทย์นักศึกษากายภาพบำบัดนักศึกษากิจกรรมบำบัดหรือว่านักศึกษาสาขาอื่นที่จะอยากมามีโอกาสได้ฝึกนะคะในการทำอาชาบำบัดเราก็ยินดีแล้วก็
0: เข้ามาเรียนรู้
3: ใช่แล้ว
0: ดูว่าเขาทำยังไงกันบ้าง
3: คือคีย์เวิร์ดของกลุ่มเราก็คือว่าเราเคียวเด็กนะคะรักษาเด็กในขณะเดียวกันแล้วเนี่ยเราก็แคร์พาเรนต์ก็คือว่าดูแลผู้ปกครองด้วยเวลาที่เราบำบัดแล้วเด็กมีพัฒนาดีขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เด็กดีขึ้นแต่หมายความว่าเราได้ให้ครอบครัวครอบครัวนึงเนี่ยมีความสุขตรงนั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รู้สึกว่าเกิดมาชาตินึงเราได้ทำประโยชน์เพื่อคนอื่น
0: ส่วนคุณแม่ล่ะครับมีอะไรอยากจะเล่าหรือว่าอยากจะฝากไหมครับ
4: ค่ะก็ของแม่ก็จะฝากเกี่ยวกับผู้ปกครองที่มีน้องเป็นเด็กพิเศษเหมือนน้องนิกกี้เหมือนแม่นะคะว่าขอให้ดูแลน้องที่เป็นเด็กพิเศษเนี่ยเอาใจใส่เขามากๆนะคะแล้วก็หากิจกรรมดีๆให้เขาอยากให้เขาอยู่ในโลกส่วนตัวก็อย่างอาชาบำบัดที่แม่มาใช้บริการที่นี่นะคะดีมากค่ะก็ถ้ามีโอกาสก็มาใช้บริการคุณครูใจดีมากค่ะแล้วน้องก็ได้รับผลประโยชน์จากคุณครูแล้วก็มาด้วยค่ะ
0: เห็นไหมครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับสัตว์เนี่ยสามารถบำบัดคนได้นะฮะ
1: ไม่ใช่คนบำบัดม้าหรือสัตว์ได้อย่างเดียว
0: สัตวแพทย์ก็รักษาสัตว์แล้วสัตว์เนี่ยก็กลับมารักษาคน
1: ได้เหมือนกันค่ะ
0: ต้องขอขอบคุณคุณแม่แล้วก็
1: คุณ
0: หมอวุฒิคุณหมอก้อยมากนะครับที่ให้โอกาสน้องเฟย่าแล้วก็ผมได้เข้ามาเรียนรู้ว่าอาชาบำบัดเนี่ยเขาทำกันยังไงมีประโยชน์กับน้องๆยังไงบ้างนะครับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วขอลาทุกท่านไปก่อน
5: สวัสดีครับ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
1: ถึงต้องมี
5: Animals

0: พี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกเพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling seedling seedling แปลว่าต้นกล้า weedWEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ป่าที่กว้างใหญ่และความสวยงามของผืนป่าที่ได้บรรจงสร้างสรรค์ไว้อย่างประณีตด้วยฝีมือของธรรมชาติแหล่งพักผ่อนหย่อนใจสำคัญของคนที่นิยมป่าและชื่นชอบธรรมชาติเพราะมีต้นไม้ที่ให้ร่มเงาอากาศที่แสนดีและแหล่งน้ำที่สะอาดความเงียบสงบนี้คือเสน่ห์ที่พวกเราหลงไหลแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นได้แม้จะเป็นป่าที่เราคุ้นเคยเมื่อมีคนหายไปและบุคคลนั้นอาจเป็นสมาชิกในครอบครัวของคุณจะทำอย่างไร

สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับที่ผ่านมามีเหตุการณ์คนหลงป่าอยู่เป็นประจำและมีหลายครั้งในอดีตที่เราไม่อาจช่วยเหลือได้ทันหากวันหนึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวหรือคนในครอบครัวของคุณคุณจะทำอย่างไรครับในตอนนี้ทีมงาน Why Survival ของเราจะขอนำเสนอเทคนิคการประเมินสถานการณ์และการวางแผนการแกะรอยออกค้นหาผู้สูญหายมาฝากท่านผู้ชมกันครับและเราไปติดตามพร้อมๆกันครับ

0: ในตอนนี้ทีมงาน Why Survival จะทำการจำลองเหตุการณ์ว่ามีเด็กหายเข้าไปในป่าพี่แบงค์และทีมงานจะต้องใช้เทคนิคการแกะรอยมาทดสอบว่าจะสามารถทำได้หรือไม่โดยได้รวบรวมวิธีสังเกตร่องรอยในป่าและการเรียนรู้พฤติกรรมของผู้สูญหายไปติดตามการแกะรอยคนหลงป่าในครั้งนี้พร้อมๆกันเลยครับในเหตุการณ์นี้เรามีน้องก่อแขกรับเชิญของเราโดยจำลองว่าได้เดินเข้าป่าไปน้องก่อมีอายุเพียง12ปีหนัก30กิโลกรัมสูง134เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวดำแดงผมสั้นทรงนักเรียนใส่เสื้อยืดสีน้ำเงินแขนสั้นกางเกงบอลขาสั้นสีดำรองเท้าแตะและถือหนังสติ๊กซึ่งบ้านของน้องก่ออยู่ติดกับป่าจึงมีหลายครั้งที่เด็กจะเข้าไปเล่นในป่าตามลำพังแต่ในครั้งนี้หายไปนานกว่าปกติจึงทำให้ครอบครัวรีบออกตามหานั่นเองครับ
1: พ่อสวัสดีครับผมได้ข่าวว่ามีเด็กหายเป็นเด็กที่บ้านพี่ป่ะครับ
2: คุณเป็นใครนะ
1: ผมเป็นทีมค้นหาครับมาประเมินว่าเราสามารถจะหาได้ด้วยตัวเองกันหรือเปล่าเพราะว่าป่าแถวนี้มันค่อนข้างอันตรายทีนี้อยากรู้ข้อมูลเบื้องต้นครับมีไงบ้างฮะ
2: ตอนเช้านี่ปกติเขาจะเล่นอยู่แถวนี้ครับแต่ทีนี้วันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเขาหายไปผมเรียกหาเขาแล้วแต่ไม่เห็น
1: ในตอนนี้นะครับผมและทีมงานจะต้องทำการออกค้นหาเด็กผู้สูญหายในป่าในครั้งนี้นะครับโดยก่อนที่เราจะออกค้นหานั้นเราจะมีคำถามอยู่2ข้อหลักๆก็คือ 1. เรามีศักยภาพในการออกค้นหาด้วยตัวเองหรือไม่ครับ 2. ครับเราจำเป็นต้องทำในเวลานี้หรือไม่ดังนั้น2คำถามนี้เป็นสิ่งสำคัญก่อนที่เราจะประเมินสถานการณ์และทำการออกช่วยเหลือครับในตอนนี้นะครับเราและทีมงานจะทำการสาธิตการออกช่วยเหลือในเวลาเร่งรีบแบบนี้ให้กับท่านผู้ชมได้รับชมไปพร้อมๆกันโดยการประเมินแล้วก็รวมไปถึงการศึกษาพื้นที่แผนที่ต่างๆนะครับแล้วก็ขอความรู้จากผู้เชี่ยวชาญพื้นที่เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเริ่มทำเป็นอันดับแรกครับ2ครับติดต่อหน่วยงานเพื่อขอกำลังสนับสนุนในทันทีครับ3ครับถ้ามีการค้นหาแบบทีมเราจะใช้วิธีการปูพรมเช่น1คนต่อพื้นที่10ตารางเมตรครับในตอนนี้นะครับเรามีการพูดคุยกับผู้ปกครองและขอรูปพรรณสัณฐานของเด็กที่สูญหายเป็นเด็กผู้ชายอายุ10ขวบสูง130ซมนะครับและน้องเนี่ยมีพฤติกรรมชอบยิงหนังสติ๊กแล้วก็เล่นบริเวณพื้นป่าหลังบ้านอยู่เป็นประจำครับแต่ในตอนนี้น้องได้หายไปกว่า4ชั่วโมงทางบ้านจึงร้อนใจครับดังนั้นเป็นอีกหนึ่งเหตุผลจะต้องรีบทำการค้นหาครับโดยปกตินะครับเด็กที่มีอายุ 7-12 ขวบครับก็จะมีพฤติกรรมที่ชอบทำตัวเป็นผู้ใหญ่ครับแล้วก็มีโรคส่วนตัวสูงนะครับรวมไปถึงถ้าเขารู้ว่าตัวเองหลงป่าก็จะมีอาการตื่นตระหนกครับในตอนนี้ครับทีมงานเราก็มีการวางแผนแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ในการเข้าไปช่วยเหลือนะครับโดยอุปกรณ์ที่นำไปก็เป็นเรื่องสำคัญครับในตอนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของอาหารและน้ำน้ำนะครับเราจะเตรียมไปสำหรับเกิดว่าผู้ที่หลงป่าเนี่ยขาดน้ำและเราก็ควรที่จะมีเกลือแร่ติดไปด้วยนะครับอาหารครับเราก็จะเน้นเป็นอาหารที่อ่อนนะครับแล้วก็หรือจะเป็นเจลอาหารก็ได้เพื่อที่จะเวลาทานเข้าไปครับร่างกายก็จะดูดซึมเอาสารอาหารไปใช้ได้ในทันทีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็จำเป็นครับเพราะเราไม่รู้ว่าคนที่หลงป่านั้นเนี่ยเกิดอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บตรงไหนเราจะได้ช่วยเหลือได้ทันเวลาครับอุปกรณ์ที่ควรติดไปอย่างเช่น emergency blanket ครับก็จำเป็นถ้าเกิดว่าคนหลงป่าเจออากาศที่หนาวหรือเจอฝนนะครับเราก็จะช่วยใช้อุปกรณ์นี้ในการลดการสูญเสียความร้อนจากร่างกายได้นั่นเองครับสิ่งสำคัญนะครับก่อนที่เราจะเดินทางออกค้นหาต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของคนหลงป่ารวมไปถึงทีมงานที่ออกค้นหา

ผมเห็นร่องรอยบนพื้นนะครับซึ่งดูผิดธรรมชาติแล้วก็แปลกนะครับแล้วก็มีกิ่งไม้เต็มพื้นไปหมดกิ่งไม้ตรงนั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับตรงนี้นะฮะไปดูนิดนึงครับนี่ไงฮะเป็นร่องรอยของการหักกิ่งไม้นะครับไม่ได้เกิดจากธรรมชาติแน่นอนก็คิดว่าอาจจะเป็นฝีมือมนุษย์หรือเปล่าไปดูกันครับ

0: มเจออีกหนึ่งร่องรอยแล้วนะครับซึ่งเป็นซองขนมนะครับแต่บนซองนี้มีสัญลักษณ์พวกตัวการ์ตูนด้วยนะครับก็เลยน่าจะเป็นขนมของเด็กๆอาจจะเป็นขนมของเด็กคนที่เราตามหาอยู่หรือไม่หรืออาจจะเป็นของคนอื่นก็ไม่แน่ใจครับแต่ว่าขอเก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปหาร่องรอยอื่นๆเพิ่มครับ
1: ในตอนนี้คุณแบงก์ก็เจอร่องรอยของถุงขนมที่ยังใหม่อยู่คาดว่าน่าจะเป็นของน้องกอหรือไม่

และตอนนี้เราก็เดินเข้าป่าลึกมากขึ้นเรื่อยๆคุณแบงค์และทีมงานเริ่มสับสนเส้นทางครับเพราะป่ารกและต้นไม้ขึ้นหนาแน่นมากทำให้หาร่องรอยยากขึ้นไปอีกนั่นเอง

โอ้แถวนี้มีรอยหมูป่าด้วยครับและดูจากจำนวนรอยนะครับน่าจะมีปริมาณเยอะพอสมควรเลยน่าจะเป็นถิ่นอาศัยของเขาแล้วนะครับพฤติกรรมของหมูป่าเนี่ยเวลาหาอาหารจะใช้จมูกดันพื้นแบบนี้และหาอาหารไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไปดูอีกว่ามีอีกไหม

ตรงนี้ก็มีอีกฮะเนี่ยฮะดินยังใหม่ๆอยู่เลยครับเนี่ยนะครับได้เห็นว่าเมื่อสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันเป็นถิ่นของหมูป่าหรือสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่แล้วเป็นเหตุผลหนึ่งครับที่เราเนี่ยต้องรีบค้นหาตัวน้องให้ได้เร็วที่สุดครับ

0: การที่เราเดินเข้าป่าเพื่อตามรอยของคนให้มันสังเกตร่องรอยของกิ่งไม้หักที่อาจจะเกิดขึ้นจากมนุษย์โดยให้คาดคะเนว่าให้อยู่ความสูงของระดับมือคนโดยมีความสูงที่แตกต่างกันระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กครับรวมไปถึงรอยบนพื้นรอยเท้าต้นหญ้าหักหรือล้มหรือมองหาสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาตินั่นเองครับเมื่อเราเข้าป่าลึกมากขึ้นป่าก็เริ่มหนาแน่นต้นไม้ที่เกิดใหม่ทำให้เส้นทางเริ่มสับสนการแกะรอยจึงทำได้ยากขึ้นครับดังนั้นให้เราค่อยๆตั้งสติและพิจารณาเส้นทางเดินของผู้สูญหายเพื่อสืบหาเป้าหมายของเด็กให้ได้
1: ท่านผู้ชมครับ

อาการได้พูดคุยกับผู้ปกครองของน้องนะครับมีความเป็นไปได้ว่าน้องอาจจะเดินทางมาเพื่อน้ำในจุดที่พ่อกับแม่เคยพามาแต่ครั้งนี้อาจจะหนีมาคนเดียวหรือเปล่านะครับเพราะว่าดูจากร่องรอยของขนมเนี่ยน้องก็เหมือนมีการเตรียมพร้อมอยู่เล็กน้อยนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ตอนนี้ผมเริ่มได้ยินเสียงน้ำเบาๆแล้วครับคาดว่าจะอยู่ไม่ไกลละต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วครับ

ในพื้นที่ที่เราเข้ามานะครับก็เป็นป่าชื้นครับแล้วก็มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่สิ่งที่อยู่คู่กับสัตว์ป่านั่นก็คือทากนะครับเราจะเจอเป็นประจำครับตัวทากเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้ทำอันตรายให้กับเราถึงขนาดเสียชีวิตได้แต่ว่าแผลนะครับที่ทากกัดเนี่ยก็จะสร้างรอยแผลแล้วก็ทำให้เราติดเชื้อได้ถ้าเกิดว่าเรารักษาความสะอาดไม่เพียงพอครับ

0: นี่คือรอยถั่วนะครับน่าจะเป็นน้องนะครับกินแล้วก็ทิ้งไว้รอบๆบริเวณแถวนี้แล้วผมว่าไม้นี้น่าจะเป็นอย่างที่เราสันนิษฐานไว้นะครับน้องน่าจะตัดมาใช้แล้วก็เดินเขี่ยทางไปเรื่อยแถมตรงนั้นยังมีรอยลูกหินเล็กๆนะครับวางเป็นกลุ่มน่าจะน้องนะครับเป็นคนวางไว้เพราะว่าน้องเนี่ยชอบยิงหนังสติ๊กครับ
1: เราได้พบร่องรอยสำคัญของน้องกอซึ่งเป็นรอยของน้องที่มานั่งเล่นน้ำบริเวณริมลำธารในป่าลึกแห่งนี้โดยน้องเคยมาที่นี่หลายครั้งกับผู้ปกครองครับแต่ในครั้งนี้อาจจะเกิดความมั่นใจคึกขนองและเดินเข้าป่าเพียงลำพังโดยมีหลักฐานสำคัญว่าน้องตั้งใจมาเล่นน้ำที่ลำธารแห่งนี้เพียงลำพังนั่นก็คือมีการเตรียมลูกหินขนาดพอเหมาะสำหรับใช้ยิงหนังสติ๊กและเศษจากซองขนมที่น้องเตรียมเข้าป่ามาด้วยนั่นเองครับ

0: เริ่มชัดเจนมากขึ้นแล้วเดี๋ยวเราไปเดินตามหาน้องกันต่อครับฝากไว้หนึ่งเรื่องนะครับท่านผู้ชมครับถ้าการปล่อยให้คนที่อยู่ในการดูแลของคุณเนี่ยออกมาเล่นน้ําในพื้นที่ธรรมชาติเพียงลําพังนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ควรปล่อยให้เกิดขึ้นโดยเด็ดขาดครับเพราะว่ากระแสน้ําและอันตรายต่างๆนะฮะที่พร้อมจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาดังนั้นครับในตอนนี้1เหตุผลของเราคือการค้นหาผู้สูญหายที่คาดว่ามาเล่นน้ําตรงบริเวณนี้ดังนั้นตอนนี้ยังไม่รู้ว่าสถานการณ์เป็นยังไงครับต้องค้นหากันต่อครับ
1: เราไม่พบตัวน้องก่อนเลยครับจะคิดว่าน้องไม่น่าจะไปไหนได้ไกลและอยู่บริเวณรอบๆแถวนี้อย่างแน่นอนเราจึงรีบเดินกลับไปเส้นทางเดิมได้กระจายกำลังแบบปูพรมเพื่อสำรวจเส้นทางอื่นๆที่เป็นทางแยกอีกครั้งเพื่อเร่งหาตัวน้องให้ได้ก่อนที่จะเป็นอันตรายจากสัตว์ป่าที่ออกหากินในช่วงนี้ครับ

เราเดินย้อนกลับทางเดิมและพยายามเดินเส้นทางแยกจากทางหลักไปหลายเส้นทางครับแต่ไม่มีวี่แววของน้องกอเลยจึงเร่งรีบออกค้นหากันอย่างหนักเพราะกลัวว่าน้องจะได้รับอันตรายจากสัตว์ป่าซึ่งในเวลานี้ใกล้ค่ำแล้วพวกสัตว์นักล่ากำลังจะเริ่มออกหากินแล้วครับ

0: 抓。
1: ในที่สุดเราก็พบตัวน้องกอนแล้วครับสาเหตุที่น้องหลงทางนั้นเกิดจากสภาพของป่าที่เปลี่ยนไปตามฤดูและเป็นช่วงฤดูฝนจึงทำให้เส้นทางนั้นถูกปกคลุมด้วยต้นไม้ใหม่ๆและมีเส้นทางของสัตว์ที่ใช้หากินจึงทำให้เกิดเส้นทางใหม่และน้องกอสับสนเส้นทางจนเดินออกนอกเส้นทางและหลงทางได้นั่นเองครับ
2: อีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำให้เราหลงป่าอยู่บ่อยๆนั่นก็คือเมื่อเวลาเราเข้าป่าในช่วงหน้าฝนครับเส้นทางที่เราเคยเดินนะครับก็อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเพราะว่าฝนนั้นทำให้หญ้านั้นโตเร็วนะครับแล้วทำให้เส้นทางที่เราเคยเดินนั้นจำไม่ได้ครับและถ้าเกิดว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่อย่างเช่นหมูป่าหรือสัตว์อื่นๆเขาก็อาจจะสร้างเส้นทางหากินของเขาและทำให้เราสับสนเส้นทางได้เช่นเดียวกันครับสถานการณ์ทั้งหมดนี้นะครับเราต้องประเมินอย่างรอบคอบว่าเราสามารถทำได้ด้วยตัวเองหรือไม่และจำเป็นต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกครั้งเลยนะครับเพราะบางเหตุการณ์นั้นเราก็ไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองจำเป็นต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการออกค้นหาการแกะรอยการป้องกันและการลดการสูญเสียในบางส่วนเท่านั้นและสามารถนำไปใช้ได้ในยามจำเป็นเร่งด่วนครับพบกับพวกเราได้ใหม่กับสารคดี Wild Survival กับผมแบงค์ภาคินสุขีเรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ชีวิตของพืชปัจจัยที่ทำให้พืชเจริญเติบโตและวัฏจักรของพืชดอกกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาดูกันว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างดินแต่ละชนิดมีสมบัติและลักษณะอย่างไรนะคะและนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากผลของการผุพังสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆผสมคลุกเคล้ารวมกับอินทรีย์วัตถุหรืออินทรีย์สารที่ได้มาจากการสลายตัวของเศษซากพืชและสัตว์จนเป็นเนื้อเดียวกันปกคลุมพื้นผิวโลกอยู่เป็นชั้นบางๆและเป็นที่ยึดเหนี่ยวในการเจริญเติบโตของพืชลักษณะเนื้อดินมีผลต่อสมบัติการจับตัวและการอุ้มน้ำของดินซึ่งนักวิทยาศาสตร์นำลักษณะและสมบัติเหล่านี้มาใช้เป็นเกณฑ์ในการจำแนกดินออกเป็น3ชนิดได้แก่ดินร่วนดินเหนียวและดินทรายดินร่วนเป็นดินที่มีเนื้อดินนุ่มมือจับตัวได้ปานกลางและสามารถอุ้มน้ำได้ปานกลางอากาศถ่ายเทได้ดีกว่าดินเหนียวดินร่วนมีส่วนผสมของซากพืชซากสัตว์อยู่มากจึงเหมาะแก่การทำการเกษตรมากกว่าดินร่วนจึงเรียกอีกอย่างว่าดินเกษตรเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทั่วไปเช่นผักและผลไม้ชนิดต่างๆดินเหนียวเป็นดินที่มีเนื้อดินละเอียดเม็ดดินจับตัวแน่นระบายน้ำได้น้อยแต่กักเก็บน้ำได้ดีมากและทำให้ความชื้นและอากาศซึมเข้าไปได้ยากเมื่อเปียกน้ำดินนี้มีความเหนียวมากเมื่อเวลาแห้งจะจับตัวเป็นก้อนแข็งดินเหนียวเป็นดินประเภทที่หนาแน่นและหนักที่สุดเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชที่ต้องการน้ำมากเช่นข้าวบัวนอกจากนี้ยังสามารถนำมาปั้นเป็นเครื่องใช้ต่างๆได้เรียกว่าเครื่องปั้นดินเผาเช่นแจกันหรือกระถางดินทรายเป็นดินที่มีเนื้อดินหยาบเม็ดดินใหญ่สากมือและไม่จับตัวกันจึงไม่สามารถปั้นเป็นก้อนได้และอากาศซึมผ่านได้ง่ายจึงอุ้มน้ำได้น้อยเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำดินทรายจึงเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทนแล้งหรือพืชที่ต้องการน้ำน้อยเช่นอ้อยมะพร้าวนอกจากนี้ทรายยังนำมาใช้เป็นวัสดุผสมสำหรับก่อสร้างเช่นนำมาผสมกับปูนซีเมนต์เพื่อสร้างบ้านสร้างถนนดินทั่วไปจะมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนดังนี้อนินทรีย์วัตถุเกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆการสลายตัวของหินและแร่ธาตุขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นลมฝนแสงแดดกระแสน้ำอินทรีย์วัตถุหรือฮิวมัสเกิดจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยทับถมกันเป็นแหล่งกำเนิดธาตุอาหารซึ่งเป็นอาหารของพืชน้ำมาจากน้ำฝนที่ตกลงมาบนผิวดินหรือน้ำจากใต้ดินแทรกอยู่ในส่วนที่เป็นช่องว่างระหว่างเม็ดดินอากาศแทรกอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดินในส่วนที่ไม่มีน้ำซึ่งเรียกว่าความพรุนของดิน
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ลมสอย LOAMSOIL ลมสอยแปลว่าดินร่วนClay soil, CLAYSOIL, clay soil แปลว่าดินเหนียว Sandy soil, SANDYSOIL, sandy soil แปลว่าดินทรายน้องๆได้รู้กันแล้วนะคะว่าดินมีกี่ชนิดและแต่ละชนิดประกอบด้วยอะไรและมีประโยชน์อย่างไรดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญกับการใช้ดินให้เหมาะสมกับพืชสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันค่ะว่าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพหรือปนเปื้อนสารพิษเรามีวิธีการจัดการดินยังไงเพื่อให้พืชเจริญเติบโตและให้ผลผลิตตามปกติติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: าติมาโชว์วันนี้ชวนเด็กๆไปเรียนรู้แบบสนุกๆทำความรู้จักกับเจ้าชีวิตชนิดนี้ค่ะ
1: รูปร่างเหมือนมดไม่ใช่มดแล้วก็ไม่ใช่ญาติกันด้วย
2: ก็คือมันช่วยกัดกินไม้ค่ะ
3: มันก็กินแบบว่ากิ่งไม้แห้ง
0: ปลวกไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะแถมยังมีชีวิตที่น่าสนใจวันนี้เพื่อนๆของเราแล้วก็ครูเกรียงไกรสุวรรณภักดิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติวิทยาจะเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกันค่ะที่แรกก็คือบ้านหลังเก่าของครูนั่นเองค่ะครูเกรียงบอกว่าบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่ไม่มีคนดูแลเจ้าปลวกก็เริ่มจะเข้ามาทำหน้าที่แทนแล้วค่ะ
4: ครูก็ไม่ได้กลับมาที่นี่สักพักหนึ่งแล้วปรากฏว่ากลับมาดูอีกทีปลวกกำลังขึ้นบ้านครูก็เลยว่าไหนๆเราก็จะแซะรังปลวกแล้วก็เลยว่าถือโอกาสให้เด็กๆมาดูไปด้วยเลยว่าเอ้ยถ้าเราแซะรังปลวกออกมาแล้วเนี่ยข้างในมันจะเป็นยังไง
5: บ้านเก่าผมปลวกขึ้นเป็นเส้นเลย
4: โอ้โหใครรู้บ้างปลวกขึ้นเป็นเส้น
5: บ้านผมเป็นอิฐ
4: ฮะเป็นอิฐหมดเลยเหรอแต่บ้านเป็นอิฐเนี่ยเวลาที่ของที่อยู่ในบ้านพวกเก้าอี้พวกอะไรอันไหนที่เราไม่ได้ใช้นานๆตั้งพิงผนังไว
5: ้ปลวกกิน
4: อยู่ข้างในบ้านมันก็อาจจะแอบมาได้แล้วก็บางบ้านอยู่บนตึกชั้น8ชั้น9นู่นคิดว่าไม่มีปลวกแต
5: ่มี
4: นะครับปลวกก็ขึ้นไปได้ใครที่อยู่บ้านที่อยู่บน
5: คอนโด
4: กินได้หมดแหละถ้าตรงไหนมีไม้มีอาหาร
6: ปลวกเป็นซุปเปอร์แมนเหรอ
4: เออมันเป็นซุปเปอร์แมนไหม
0: ปลวกเป็นสัตว์สังคมที่ชอบอาศัยอยู่รวมกันค่ะเป็นแมลงที่ต้องการเซลลูโลสซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในเนื้อไม้และก็เส้นใยต่างๆเป็นอาหารหลักค่ะชอบทำรังซ่อนตัวกระจายอยู่ทุกที่เลยนะคะและเพื่อให้เข้าใจง่ายๆเราอาจจะแบ่งกลุ่มปลวกเป็นแบบนี้ค่ะปลวกที่อาศัยทำรังในเมืองกับทำรังอยู่ในป่าหรือปลวกที่อาศัยทำรังในดินกับทำรังอยู่บนต้นไม้ก็ได้ค่ะ
4: อ่ะเดี๋ยวเราเดินดูกันก่อนว่าแถวนี้มันจะมีรังปลวกแบบไหนบ้างแต่ครูบอกไว้ก่อนว่าเยอะมากๆเดี๋ยวเราไปทางนี้นะแล้วเดินออกไปนี
2: ่อีกอันหนึ่งจะอยู่อันใกล้ๆอันที่อยู่ใกล้ๆพื้นปูน
3: ก็เหมือนก็ตอนแรกก็คิดว่าเป็นภูเขาเล็กๆที่ทำจากดินแล้วตอนหลังๆพวกเด็กก็เริ่มมาบอกว่านี่คือรังปลวกอะไรแบบนี้ก็เริ่มเข้าใจก็มีว่าสูงขึ้นไปก็อยู่ก็มีแล้วก็เรียบหน่อยๆขรุขระแล้วก็มีอะไรโผล่ขึ้นมาขรุขระเกือบจะโดนต้นไม้แบบว่าฝูงมากแล้วก็มีตรงข้างๆขยับไปหน่อยก็จะเป็นหลุมลงไปแล้วลงไปมันก็จะมีแยกสองทางอีกทางหนึ่งผมมองไม่เห็นอีกทางหนึ่งลึกลงไป
0: สังเกตดีๆรอบๆบ้านหลังนี้เพื่อนของเราพบรังปลวกอยู่สองลักษณะค่ะแบบแรกเป็นกองดินเหมือนภูเขาก้อนใหญ่ๆสูงบ้าง

0: ตี้ยบ้างสัมผัสดูเนื้อดินค่อนข้างจะเรียบดินมีสีอ่อนลองเอามือเคาะเคาะก็จะรู้สึกถึงความแข็งแรงมากๆค่ะส่วนแบบที่2เป็นภูเขาเล็กๆยอดค่อนข้างแหลมเนื้อดินมีความขรุขระสีดินเข้มกว่าแต่ความแข็งแรงไม่เท่าแบบแรกคุกเรียงบอกว่ารังทั้ง2แบบนี้เป็นบ้านของปลวกคนละชนิดกันอีกด้วยนะคะ
1: เห็นไหมอันนี้ก็เป็นรังใหญ่เลยสูงกับเท่าตัวครูเลยเนี่ยสูงกว่าครูอีก
2: ก็ครูนั่ง
1: อ้าวเหรอก็เดี๋ยวเราครูจะลองแซะรังนี้ให้ดูนะครับว่ามันมีตัวแบบไหนบ้างนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นรังต
2: ั
1: ว
2: อย่าง
1: ที่จะให้เด็กๆดูก็ถ้าอยากรู้ว่าในรังมันมีนางพญาจริงไหมก็ต้องช่วยกัน
2: ขุด
0: เนี่ยการแซะรังปลวกครั้งนี้เพื่อให้พวกเราได้เรียนรู้ทำความรู้จักเจ้าปลวกแล้วก็รังของมันให้มากขึ้นเด็กๆทั้งบ้านคนไหนเจอรังปลวกแบบนี้ก็อย่าเพิ่งรีบแซะเองนะคะควรปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่ก่อนค่ะ
1: เดี๋ยวเราดูตัวอย่างกันก่อน
2: โอ้ my god
1: ตัวนี้ กับรังสีดำเป็นไงครับ
2: รังนี้เจ๋งกว่าร
1: ังสีดำตัวเล็กหรือตัวใหญ่กว่านี
2: ้รังนี้เจ๋งที่สุดเลยคุณ
1: เหรอทำไมถึงเจ๋งครับ
2: ตัวนี้คือเยอะมากคุณขาตัวนี้คือผู้ค่อย
1: ใช่ครับ
3: เราเคยเพิ่มในรูปตัวใหญ่มากเลย
2: มันเป็นตัวแบบมันไม่กัดหรอคะ
1: กัดไหมครับจริงๆแล้วเวลามันกัดเนี่ยมันอาจจะไม่ปล่อยนะมันจะหนีบมันใช้เขี้ยวข้างหน้าเนี่ยหนีบไว
2: ้ตัวนี้มีเขี้ยว
1: ใครอยากลอง
2: ผมเห็นไข่
3: ไหนใช่ไหม
1: ไข่ไห
2: มมันเป็นอะไรก้อนใหญ่ๆสีขาว
3: ข้อขาตรงนั้นมีก้อนเหมือนสมองเลยค
1: ่
3: ะ
1: มีก้อนเหมือนสมองใช่
2: เหมือนอันนั้นก็เป็น
1: มีก้อนเหมือนสมองข้างใน
2: อันนั้นก็เป็นนะ
1: ใช่ครับ
3: เขาต้องเชื่อ
2: มันคืออะไรอ่ะ
1: เดี๋ยวเรามาดูว่ามันคืออะไร
0: ดูกันชัดๆอีกทีค่ะด้านในของรังปลวกเราจะเห็นการแบ่งรังเป็นชั้นๆแต่ละชั้นแบ่งเป็นช่องๆค่ะ
4: มันแข็งมากเลยครับแข็งแบบแข็งมากคล้ายๆปูนเลยครับห้องมันเป็นแบบห้องแยกๆมันแล้วแต่ขนาดของรัง
5: มันจะเป็นชั้นๆตัวก็มีเหมือนเป็นแท่งเหมือนเป็นเสาอะค่ะแท่งนั้นก็เป็นเบนๆยาวๆครับแล้วก็อาหารของปลวกเป็นก้อนออกกลมๆหรือว่าถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นออกรีวีแล้วก็มีรูพุนบางรูพุนก็เล็กหรือบางรูก็ใหญ
0: ่ก้อนกลมๆที่เพื่อนเราเจอหน้าตาชัดๆเป็นแบบนี้ค่ะกลมๆหยักๆคล้ายสมองถ้าใช้แว่นขยายส่องดูจะเห็นปลวกตัวจิ๋วๆจำนวนมากดูเหมือนว่าเจ้าก้อนกลมๆนี้เป็นรังอนุบาลเลี้ยงดูปลวกตัวอ่อนที่นางพญาเพิ่งจะไข่ออกมานั่นเองค่ะ

0: ตัวใหญ่ๆสีแดงๆก็เป็นตัวกรึกกริกกรึกกริกไปเยอะมากเลย
1: หัวจะใหญ่แล้วตัวจะย่อมาจากหัวนิดนึงเหรอตรงส่วนก้นก็จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวนิดนึงแล้วมีขา6ขาข้างหน้ามีเขี้ยว2เขี้ยวอันใหญ่
2: สมาชิกปลวกหนึ่งรังจะมีปลวกที่ทำหน้าที่แตกต่างกันแบบนี้ค่ะกลุ่มแรกมีส่วนหัวโตกว่าส่วนตัวสีเข้มๆแล้วก็มีกรามขนาดใหญ่คล้ายครีมค่ะเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าปลวกทหารนะคะทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยปกป้องสมาชิกจากศัตรูที่จะเข้ามารบกวนในรังค่ะต่อมาหน้าตาคล้ายกันค่ะแต่ขนาดตัวจะเล็กกว่าสังเกตดีๆส่วนหัวกับส่วนท้องขนาดพอๆกันเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าปลวกงานค่ะทำหน้าที่เกือบทุกอย่างในรังนะคะทั้งดูแลนางพญาหาอาหารดูแลตัวอ่อนทำความสะอาดรังสร้างรังแล้วก็ซ่อมรังที่ถูกทำลายอีกด้วยค่ะกลุ่มนี้พิเศษกว่าใครค่ะเราเรียกว่าแมลงเม่าค่ะเป็นปลวกที่มีปีกมีเพศตอนเด็กๆตัวสีขาวแบบนี้แต่เมื่อโตเต็มวัยสีสันขนาดก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็พร้อมที่จะบินออกจากรังไปทำหน้าที่จับคู่สร้างรังใหม่ทำการสืบพันธุ์กลายเป็นราชาแล้วก็นางพญาคอยให้กำเนิดสมาชิกปลวกหน้าใหม่ถ้าบ้านใครไม่อยากให้เจ้าปลวกมาขออาศัยก็ต้องคอยระวังเจ้าแมลงเม่าให้ดีๆนะคะ
3: หานางพญาปลวกไม่เจอถูกปลวกกัด2ทีก็เจ็บแต่ถ้ามันตัวเล็กครูเกียงบอกว่ามันจะไม่ค่อยเจ็บแต่มันมีเหมือนว่ามีก้าแบบตรงเนี้ยแล้วก็มีหยักๆแบบนั้นน่ะมันเอาไว้หนีบ

0: จากปลวกรอบๆบ้านแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาทำความรู้จักปลวกที่อยู่ในป่าตามธรรมชาติกันบ้างแล้วล่ะค่ะ
1: ทีนี้เดี๋ยวเราไปสำรวจดูในป่าว่ามันมีปลวกอยู่แบบเหมือนเมื่อวานที่เราดูตามบ้านไหมอันที่หนึ่งแล้วก็วันนี้เราจะไม่ทำลายรังปลวกนะครับเราจะไม่ขุดไม่แซะอะไรทั้งนั้นเพราะว่าอันนี้เขากำลังทำหน้าที่อยู่ตามธรรมชาติก็ปล่อยให้เขาทำหน้าที่ไป
2: วันนี้ครูเกียงให้มาเดินป่าที่นี่แล้วก็สำรวจปลวก
3: เพื่อศึกษาว่าปลวกในป่าเหมือนกับปลวกนอกป่าไหม
4: ออกมาออกไปออกมาออกไปเรียนรู้ให้รู้เรียนรู้ให้รู้เรียนรู้จริงๆในโรงเรียนธรรมชาติ
1: ใครเจอรังปลวกใครเจอตัวปลวกบอกด้วยนะมันน่าจะอยู่ตามข้างๆทาง

0: อ้าวนี่เราเจอแล้วเราเจอแล้วนี่นี่เราเจอแล้วที่กำลังกินเลยนี
1: ่เดี๋ยว
0: พ
1: ูดไม่เห็นเหมือนที่เรา
0: ใช่มันเป็นอีกชิ้นน
1: ึ
0: ง
1: ลังก็มี
0: นี่อีก
2: ลังหนอนมาแล้ว
0: นี่มันกำลังอุ้ยนี่มันกินจนหมดเลยเนี่ยเห็นป่ะ
1: เหลือแต่เปลือก
0: นี่มันค่อยๆกินจนข้างในหมดแล้วเนี่ยเหลือแต่ข้างนอกที่หุ้มไว้มีปลวกอยู่ด้วย
1: อันนี้คือ
3: เกลียวแล้วมันแม่มัน
0: อ
3: ะ
0: แม่อยู่ครับแม่มันเนี่ยอาจจะต้องซ่อนอยู่ในรังอันนี้มันคือก้อนอาหารที่ปลวกกินเข้าไปนะครับ
1: แล้วไหนก้อน
0: ก็เนี่ยไม้เนี่ย
1: ก
0: ้อนอาหารเนี่ยคือไม
4: ้จุดนี้เพื่อนเราเจอในท่อนไม้ที่แห้งแล้วตัวเล็กมากต้องใช้แว่นขยายส่องดูจะเห็นว่ามันกำลังกัดแทะเนื้อไม้ด้านในค่ะ
1: เท่ากับ
5: ไม่เหมือนปลวกที่อยู่ตามบ้านปลวกในป่าจะเล็กกว่าและสีจะเห็นชัดกว่า
4: แม้เราจะรู้กันดีว่าปลูกตามธรรมชาติมีหน้าที่สำคัญในการกัดกินเศษซากไม้ใบไม้หรือต้นไม้ที่หักล้มทับถมกันอยู่ในป่าเพื่อย่อยสลายให้กลายเป็นดินแต่เจ้าปลวกจะไม่สามารถทำหน้าที่นี้ได้เลยหากไม่มีเพื่อนสีอย่างเจ้าโปรโตซัวสิ่งมีชีวิตอีกพวกนึงที่อาศัยอยู่ในท้องปลวกเวลาปลวกกัดกินไม้เข้าไปเจ้าโปรโตซัวก็จะทำหน้าที่ช่วยย่อยไม้นั้นอีกทีเพื่อให้ปลวกเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ถ้าไม่มีโปรโตซัวปลวกก็จะไม่สามารถทำหน้าที่ดูแลธรรมชาติได้เลยล่ะค่ะ
0: เราจะข้ามตรงนี้ไปหรือจะยังไงดีครับปีนข้ามไหม
1: หมามันชอบ
0: ครูลองข้ามก่อนดีกว่าใครจะปีนไปกับครู
1: ครูขอร้อยป
0: ีนเดี๋ยวครูปีนก่อนเราเจอทางปลวกแล้วเราเจอทางปลวก
1: จับได้
0: ก
1: ิน
0: ใหญ่ข
1: ึ้
0: นไปยุ่งกับมัน
1: เราได้เล่นน้ำแล้วสิน
0: ี่เราเจอทางปลวกแล้วโชคดีที่เราข้ามมา
1: ได้เล่นน้ำ
0: กินยังไงข้า
1: ปลวกเกี้ยงเป็นปลวกต้นก้นที่สีดำ
0: มันเดินไปไหนเราตามไปดู

0: หน่อยสิ
1: ดูเหมือนว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรสักอย่างแล้วล่ะค่ะ
0: ตกลงทางไปอ้าวครูเห็นเดินมาทางนี้
2: ม
0: ัน
2: มาทางนี้
0: ตกลงเดินไปทางไหนครับ
2: มันมาฝั่งด้วยแล้วมันมาจาก
3: ตรงแถวนั้น
2: ฝั่งมันมาจาก
3: น
2: ั้
3: น
2: มัน
3: ขอนไม้ย่อยสลายนั้น
0: ตกลงมันเดินไปทางไหนมานี่หรือไปนู่นครับ
3: ไป
2: มันมาฝั่งนั้น
3: มันจะสองทางมาหากันไป
0: แสดงว่าไปกลับมันอาจจะไปแหล่งอาหารนี่นี
2: ่ผมจะแดดที่ดังเล็กด้วย
0: ใช่ใช่
1: เราเจอกองทัพปลวกงานที่กำลังเดินทางโดยมีปลวกทหารคอยคุ้มกันค่ะว่าแต่ปลวกงานพวกนี้กำลังจะเดินไปไหนเดินไปทำอะไรตามไปดูกันค่ะ
0: ปลวกมันไปนู่นไม่ใช่เหรอ
3: จับเดี๋ยวนี้
2: ยังอยู่ด้วย
0: นี่นี่นี่มานี่แล้วครูขอดูว่ามันไปทางไหน
2: นี่คุณปู่ขายาว
0: นี่นี่นี่ลองกำพานดูดีๆที่ไม้ที่รากไม้นี
2: ่มันมาจากต้นไม้
0: จาก
2: ที
0: ่ลงเล็กครับ
2: จากข้างบน
0: พี่ปินเห็นแล้วว่ามาจากข้างบนแสดงว่าเฮ้ยเราจะเห็นรังมันอยู่ข้างบนไหมตัวนี้เนี่ยเราอาจจะสงสัยได้สองเรื่องนะครับก็คือตัวนี้มันอาจจะทำรังบนต้นไม้ไหมนะครับหรือมันกำลังเดินไปมีอาหารมันอยู่บนนู้นบนยอดไม้นู้นที่เป็นไม้พังไม้ผุพัง
1: ครับสังเกตดีๆปลวกงานพวกนี้จะเดินเรียงกันแทบไม่แตกแถวนะคะที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเจ้าปลวกพวกนี้ไม่มีตาค่ะแต่เคลื่อนที่ได้โดยใช้หนวดเป็นเรดาร์ตามกลิ่นฟีโรโมนของพวกเดียวกันฉะนั้นไปกันแบบนี้ล่ะค่ะ
4: มันเดินสลับกันไปมาทั้งอย่างเช่นมันจะมีล้านๆตัวไปฝั่งซ้ายแล้วก็อีกล้านๆตัวไปฝั่งขวา
3: เช่นทางปลวกก็จะมีปลวกตัวเล็กๆเดินเรียงกันเหมือนมดนะคะเดินบนกิ่งไม้เดินหน้าบางตัวก็เดินกลับมามันมีหนวดครับเหมือนมดด้วยค่ะมันเอาหนวดแตะบนพื้นว่าข้างหน้ามีก้อนหินหรืออะไร
1: ปลวกคล้ายมดแต่ไม่เหมือนมดแถมไม่ได้เป็นญาติกันด้วยนะคะปลวกจะมีหัวอกแล้วก็ลำตัวแบบนี้ค่ะส่วนมดตรงส่วนท้องคอดกิ่วจนคล้ายเอวมดมีเอวแต่ปลวกไม่มีค่ะปลวกกลับเป็นญาติใกล้ชิดกับเจ้าแมลงสาบนะคะสังเกตส่วนปลายท้องจะมีแผนหาง1คู่เหมือนกันกับแมลงสาบค่ะมีบางรายงานค้นพบว่าในแมลงสาบโบราณบางชนิดมีเพื่อนซีอย่างเจ้าโปรโตซัวอยู่ในท้องเหมือนปลวกเลยล่ะค่ะ

0: าณสีออกส้มๆแล้วมีเขี้ยวเกือบทุกตัวเลยแต่ที่นี่มีเขี้ยว3เขี้ยวสนุกได้เพื่อนใหม่ด้วยตื่นเต้นมากเลยที่จะได้มาที่นี
1: ่ก็มาเรียนรู้รังปลวกก็สนุกดีมันก็ดีอ่ะมันสมเวลาเราเจอปลวกเราอาจจะไม่รู้แล้วเราอาจจะไม่รู้ว่ามันกัดเจ็บไหมแล้วมันกัดได้ไหมมันหนีบได้ไหมอะไรแบบนี้ต่างๆที่นี่มันมีความสำคัญที่มันสามารถว่ามันจะช่วยกินกิ่งไม้แห้งให้เราเพราะบางทีถ้าโลกนี้ไม่มีปลวกมันก็จะมีกิ่งไม้กองเป็นเยอะมากแล้วปลวกแต่ถ้ามีปลวกกิ่งไม้ก็จะลดได้ยิ่งเยอะแต่ถ้ามีปลวกแล้วมันกินต้นไม้นี่ก็แย่หน่อย

ลูกแต่ละชนิดอาจจะมีหน้าตาแตกต่างกันแต่ปลูกทุกตัวรับผิดชอบหน้าที่ในรังของตัวเองอย่างดีที่สำคัญยังทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลผืนป่าดูแลธรรมชาติยังไม่เคยมีวันหยุดการช่วยย่อยเศษซากไม้ในป่าให้กลายเป็นดินช่วยทำให้เกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหารแล้วก็สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผืนป่านั้นเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่เกินขนาดตัวมากเห็นไหมล่ะคะว่าเจ้าปลวกไม่ได้น่ากลัวแถมยังมีความสำคัญไม่น้อยต่อทุกชีวิตบนโลกนี้เลยล่ะค่ะเด็กๆคนไหนอยากเรียนรู้อยากทำความรู้จักธรรมชาติเรื่องอะไรหรือมีคำถามมีข้อสงสัยสื่อสารกันมาได้ตามช่องทางในหน้าจอนี้เลยค่ะติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์การเรียนรู้สนุกสนุกแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้าทาง ALTV ช่อง 4ทีวีเรียนสนุก

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: สิ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาก็คือ1คือกรงค่ะกรงที่เหมาะสมในการเลี้ยงก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีพื้นที่ไม่แข็งและไม่เป็นซี่ลวดนะคะมีปัญหาที่จะเกิดฝ่าเท้าเสพตามมาได้บางทีเขาก็จะใช้ในกลุ่มของพื้นหญ้าเทียมหรือแผ่นพลาสติกนะคะเพื่อที่จะมาใช้ในการปูรองกรงอุปกรณ์ถัดไปที่ควรจะต้องเตรียมไว้ให้เขานะคะก็คือในส่วนของขวดน้ำขวดน้ำที่เราแนะนำให้ใช้จะเป็นลักษณะของขวดน้ำแขวนนะคะแล้วก็มีลูกกลิ้งที่บริเวณปลายเราก็ควรที่จะเลือกปลายของตัวลูกกลิ้งให้เหมาะสมกับขนาดปากของสัตว์เลี้ยงของเราไม่เช่นนั้นถ้าเกิดเราเลือกลูกกลิ้งที่มีขนาดใหญ่อาจจะทำให้น้ำมันออกมาเร็วเกิดปัญหาของการสำลักน้ำเกิดขึ้นมาได้เราควรจะต้องเตรียมน้ำสะอาดใส่เอาไว้ในขวดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เขาในกรงตลอดเวลาค่ะการทำความสะอาดกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงทุกวันเนื่องจากหนูชนิดนี้เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะมีการขับถ่ายในปริมาณที่มากหากเราละเลยการทำความสะอาดกรงอาจจะทำให้เกิดปัญหาของกลิ่นที่จะทำให้ทางเดินหายใจของเขามีปัญหาตามมาได้ในส่วนของการทำความสะอาดของเขาเองเราอาจจะใช้วิธีของการอาบน้ำแล้วแต่ความสะอาดของสัตว์แต่ละตัวประมาณสัก2อาทิตย์ครั้งนึงนะคะหรือทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะอาดของเขาเองค่ะสิ่งอื่นที่เราจะต้องดูแลเรื่องของความสะอาดนะคะก็ได้แก่ความสะอาดรอบๆบริเวณหน้าของเขาโดยดูจากบริเวณรอบตารอบหูนะคะถ้าเกิดมีลักษณะของคราบน้ำตานะคะเราก็ควรที่จะเช็ดทำความสะอาดอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำหมาดๆหรือใช้สำลีชุบน้ำเกลือแล้วเช็ดที่บริเวณรอบๆตาส่วนในช่องหูในช่องหูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราพบว่ามันมีความผิดปกติเช่นมีลักษณะของขี้หูต่างๆเราสามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดหูได้เช่นกันน้ำยาทำความสะอาดหูของตัวสัตว์ฟันแท้เองก็ได้น้ำยาทำความสะอาดหูของแมวก็ได้เราแนะนำให้เลือกที่ไม่มีการผสมของแอลกอฮอล์และไม่มีกลิ่นนะคะเพื่อที่จะลดการแพ้หรือถ้าหาไม่ได้จริงๆอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำอุ่นหมาดๆแล้วก็เช็ดทำความสะอาดที่บริเวณรอบๆหูและด้านในหูส่วนการใช้คอตตอนบัดหรือไม้พันสำลีแล้วแยงลงไปในหูนะคะในผู้ที่ไม่เคยทำเวลาที่เขาดิ้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับตัวเขาเองได้หากเราพบว่าสัตว์เลี้ยงของเรามีขี้หูหรือลักษณะของความผิดปกติที่ค่อนข้างเยอะมากเราแนะนำให้พามาพบสัตวแพทย์จะดีกว่าเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสมและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของเราค่ะ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: การเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ในเมืองใหญ่แห่งนี้แต่ละวันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายรอบตัวผมและผมก็เลือกที่จะบันทึกเก็บเกี่ยวถ้อยคำแล้วนำมาร้อยเรียงเพื่อบอกต่อเรื่องราวเหล่านั้นเพียงปรารถนาจะเห็นความงอกงามเกิดขึ้นในบ้านของเราที่นี่บ้านเราที่นี่คือมหานครกรุงเทพครับผมมาที่นี่มาเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าครับสุดสายตาของผมตอนนี้รายล้อมไปด้วยแท่นคอนกรีตที่ผุดขึ้นมาโอบกอดเมืองแห่งนี้ไว้ในโดมคอนกรีตแห่งนี้ทำให้ผมอดสงสัยไม่ได้เลยครับว่าผู้คนที่นี่เขาอยู่กินกันอย่างไรเขาหาอาหารจากแหล่งไหนเพราะจากมุมตึกที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ผมมองไม่เห็นเลยครับว่ามันจะมีแปลงนาสักผืนสวนผักสักแปลงหรือแม้กระทั่งฟาร์มสัตว์สักแห่งแต่หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554มันก็ทำให้ผมได้เข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้นครับ
2: อะไรเป็นจุดเปลี่ยนเหรอน้ำท่วมน้ำท่วมเป็นจุดเปลี่ยนตอนน้ำท่วมเนี่ยยังทำงานอยู่ยังมีเงินเดือนเยอะแยะมากมายแล้วก็ใช้เงินซื้อของอยู่แต่ปรากฏว่าน้ำท่วมซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ขนมปังแถวนี้ซื้อไม่ได้เลยใช่ป่ะมีเงินหาซื้อของไม่ได้ไม่มีของก็มีของกินแต่ที่ชาวบ้านเขาไม่ได้มีเงินอะไรมากมายแต่เขามีเนี่ยมีพื้นที่ปลูกผักปลูกหญ้าเขาก็เอามาปรุงขายได้แต่เราไม่มีเรามีแต่อิฐทำอะไรไม่ได้อันนั้นส่วนหนึ่ง
3: ของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าการที่มีอาหารเป็นคลังอาหารที่สำคัญนะคะมันเกิดมาหลังจากที่ตอนที่มันเกิดน้ำท่วมใหญ่พอช่วงนั้นนะคะที่เกิดน้ำท่วมใหญ่เนี่ยเราได้มีโอกาสไปช่วยคนที่เขาน้ำท่วมเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยคลังอาหารที่มันเป็นทั้งคลังอาหารของครอบครัวแล้วคลังอาหารที่เป็นแหล่งรายได้ของคนในประเทศเราอ่ะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมันหายไปเลยแล้วที่สำคัญคือไม่ของที่ใช้ในครัวเรือนที่ต้องกินในบ้านอ่ะก็ไม่มีพออาจารย์กนกรัตน์มาทำเรื่องของการปลูกผักตอนแรกเนี่ยเป็นปลูกที่ตรงเป็นผักดาดฟ้าก่อนใช่ไหมคะเราก็คิดว่าแนวคิดเนี้ยมันน่าสนใจมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคือน้ำอ่ะไม่ท่วมไปถึงชั้น5ชั้น6แน่นอนอ่ะยังไงเราก็มีผักกินยังไงครอบครัวเราก็คงมีผักกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เมื่อกรุงเทพมหานครถูกน้ำท่วมขังอยู่นานนับเดือนห้างสรรพสินค้าเล็กใหญ่หรือแม้กระทั่งท้องตลาดที่เคยเป็นแหล่งอาหารก็เหลือไว้แต่ความว่างเปล่าเมืองใหญ่แห่งนี้ไม่ได้มีความมั่นคงทางด้านอาหารอีกต่อไปการสร้างแหล่งอาหารขึ้นมาเองอย่างการปลูกจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่นี่แต่สำหรับเมืองที่เร่งรีบและมีความเป็นปัจเจกสูงอย่างกรุงเทพมหานครผักยังช่วยทำหน้าที่มากไปกว่าอาหาร
4: ไปอ่านหนังสือเจอนู่นเจอนี่ไปปิ้งเรื่องสวนผักก็เลยพูดกันกับกรรมการด้วยกันว่ากับเพื่อนด้วยตอนนั้นลำกระบองกันอยู่ก็บอกว่าเฮ้ยอยากปลูกผักว่าอยากทำกิจกรรมปลูกผักทำไงดีอ่ะสนใจอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้าประชุมกรรมการบอกว่าเนี่ยเราเกิดว่าเราอยากทำโปรเจกต์นึงเป็นโครงการเรื่องปลูกผักเนี่ยเพื่อให้คนได้รู้จักกันมีความสัมพันธ์กันปรากฏว่าเสียงตอบรับว่าเห็นด้วยก็มีเยอะกว่าไม่เห็นด้วย
1: อย่างเรื่องของสุขภาพเองก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ใครหลายคนหรือแม้แต่พี่บุ้งก็ตัดสินใจมาคลุกคลีอยู่การปลูกผักมากขึ้นครับ
2: แล้วช่วงน้ำท่วมเราก็ได้พักยาวเนาะพักยาวมันก็ได้ย้อนคิดไงมันใช่หรือเปล่ากับสิ่งที่เราบอกว่าเราทำงานเพื่อเงินแล้วเงินจะทำให้เรามีความสุขอาจจะไม่ใช่แล้วนะเรามองย้อนๆเนาะผมหาเงินได้เยอะจริงแล้วพอถึงปอผมอายุ60คุณว่าร่างกายผมจะทรุดโทรมขนาดไหนนะที่ตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มร่างกายไม่ค่อยดีแล้วอะแต่พอกว่าจะ60โอ้โหถึงตอนนั้นพอเราทรุดโทรมเสร็จเราก็ต้องเอาเงินที่หามาได้ทั้งหมดมารักษาร่างกายแล้วเราก็มีแล้วมันไม่ใช่แค่คิดนะมันมีรุ่นพี่ๆที่ทำงานอยู่เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมองมันใช่จริงหรือเปล่าเอ๊ะ

0: เราก็รักษาสุขภาพเราวันนี้เลยดีไหมเพื่อที่ว่าในวันข้างหน้าเราไม่ต้องใช้เงินรักษาสุขภาพเราไงทำให้สุขภาพเราดีณวันนี้เลยเราก็เริ่มแต่วันนี้น่าจะโอเคเนาะก็แนวคิดอย่างนั้น
1: การเริ่มต้นปลูกผักสำหรับคนเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่เมื่อต้องการที่จะเริ่มปลูกผักแล้วอุปสรรคก็ไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไป
2: ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอันเนี้ยเราควรมีที่ปรึกษาที่ตอนนั้นก็โทรกลับไปหาคุณปุ้ยได้ที่ปรึกษาคุณชูเกียรติมาปรึกษาหารือนะคะแล้วก็พอได้พอมันตั้งได้มันตั้งไข่ได้อะมันจะเดินได้เลย

0: เราวางมุมวางอะไรวางจัดสรรพื้นที่เสร็จเราก็ไปเพาะกล้าสัก15วันมาลงปลูกอีก45วันก็กินได้40วัน30วัน45วันไม่เกินนี้กินได้มันก็เห็นผลแล้วล่ะเราก็จะแบ่งเวลากันแบ่งเป็นวันว่าใครจะลดน้ำวันไหนใครจะลดปุ๋ยวันไหนอะไรอย่างเงี้ยเอาว่างวันไหนมาลงแล้วก็จัดเป็นตารางเลยค่ะ
1: คือดิฉันส่วนตัวเนี่ยจะมีเวรลดน้ำต้นไม้ลดปุ๋ยทุกๆวันจันทร์กับวันอังคารเพราะฉะนั้นทุกวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยดิฉันก็ต้องเสร็จเวลาแล้วว่าเดี๋ยวฉันจะต้องขึ้นไปลดน้ำลดปุ๋ยแล้วนะเพราะฉะนั้นทำให้เราจัดระเบียบหรือว่าออร์แกไนซ์เวลาของเรามากขึ้นนะคะ
0: วอเตอร์เคสก็ขึ้นง่ายนะคะเช่นปัดชามและไม่มีล้างจืดแล้วก็ผักฝรั่งทองนะคะแล้วก็ผลพากะเพราต้นมะนาวมะละกอขึ้นนะคะที่นี่ตอนแรกนึกว่าลมแรงแล้วไม่ขึ้นปรากฏขึ้นได้กินแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่เพอร์เพิลบีนอันนี้เป็นดอกจริงๆแล้วกินได้ไม่ใช่ดอกกินได้มันจะเป็นเหมือนอะไรนะถั่วลันเตาเราแต่เอามาจากอเมริกาค่ะเพื่อนพี่สาวพี่ใหม่เอามาแล้วลองปลูก
2: การเริ่มต้นที่ว่ามีความยากอยู่แล้วการดูแลรักษาเรื่องผักๆก็ท้าทายชาวสวนคอนโดไม่น้อยเลยครับ
0: ช่วงแรกก็สนุกสนานดีไม่มีอะไรเวลาก็มีกันเยอะกำลังตื่นเต้นกันอยู่นะเกือบ6เดือนอะตื่นเต้นกันอยู่ก็ยังดีพอหลังจากนั้นก็คือเจอเรื่องหนักๆเรื่องโรคพืชแมลงเนี่ยก็เปิดตำรากันใหญ่เลยก็ได้มันก็มีหลายวิธีนะคือพอเราเจอปัญหาเราไปหาทางเราก็จะรู้อ่ะหนึ่งนอกจากน้ำส้มพันไม้เรายังได้ว่ายาฉุนเอามาแช่ค้างคืนหรือตำพริกไว้แช่ค้างคืนเอาน้ำมากรองมาเนี่ยน้ำยาล้างจานอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็จะเกิดไอ้พวกนี้ความรู้เยอะขึ้น
1: ผักต่างๆบางทีเนี่ยเราได้ยินแต่ชื่อแต่เราไม่รู้ว่าต้นมันเป็นยังไงเราก็เพิ่งได้เรียนรู้ที่นี่เพราะว่าเวลาเราเริ่มโครงการแล้วเนี่ยคนที่รู้จักก็นะฉันมีต้นไอ้นู้นฉันมีผักนี่ทุกคนก็เอามาเราได้เรียนรู้ว่าเนี่ยไอ้ผักต้นอย่างนี้เขาเรียกอย่างนี้ไอ้อย่างนี้เป็นยาด้วยเป็นสมุนไพรด้วย
0: มะเขือพวงอ่ะ ไม่ได้เพาะงงมากเลยอยู่ๆมะเขือมันก็ขึ้นมา14ต้นเป็นต้นเล็กๆเนี่ยขึ้นตามตรงนู้นนะคะขึ้นมา14ต้นเราบอกเอ๊ะมีใบมะเขืองั้นก็ลองเอามาปลูกดูยังไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นมะเขืออะไรแต่พอมันเริ่มออกหนามอ๋อมันเป็นมะเขือพวงมันจะมีหนามเราก็เลยลองปลูกดูค่ะ
1: เราก็พยายามชักชวนเพื่อนๆมาคนที่รู้จักมาบางทีเราไม่รู้จักเขาเราก็มีเรื่องคุยเพราะเนี่ยสร้างมิตรภาพขึ้นมาบอกว่านี่นะตอนนี้คอนโดเรามีกิจกรรมนี่นะเรามีเรื่องพูดอะค่ะเพราะอยู่ๆเนี่ยคนแปลกหน้ามาพูดกับเราเราก็คงไม่ชอบแต่ถ้าเกิดพูดถึงส่วนรวมเนี่ยเราเห็นหน้าคนนี้อยู่ชั้นอะไรก็ไม่รู้อะเจอกันข้างล่างเราก็คุยว่าตอนนี้เราจะมีกิจกรรมทำสวนผักกันนะมาผสมดินกันนะมาเพาะเมล็ดกล้ากันนะคุณสนใจไหมขึ้นมาดูสิเราเพาะเสร็จแล้วเนี่ยมันโตขึ้นเราก็สามารถเก็บแบ่งปันกันเอาไปกินได
2: ้พื้นที่สำหรับปลูกผักจากความทรงจำเดิมในบ้านเกิดของผมที่ปลูกผักกันในแปลงดินมีลำห้วยมีคลองน้ำสำหรับการดูแลนั้นเริ่มเลือนลางแล้วครับเพราะที่นี่ก็มีสวนผักได้เหมือนกัน
3: อยู่นิเทศศาสตร์ใช่ไหมแต่เราอยู่ชั้น3คือของเราไม่ได้กว้างมากเราก็จะมีชั้น3ชั้น4เราก็ไม่ได้เราก็แอพพลายว่าเราไม่ได้ใช้ดัดฟ้าเราก็ใช้ระเบียงใช้ริมระเบียงแล้วก็ปลูกผักริมระเบียงไปนะคะก็เริ่มต้นจากคนเดียวก่อนเราคนเดียวแล้วก็ปลูกให้คนอื่นเห็น

0: ก็จากนั้นก็จะมีเพื่อนอาจารย์แล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องท้องผูกอะไรเงี้ยเขารับประทานผักของเราก็รู้สึกว่าเออมันดีขึ้นเขาก็เลยเป็นแรงสำคัญต่อในการที่ทำสวนผักริมระเบียง
1: แต่นี่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยอาจารย์กนกรัตน์เนี่ยเป็นคนริเริ่มเลยว่าชวนมากินผักมากินข้าวกันเริ่มจากเหมือนนิสัยคนไทยมากินข้าวกันกินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไปร่วมกินข้าวด้วยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยคือผักที่ปลูกที่เนี่ยหน้าชั้นเราเนี่ย
2: ทุกมื้อจะต้องมีผักที่เป็นผักที่อยู่หน้าระเบียงเราอะค่ะช่วงกลางวันมาเนี่ยเรามีกับข้าวอยู่บนโต๊ะเราสามารถที่แบบว่าเดินออกไปเปิดประตูแล้วก็แบบไปหยิบผักจากหน้าห้องแล้วก็เด็ดล้างน้ำนิดนึงแล้วก็แบบกินได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ
1: เฮ้ยมันของจริงแล้วมันสำคัญคือมันปลอดสารพิษ
3: นอกจากในมื้ออาหารผักที่หน้าระเบียงยังช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับห้องเรียนที่นี่ครับ
4: อร่อยมากผักบุ้งก็อร่อยนะผักบุ้งอีกช่วงนึงเอามาทำซุกี้เนี่ยก็อร่อยอ่ะอร่อยมากแล้วก็มีพริกหั่นทำพริกน้ำปลากันเลยเนี่ยที่สำคัญที่สุดชัดเจนแหละคือระบายท้องดีมาก
0: ตอนนี้อาจารย์นิเทศน่ารักมากแต่เราแบบโอ้ยชอบปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยอยากปลูกผักอะไรเงี้ยแล้วก็แผนของเราคือเราก็อยากจะปลูกให้มันแบบ2ชั้นเลยชั้น3ชั้น4แล้วเราก็คุยกันว่าแต่ละคนก็จะรับผิดชอบอะไรบ้างไอ้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้แล้วใครจะปลูกอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญก็ต้องดึงเด็กนักศึกษามามีส่วนร่วมด้วย
2: คือเรามีนักศึกษาเวลาเขาเดินขึ้นมาเรียนหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะแบบมาแวะหยิบดูผักอุ๊ยอันนี้กินได้หรือเปล่าอุ๊ยอันนี้คะน้านี่อันนี้สะระแหน่อาจารย์ปลูกได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบว่าอินอ่ะบางวันมันก็เอาน้ำมารดคือแบบกลางวันเดินขึ้นมาเห็นผักอ่ะก็รดน้ำ
1: บางทีก็แปลกนะบางทีก็มีการพูดคุยกับมันนะบอกเฮ้ยโตยไว้หน่อยอะไรเงี้ยแบบสบายดีไหมเพราะบางทีคนอาจจะมองว่าบ้าหรือเปล่าคุยกับต้นไม้แต่บางทีมันก็ช่วยได้นะคะแล้วยิ่งเห็นมันตอนที่แบบใบมันเป่งๆสวยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ได้จับมันได้อะไรเงี้ยความรู้สึกที่ครั้งแรกที่แบบเด็ดผักด้วยมือตัวเองอะมันความรู้สึกเพราะเราเป็นคนเมืองเราไม่ได้สัมผัสกับผักสวนครัวเลยถ้าไม่นับว่าตอนที่เราเรียนสมัยเราเรียนหนังสือเรียนประถมเลยที่ถูกบังคับให้ปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากแล้วมันมีความมันมีเสน่ห์มันมีความน่ารักนะคะแล้วเราก็รู้สึกดีกับมันเพราะว่าหนึ่งนอกจากเรื่องของความสุขและความผ่อนคลายและสำคัญคือมันกินได้แล้วสำคัญคือแบบมันยังช่วยสารสัมพันธ์ของคนในออฟฟิศด้วย
2: จริงๆมันเป็นแค่จุดเล็กๆเองค่ะแต่ว่ามันเป็นจุดเล็กๆที่มันสารสัมพันธ์หลายๆอย่างให้มันเกิดขึ้นบางทีเนี่ยเราทำงานอย่างอื่นที่มันใหญ่กว่านี้บางทีมันยังไม่เกิดไม่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ว่าอะไรที่มันแค่เล็กๆแค่นี้ค่ะมันทำให้เกิดความสุขได้แล้วก็ยินดีที่จะทำ
3: เมื่อสวนผักไม่ได้ถูกจำกัดไปเพียงแค่ตามบ้านอีกต่อไปห้องครัวก็เหมือนกันครับมันถูกปรับแต่งในห้องวิชาการเล็กๆเพื่อสารสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานผ่านเมนูอาหารง่ายๆพร้อมบทสนทนาระหว่างมิตรภาพครับ

0: ได้เผ็ดได้สลัดผักสลัดผักสลัดเพิ่งหมดเมื่อเช้าก็เสร็จเรียบร้อยปิดเห็ดมีนิดหนึ่ง
1: รู้สึกดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยสามารถมันกระจายไปได้หมดเลยจะทำพื้นที่ไหนก็ได
2: ้นั่นสิครับอย่างที่อาจารย์กนกรัตน์บอกเราจะทำมันที่ไหนก็ได้เพียงแต่ต้องลงมือทำ

0: นะครับผมหมายรวมถึงความฝันในเมืองใหญ่แห่งนี้ด้วยอย่างกลุ่มนี้ที่มีความฝันคล้ายๆกันอย่างน้อยก็ฝันที่จะปลูกผักกินกันเองครับ
1: อาจารย์สาขาอื่นเขาบอกว่าไม่มีเทศสารหรือเกษตรสาร
0: ระยะทางที่ห่างไกลไม่ได้เป็นอุปสรรคของกลุ่มคนที่นี่โลกออนไลน์ได้เป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนที่ได้ลงมือปลูกผักมาครับ
2: ภายในชุมชนออนไลน์นะที่เราทำเป็นกลุ่ม Facebook ที่ปัจจุบันมี 4,000 กว่าคนแล้วเนี่ยเราคุยแล้วจะดึงสมาชิกใหม่ๆเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ยังไงซึ่งหลายคนก็แอคทีฟนะแต่บางคนแอคทีฟอยู่ไกลมากเลยบางคนอย่างคุณแอมเนี่ยอยู่น่านคุณวรวุฒินี่อยู่ชลบุรีอะไรอย่างเงี้ย
3: ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของใครมีปัญหาอะไรก็ถามเข้ามาในเฟซเพราะตอนนี้เนี่ยแทนที่เราจะมีคน10คนช่วยตอบแล้วก็มีคน 4,000 คนช่วยตอบถูกมั้ยฮะไม่ต้องถึง 4,000 หรอกเอาแค่ 1,000 เอาแค่100นึงก็แล้วกันอ่ะ100นึงก็100เรื่องอ่ะนะที่เขาสามารถจะตอบได้ไงอย่างวันนี้เราคุยกันเนี่ยบางคนเขาก็เริ่มเข้ามาช่วยตอบละเออถ้าพี่ปลูกพี่บอกผมรู้มันเป็นอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้ผมเคยปลูกอะไรอย่างเงี้ย
2: แต่ละคนก็มีความสุขจากการที่มันได้แบ่งปันความรู้กันเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโอกาสไม่ได้หยิบยื่นมาบ่อยๆให้กับทุกคนอะไรเงี้ยบางทีเขาปลูกต้นไม้ต้นนึงเขาไม่รู้วิธีดูแลเขาไม่รู้วิธีใส่ปุ๋ยรดน้ำยังไงให้พืชผักมันเจริญงอกงามดีอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีความรู้แต่พอเขาถามเข้ามาในกลุ่มเขาอยากรู้ว่าอันนี้คือต้นอะไรนี่แมลงอะไรเราเห็นประกายความสุขบางอย่างที่แบบว่าพอคุยปุ๊บแล้วเราจะสังเกตว่าโพสต์นั้นจะเริ่มโอ้โหมีคนคุยกันคอมเมนต์กันยาวเนาะอะไรเงี้ยมีความสนใจจริงๆจากเรื่องนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะได้ความรู้ขึ้นมาจากการแลกเปลี่ยนกัน
4: เดี๋ยวทีนี้จะให้คนที่ลองสัมผัสความรู้สึกเนี่ยลองเล่าให้เพื่อนฟัง
3: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่าเออมันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้ที่มันก็จะได้อย่างนี้นะ
2: สมาชิกในกลุ่มฮาร์ดคอร์ก็ตอบรับเยอะทีทุกคนก็อยากที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมก็มีสมาชิกใหม่ๆ
5: แฟนนะคะที่มาจากนำวาอยากจะทานผักเองที่ว่ามันปลอดภัยมันอะไรอย่างเงี้ยสงสารลูกค่ะเพราะว่าสมัยเรายังมีความคิดว่าพ่อแม่เรายังหาของกินที่มันปลอดภัยได้นะคะแต่ว่าพอมายุคเขาแล้วอะค่ะมีความรู้สึกว่าเขาไม่เคยสัมผัสเรื่องแบบนี้เลยตั้งแต่คือผมเกิดมาเราก็เลยอยากกลับมานั่งทำว่าจะทำยังไงที่จะปลูกตรงนี
0: ้เรื่องราวของผักไม่เพียงแต่ทำให้คนแปลกหน้าหันมาแลกเปลี่ยนพูดคุยและใส่ใจกันมากขึ้นแต่ยังนำไปสู่การแบ่งปันเรื่องราวดีๆและมิตรภาพระหว่างกันทั้งในโลกออนไลน์และโลกของความจริงพร้อมความผูกพันบนมิตรภาพใหม
2: ่กลุ่มเราแบบมีความตั้งใจแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องพึ่งตัวเองด้วยกันอย่างเงี้ยเริ่มจากเรื่องผักเริ่มจากเรื่องสมุนไพรเรื่องออร์แกนิกนะแล้วก็แบบทุกคนแบบมีความคิดคล้ายๆกันน่ะคล้ายๆกันนี่คือแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องไอ้ออร์แกนิกเนี่ยให้มากขึ้น
3: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่าเออมันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้ที่มันก็จะได้อย่างนี้นะ
2: มันเขาเรียกอะไรมันหลากหลายดีมันไม่ได้มีคนแค่วัยเดียวนะมันอาจจะดูแบบอายุน้อยกันอยู่แต่ว่า หมายถึงว่าคนที่เข้ามาก็มีความหลากหลายใช่ไหมพี่บอกบุ้งก็จริงๆก็รุ่นพ่อของผมเลยใช่ไหมแต่ว่าแล้วก็อย่างคนรุ่นผมหรือว่ารุ่นพี่โอ๋เงี้ยมันก็จะมีหลายช่วงไงมันมีหลายช่วงมันก็ทำให้ดูว่ากลุ่มนี้มีความหลากหลายดูสนุกดูเปิดกว้างอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งบางคนอย่างพี่เมย์พี่บีน้องพี่โอ๋พาลูกพาหลานอะไรมาเล่นด้วยมันยิ่งมันเข้าไปใหญ่เลยสุดท้ายสมาชิกในกลุ่มมันก็เหมือนกับเพื่อนแล้วก็เป็นชุมชนที่มันกำลังเกิดขึ้นแบบไม่ได้บ้านใกล้เรือนเคียงก็จริงแต่ว่าทุกคนก็อยู่แบบไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนกันมีความรู้มีเรื่องราวมีกิจกรรมอะไรที่อยากทำด้วยกันก็เริ่มทำด้วยกัน
6: ถึงตอนนี้ผมก็เริ่มนึกไม่ออกแล้วครับว่าการปลูกผักมีข้อจำกัดอะไรบ้างเพราะว่าทั้งตึกสูงอาคารเรียนหรือแม้แต่โลกออนไลน์ต่างก็กลายเป็นพื้นที่ที่นำไปสู่การปลูกผักของคนเมืองได้ทั้งนั้นในเมืองที่เต็มไปด้วยตึกคอนกรีตสูงใหญ่และแข็งเกร็งราวกับว่าจะกั้นขวางมิตรภาพระหว่างผู้คนเอาไว้แต่ความอ่อนโยนของพืชผักที่ปลูกด้วยความใส่ใจกลับทำให้คนที่นี่มีเรื่องราวประทับใจมาแลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาครับ
7: มีความประทับใจกับเพื่อนๆที่คอนโดนี้ปกติเนี่ยเราก็ต่างคนต่างอยู่แต่ว่าพอมีกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะปัญหาต่างๆลดไปได้เยอะเลยโดยเฉพาะห้องข้างบนที่ชอบทำน้ำหล่นลงมาเนี่ยพอเรามารู้ว่าอ๋อไอ้ข้างบนเราอ๋ออีจานี่เหรอหน้าตาอย่างนี้เหรอพอสร้างปัญหาให้เราเนี่ยเราก็จะคุยกันได้ง่ายขึ้น
8: นอกจากได้ความสนิทสนมกลมเกลียวรู้จักกันนะคะได้อย่างที่เบลบอกได้กินข้าวด้วยกันได้ปรับทุกกันได้แชร์นู่นแชร์นี่แชร์ความรู้กันทำกับข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นแล้วก็นัดกันไปกินข้าวนัดกันทำกับข้าวแล้วแบ่งกลับบ้านพี่มันน่ารักอ่ะแล้วว่า14ปีพี่ก็รู้สึกมันมีความหมายขึ้นตรงนี้ที่พี่คิดว่าน่าสนใจสำหรับชีวิตในเมืองกับคนคอนโดนะคะ
7: นั่นนะคะมันมีเรื่องคุยเยอะทำให้เรารู้จักเพื่อนมากขึ้นเพราะในนี้170กว่าห้องเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เขารู้จักกันแต่ตั้งแต่มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยรู้จักคนมากขึ้นค่ะ
1: ตอนแรกก็ทำแค่หน้าห้องพักอาจารย์ของเราเองค่ะแล้วหลังๆก็มีการพูดคุยกันกับอาจารย์หลายๆท่านอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์นะก็เลยมีการขยายค่ะพอขยายปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เห็นถึงมันเกิดความกลมเกลียวกันนะคะมันมีความสุขเล็กๆเกิดขึ้นที่แบบว่าเราได้ทำอะไรร่วมกันแล้วก็มันมีของสิ่งหนึ่งที่มันเป็นของที่เราได้ใช้มันร่วมกันทุกมื้อกลางวันเนี้ยมันก็จะแบบมีความสุขห้องนี้มาเรียกห้องนั้นไปทานข้าวแล้วเก็บผักแล้วก็ไปทำกับข้าวกันอะไรแบบเนี้ยก็ทำให้รู้สึกว่ามันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันขึ้นด้วยนอกจากแบบว่าสุขภาพร่างกายเราจะดีแล้วเพราะมันเป็นผักที่มันปลอดสารอยู่แล้ว
9: ก็จะมีคนจากชั้นอื่นชั้นล่างๆเขาบอกว่าเฮ้ยจานผักน่ากินจังเลยแบบขอได้ไหมเราก็มีความมันก็เลยกลายเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมากินเลยมันเด็ดได้เลยอะไรเงี้ยเด็ดมาสดๆมีน้ำพริกแบบไทยๆอ่ะแล้วเราก็เอาผักตรงเนี้ยมากินกันเลยอะไรเงี้ยมันแฮปปี้มันก็เลยกระจายไปถึงคนอื่นๆด้วยซึ่งโปรเจกต์เราไปก็คงคิดว่าแบบมันก็คงต้องมีเรื่อยๆอะค่ะเพราะมันมีความมีมันเป็นความจริงมันชัดเจนแล้วมันมีความสุขด้วย
6: นี่อาจจะถูกมองว่าเป็นความโรแมนติกของคนเมืองแต่ชีวิตของคนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันครับหากมองย้อนกลับไปที่ต้นทางจะพบว่าการมองเห็นคุณค่าของแหล่งอาหารนั้นเป็นเรื่องใหญ่และทำได้ไม่ง่ายนักในชุมชนคอนกรีตที่แข็งเกร็งจำเป็นต้องมีความอ่อนโยนของพื้นดินและความอ่อนน้อมของผักหญ้าเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่เข้าใจการปลูกผักครับแต่กำลังทำความเข้าใจต้นทางแห่งอาหารเพื่อมองเห็นชีวิตคนอื่นๆที่เป็นเกษตรกรตัวเล็กๆซึ่งทำหน้าที่หล่อเลี้ยงคนทางสังคมเอาไว้ที่นี่บ้านเราครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: าสนุกสนุกมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันค่ะรับรองว่านักเรียนต้องเพลิดเพลินไปกับมันแน่นอนค่ะครูพี่แบงค์
1: ใช่แล้วครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับครูพี่แบงค์แล้วก็นักเรียนครับทราบไหมครับว่าการเขียนตามจินตนาการนะครับหมายถึงอะไร
0: นักเรียนทราบกัน
1: ไหมทราบไม่เอ่ยTikTok TikTok
0: ดูเหมือนนักเรียนจะยังไม่ทราบอะค่ะครูพี่แบงค์ช่วยอธิบายให้นักเรียนฟังได้ไหมคะ
1: ได้เลยครับการเขียนตามจินตนาการนะครับก็คือการที่เราเนี่ยเรียบเรียงถ้อยคำตามความคิดคำหนึ่งความคิดฝันความคิดที่แปลกใหม่โดยที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของเรานะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้เข้าใจนั่นเองครับครูพี่แบงค์
0: ว้าวที่ได้ฟังครูพี่แบงค์มาอธิบายมาเมื่อสักครู่นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกมากๆเลยค่ะ
1: ใช่ครับ
0: อันดับต่อไปนะคะเราไปดูรูปภาพกันเลยดีกว่า
1: ว้าวมาดูรูปภาพกันเลย
0: พี่แบงค์เห็นรูปภาพไหมคะ
1: รูปภาพเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนน่าสนใจสีสันสดใสทีเดียวเลยครับครูพี่แบง
0: ค์ใช่แล้วค่ะ
1: แต่ก่อนอื่นนะครับครูพี่แบงค์ก็จะให้นักเรียนนะครับจดคำศัพท์ที่พบในภาพนะครับโดยมาแยกคำศัพท์ทีละคำพร้อมๆกับครูพี่แบงค์พี่แบงค์เลยครับครูพี่แบงค์ครับครูพี่แบงค์ครูพี่แบงค์เจอคำศัพท์คำไหนบ้างครับ
0: คำศัพท์ในรูปภาพนะคะที่เด่นๆเนี่ยพี่แบงค์เห็นอยู่3คนค่ะครูพี่แบงค
1: ์ไหนเอ่ยตรงกลางรูปภาพเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าใครนะกำลังนั่งอยู่คนแรกนะคะพี่แวนเห็นเป็นคุณย่าค่ะพี่แวน
1: คุณย่านักเรียนเห็นคุณย่าใช่ไหมล่ะครับ
0: นักเรียนเห็นไหมเอ่ยเรามาดูต่อไปดีกว่านะคะว่าเราเห็นอะไรมาดูดีกว่าคนอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าค่ะคุณพี่แวน
1: ผู้ชายใช่ไหมครับ
0: ชายแวนนักเรียนตอบมาว่าคุณพ่อน
1: ัก
0: เรียนเก่งมากเลยค่ะ
1: เราม
0: าดูตรงกลางดีกว่าตรงกลางใครนะมีคุณย่าแล้วมีคุณพ่อละคนตรงกลางก็น่าจะเป็นคุณแม่นั่นเองค่ะ
1: คุณแม่นั่นเองครับครูพี่แบน
0: เรามาดูดีกว่าทำไมทุกคนจับอะไรอยู่นะ
1: จับอะไร
0: อะไรอยู่นะ
1: TikTok TikTok จับอะไรนะ
0: เสียงนักเรียนตอบมาแล้วค่ะ
1: ว้าตอบถูกด้วยครับครูพี่แบน
0: นั่นก็คือโทรศัพท์นั่นเองค่ะครูพี่แบนเรามาดูดีกว่า
1: ทุกคนกำลัง
0: อะไรอยู่นะตอนนี้แบบก็ไม่ได้ยืนนะ
1: ทำอะไรอยู่หน้าทำอะไรอยู่หน้าใช่แล้วใบ้แล้วครับ
0: มีคำใบ้แล้วก็แสดงว่าคำว่านั่งนั่นเอง
1: นั่งนั่นเองครับ
0: ใช่แล้วค่ะต่อมานะคะเรามาสังเกตที่คุณแม่ดีกว่าค่ะครูพี่แบงค์
1: คุณแม่ทำอะไรครับครูพี่แบงค์
0: รถอะไรแบบน
1: ี้
0: ครูพี่แบงค์ใบ้ไปเมื่อสักครู
1: ่
0: นักเรียนต้องรู้แน่ๆเลยค่ะว่าเป็นคำว่าอะไร
1: ตอบมาสิครับได้ไหมเอ่ย
0: ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าถ่ายรูปนั่นเอง
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะมาฟังครูพี่แบงค์บ้างดีกว่าว่าเจออะไรเพิ่มเติมในภาพไหมคะ
1: ครูพี่แบงค์ขอสังเกตดูชัดๆอีกรอบนึงก่อนนะครับเมื่อสักครู่ครูพี่แบงค์เจอคำว่านั่งแล้วใช่ไหมครับทุกคนกำลังนั่งอยู่บนอะไรครับนักเรียน
0: นั่งอยู่บนอะไร
1: ครูพี่แบงค์เจอคำว่าเก้าอี้ครับครูพี่แบงค์
0: เก้าอี้นั่นเองค่ะ
1: ต่อไปครับครูพี่แวนสังเกตตรงผนังไหมครับนักเรียนเห็นไหมครับตรงผนังมีกรอบสีชมพูชมพูสดใสเลยคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าอะไรเอ่ยกรอบรูปนั่นเองครับ
0: คำว่ากรอบรูปค่ะ
1: เห็นบนโต๊ะไหมครับบนโต๊ะมีอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดเลย
0: แบบนี้น่ากินมากๆเลยค่ะ
1: อะไรเอ่ยที่เรากินกันตอนเช้าครับ
0: ก
1: ินตอนเช้าแล้วก็อิ่มแล้วก็ไปโรงเรียนใช่ไหมครับครูพี่แบงค์เจอข้าวครับผม
0: คำว่าข้าวนะคะ
1: ครูพี่แบงค์สังเกตเห็นอีกไหมครับข้างบนข้าวครับ
0: ใช่เหลืองๆขาวๆไหมครับ
1: ใช่แล้วครับนั่นก็คือไข่ดาวนั่นเองครับครูพี่แบงค์มีข้อสงสัยครับครูพี่แบงค์ครูพี่แบงค์ชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียวมากกว่ากันหรอครับ
0: ถ้าสำหรับครูพี่แบงค์นะคะครูพี่แบงค์ชอบกินไข่เจียวยิ่งราดซอสพริกนะคะอร่อยเยี่ยมเลยค่ะครูพี่แบงค์
1: แต่สำหรับครูพี่แบงค์นะครับครูพี่แบงค์ชอบกินไข่ดาวมากๆเลยครับยิ่งทอดกรอบๆหอมๆนะครับโปะด้วยข้าวสวยร้อนๆนะครับอร่อยเลยครับครูพี่แบงค์แล้วนักเรียนนะครับชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียวมากกว่ากันครับ
0: ชอบแบบไหนคะ
1: ชอบกินทั้งสองเลยใช่ไหมครับเรากลับมาถูรูปภาพเราต่อดีกว่าครับครูพี่แบงค์คำต่อไปนะครับที่ครูพี่แบงค์เจอนะครับครูพี่แบงค์เห็นแล้วครับครูพี่แบงค์เป็นสีเหลืองเวลาทอดนะครับมีกลิ่นหอมกรอบฟูนะครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือไก่ทอดนั่นเองครับ
0: คำว่าไก่ทอดนะคะ
1: ตรงกลางรูปภาพเลยครับครูพี่แบงค์คุณแม่กำลังทำอะไรอยู่นะ
0: เวลาเราถ่ายรูปเราก็ต้องอะไรนะ
1: ทำอะไรนะนักเรียนทราบไหมเอ่ย
0: เรียนทราบไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือยิ้มนั่นเองครับ
0: ใช่แล้ว
1: แล้วคำสุดท้ายที่ครูพี่แบงค์เจอนะครับครูพี่แบงค์ทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะครับเนี่ยทราบไหมเอ่ยทราบไหมเอ่ยนักเรียนทราบไหมครับ
0: อยู่นะ

0: นั่นเองครับคุณพี่วาน
1: ใช่แล้วค่ะหลังจากที่เราได้คำศัพท์มาเยอะแยะขนาดนี้แล้วนะคะ
0: นักเรียนทราบไหมครับว่าครูพี่แวนนะครับจะนำคำศัพท์เหล่านี้ไปเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่ของอะไรครับครูพี่แวนทราบไหมเอ่ย
1: นักเรียนทราบกันไหมคะ
0: ทราบไหมครับทราบไหมครับ
1: ได้ยินเสียงตอบมาเมื่อกี้ค่ะครูพี่แบงค
0: ์ใช่คำนามและคำกริยาไหมครับครูพี่แวน
1: ถูกต้องเลยค่ะเพื่อที่จะให้นักเรียนเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะว่าคำใดคือคำนามและก็คำใดคือคำกริยานะคะวันนี้นะคะครูก็มีตารางสรุปมาให้ค่ะงั้นไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ
0: ไปดูพร้อมๆกันเลยว้าวเรามาแยกคำศัพท์ลงตารางพร้อมๆกันเลยครับครูพี่แวนคำแรกคำอะไรครับ
1: คำแรกนะคะก็คือคำว่าเก้าอี้นักเรียนคิดว่าจะอยู่ในหมวดหมู่คำนามหรือว่าคำกริยานะติ๊กต๊อก
0: หมวดหมู่ไหนดีนะคำนามหรือคำกริยาน
1: ักเรียนตอบมาแล้ว
0: ว้าวตอบถูกต้องเลยนะครับครูพี่แวน
1: ก็คือคำนามนั่นเองค่ะ
0: ว้าวถูกต้องแล้วครับ
1: เก่งมากๆ
0: ทำไมครับว่าเก้าอี้อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามเหรอครับครูพี่แวน
1: ก็เพราะว่าคำนามนะคะใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่
0: ครับต่อไปนะครับครูพี่แบงค์คือคำว่าข้าวครับครูพี่แบงค์นักเรียนทราบไหมครับว่าคำว่าข้าวเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาครับ
1: นักเรียนตอบได้ไหม
0: ทราบไหมเอ่ยคนสัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ไหนนะหมวดหมู่ไหนนะ
1: ตอบมาแล้วค่ะว่าคำนาม
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำต่อไปคำว่าคุณพ่อค่ะครูพี่แบงค์
0: คุณพ่อ
1: เป็นคนใบแล้วนะว่าเป็นคนอะไรนะ
0: สัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ไหนดีนะ
1: ขนาดนี้นักเรียนต้องรู้แล้วนะคะว่าอยู่ในหมวดหมู่อะไรตอบมาแล้วค่ะว่าคือคำนามนั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: คำต่อไปคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าไก่ทอดนั่นเองครับครูพี่แวนคำว่าไก่ทอดอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ไก่ทอดแล้วก็จับกินได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: เราจับกินได้
0: เรียนทราบไหมเอ่ย
1: ทราบกันไหมคะ
0: ตอบกันมาแล้วครับครูพี่แวนตอบที่ถูกต้องก็คือคำนามนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะ
0: คำต่อไปคือคำว่าอะไรเหรอครับครูพี่แวน
1: คำต่อไปคือคำว่าถือค่ะครูพี่แบงค์เราถือขึ้นแบบนี้เป็นอะไรหน้ามันจับไม่ได้มันอะไร
0: เหมือนว่าจะเปลี่ยนไปใช่ไหมครับ
1: ใช่ทางเราขยับอะค่ะครูพี่แบงค์อ
0: ยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาครับครูพี่แวน
1: นักเรียนตอบมาแล้วว่าต่างจากคำที่พูดมาเมื่อกี้
0: ใช่แล้วครับ
1: นักเรียนเก่งมากงั้นก็คือคำกริยานั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับทำไมคำว่าถืออยู่ในหมู่ของคำกริยาครับครูพี่แวน
1: ก็เพราะว่าคำกริยานะคะเป็นการแสดงท่าทางค่ะเป็นการแสดงการกระทำกริยาท่าทางนั่นเองค่ะครูพี่แวน
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: คำต่อไปคำว่าอะไรคะ
0: คำว่าคุณแม่ครับคุณแม่อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ใช่คุณแม่เหมือนคุณพ่อไหมคะครูพี่แบงค
0: ์ถูกต้องแล้วครับครูพี่แบงค
1: ์เลยใช่ไหมคะ
0: สัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับถูกต้องแล้วครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำต่อมาคำว่านั่งค่ะ
0: นั่งใช่ไหมครับ
1: แบบ
0: นั่งนั่งลงใช่ไหมครับ
1: เป็นการกระทำหรือเปล่านะท่าทาง
0: เหมือนคำว่าถือหรือเปล่านะ
1: คล้ายๆกันมีเสียงตอบมาแล้วค่ะว่าเป็นคำกริยาค่ะ
0: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียน
1: เรามาดูคำต่อไปดีกว่านะคะเป็นคำว่าอะไรคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าไข่ดาวครับว้าวไข่ดาวอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: คำอะไรนักเรียนทราบไหมคะ
0: ทราบไหมทราบไหมตอบมากันเยอะเลยครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือคำนามนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: คำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำต่อไปนะคะคำกรอบรูปนั่นเองค่ะ
0: ว้าว
1: รูป
0: อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือยาดีครับ
1: อะไรคำนามถูกต้องค่ะนักเรียนสุดยอดมากๆเลยมาดูคำต่อไปดีกว่านะคะ
0: คำต่อไปนะครับคือคำว่าคุณย่านั่นเองครับ อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะ
1: คุณย่าก็เหมือนคุณพ่อคุณแม่เหมือนที่เราได้กล่าวมาใช่ไหมคะ
0: ว้าวนักเรียนตอบกันมาเยอะเลยครับครูพี่แวนถูกต้องแล้วครับคุณย่าอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับต่อไปคำว่าอะไรล่ะครับครูพี่แวน
1: ต่อมาคำว่ายิ้มค่ะยิ้ม
0: ยิ้ม
1: อะไรนะ
0: เป็นยังไงนะ
1: เป็นท่าทางเราหรือเปล่า
0: เป็นท่าทางหรือเปล่านะ
1: มีตอบมาแล้ว
0: ตอบมาว่าคำกริยานั่นเองครับ
1: ตั้งแล้วค่ะ
0: ครับ
1: เรามาดูคำต่อไปดีกว่าค่ะคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค
0: ์โทรศัพท์นั่นเองครับครูพี่แบงค์TikTok TikTok hello hello จับต้องได้เป็นสิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: ถูกต้อง
0: และคำสุดท้ายครับครูพี่แวนคำว่าอะไรครับ
1: คำสุดท้ายนะคะคำว่าถ่ายรูปค่ะ
0: แชะ
1: อะไรนะครูพี่แบงค
0: ์ TikTok TikTok ทราบไหมเอ่ย
1: นักเรียนตอบมาแล้วค่ะ
0: คำว่าอะไรครับครูพี่แบงค์อยู่ในหมวดหมู่ไหน
1: คำกริยานั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับว้าว
1: เก่งมาก
0: เก่งมากนะครับปรบมือให้ตัวเองนะ
1: หลังจากที่เราแยกคำศัพท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราลองมาอ่านทบทวนกันอีกรอบนึงดีไหมคะครูพี่แบงค์
0: ดีเลยครับครูพี่แบง
1: ค์งั้นเรามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะอันดับแรกนะคะเรามาดูที่หมวดหมู่คำนามก่อนดีกว่านะคะเริ่มที่คำแรกเลยค่ะคำว่าเก้าอี
0: ้เก้าอี
1: ้ข้าว
0: ข้าว
1: คุณพ่อ
0: คุณพ
1: ่
0: อ
1: ไก่ทอด
0: ไก่ทอด
1: คุณแม
0: ่คุณแม
1: ่ไข่ดาว
0: ไข่ดาว
1: กรอบรูป
0: กรอบรูป
1: คุณย่า
0: คุณย่า
1: และคำสุดท้ายของหมวดหมู่คำนามนะคะก็คือคำว่าโทรศัพท
0: ์โทรศัพท์ครับ
1: ต่อมาเรามาดูช่องของคำกริยาดีกว่าค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าถือ
0: นั่ง
1: ยิ้มและคำสุดท้ายนะคะคำว่าถ่ายรูป
0: ครับ
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: ครูพี่แวนสงสัยครับครูพี่แวนว่าครูพี่แวนจะนำคำเหล่านี้ครับไปทำอะไรต่อไปดีหรอครับ
1: ครูพี่แวนสงสัยแสดงว่านักเรียนก็สงสัยเช่นเดียวกันแน่เลยซึ่งครูจะนำคำเหล่านี้นะคะไปเขียนเป็นเรื่องราวตามจินตนาการนั่นเองค่ะ
0: ว้าวน่าสนใจมากๆเลยครับครูพี่แวน
1: ใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพี่แวนก็ไปแอบแต่งมาเรื่องหนึ่งด้วยค่ะ
0: ว้าวแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูคำศัพท์กันก่อนเลยว่าครูพี่แวนได้แยกคำศัพท์คำไหนบ้างที่จะไปแต่งเรื่องราวตามจินตนาการใช่ไหมครับครูพี่แวน
1: งั้นไปดูคำศัพท์กันเลยดีกว่าเรามาดูคำศัพท์ที่เราจะนำไปแต่งกันเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค
0: ์ได้เลยครับ
1: มีคำว่าคุณย่าให้นักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะคุณย่า
0: คุณย่า
1: คุณพ่อ
0: คุณพ่อ
1: คุณแม
0: ่คุณแม
1: ่นั่ง
0: นั่ง
1: ถ่ายรูปและคำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าไก่ทอดค่ะ
0: ไก่ทอดครับว
1: ้
0: าวคำน่าสนใจมากๆเลยครับครูพี่แวนต่อไปนะครับเรามาดูเรื่องราวที่ครูพี่แวนได้แต่งดีกว่าว่าจะน่าสนใจแค่ไหนชื่อเรื่องว่าวันสงกรานต์ของฉันชอบเทศกาลสงกรานต์มากเพราะฉันจะได้นั่งหลังรถของคุณพ่อเพื่อเล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานซึ่งคุณแม่ของฉันก็จะให้ฉันและเพื่อนๆมาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกทั้งยังได้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะได้ไปไหว้คุณปู่คุณย่าซึ่งคุณย่าของฉันทำเมนูไก่ทอดอร่อยที่สุดในโลก
1: ว้าวสุดยอดมากๆเลยค่ะสนุกแล้วก็น่าสนใจสุดๆเลยค่ะครูพี่แบงค์
0: ใช่ไหมล่ะครับครูพี่แบงค์เรามาอ่านพร้อมๆกันดีกว่าไหมครับอีกรอบนึงนะครับมาเลยครับนักเรียนอ่านพร้อมๆกับครูพี่แบงค์เลยนะครับชื่อเรื่องวันสงกรานต์ของฉันชอบเทศกาลสงกรานต์มากเพราะฉันจะได้นั่งหลังรถของคุณพ่อเพื่อเล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานซึ่งคุณแม่ของฉันก็จะให้ฉันและเพื่อนๆมาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกทั้งยังได้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะไปไหว้คุณปู่คุณย่าซึ่งคุณย่าของฉันทำเมนูไก่ทอดอร่อยที่สุดในโลกว้าว
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค
0: ่ะอ่านด้วยกันพร้อมเพรียงจริงๆนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยเร็วต่อไปเราจะทำกิจกรรมอะไรดีครับครูพี่แวน
1: พอเราได้รู้เรื่องราวแล้วใช่ไหมคะแล้วก็อยากรู้ว่าการแต่งเรื่องราวเนี่ยจะมีหลักการอะไรบ้างครูพี่แบงค์สามารถอธิบายให้นักเรียนฟังได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับจากหลังจากที่ได้อ่านไปใช่ไหมครับแต่สังเกตได้ว่าหลักการนะครับก็คือครูพี่แวนนะครับมีการดูภาพแล้วก็พิจารณารายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าในตอนแรกนะคะเราก็จะสังเกตภาพโดยรวมก่อนค่ะแล้วก็แยกมาว่าคำศัพท์นี้อยู่หมวดหมู่ใดบ้างนะคะแล้วก็มาดูว่ามีคำศัพท์ทั้งหมดกี่คำนั่นเองค่ะครูพี่แวน
0: ถูกต้องแล้วครับและข้อต่อไปใช่ไหมครับครูพี่แวนครูพี่แวนก็ยังมีการที่จัดจินตนาการไปย้อนไปในอดีตไปในอนาคตหรือเชื่อ ื่อมโยงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในปัจจุบันใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะเรื่องที่เล่ามาเมื่อสักครู่นะคะก็ถือได้ว่ามาจากประสบการณ์โดยตรงตอนวัยเด็กนั่นเองค่ะ
0: แล้วข้อต่อไปครับใช้ความเป็นจริงหรือเหตุการณ์ที่สมจริงเป็นพื้นฐานในการเขียนเรื่องใช่ไหมครับครูพี่แวน
1: ใช่ค่ะก็คือตอนเด็กของครูนั่นเองค่ะ
0: ต่อไปนะคะนักเรียนก็คือลำดับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบอย่างต่อเนื่องใช่ไหมล่ะครับส
1: ัง
0: เกตได้เห็นจากเรื่องราวของครูพี่แวนใช่ไหมครับครูพี่แวนมีการเขียนลำดับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบโดยมีการเขียนเรียบเรียงอย่างเข้าใจนั่นเองครับครูพี่แวนต่อไปนะครับตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจครับครูพี่แวนมีการตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรนะครับ
1: อ๋อชื่อเรื่องนะคะก็คือวันสงกรานต์ของฉันนั่นเองค่ะช
0: ื
1: ่อเรื่องมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ยังสอดคล้องกับเนื้อหาอีกด้วยค่ะครูพี่แบงค
0: ์ใช่แล้วครับและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเรื่องที่เราสอนกันในวันนี้ก็คือการเขียนตามจินตนาการใช่ไหมล่ะครับนักเรียนดังนั้นเราก็ต้องเขียนให้ลายมือที่สวยให
1: ้
0: อ่านง่ายเขียนให้จบประโยคและเว้นวรรคให้ชัดเจนนั่นเองครับนักเรียน
1: ใช่ค่ะครูพี่แบงค์เชื่อนะคะว่านักเรียนหลังจากที่เราได้รู้ความหมายไปแล้วแล้วก็รู้หลักการเขียนเรื่องราวตามจินตนาการไปเรียบร้อยแล้วนะคะครูนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะลองมาหาคำศัพท์จากรอบหนึ่งค่ะว่านักเรียนนะคะจะเจออะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าม
0: าดูกันพร้อมกันเลยครับแต
1: ่
0: ที
1: ่
0: สำคัญนะครับแยกเหมือนรอบแรกใช่ไหมครับครูพี่แวนก
1: ็
0: คือแยกเป็นหมวดหมู่ของคำนามและคำกริยาเหมือนเดิมครับครูพี่แวน
1: ใช่ค่ะมาดูดีกว่าว่าครูพี่แวนเจออะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า
0: ครูพี่แวนขอสังเกตอีกนะครับไหนนักเรียนดูไปพร้อมๆกันสิครับว่าเจอคำอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่
1: า
0: หลังจากที่เราเจอคำว่าไก่ทอดไปใช่ไหมครับครูพี่แบง
1: ค์
0: เหมือนครูพี่แบงค์เราต้องรู้ใช่ไหมครับว่าไก่ทอดก็ต้องวางอยู่
1: บ
0: นจานนั่นเองครับครูพี่แบงค
1: ์
0: คร
1: ู
0: พ
1: ี่
0: แบงค์เจอคำว่าจานนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะคำว่าจานมีคำอะไรอีกไหมคะ
0: โอ้เห็นเด่นชัดตรงกลางนะครับที่มีอาหารวางเยอะๆบนโต๊ะครับโต๊ะนั่นเองครับ
1: ชั้นวางของใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับนักเรียนเจออะไรอีกหรือเปล่าเอ่ยไหนไหนดูซิครูพี่แบงค์จะใบ้ให้นะครับว่าอยู่ตรงผนังครับอยู่ตรงผนังครับสีเขียวเขียว
1: รูปไปแล้วแสดงว่าเราต้องมองลึกกว่านั้นใช่ไหม
0: ใช่แล้วครับ
1: มองลึกกว่าน
0: ั้
1: นอะไรหน้าเขียวเขียว
0: ตอบกันมาแล้วครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือภูเขานั่นเองครับ
1: นะคะ
0: ต่อไปนะครับเห็นตรงควันขึ้นนะครับว้าวในนั้นก็จะมีข้าวใช่ไหมครับถ้วยนั่นเองครับครูพี่แบงค์
1: ถ้วย
0: แล้วคำสุดท้ายที่ครูพี่แบงค์เห็นนะครับเหมือนเห็นคุณแม่กำลังใส่อะไรสีชมพูสดใสนะครับครูพี่แบงค์คืออะไรนะคืออะไรนะ
1: ทำอาหารแล้วก็ต้องใส่ไว้ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับเพื่อที่จะให้ไม่เปื้อนใช่ไหมครับ
1: มีหลุดมาแล้วคำว่าเปื้อนอุ๊ย
0: คำว่าอะไรครับถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือผ้ากันเปื้อนนั่นเองครับครูพี่แวนครับครูพี่แวนเจอคำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ
1: ครูพี่แวนรู้สึกว่าจะสังเกตคุณพ่อนะคะว่าคุณพ่อนะคะใส่เหมือนพี่แบงค์เลยค่ะ
0: ใช่ครับใส่เหมือนครูพี่แบงค์ใช่ไหมล่ะนี่แหละนี่แหละ
1: ตอบมาแล้วนักเรียนตอบมาว่ากางเกงค่ะครูพี่แบงค์
0: ถูกต้องแล้วครับกางเกงนั่นเอง
1: ใช่แล้วค่ะต่อมานะคะครูพี่แวนนะคะจะขึ้นมาดูด้านบนดูบ้างอ่ะเอ๊ะเราสองคนก็ใส่นี่นะคิดออกหรือยังคะ
0: คิดออกหรือยังคะ
1: ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าแว่นตานั่นเอง
0: แว่นตานั่นเองครับ
1: ต่อมานะคะมาดูด้านบนสุดบ้างอ่ะอะไรนะอยู่ข้างบนหัว
0: อะไรนะ
1: เก่งมากเลยค่ะก็คือผมนั่นเอง
0: ใช่แล้วครับเพราะว่าผมนั่นเองครับครูพี่แบง
1: ค
0: ์แต่จากที่ครูพี่แบงค์ดูนะครับเหมือนครูพี่แบงค์จะเจอคำเพิ่มเติมอีกครับครูพี่แบงค์นะทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะ
1: กำลังทำอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณพ่อหรือว่าทุกคนเลย
0: นักเรียนตอบมาแล้วครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือดูนั่นเองครับท
1: ุ
0: กคนกำลังดูเองครับจากที่ทุกคนดูใช่ไหมครับทุกคนดูแล้วทุกคนทำอะไรต่อไปครับครูพี่แวนกดติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊ก
1: เลื่อนนั่นเลื่อนนี่ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับนักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: ได้ยินเสียงตอบมาแล้วค่ะ
0: คือคำว่าเล่นนั่นเองครับ
1: ใช่ค่ะคำว่าเล่น
0: และคำสุดท้ายครับชัดเจนนะครับครูพี่แวนตรงกลางรูปภาพคุณแม่กำลังทำอะไรนะ
1: ถ่ายรูปก็ไปแล้วอะไรนะ
0: คุณแม่ทำอะไรนะทราบไหมเอ่ยถูกต้องแล้วครับนักเรียนนั่นคือคำว่า ยกนั่นเองครับ
1: ค่ะหลังจากที่เราได้คำศัพท์เพิ่มขึ้นแล้วนะคะครูพี่แบงค์งั้นเราไปดูตารางอีกรอบนึงได้ไหมคะว่ามีคำทั้งหมดกี่คำค่ะ
0: ได้เลยครับไปดูพร้อมกันเลย
1: แต่ว่าก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูตารางเดิมดีกว่าค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้างงั้นเรามาทบทวนแล้วก็อ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค์
0: ได้เลยครับ
1: เราจะมาเริ่มที่ฝั่งคำนามก่อนค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าเก้าอี
0: ้เก้าอี
1: ้ข้าว
0: ข้าว
1: คุณพ่อ
0: คุณพ
1: ่อไก่ทอด
0: ไก่ทอด
1: คุณแม
0: ่คุณแม
1: ่ไข่ดาว
0: ไข่ดาว
1: กรอบรูป
0: กรอบรูป
1: คุณย่า
0: คุณย่า
1: และคำสุดท้ายนะคะของคำนามก็คือคำว่าโทรศัพท
0: ์โทรศัพท์ครับ
1: ต่อมาเรามาดูช่องคำกริยากันอีกรอบนึงดีกว่าค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าถือ
0: ถือ
1: ต่อมาค่ะคำว่านั่งแล้วก็ยิ้มแล้วก็คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าถ่ายรูป
0: ถ่ายรูปครับ
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: พอรู้คำศัพท์คำเดิมใช่ไหมครับครูพี่แวนต่อไปเรามาแยกคำศัพท์ใหม่ที่เราพบกันดีกว่าครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: มาแยกลงตารางคำนามและคำกริยาพร้อมๆไปอีกรอบนึงครับครูพี่แวน
1: มาเลยทำเหมือนเดิมที่เคยทำเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับมาคำแรกคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำแรกนะคะคำว่าแว่นตา
0: แว่นตา
1: เราจับได้หรือเปล่านะ
0: อยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ใช่ตอบได้ไหมเราจับได้นะคะนักเรียนตอบมาแล้วค่ะว่าคำนาม
0: ถูกต้องแล้วครับคำนาม
1: ต่อมาคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าภูครับ
1: ภูเขาภูเขาเป็นลูกเลยลูกใหญ่ๆ
0: ลูกใหญ่ใช่ไหมครับคนสัตว์สิ่งของสถานที
1: ่สถานที่เวลาเราไปเที่ยวอะไรนะแบบประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสูงๆสวยๆ
0: ภ
1: ู
0: เขาใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะอะไรนะเป็นสถานที
0: ่ถูกต้องนะครับนั่นก็คือคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำว่าดูเราดูเราเพ่งอย่างเงี้ยค่ะ
0: ดูต้องใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะจะแตกต่างจากสองคำแรกหรือเปล่านะ
0: แตกต่างไหมนะ
1: มีตอบมาแล้วค่ะถูกต้องเลยค่ะก็คือคำกริยานั่นเอง
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดของคำกริยานั่นเองครับ
1: เรามาดูคำต่อไปดีกว่าค่ะอ่านว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าผมนั่นเองครับผมอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับครูพี่แวน
1: เราจับต้องได้นะคะเนี่ย
0: นักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: ทราบกันไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับผมอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำต่อมานะคะก็คือคำว่าผ้ากันเปื้อนค่ะครูพี่แบง
0: ค์ผ้ากันเปื้อนครับ
1: ผ้ากันเปื้อนเอ๊ะเราก็จับได้ใช่ไหมคะว่าเราสวมใส่เราจับมันเป็นเหมือนเสื้อผ้า
0: เป็นเหมือนสิ่งของใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะอุ๊ยนักเรียนตอบมาแล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าคำนามนั่นเอง
0: ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: คำต่อไปเลยดีกว่านะคะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะคำต่อไป
0: คำว่ากางเกงนั่นเองครับครูพี่แบงค์กางเกงอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: เอ๊ะมันจะคล้ายๆผ้ากันเปื้อนหรือเปล่าคะใส่เหมือนกันเลย
0: ไม่เรียนทราบไหมครับทราบไหมเอ่ย
1: ทราบไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: ใช่แล้ว
0: คำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำต่อมานะคะคำว่าถ้วยถ้วยเนี่ยเราก็ใช้ใส่อะไรได้บ้างครับครูพี่แบงค์คำว่าถ้วยเนี่ย
0: ใส่ข้าวใส่กับข้าวใส่อาหารใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะนักเรียนลองทายมาสิคะว่าอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือว่าหมวดหมู่ของคำกริยา
0: ไหนทราบไหมเอ่ย
1: ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเก่งมากๆเลยค่ะก็คืออยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วครับ
1: ไหนลองคำต่อไปเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค์
0: คำต่อไปนะคะคือคำว่ายกครับผม
1: ใช่แล้วค่ะ
0: คำว่ายกยกเป็นท่าทางเป็นกิริยาของเรานะครับ
1: น่าจะต่างจากฝั่งนี้หรือเปล่าคะ
0: ใช่นะครับอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะทราบไหมเอ่ย
1: เป็นท่าทางเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนครูพี่แบงค์แอบใบ้ไปแล้วหรือเปล่า
0: ถูกต้องแล้วครับคำว่ายกอยู่ในหมวดหมู่ของคำกริยานั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำว่าโต๊ะค่ะ
0: คำว่าโต๊ะ
1: โต๊ะ
0: คนสัตว์สิ่งของ
1: เอ๊ะโต๊ะเป็นสิ่งของหรือเปล่า
0: อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะ
1: ใช่แล้วค่ะอยู่ในไหนเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองอ่า เก่งมากๆเลยค่ะมาถึงคำต่อไปค่ะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะ
0: คำว่าจานครับจานนะครับเป็นภาชนะเป็นสิ่งของใช่ไหมครับ
1: เอ๊ะคล้ายๆกันหรือเปล่า
0: คล้ายๆกันเลย
1: จะอยู่ด้วยกันได้ไหม
0: อยู่ได้ไหมนะ
1: อยู่ในหมวดหมู่
0: ของคำนามหรือคำ

0: ยาดีนะเยี่ยมเลยครับถูกต้องแล้วนะอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: ใช่แล้ว
0: คำสุดท้ายแล้วครับครูพี่แวนคือคำว่าอะไรครับ
1: คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าเล่นนั่นเองค่ะเล่น
0: เล่น
1: ปัดไปปัดมาเวลาเราเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยมันเป็นอะไรนะมันดุ๊กดิ๊ก
0: ดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ
1: ๊
0: ก
1: ถูกต้องแล้วค่ะมีนักเรียนตอบมาว่าคำกริยาถูกต้องใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับครูพี่แวนเล่นอยู่ในหมู่ของคำกริยานะครับ
1: แล้วค
0: ่
1: ะ
0: หลังจากที่เราได้คำศัพท์แล้วใช่ไหมครับเรามาอ่านคำศัพท์ทั้งหมดพร้อมๆกันดีกว่าไหมครับครูพี่แวน
1: ดีเลยค่ะ
0: คำแรกนะครับคำว่าแว่นตา
1: แว่นตา
0: ภูเขา
1: ภูเขา
0: ผม
1: ผม
0: ผ้ากันเปื้อน
1: ผ้ากันเปื้อน
0: กางเกง
1: กางเกง
0: ถ้วย
1: ถ้วย
0: โต๊ะ
1: โต๊ะ
0: จาน
1: จาน
0: ดู
1: ดู
0: ยก
1: ยก
0: และคำว่าเล่นครับ
1: เล่น
0: ว้าว
1: เพียงสุดยอดมากๆเลยค่ะอันนี้พร้อมเพียงสุดยอดจริงๆเลยค่ะนักเรียนห้องนี
0: ้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยเร็วหลังจากที่ครูพี่แบงค์นะครับและครูพี่แวนนะได้คำศัพท์มาเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ก็ไปแอบแต่งมาเหมือนกันนะครับ
1: แอบแต่งเหมือนกันนะเนี่ย
0: ใช่แล้วครับครูพี่แบงค์ก็แอบเขียนเรื่องตามจินตนาการของครูพี่แบงค์มาเหมือนกันครับครูพี่แวน
1: ได้เลยค่ะ
0: ก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูคำศัพท์นะครับก่อนที่จะไปดูเนื้อเรื่องนะครับครูพี่แบงค์ก็ได้แยกคำศัพท์ออกมาได้ดังนี้ครับครูพี่แวนคำแรกนะครับอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะโทรศัพท
1: ์โทรศัพท
0: ์คุณย่า
1: คุณย่าน
0: ั่ง
1: นั่ง
0: คุณพ่อ
1: คุณพ
0: ่อแว่นตา
1: แว่นตา
0: ภูเขา
1: ภูเขา
0: ถ่ายรูป
1: ถ่ายรูป
0: คุณแม่
1: คุณแม
0: ่ว้าอ่านพร้อมเพียงมากๆเลย
1: ใช่แล้วค่ะคำที่พี่แบงค์ได้ยกมานะคะก็ดูน่าสนใจมากๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วพี่แบงค์ยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังเลยดีกว่าค่ะ
0: ได้เลยครับเรื่องราวที่ครูพี่แบงค์เขียนมีดังนี้ครับชื่อเรื่องว่าช่วงหรรษาในวันปิดเทอมในช่วงปิดเทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะได้นั่งรถคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นก็จะได้เห็นวิวภูเขาลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นตาสุดเท่และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆเป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลยว้าว
1: เรื่องของครูพี่แบงค์ที่ไปแอบแต่งมาสุดยอดมากๆเลยค่ะ
0: หลังจากที่ครูพี่แบงค์ได้อ่านให้ฟังรอบนึงแล้วใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ต่อไปนะครับจะให้นักเรียนทุกคนนะครับมาอ่านพร้อมๆกับครูพี่แบงค์ไปเลยครับมานะอ่านพร้อมๆกันเลยนะชื่อเรื่องช่วงหรรษาในวันปิดเทอมในช่วงปิดเทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะได้นั่งรถคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นก็จะได้เห็นวิวภูเขาลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นสุดเท่และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆเป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลย
1: ว
0: ้าวอ่านได้พร้อมเพียงมากๆเลยครับครูพี่แวนปรบมือให้ตัวเองหน่อย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ต่อไปนะครับหลังจากที่นักเรียนทุกคนนะครับได้ดูเรื่องราวตามจินตนาการของครูพี่แบนแล้วก็ครูพี่แบนไปแล้วต่อไปนักเรียนทุกคนก็จะสามารถนำเรื่องราวนะครับไปเขียนเรื่องตามจินตนาการได้แล้วสิครับครูพี่แบน
1: ใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของครูพี่แบงกับครูพี่แวนก็หมดลงแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ทุกวันพฤหัสบดีที่2เดือนมีนาคมของทุกปีสมาคมโรคไตนานาชาติได้กำหนดให้เป็นวันไตโลกหรือ World Kidney Day สำหรับในประเทศไทยพบผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายมากกว่า 30,000 รายซึ่งอัตราการเพิ่มจำนวนของผู้ป่วยก็เพิ่มขึ้นทุกปีด้วยตระหนักถึงความสำคัญและอุบัติการณ์ของภาวะไตเสื่อมเรื้อรังที่เพิ่มขึ้นทั้งทั่วโลกและในประเทศไทยส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยแย่ลงการให้ความใส่ใจกับสุขภาพไตและตรวจคัดกรองในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเพื่อให้การวินิจฉัยตั้งแต่ระยะเริ่มแรกและให้การรักษาเพื่อชะลอการเสื่อมของไตอย่างเหมาะสมเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจโรคไตมากขึ้น
1: คืองานวันไตโลกแต่ละปีเนี่ยมันจะมีเรียกว่าธีมของแต่ละปีซึ่งกำหนดมาตามสากลอยู่ละปีนี้ธีมของทางสากลเนี่ยเขากำหนดวันไตโลกใช้ชื่อว่า Aging Kidney ก็คือตายของผู้สูงอายุก็พยายามจะรณรงค์ให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีการตระหนักถึงโรคไตมากขึ้นเพื่อจะได้ เรียกว่าป้องกันไม่ให้เกิดโรคไตในผู้สูงอายุเพราะนั้นที่จัดงานวันนี้ผู้สูงอายุเนี่ยก็เป็นไปตามธีมสากลว่าปีนี้เรามุ่งเน้นที่จะให้การรณรงค์เกี่ยวกับโรคไตในผู้สูงอายุครับ
0: สาขาวิชาวักกะวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดงานนิทรรศการวันไตโลกทุกปีซึ่งในปีนี้จัดภายใต้แนวคิดสูงวัยไตแข็งแรงซึ่งนิทรรศการได้จัดพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันรักษาโรคไตและมีบริการคัดกรองโรคไตฟรีให้กับผู้เข้าร่วมงานโดยการตรวจปัสสาวะเพื่อวัดปริมาณโปรตีนการตรวจเลือดหาระดับน้ำตาลและไขมันการตรวจวัด Angle Bacterial Index และให้คำปรึกษาโดยอายุรแพทย์โรคไต
1: คนไข้โรคไตเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆและประกอบทั้งคนไข้โรคไตเนี่ยมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงค่าจ่ายที่รักษาสูงก็คือประกอบด้วยการเรียกว่าการฟอกเลือดล้างไตการล้างทางช่องท้องและการปลูกถ่ายไตนะครับเพราะนั้นเมื่อตระหนักถึงตรงนี้แล้วเนี่ยประกอบกับอุบัติการณ์ของคนไข้โรคไตเนี่ยมีจำนวนสูงมากในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 17% ของอุบัติการณ์โรคไตแล้วเรามีข้อมูลทางด้านงานวิจัยว่าถ้าเราสามารถที่จะรณรงค์ให้คนไข้ป้องกันตัวเนี่ยอาจจะเรียกว่ารักษาโรคไตในระยะแรกเริ่มได้ซึ่งก็เท่ากับเป็นการลดภาระการล้างไตในระยะยาว
0: ช่วงแรกพบกับการเสวนาในหัวข้อโรคทางเดินปัสสาวะที่พบบ่อยในผู้สูงอายุโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์เกรียงศักดิ์วารีแสงทิพย์อาจารย์อายุรแพทย์ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐอัศสันตชัยอายุรแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุและศาสตราจารย์นายแพทย์สุชายสุนทราภาศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
2: คือตอนนี้สถานการณ์โรคไตเนี่ยมีปัญหาเยอะนะครับเพราะว่าข้อมูลที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยโดยใช้ข้อมูลของสมาคมโรคไตเนี่ยเราจะมีอุบัติการณ์หมายว่าคนที่จะเป็นโรคไตเนี่ยอยู่ประมาณ 17% ของคน65ล้านเนี่ยมันคิดคร่าวๆก็ประมาณสัก10ล้านคนโรคไตเนี่ยเราแบ่งคร่าวๆเป็น5ระยะหมายถึงว่าตามไตเนี่ยมันเหมือนเครื่องกรองก็คือระยะก็แบ่งตามได้ว่าอัตราการกรองว่ากรองได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดไตกรองปกติเนี่ยอัตราการกรองคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วกันคือ 100% นะครับเราก็แบ่งลดหลั่งไปเรื่อยๆจนถึงระยะที่5คือระยะที่แบบแย่แล้วจะต้องไปฟอกเลือดจะต้องไปล้างไตจะต้องไปเปลี่ยนไตเนี่ยอัตราการกรองเนี่ยเหลืออยู่น้อยกว่า 15% นะนั่นหมายถึงว่าทุก

0: ระยะรวมๆกันเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก10ล้านคนนะครับใน10ล้านคนเนี่ยสถานการณ์คือพอถึงระยะ5เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณจุด 5% ก็คืออยู่ประมาณสัก100,000-200,000 คนที่จะต้องเข้าเครื่องล้างไตฟอกเลือดล้างช่องท้องนะครับในจำนวนนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายมันเยอะเพราะว่าเราคิดประเมินคร่าวๆการล้างไตการฟอกเลือดเนี่ยค่าใช้จ่ายต่อคนก็เอาง่ายๆครับประมาณ 2-300,000 บาทต่อคนต่อปีเพราะนั้นถ้าเกิดเราป้องกันได้เราไม่ให้เป็นโรคไตมันก็ทุ่นค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปเยอะอันนี้ก็คือสถานการณ์โดยรวมของโรคไตในประเทศไทยครับ
1: ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงอะคะว่าเราจะเริ่มเป็นโรคไตแล้วและสาเหตุของมันนะคะที่จะเป็นโรคไตเนี่ยมีอะไรบ้างคะอาจารย์เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเข้ามาสู่ภาวะที่เราต้องรับภาระมากมายขนาดนั้นนะคะอาจารย
0: ์คือสาเหตุโรคไตเนี่ยผมว่าหลักๆจะมีหลายโรคนะครับเราพูดโดยรวมก่อนโดยรวมแบบว่าถ้าเกิดถามว่าโรคไตเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรมากที่สุดเบาหวานนะครับอันที่สองความดันสูง2อันเลยนะครับ2อันเนี่ย อยู่ประมาณ 60-70% ของสาเหตุโรคไตละอีก 30% เนี่ยก็เกิดจากโรคที่ว่าไตอักเสบไตอักเสบเนี่ยพวกเราพูดอย่างนี้ไม่เข้าใจอ่ะแต่โรคถ้าบอกว่าคุณพุ่มพวงเนี่ยทุกคนอ๋อแหละเป็นโรคไตที่ว่า SLE อันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ไตวายได้อีกการหนึ่งถ้าใครมาจากทางภาคอีสานภาคเหนือเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับโรคนิ่วโรคนิ่วเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขบ้านเรานะครับอีกอันหนึ่งเนี่ยผมว่าประมาณไม่น้อยคือประมาณสัก 5-10% เลยนะเกิดจากอะไรรู้ไหมครับเกิดจากเราทำตัวเองนะครับเพราะว่าสมัยนี้จะมีคนโฆษณาเยอะมาโฆษณายาโฆษณายาบำรุงโฆษณาเห็ดเหิดก็มีนะทางท่องทางเช่าเลยไม่ต้องพูดแล้วกันนะคือมันจะมีเยอะแล้วบางทีเราไม่เข้าใจเราก็ไปซื้อมากินแล้วก็ทำให้เป็นโรคไตนะจากยาจากอาหารที่เราคิดว่าจะช่วยเนี่ยก็ทำให้เป็นโรคไตเพราะนั้นโดยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะป้องกันได้แน่ๆก็คือเรื่องยานะตัดไป 10% ของคน10ล้านคนเนี่ยก็เยอะอยู่นะครับเยอะอยู่อันที่2ก็คือถ้าเป็นเบาหวานถ้าเป็นความดันเนี่ยเป็นแล้วมันคงรักษาไม่ได้2โรคเนี่ยแต่ถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำได้ก็คือผ่อนหนักให้เป็นเบาก็คือพยายามดูแลตัวเองให้ดีคุมน้ำตาลให้ดีคุมความดันให้ดีเพื่อว่าที่ผมบอกไงว่าโรคไตมันมีหลายระยะก็จะทำให้มันไประยะที่5เนี่ยช้าๆหรือน้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นการผ่อนหนักให้เป็นเบาครับ
2: ก็อย่างที่อาจารย์ว่านะฮะว่ามีสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาโรคไตตอนนี้เนี่ยผมว่าถ้าดูธีมวันนี้เนี่ยเราบอกว่าสูงวัยไตแข็งแรงก็ต้องมาเรียนถามอาจารย์ประเสริฐแล้วนะครับว่ากลุ่มคนที่สูงอายุเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องโรคไตเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็เกิดขึ้นได้อย่างไรครับอาจารย
3: ์ครับคุณหมออนุรุทธ์นะก็คำถามคือว่าโรคไตในคนสูงอายุเนี่ยมีมากขึ้นจริงหรือเปล่านะครับนะฮะต้องบอกว่ามีมากขึ้นจริงนะครับนะฮะก็สาเหตุไม่ง่าย3อย่างนะครับยังไม่ง่ายนะครับนะฮะอันแรกเลยคือเนี่ยจำนวนคนสูงอายุของไทยเนี่ยนับวันจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอันที่2ครับก็คืออายุมากเนี่ยก็มากับความเสื่อมของร่างกายความเสื่อมเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่ไตนะเสื่อมหมดทั้งตัวนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นผมงอกหรือจะเป็นสมองเริ่มจะเสื่อมนะหัวใจก็ทำงานไม่ค่อยดีนะครับไตก็กรองของเสียไม่ดีอย่างที่อาจารย์เกษักว่านะครับนะฮะหรือกล้ามเนื้อก็จะไม่แข็งแรงเป็นต้นนะครับนะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็ความเสื่อมทุกคนต้องมาแน่นะครับนะฮะปัญหาที่3นะครับก็คือการดูแลตนเองที่ไม่ถูกต้องทำให้โรคไตที่มันไม่น่าจะเกิดอ่ะมันก็เกิดขึ้นนะครับนะฮะซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญนะที่ทำให้โรคไตในคนอายุมากเนี่ยจึงเพิ่มมากขึ้นถามว่าเอ๊ะทำไมคนอายุมากถึงดูแลตนเองไม่ดีล่ะก็ง่ายๆเลยครับนะฮะคือเพราะว่าพอมีอาการอะไรขึ้นมาใช่ไหมครับเฮ้ยฉันแก่แล้วก็เป็นงั้นเองไม่เป็นไรยังไม่ได้ไปหาหมอหรอกนะครับเช่นบางคนเริ่มจะมีปัสสาวะบ่อยหน่อยเออมันเป็นไรมันเพราะฉันแก่แล้วมันก็เนี่ยจะที่ไหนได้อาจจะไตเริ่มเสื่อมแล้วใช่ไหมครับนะ

0: แล้วรีบมาหาหมอเร็วขึ้นนะครับนะก็อาจจะให้มีการรักษาต่างๆเนี่ยก็ช่วยชะลอไม่ให้ไตมันเสื่อมเร็วนะครับ
1: ก็มีอีกประเด็นนึงนะครับอาจารย์พอดีเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นประเด็นเยอะมากแล้วตัวผมเองก็เคยได้ยินเหมือนกันแม้กระทั่งในครอบครัวตัวเองเนี่ยเรื่องของการใช้ยานะครับยาที่คุณหมอสั่งไปเนี่ยนะครับนะก็จะบอกว่ามีคนบอกกันต่อๆกันไปว่าการกินยาเยอะๆเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหากินยาเยอะๆไม่ดีนะไอ้ยาที่หมอสั่งเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่าเป็นยาอะไรนะแต่ชอบไปกินนะยาที่ไม่รู
2: ้
1: ไอ้ของที่ไม่รู้อ่ะชอบนะครับก็เลยเรียนถามอาจารย์ประเสริฐนะฮะเรื่องของการกินยาเยอะๆเนี่ยมีผลดีหรือผลเสียอย่างไรอะไรบ้างหรือเปล่าอาจารย์
0: ครับครับยาก็เหมือนดาบสองคมถ้าใช้ถูกต้องนะครับนะมันก็ช่วยเราให้เรามีชีวิตยืนยาวให้เราแข็งแรงถ้าเราใช้ไม่ถูกต้องก็กลับเป็นผลเสียกับตัวเรายาเนี่ยเราจะใช้นะครับนะต้องรู้ว่ามันเป็นสารเคมีนะครับนะมันไม่ใช่เป็นขนมที่เราจะกินเองได้เพราะนั้นมีบ่อยใช่ไหมฮะโดยเฉพาะในคนสูงอายุเนี่ยเวลาเข้าไปในเพื่อนชมรมผู้สูงอายุใช่ไหมฮะก็ฉันกินแล้วดีเธอเอาไปกินมั่งอย่างนี้นะครับนะอย่างนี้ไม่ได้นะครับนะเพราะยาเป็นสารเคมีมันไม่ใช่ขนมที่จะมาแบ่งปันกันได้ทุกครั้งที่เราจะกินยาอะไรก็แล้วแต่นะครับนะฮะก็ขอให้ปรึกษานะครับนะปรึกษากับคุณหมอที่เราสนิทชิดเชื้อด้วยนะครับนะเสมอนะครับนะฮะแล้วก็เวลาเอายาไปเนี่ยอย่าลืมเอาไอ้กล่องยาหรือฉลากยาไปให้หมอเขาดูด้วยนะครับนะฮะแต่บางทีก็เจอเหมือนกันนะยาจากเมืองจีนไม่เอาไปดูอ่านไม่ออกนะครับก็อย่างงี้ยาพวกนี้ก็คำเสียสำคัญเลยคือตับวายนะครับนะในญี่ปุ่นเนี่ยก็มีเป็นข่าวคือฮามาในช่วงที่ผ่านมา5ปีเนี่ยว่าในญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ชอบยาจีนนะครับนะคนญี่ปุ่นก็ไปซื้อยาจีนมาใช้ปรากฏว่าพบว่าในช่วงนั้นเนี่ยมีอุบัติการของการตับวายนะครับนะโอ้โหสูงขึ้นเยอะเลยอย่างเงี้ยนะครับนะอันตายก็เช่นเดียวกันนะครับนะเพราะนั้นก็ฝากเตือนไว้นะครับนะเรื่องของยานั้นต้องคิดว่าเป็นดาบสองคมทีนี้จะถามต่อมั้ยฮะว่ามียาอะไรบ้างครับหลักๆที่ชอบทำให้ไตเสื่อมในคนสูงอายุนะครับนะฮะก็ตรงนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับนะฮะก็ยากลุ่มแรกนะครับคือยาแก้ปวดข้อทั้งหลายยาแก้ปวดข้อนะครับนะฮะประเภทข้อเสื่อมข้ออักเสบข้อเข่าเงี้ยนะครับเราก็มักจะไปได้ยาพวกทางการแพทย์เขาเรียกว่ายาพวกเอ็นเซดนะครับนะฮะยาแก้การอักเสบยาพวกนี้นะครับนะฮะถ้าใช้สั้นๆเนี่ยมีประโยชน์เพราะช่วยลดอาการปวดอักเสบได้ดีแต่ผมเจอบ่อยเหมือนกันอาจารย์ขอยานี้หน่อยสิบอกว่าไม่ได้นะคุณป้ายานี้กินแค่อาทิตย์สองอาทิตย์ก็พอไม่ได้เนี่ยคุณกินทุกวันไม่กินเดินไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยยาพวกนี้ใช้นานๆนะครับนะก็ทำให้เลือดไปเลี้ยงไตเนี่ยไม่ดีนะครับนะแล้วทำให้เกิดภาวะเกลือคั่งในร่างกายทำให้บวมนะครับยาพวกนี้กินไปแล้วขาบวมนะครับนะแล้วก็ทำให้ไตเสื่อมนะครับนะเพราะเลือดไปเลี้ยงไตน้อยลงแล้วก็เผลอๆนะครับกระทบชิ่งไปต่อหัวใจอีกนะครับเพราะเกลือมันคั่งใช่ไหมหัวใจก็วายตามมานะครับนะเพราะนั้นจะเห็นว่ายาแก้ปวดข้อเนี่ยก็ขอร้องนะครับอย่าไปซื้อกินเองนะครับนะฮะก็ถ้ามีปัญหาเนี่ยพบคุณหมอนะครับนะเราถามคุณหมอว่ายาพวกนี้กินกี่วันดีนะครับนะฮะมีบ่อยเหมือนกันที่มาหาผมบอกว่าเนี่ยอาจารย์ยานี้หมอกระดูกให้มากินแล้วดีขอเนี่ยหมอให้มาแค่7เม็ดอาจารย์สั่งให้หน่อย2เดือนอย่างเงี้ยบอกว่าไม่ได้ให้หมอเขาจะให้แค่7วันเพราะรู้ว่าให้แต่นั้นเนี่ยมันจะเป็นผลเสียอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปรู้ดีครับนะไปกินเกินก็ที่คุณหมอเขาสั่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะยากลุ่มที่2นะครับนะที่จะเป็นผลเสียต่อไตนะครับนะที่ต้องระวังเลยคือยาลดความดันนะครับยาลดความดันเนี่ยยาบางอย่างเนี่ยก็ยาขับปัสสาวะนะครับนะก็ระวังว่าถ้าให้มากไปนะครับนะความดันเลือดมันต่ำเกินไปนะครับนะก็ทำให้เลือดไปเลี้ยงไตน้อยลงแทนที่จะดีกับแย่อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นก็จะมาถามว่าเนี่ยอาจารย์เป็นความดันสูงกินยาไปเรื่อยๆเนี่ยไตจะเสื่อมไหมก็ตอบว่าเป็นได้ทั้งสองอย่างคือถ้าไม่กินไตเสื่อมหรือถ้ากินไม่ดีไตก็เสื่อมตามทันไหมครับนะเพราะว่ามันดาบสองคมไงเพราะเนี่ยถ้าใครกินยาอะไรอยู่เนี่ยพยายามติดตามกับคุณหมอเขานะครับนะบางทีเราเจอบ่อยว่าหมอให้ยาไป3เดือนเจอหมอทุกทีก็3เดือนยาเดิมนี่นะครับนะตอนหลังก็เลยไม่ไปหาหมอซะเลยนะเอาตัวอย่างยาไปซื้อที่ร้านขายยาครับนะอย่างเงี้ยกินมา3ปีแล้วอย่างเงี้ยนะโอ้อย่างงี้อาจจะแย่แล้วนะครับนะเพราะนั้นก็ฝากเตือนไว้นะครับเรื่องยาความดันแล้วก็ยาอีกตัวนึงที่อาจจะต้องระวังมากๆครับคือยากลุ่มพวกที่ว่าเป็น ACEI นะครับนะก็ยาพวกที่ลงท้ายด้วยไอ้ริ้วๆนะฮะเช่นอินาลาพริ้วเพอรินโดพริ้วนะครับพวกนี้นะครับนะพวกระวังว่ายาพวกนี้เนี่ยในคนเอเชียเนี่ยกินแล้วจะไอนะพวกเราเคยมีประสบการณ์ไหมฮะเวลาไอเนี่ยไปหาหมอกินยาความดันหรือเปล่านะครับถ้ากินยาพวกนี้ก็จะทำให้ไอได้เยอะในคนเอเชียเราอีกทางครับยานี้ก็ทำให้ไตมันเสื่อมลงได้เหมือนกันถ้าเราใช้ไม่ถูกต้องนะครับนะเพราะนั้นก็ต้องระวังมากๆในเรื่องของยากลุ่มนี้นะครับนะแล้วก็เรื่องของความดันนะครับนะก็ระวังยาบางอย่างทำให้ความดันขึ้นไตก็เสื่อมนะนะพวกเรารู้ไหมครับว่าอย่างเช่นยาไข้หวัดเนี่ยที่เราใช้กันประจำใช่ไหมยาลดน้ำมูกอ่ะพวกซูโดเอฟิตรีนนะครับนะพวกนี้กินแล้วมันจะง่วงแล้วก็ทำให้น้ำมูกแห้งเนี่ยพวกนี้ทำให้ขึ้นนะพอความดันขึ้นเนี่ยไตก็แย่ลงนะอย่างเงี้ยนะก็คงจะพอเป็นน้ำจิ้มก่อนแล้วกันนะฮะ
2: ค่ะก็ได้รับความรู้จากอาจารย์นะคะในเรื่องของการใช้ยาหลักที่สำคัญเลยนะคะของการใช้ยาเพื่อไม่ให้เกิดโรคไตขึ้นในอนาคตนะคะก็คือเราต้องปฏิบัติตามคำสั่งการรักษาของหมอนะคะถ้าเกิดคุณหมอสั่งให้รับประทานยาแบบไหนก็คือควรจะรับประทานยาตามนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมียาเสริมอะไรที่เราอยากจะรับประทานก็ปรึกษาคุณหมอซะก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยของเราค่ะทีนี้เรามาลองมองในด้านของระบบทางเดินปัสสาวะนะคะว่าในระบบทางเดินปัสสาวะค่ะอาจารย์ไม่ทราบว่ามีอาการผิดปกติอะไรบ้างที่อาจารย์จากประสบการณ์และอาจารย์เคยพบมาที่เกี่ยวกับทางด้านโรคไตอะค่ะอาจารย์
3: ผมจะพูดถึงโรคที่พบบ่อยในทางเดินปัสสาวะนะฮะโรคที่เราพบบ่อยมากสุดก็คือโรคต่อมลูกหมากโตนะฮะต่อมลูกหมากเนี่ยก็คืออวัยวะหนึ่งในระบบเสื่อมพันธุ์เพศชายนะเป็นก้อนลูกเขาคล้ายเการัดนะฮะล้อมรอบท่อปัสสาวะส่วนต้นต่อจากกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ชิดด้านในของกระดูกหัวเดาหน้าต่อทวารหนักมีขนาดประมาณ2คูณ3เซนติเมตรนะฮะหนา2เซนทำหน้าที่สร้างของเหลวและสารหล่อเลี้ยงตัวสุจิให้แข็งแรงและสามารถเสืบพันธุ์ได้ขนาดคือในช่องคลอดหลังลูกการร่วมเพศคราวนี้ต่อมลูกหมากโตก็เป็นความผิดปกติของมีการเจริญเพิ่มทั้งขนาดและจำนวนของเซลล์มากกว่าปกติทำให้ต่อมลูกหมากโตเป็นก้อนเนื้องอกซึ่งมี2ชนิดชนิดธรรมดาจะพบบ่อยมากอีกชนิดหนึ่งเป็นชนิดร้ายเรียกว่ามะเร็งนะฮะลักษณะเซลล์ไม่เหมือนกันต่อมหมากโตชนิดธรรมดาไม่ใช่มะเร็งและไม่กลายเป็นมะเร็งแต่ทั้งสองโรคอาจจะพบร่วมกันได้ในบางคนนะเพราะทั้งนี้เนื่องจากตำแหน่งที่เกิดโรคทั้งสองอยู่คนละบริเวณกันของต่อมลูกหมากคราวนี้ต่อมหมากโตธรรมดาเนี่ยเป็นการเจริญผิดปกติของกลุ่มเซลล์ต่อมลูกหมากที่อยู่รอบๆท่อปัสสาวะเมื่อโตขึ้นก็จะบีบท่อปัสสาวะให้ตีบแบนแล้วก็ยาวทำให้เกิดการอุดกั้นของทางเดินปัสสาวะเป็นผลให้ปัสสาวะไหลไม่สะดวกสาเหตุไม่แน่ชัดไม่มีใครทราบแต่คิดว่าเกิดจากอายุที่มากขึ้นนะฮะเพราะว่าผู้ชายที่อายุมากกว่า50ปีเนี่ยจะมีอุบัติการณ์ของต่อมหมากโตประมาณ 50% ถ้าถึง80ปีมีโอกาสอุบัติการณ์ถึง 100% นะฮะอันที่2ที่ชื่อว่าจากฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนนะซึ่งส่วนใหญ่สร้างจากลูกอัณฑะเนี่ยส่วนน้อยมาจากต่อมหมวกไตซึ่งจะเปลี่ยนฮอร์โมน DHT เนี่ยกลายเป็นฮอร์โมนอีกชนิดนึงซึ่งไอฮอร์โมนเนี่ยจะทำให้ต่อมหมากโตขึ้นคราวนี้อาการของต่อมหมากโตเป็นยังไงนะฮะอันแรกจะปัสสาวะบ่อยทั้งกลางวันและกลางคืนนะฮะอันที่สองต้องรีบไปถ้าไปไม่ทันก็ลาดก่อนอันที่สามถ้าทิ้งไม่นานไปมันโตขึ้นต้องเบ่งต้องรอนานกว่าจะออกนะฮะแล้วปัสสาวะไม่พุ่งแล้วปัสสาวะอ่อนลงกระปิดกระปอยถ่ายหยุดเป็นหลายครั้งปัสสาวะไม่สุดแล้วเหลือค้างอยู่บางครั้งก็มีการอักเสบร่วมด้วยทำให้ปัสสาวะปวดแสบคราวนี้ผลแทรกซ้อนของต่อมหมากโตมีอะไรบ้างนะอันแรกมีปัสสาวะเป็นเลือดเพราะต้องเบ่งนะฮะสองปัสสาวะไม่ออกนะอันที่สามมีการข้างค้างของน้ำปัสสาวะมีการติดเชื้อได้เกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะแล้วก็มีถุงยื่นจากกระเพาะปัสสาวะไปถ้าทิ้งไปก็ไตเสื่อมแล้วก็บางคนต้องเบ่งนานก็เกิดไส้เลื่อนนะฮะเกิดวิสุทธิ์ลงทวารได้อันนี้โรคที่พบบ่อยในทางเดินปัสสาวะที่เจอก็คือมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนะคราวนี้มะเร็งกระเพาะปัสสาวะนี่มีลักษณะเหมือนมะเร็งของอวัยวะอื่นนะฮะคือมีการเจริญเติบโตผิดปกติของเซลล์ที่เยื่อที่บุทางผนังด้านในของกระเพาะปัสสาวะเป็นก้อนเนื้องอกเข้ามาในโพรงกระเพาะปัสสาวะนะฮะมีลักษณะคล้ายเห็ดหรือสาหร่ายนะหรือปะการังมะเร็งกระเพาะปัสสาวะในระยะแรกจะยังไม่ลุกลามนะเข้ามาในกล้ามเนื้อแต่ทิ้งไม่นานมันจะลุกลามได้สาเหตุของมะเร็งนะเชื่อว่าเกิดจากการสูบบุหรี่นะฮะนอกนั้นเกี่ยวกับอาชีพบางอย่างเช่นในโรงงานอุตสาหกรรมเคมีโรงกลั่นน้ำมันโรงทำสีหรือพวกอุตสาหกรรมหนักเช่นรถยนต์สิ่งทอสิ่งลักษณะของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนะฮะพวกนี้จะมาด้วยปัสสาวะเป็นเลือดนะฮะแล้วก็ปัสสาวะเป็นเลือดตอนสุดแล้วเป็นให้หายนะ พวกนี้จะ

0: ไม่เจ็บบางทีปัสสาวะเป็นเลือดสดแล้วก็มีก้อนชิ้นเนื้อมาด้วยก็ได้นะฮะโรคนี้พบมากในคนอายุประมาณ 50-80 ปีนะฮะแต่พบในชายมากกว่าหญิงอัตราส่วน4:1การวินิจฉัยนะจะวินิจฉัยได้ไงพวกนี้จะมีอาการปัสสาวะเป็นเลือดและตรวจปัสสาวะมีเลือดจริงนะฮะแล้วอาจจะเอ็กซเรย์ฉีดสีดูนะว่าในกระเพาะปัสสาวะมีก้อนเนื้อไหมในบางครั้งเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะทำซีทีสแกนก็จะพบว่ามะเร็งมันกินมากน้อยขนาดไหนเรื่องสุดท้ายที่จะพูดคือเรื่องนิ่วนะฮะนิ่วที่เราเจอบ่อยนะนิ่วเนี่ยที่แท้จริงเราไม่รู้ว่านิ่วทางเดินปัสสาวะเองเกิดขึ้นยังไงก็ยังไม่มีใครรู้แต่คิดว่ามันไม่สมดุลระหว่างสารที่ละลายกับน้ำที่อยู่ในทางเดินปัสสาวะนะฮะสาเหตุก็คิดว่ามี7อย่างอันแรกมีการข้างๆของน้ำปัสสาวะมีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะมีการกินน้ำน้อยทำให้ปัสสาวะเข้มข้นขึ้นขาดวิตามินเอความเป็นกรดด่างในปัสสาวะผิดปกตินะฮะหรือมีสารแปลกปลอมในทางเดินปัสสาวะหรือขาดพวกสารบางอย่างที่เรียกออโตฟอสเฟตอันนิ่วเนี่ยเกิดได้ตลอดทางนะนิ่วในไตนะในกรวยไตในท่อไตก็ได้พวกนี้จะมีการปวดถ้าเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะการรักษาอาจจะส่องกล้องแล้วก็ไปชี้ไปที่ไปเอาเครื่องขบนิ่วไปขบออกถ้าเป็นนิ่วเล็กนะฮะถ้านิ่วใหญ่ก็ต้องผ่าออกคราวนี้ลักษณะของนิ่วถ้าเอ็กซเรย์มี2ชนิดเอ็กซเรย์เห็นกับเอ็กซเรย์ไม่เห็นนะคือถ้าเอ็กซเรย์เห็นส่วนใหญ่ก็เป็นนิ่วทึบแสงถ้าไม่ทึบแสงก็เรียกเอ็กซเรย์ไม่ทึบแสงพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นนิ่วชนิดยูริกคราวนี้ถ้าเป็นนิ่วเนี่ยสมัยใหม่เรามีการเจาะรูไปที่ไตแล้วก็ใช้เครื่องสลายนิ่วแล้วดูดนิ่วออกมานะฮะหรือการนอนใช้เครื่องสลายนิ่วแล้วก็ใช้เครื่องสลายนิ่วยิงให้นิ่วแตกหรือถ้านิ่วมันใหญ่แล้วก็ต้องผ่าออกนะฮะอันนี้นิ่วในไตนิดเดียวแต่ว่าทำให้ไตเป็นหนองต้องตัดออกโอเคผมก็มีเรื่องพูดเรื่องโรคที่พบบ่อยในทางเดินปัสสาวะที่ในพบในคนแก่ได้ขอบคุณครับ
1: ก็ขอบคุณอาจารย์สุชัยนะผมว่าอาจารย์สุชัยครบเลยอาจารย์พูดครบตั้งแต่เรื่องของปัสสาวะบ่อยนะฮะว่าเหตุใดที่ทำให้เกิดปัสสาวะบ่อยนะครับเรื่องของต่อมลูกหมากโตนะเรื่องของการต้องเบ่งว่าทำไมถึงต้องเบ่งฉี่ในบางคนว่าทำไมถึงมีปัสสาวะที่ปนเม็ดเลือดนะบางทีเม็ดเลือดอาจจะเห็นด้วยตาเราเองก็ได้หรือว่าต้องไปให้คุณหมอเขาตรวจนะเพราะฉะนั้นอย่าไปนั่งจ้องดูว่าฉี่มีเลือดหรือเปล่ามันดูไม่ง่ายเท่าไหร
2: ่งั้นเดี๋ยวเราให้อาจารย์เกรียงศักดิ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ช่วยสรุปอาการที่ชัดเจนเมื่อกี้เรามองไปทางด้านของโรคระบบทางเดินปัสสาวะแล้วใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดเรามุ่งมาที่โรคไตอาการที่ชัดเจนที่จะบ่งบอกว่าเราเป็นโรคไตแล้วนะแล้วก็เราเนี่ยจะต้องรีบมาหาคุณหมอเพื่อได้รับการรักษาเบื้องต้นได้แล้วเนี่ยอาการหลักๆที่จะต้องกลับไปสังเกตตัวเองเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเรียนถามอาจารย์เกรียงศักดิ์เลยค่ะ
3: เอาแบบฟันธงเลยนะฮะฟันธงก็คือเจาะเลือดแล้วค่าไตมันขึ้นอันนี้เป็นแน่ๆอันนี้แบบปันธงนะครับแต่บางทีเราไม่ได้เจาะเลือดนะครับเราก็มีชีวิตอยู่ทุกๆวันเนี่ยอาการที่จะบ่งบอกเป็นโรคไตแน่ๆเลยก็คืออาการที่เราสังเกตว่าปัสสาวะเราเป็นฟองแล้วไปตรวจพบว่ามันมีโปรตีนรั่วมาในปัสสาวะนะครับอาการปัสสาวะเป็นฟองเนี่ยอาจจะมาร่วมกับอาการบวมนะครับบวมเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตเองเนี่ยก็คือ1มีบวมไหม2ปัสสาวะเป็นฟองหรือเปล่าอันที่3เนี่ยผมคิดว่าพวกเราทุกคนเนี่ยคงจะเคยวัดความดันถ้ามีความดันสูงมีอาการบวมนะครับปัสสาวะเป็นฟอง3อันเนี่ยค่อนข้างแน่นอนละเป็นแน่นะครับแต่เป็นมากเป็นน้อยนะครับอย่าเพิ่งตกใจว่าเป็นปุ๊บต้องล้างไตเลยนะครับมาตรวจกันก่อนเพราะว่าบางอย่างบางโรคเนี่ยรักษาได้นะครับรักษาหายได้นะครับ
2: ค่ะก็ได้ทราบถึงอาการไปแล้วนะคะหลักๆเลยที่จะต้องดูแลตัวเองถ้าเกิดพบอาการเหล่านี้นะคะก็เป็นจุดสังเกตจุดหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยจะต้องคิดแล้วว่าเราควรจะมาพบแพทย์ดีกว่านะคะการรักษาเบื้องต้นรักษาแต่เนิ่นๆเนี่ยจะทำให้ชะลอการเกิดโรคในระยะยาวในระยะที่อันตรายลดลงได้นะคะ
3: ปัจจุบันความรู้เกี่ยวกับโรคไตของประชาชนเนี่ย เริ่มดีขึ้นนะครับเพราะว่าการรณรงค์การจัดความรู้โรคไตเนี่ยมีกันอยู่แพร่หลายองค์การต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาโรคไตเนี่ยที่เช่นกระทรวงสาธารณสุขนะครับ

0: สปทช.รวมถึงสมาคมต่างๆเนี่ยเรียกว่าร่วมมือร่วมใจกันที่จะให้คนไข้เนี่ยมีความรู้โรคไตมากขึ้นเพราะฉะนั้นในการประชุมครั้งนี้ก็มีการรณรงค์เพื่อให้คนไข้เนี่ยตระหนักถึงว่าโรคไตมีความสำคัญและสามารถป้องกันได้ถ้าเราจะป้องกันครับอาหารและยาเนี่ยมีความสำคัญมากในการที่จะป้องกันโรคไตไม่ให้กำเริบมากขึ้นอาหารเนี่ยที่เราแนะนำเช่นอาหารรสเค็มอาหารโปรตีนต่ำประกอบกับยาต่างๆที่อาจจะมีผลต่อโรคไตเช่นยาแก้ปวดต่างๆเนี่ยก็จะมีความสำคัญมากเพราะนั้นการเสวนาในวันนี้เนี่ยเราจะนำความรู้ต่างๆที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยควรจะระวังตัวเมื่อเป็นโรคไตว่ากินอย่างไรและก็ถ้าเกิดจะต้องกินยาเนี่ยควรจะปรึกษาแพทย์อย่างไรครับ
1: ช่วงนี้พบกับการเสวนายาและอาหารสำหรับผู้สูงอายุโดยอาจารย์เภสัชกรวีรชัยชัยจามรจากมหาวิทยาลัยสยามและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชนิดาปโชติการจากสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล
2: เรียนถามอาจารย์วีรชัยอะค่ะว่าผู้สูงอายุเนี่ยทำไมถึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาจากการใช้ยามากกว่าคนวัยอื่นๆนะคะ
3: เนื่องจากพออายุเราเยอะขึ้นนะครับก็โรคก็จะมาทักทายแล้วก็มาสวัสดีกับเราเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็โดยทั่วไปก็คงจะแบ่งเป็นลักษณะของโรคเรื้อรังที่จะมาในอายุที่มากขึ้นหรือว่าเมื่อร่างกายที่มีภาวะเสื่อมขึ้นไปนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็เลยเป็นสาเหตุเอางี้ก่อนดีกว่าก็คือว่าก็เลยเป็นสาเหตุว่าส่วนนึงเนี่ยเราก็จะมียาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสมมติพออายุมากขึ้นเงี้ยครับเราเริ่มเจออย่างเช่นเริ่มมีเรื่องความดันโลหิตสูงนะครับช่วงไม่ดีหน่อยมีเบาหวานร่วมด้วยนะครับพออายุเยอะขึ้นอุ๊ยมีภาวะเสื่อมของอวัยวะต่างๆนะครับมีข้อเข่าจะเริ่มมีปัญหานะครับสิ่งเหล่านี้ก็เลยทำให้มีการใช้ยาที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับพอสักพักนึงอุ๊ยเราเริ่มรู้จักคนรอบตัวเราอะไรเงี้ยครับคนนั้นก็บอกว่าอุ๊ยยาที่นี่ก็ดีนะอันนั้นก็ดีนะเม็ดดำๆยาลูกกรเหล่านี้ก็ดีนะนะครับเราก็ไปเสาะแสวงหาเพื่อให้สุขภาพร่างกายเราดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่เราเจออยู่ในปัจจุบันทั้งยาที่คุณหมอให้ก็มีมาละส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของยาสมุนไพรยาลูกกรต่างๆที่เราไปหามาแล้วอาจจะไม่แน่ใจว่ามันทำได้จากอย่างไรหรือมันมาจากอย่างไรนะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยก็เลยทำให้เรามียาที่เพิ่มมากขึ้นพอยามันเยอะขึ้นมันก็ง่ายในการที่จะเอาสับง่ายๆก็คือยามก็จะเริ่มตีกันแล้วนะครับพอตีกันปุ๊บตัวไหนแพ้ตัวนั้นก็หมดฤทธิ์ไปตัวไหนชนะออกฤทธิ์มากกว่าที่เราต้องการนะครับเราก็จะเกิดโทษจากยาได
4: ้ก็รบกวนเพิ่มเติมว่ายาสมุนไพรหรือว่ายาแผนโบราณกับยาแผนปัจจุบันเนี่ยมีผลต่อไตอย่างไรรวมถึงการซื้อยาต่างๆเหล่านี้มารับประทานเองมีผลต่อไตอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับ
3: เราคงจะแบ่งยาเป็นหลายๆรูปแบบนะครับก็ยาแบบแรกก็คือยาแผนปัจจุบันที่ทุกท่านเนี่ยสมมติว่าไปที่ร้านยาหรือมาที่โรงพยาบาลที่คุณหมอที่หาประจำเนี่ยก็จะมียาที่เราเรียกกันว่ายาแผนปัจจุบันเราเป็นง่ายๆอย่างนี้ละกันนะครับยาเหล่านี้เนี่ยถามว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีโรคครับเราจำเป็นที่ต้องใช้ยาอยู่แล้วนะครับซึ่งถามว่ายาเหล่านั้นเนี่ยเราใช้ยาเยอะแยะไปหมดเลยเงี้ยมันจะมีปัญหาหรืออันตรายไหมคำตอบก็คือว่าถ้าอยู่ในความดูแลของคุณหมอนะครับอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์เนี่ยอันตรายมันแทบจะไม่มีอยู่แล้วคุณหมอเขาจะปรับให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายเพราะแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันนะครับก็ไอ้ส่วนของอาการข้างเคียงอาจจะเกิดขึ้นได้แต่คิดว่าทั้งหมดทั้งปวงก็อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับถ้ารับประทานตามที่คุณหมอสั่งแล้วก็มาพบคุณหมอเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอคุณหมอก็จะคอยตรวจนั่นตรวจนี่ตรวจเจาะเลือดหรือดูผลแลบต่างๆที่จะช่วยประคองไม่ให้ยานั้นเนี่ยมีโทษมากเกินไปหรือว่าประโยชน์ที่ลดลงนะครับยาในกลุ่มที่2เนี่ยก็คือลักษณะของยากลุ่มที่เป็นยาสมุนไพรนะครับหรือว่ากลุ่มของพวกยาลูกกรผมขอพูดร่วมกันเลยดีกว่านะครับยาสมุนไพรเป็นยาที่มีประโยชน์นะครับโดยเฉพาะบ้านเรามีภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็พัฒนาต่างๆขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือว่าในสมมติเราไปเลือกซื้อในแหล่งที่มีความแตกต่างกันนะครับเราอาจจะต้องเลือกดีๆหน่อยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าลักษณะของการเก็บลักษณะของสิ่งปนเปื้อนต่างๆที่ต่างกันผมคิดว่าตรงนี้แหละน่าจะเป็นปัญหาของว่าทำไมคุณหมอหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ถึงคอยเตือนเรานักหนาเลยว่าระวังนะอย่าใช้ยาอะไรที่เราไม่แน่ใจเพราะเราไม่ทราบว่าที่มามันเป็นอย่างไรมันมีการปนเปื้อนอะไรหรือเปล่าซึ่งมันจะเป็นอันตรายในอนาคตนะครับยกตัวอย่างเช่นที่เราเจอกันบ่อยๆก็คือมีการเติมสารพวกสเตียรอยด์เพราะหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าอุ๊ยทำไม

ยานี้มันดีจังเลยอ่ะนะครับกินแค่อาทิตย์เดียวหรือกินแค่ไม่กี่วันก็หายเพราะบางทีอาจจะมีการใส่สารสเตียรอยด์เข้าไปมันก็เห็นผลไวนะครับลดการอักเสบกินแล้วหายปวดนั่นปวดนี่อาการที่มันน่ารำคาญต่างๆมันก็ดีขึ้นแต่สุดท้ายสิ่งเหล่านี้มันก็จะมีผลระยะยาวไปเรื่อยๆรวมถึงพวกนี้ก็จะมีผลของทำให้น้ำในร่างกายเพิ่มขึ้นความดันต่างๆเพิ่มขึ้นแล้วก็อย่างที่ตอบคำถามก็คือว่าก็จะส่งผลต่อการทำงานของไตในระยะยาวได้นะครับ

0: ยาแก้ปวดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์เงี้ยนะครับบางทีเราหาซื้อได้ค่อนข้างง่ายแล้วเราก็ทานสมมติเราเจ็บเล็กๆน้อยๆเราเดินไปไหนนู่นนี่นั่นปวดเมื่อยต่างๆนานาอย่างเงี้ยครับสุดท้ายเนี่ยเราก็ทานบ่อยพอทานแล้วมันก็ดีเนาะมันก็หายปวดไวเหมือนกันเป็นนิดเป็นน้อยเคล็ดขัดยอกเล็กน้อยแล้วก็กินกินเป็นระยะยาวสุดท้ายยาเหล่านี้ครับก็มีผลต่อการทำงานของไตทั้งสิ้นบางทีเราแจ็คพอตเรารู้แล้วกินมาเป็นหลายปีติดต่อกันไงครับอ้าวโชคดีซะแล้วมีไตวายเข้ามาเกี่ยวข้องกับร่างกายของเราจากการที่เรากินยาเหล่านี้โดยที่อาจจะไม่ได้ถามใครหรือว่าตัดสินใจใช้ยาเองโดยที่ไม่ได้ปรึกษาคุณหมอนะครับ
1: ถ้าเกิดว่าเราจะต้องกินยาเยอะๆหลายชนิดนะคะจะถามว่ามันจะมีผลกับโรคไตยังไงบ้างไหมคะเห็นว่ามีคนไข้จำนวนมากเลยที่ว่าเอ๊ะกินยาหลายตัวแล้วกลัวจะเป็นโรคไตแต่ว่ายาจริงๆก็จำเป็นต้องกินนะคะอาจารย์มีความเห็นยังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ
0: โดยส่วนตัวนะครับเวลาตอบเนี่ยก็จะตอบให้ถามก็มักจะถามกลับคนเหล่านั้นก่อนว่าเอ๊ะมียาอะไรบ้างที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วก็จะแบ่งกลุ่มให้เขาฟังว่ามันมีอะไรยาส่วนนึงเนี่ยอย่างเช่นถ้าเรามีโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดเราทราบอยู่แล้วว่าโรคเหล่านี้เนี่ยมักจะเหนี่ยวนำให้เราเป็นโรคไตได้ในอนาคตนะครับเราก็จะบอกว่าอุ้ยยากลุ่มนี้เป็นยาที่ดีสำหรับเราเลยนะเพราะว่าถ้าเราคุมความดันได้ดีนะครับรวมถึงเบาหวานหรือภาวะต่างๆที่เหนี่ยวนำให้เกิดโรคไตในอนาคตเนี่ยสุดท้ายยาเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยเราชะลอไม่ให้เราเป็นโรคไตได้ในอนาคตนะครับเพราะงั้นกลุ่มนี้เราก็จะแยกไว้บอกว่าอุ้ยเป็นยาที่ดีนะนะครับรวมถึงเราก็ไปดูยากลุ่มอื่นที่อาจจะมีผลต่อไตแต่ผู้ป่วยจำเป็นนะครับเราก็มีวิธีการเราบอกว่ายากลุ่มนั้นคงไม่ได้ห้ามใช้เช่นยาแก้ปวดบางคนอุ๊ยปวดเข่าจะแย่จะไม่ให้กินเลยเหรอคงไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่ามาหากันเถอะว่ายามันมีเยอะอะครับยาสมมติยาแก้ปวดสมมติเราคุยกันเรื่องยาแก้ปวดเราก็ยาแก้ปวดมีเยอะแยะไปหมดเลยเราก็พยายามจะเลือกอย่างไรเลือกขนาดให้เหมาะสมเลือกระยะเวลาให้เหมาะสมเลือกตัวยาให้เหมาะสมสิ่งเหล่านี้เราบอกว่าเคยอาจจะเคยได้ยินใครมาบอกว่าตัวนี้กินนานแล้วไตวายก็คงไม่ใช่สำหรับเราเพราะเราได้รับการเลือกมาแล้วเลือกเฟ้นมาแล้วว่าขนาดที่เพียงพอระยะเวลาที่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าประเด็นหลักคืออันเดียวเลยครับก็คือปรึกษาคุณหมอนะครับปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านเขาก็จะค่อยๆแนะนำว่าตัวไหนเป็นอะไรแล้วตัวไหนมีประโยชน์และมีโทษอย่างไรประโยชน์ดึงให้สูงที่สุดเลยนะครับแล้วใช้คิดร่วมกันว่าเราทำไงให้โทษจากการใช้ยาเหล่านี้มันน้อยที่สุดเพื่อประโยชน์ทั้งตัวเราแล้วก็ไตเราต่อไปในอนาคตนะครับ
2: รบกวนถามอาจารย์ครับว่าในปัจจุบันนะครับที่สื่อมีความหลากหลายเนี่ยมีทั้งช่องฟรีทีวีโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องเคเบิลทีวีนะครับแล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมีการพูดถึงนะครับอาหารเสริมต่างๆที่สามารถรักษาโรคหรือว่าป้องกันโรคได้นะครับจะได้ไม่ต้องล้างไตเนี่ยยกตัวอย่างเช่นน้ำด่างหรือว่าน้ำหมักนะครับหรือว่าพวกเห็ดหลินจือเนี่ยไม่ทราบว่าอาจารย์เนี่ยมีความคิดเห็นหรือว่าข้อแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับ
0: อันนึงที่มักจะแนะนำนะครับเวลาที่มีคนไข้มาถามเรื่องยากับผมเนี่ยว่าเอ๊ะไอสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นยังไงผมก็มักจะตอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีจะเรียกว่าเป็นยังไงดีจะเรียกว่าเป็นอาหารเสริมหรือว่าเป็นยาสมุนไพรใดที่จะช่วยนะครับในเรื่องของการเขาเรียกอะไรว่าเปลี่ยนจากที่ไตไม่ดีกลับมาเป็นไตดีอะไรอย่างเงี้ยครับตามที่เขามักจะโฆษณากันบางคนก็บอกว่าเนี่ยรักษาโรคไตหายโรคความดันหายโรคเบาหวานหายนะครับก็คือจากข้อมูลที่มีทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็บอกว่าคงไม่มีหรอกนะครับที่มีข้อมูลในปัจจุบันที่ชัดเจนว่าสามารถที่จะเปลี่ยนจากคนไข้ที่มีภาวะไตวายอยู่แล้วเนี่ยกลับมาเป็นไตที่สมบูรณ์หรือว่าเป็นดังที่สมัยอายุ20-25นะครับแต่สิ่งที่ผมมักจะชี้ประเด็นก็คือว่าบางอย่างมันก็มีอันตรายเหมือนกันเช่นสมุนไพรบางชนิดหรือพวกเห็ดบางอย่างนะครับหรือพวกผลไม้บางอย่างที่เขายกตัวอย่างว่าสามารถที่จะช่วยได้เนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องมามองว่าของข้างในมันมีอะไรนะครับบางทีมันมีแร่ธาตุบางอย่างที่มันมากเกินไปถ้าเป็นอย่างคนไข้ไตวายเราเนี่ยเราก็จะบอกว่าอุ๊ยแร่ธาตุตัวนึงที่ชื่อว่าโพแทสเซียมเราคงต้องระวังเยอะๆเพราะมีผลต่อการเต้นของหัวใจปกติร่างกายเราขับได้ทางการปัสสาวะออกมาแต่ถ้าไตเราไม่ดีปุ๊บเนี่ยมันก็เก็บสะสมเยอะๆนะครับสุดท้ายเนี่ยการรับประทานเหล่านั้นเราอาจจะได้ประโยชน์ส่วนอื่นแต่เราจะมีโทษจากสิ่งที่มันมากเกินความจําเป็นและร่างกายมันขับออกไม่ได้ถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่มีภาวะโรคอะไรเนี่ยเราก็มักจะไม่ไปห้ามเขาอยู่แล้วเพราะว่าก็คงมีกระบวนการในการจัดการสิ่งที่มันเกินได้แต่สมมติเราบอกว่าอุ๊ยเรามีภาวะไตวายอยู่เงี้ยครับไอ้การขจัดของออกมันน้อยลงพอน้อยลงเสร็จปุ๊บของเสียมันเยอะเมื่อเทียบกับคนปกติก็จะเกิดโทษจากภาวะต่างๆได้เพราะฉะนั้นผมก็มักจะแนะนำประมาณอย่างนี้มากกว่าว่าแร่ธาตุบางอย่างมันก็เกินความจำเป็นก็ทำให้เราอันตรายในระยะยาวได้ครับ
2: หากมีความสับสนในการจัดยาหรือว่าเลือกยาเนี่ยอาจารย์จะมีคำแนะนำ

0: หรือว่าเทคนิคที่จะให้ในช่วงท้ายสรุปรวบยอดนี้นะครับให้กับผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุหรือว่าผู้สูงอายุเองในการจัดการเรื่องที่มียามากมายหลายชนิดในการรับประทานเนี่ยอย่างไรเพื่อให้การบริหารยาถูกต้องแล้วก็ป้องกันการเกิดอันตรายในผู้สูงอายุครับ
1: วิธีหนึ่งและก็คือเรื่องของการที่เรามีบันทึกเรื่องยานะครับมีสรุปเลยว่ายาที่เรามีที่ทันสมัยที่สุดไปถึงรายการยาต้องที่สุดในขณะนั้นเนี่ยเรามีรายการยาอะไรอยู่บ้างทั้งยาที่คุณหมอสั่งยาที่เราซื้อเองนะครับมีรายการยาที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมเก็บไว้กับตัวเราเนี่ยนะครับแล้วก็คอยปรับเสมอเมื่อคุณหมอท่านใดก็แล้วแต่ปรับยาให้เรานะครับอันที่2เนี่ยสิ่งที่เราช่วยได้อย่างที่ทุกๆท่านน่าจะยังเคยได้เห็นบ้างก็คือพวกกล่องต่างๆที่ช่วยในการจัดยาเช่นวันจันทร์ต้องทานอะไรบ้างวันอังคารทานอะไรบ้างวันพุธทานอะไรบ้างแต่ผมฝากไว้เรื่องนึงก็คือเรื่องของลักษณะของยาบางแต่ละอย่างยาบางอย่างมันไม่สามารถที่จะแกะออกจากฟอยล์ได้หรือแกะออกจากบรรจุภัณฑ์ที่ใส่มาได้นะครับสามารถถามเภสัชได้ครับว่ายาไหนที่เราควรแกะทั้งเม็ดมาแล้วใส่กล่องร่วมกันได้หรือยาแบบไหนที่ขอตัดเป็นตัดจากฟลอยด์จริงๆแล้วค่อยใส่เข้าไปในกล่องยาของท่านไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยสมมุติถ้าเราฉีกออกมาจากบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยครับบางทีอาจจะยาสําคัญอาจจะสูญสลายไปแล้วหรืออาจจะเหลือแค่เม็ดแป้งกินให้เราอิ่มเฉยๆเท่านั้นเองนะครับก็น่าจะเป็นวิธีที่จะช่วยได้แต่มันอาจจะมีรายละเอียดบางอย่างเช่นบางอย่างที่กินไม่ค่อยเหมือนกันในแต่ละสัปดาห์เช่นจันทร์พุธศุกร์หรืออะไรประมาณนี้อาจจะใช้ปฏิทินนะครับในการที่จะช่วยเพราะว่าบางทีเราก็ลืมกันเอ๊ะกินไปหรือยังยาบางอย่างไม่เหมาะในการที่จะกินซ้ําโดยที่เราไม่ได้ไม่ทราบว่าเรากินไปแล้วเมื่อไหร่อย่างไรครับ
0: ครับขอบพระคุณอาจารย์นะครับ
2: การตรวจคัดกรองนี่มีความสำคัญมากครับถ้าเกิดว่าในประชาชนทั่วไปเนี่ยการตรวจปัสสาวะเนี่ยถือเป็นการตรวจพื้นฐานซึ่งง่ายนะครับแล้วก็ไปตรวจได้ทุกโรงพยาบาลแต่ก็มักจะอยู่ในโปรแกรมที่หน่วยงานต่างๆเนี่ยตรวจร่างกายประจำปีพนักงานอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นการตรวจร่างกายประจำปีเนี่ยก็จะเป็นการกรองไปชั้นนึงอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปตรวจร่างกายประจำปีถามว่าอาการอะไรที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคไตเนี่ยก็ยังมีอยู่ 2-3 อย่างอย่างที่1ก็คืออาการบวมอย่างที่2ก็คืออาการปัสสาวะมีเลือดปนอย่างที่3ก็คือการที่ปัสสาวะเนี่ยสังเกตแล้วเหมือนฟองเบียร์เลยถ้าเกิดมีอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยควรปรึกษาแพทย์เพื่อจะเช็คว่าท่านเป็นโรคไตหรือไม่ครับ
0: การบริโภคอาหารเนี่ยมีหลากหลายเหลือเกินในปัจจุบันมีทั้งอาหารสำเร็จรูปแล้วก็อาหารปรุงสุกเองนะครับทำกันที่บ้านแต่ในวันนี้งานของเราคืออยากให้ผู้สูงวัยเนี่ยมีไตแข็งแรงนะครับรบกวนถามอาจารย์เกี่ยวกับการเลือกบริโภคอาหารอย่างไรนะครับเพื่อป้องกันการเกิดโรคไตเรื้อรังครับอาจารย์ครับ
3: สิ่งที่ง่ายที่สุดในการที่ทำให้ไตเราแข็งแรงนะคะก็คือลดอะไรก็ตามที่มันอร่อยนะเพราะว่าพอเราแก่ตัวลงเนี่ยเราต้องลดกิเลสลงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามอาจารย์ง่ายๆก่อนว่าทำไมเราต้องกินอาหาร5หมู่ซึ่งเป็นข้าวมีหมวดเนื้อสัตว์มีผักมีผลไม้ทำไมเราไม่ไปกินใบไผ่เหมือนหลินหุ้ยแล้วก็โตหรือทำไมเราไม่ไปกินกล้วยอ้อยช้างก็ตัวเบลเริ่มนะคะทำไมเราไม่ไปกินแค่นั้นก็พอนะคะเนื่องจากหมอคงทราบว่าระบบย่อยของเรานะคะมันไม่เหมือนกับสัตว์เหล่านั้นมันต่างกันตรงที่ว่าของเราเนี่ยมันย่อยแป้งตั้งแต่ในปากเราเลยเพราะถ้าเกิดเราอมข้าวไปนานๆปั๊บเนี่ยมันก็จะหวานนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องมีกระบวนการย่อยตั้งแต่เรากินข้าวไปแล้วก็ย่อยเป็นเล็กๆที่สุดที่เขาเรียกว่าน้ำตาลนะคะหรือกลูโคสแล้วน้ำตาลนั้นเนี่ยก็จะซึมเข้าสู่กระแสเลือดเราแล้วท่านก็คงเข้าใจว่าเมื่อเข้าไปแล้วไอ้น้ำตาลมันไปไหนที่เรากินมันก็เอาไปร่างกายจะมีส่วนหนึ่งที่ชื่อตับอ่อนที่จะผลิตฮอร์โมนที่ชื่ออินซูลินนะอินซูลินก็จะเหมือนกับรถบรรทุกมารับเอาไอ้น้ำตาลนั้นน่ะที่เมื่อกี้เราเปลี่ยนจากแป้งไปเป็นน้ำตาลเอาเข้าไปในส่วนต่างๆของร่างกายเราไปเผาแล้วก็ทำให้เราเกิดคำว่าพลังงานไตของท่านเนี่ยเปรียบเหมือนกระชอนงั้นเวลาท่านเทน้ำไปปกติมันก็จะไหลผ่านมาได้อย่างดีๆแต่เทน้ำเชื่อมลงไปในกระชอนไม่ช้านานไอ้กระชอนนั้นก็จะตันถูกไหมคะพอตันเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อท่านมีน้ำตาลในเลือดสูงเยอะๆคนที่เป็นเบาหวานไม่ควบคุมการกินนะคะไม่ควบคุมไอ้พวกข้าวแป้งไม่ได้ควบคุมน้ำตาลขนมหวานทานเข้าไปปุ๊บเมื่อท่านแก่ตัวลงบอกแล้วพอเราแก่ตัวลงเนี่ยอะไรมันก็เสื่อมไอ้รถบรรทุกก็ไม่ค่อยมารับละในเมื่อมันไม่มารับน้ำตาลก็จะสูงขึ้นเลือดเราก็จะคล้ายๆน้ำเชื่อม

0: นะมันก็วิ่งไปที่ไตพอไปที่ไตไตมันเหมือนกับการกรองมันเหมือนกับตะแกรงพอเทลงไปปุ๊บไอ้เลือดเหล่านี้ไอ้น้ำตาเนี่ยก็จะไปติดอยู่ตามรูกระชอนในที่สุดไอ้ไตก็จะไม่สามารถขับเอาของเสียออกได้ไม่กรองออกได้แล้วถ้าเกิดติดอยู่นานๆเป็นไงคะใครเคยเห็นกระชอนเป็นรูรั่วถูกไหมคะพอมันติดนานๆเข้าเลือดไปเลี้ยงใหญ่เยอะเข้าในที่สุดไอ้รูนั้นก็จะใหญ่ขึ้นพอใหญ่ขึ้นปุ๊บท่านก็จะเห็นว่าเข้าไปตรวจปัสสาวะท่านเพราะว่าพอรูใหญ่ปุ๊บไอ้ของที่ไม่ควรจะออกมาจากร่างกายเราเช่นโปรตีนโปรตีนเนี่ยเป็นสารที่ได้จากหมวดเนื้อสัตว์ซึ่งไม่ควรร่างกายไม่เคยขับเอาออกนะคะไม่เคยขับเอาออกเพราะฉะนั้นเนี่ยไตก็ปล่อยให้โปรตีนหลุดออกมาเขาก็จะพบในปัสสาวะหรือไข่ขาวซึ่งไม่ควรจะหลุดออกจากร่างกายเราก็จะเจอละพอกระชอนเรารูใหญ่ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานถ้าท่านควบคุมน้ำตาลไม่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะคือไอ้กระชอนเหล่านั้นก็จะเป็นรูใหญ่ขึ้นไอ้ไข่ขาวก็จะพบในปัสสาวะนั้นอันแรกเลยก็คือถ้าท่านเป็นเบาหวานนะคะก็ต้องคุมให้ได้เรื่องข้าวแป้งน้ำตาลท่านต้องพยายามหลีกเลี่ยงในปี2558เนี่ยเราจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะอาจารย์
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: มันจะมีเพิ่มเนี่ยตอนปีนี้เราประมาณ 10% ต่อไปก็13อีกไม่ช้านานอีก3ปี4ปีอาจารย์ก็จะอยู่ในกลุ่มของพวกท่านนะคะเพราะอีก3ปีอาจารย์ก็จะเกิน60ก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของผู้สูงวัยแต่คำว่าสูงวัยนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องมีเขาเรียกว่า active aging ก็คือท่านที่มานั่งในที่นี้อาจารย์จะเรียกว่าเป็นผู้ที่สูงวัยนะคะเราจะไม่ใช้สูงอายุนะอาจารย์จะใช้สูงวัยที่มีคุณภาพเพราะท่านยังสามารถยังอยากรู้และยังอยากรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้นะคะยังมานั่งฟังและสามารถเดินเหินไปไหนมาไหนได้เพราะฉะนั้น3เสาหลักก็คือ1สุขภาพถ้าท่านจะแก่ตัวลงอย่างมีคุณภาพท่านต้องมีสุขภาพที่ดีนะคะประการที่2ต้องมีความมั่นคงหมายถึงอะไรมั่นคงหมายถึงว่าเมื่อแก่ตัวลงเราอยากสบายเราไม่อยากมีหนี้มีสินเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะต้องแพลนไว้ล่วงหน้าก่อนท่านเกษียณนะถึงแม้ว่าท่านเกษียณไปแล้วท่านก็ต้องแพลนอีกว่าท่านจะทำยังไงในอนาคตนะคะความมั่นคงต้องมีอันที่3ก็คือการมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้อาจารย์ถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมนะคะเพราะฉะนั้น3อันเนี่ยจะทำให้ท่านเนี่ยเป็นเขาเรียกว่า active aging ก็คือเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพนะคะอันนี้ก็อันส่วนหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นเราแก่ทำไมเราแก่ก็คือทฤษฎีที่ว่าเซลล์เราเสื่อมนะมันเหมือนกับตั้งเวลานะมันเสื่อมไปเองไตท่านก็เสื่อมนะคะไตอาจารย์ก็เสื่อมท่านอย่าไปบอกแต่เสื่อมช้าเสื่อมเร็วขึ้นอยู่กับว่าถ้าท่านเป็นเบาหวานท่านเป็นความดันแล้วหรือท่านทานยาอย่างที่เมื่อกี้ท่านเภสัชว่าทานยามั่วไปหมดนะเยอะไปหมดปวดนี้ปวดหน่อยก็กินละนักไตก็จะทำงานหนักขึ้นท่านก็จะเริ่มเสื่อมเร็วกว่าปกตินะคะถ้าท่านเป็นเบาหวานแล้วไม่คุมความดันไม่คุมกินเค็มตามใจปากท่านนะคะมันก็จะเกิดความเสื่อมโดยเฉพาะไตอาจารย์ก็เสื่อมณขณะนี้แต่มันเสื่อมตามวัยนะคะให้มันสมวัยของเราแล้วก็อนุมูลอิสระนะคะก็เป็นทฤษฎีหนึ่งที่เราเหี่ยวได้กับอีกอันหนึ่งคือเรื่องฮอร์โมน
2: ครับเมื่อสักครู่นะครับได้เรียนถามอาจารย์วีรชัยไปนะครับในเรื่องของอาหารเสริมต่างๆรวมถึงน้ำด่างน้ำหมักหรือว่าพวกเห็ดลิ้นจือครับก็เลยจะรบกวนสอบถามความคิดเห็นของอาจารย์เพิ่มเติมเกี่ยวกับในส่วนอาหารพวกนี้ว่าเป็นอาหารเสริมพวกนี้มีประโยชน์จริงไหมแล้วก็แม้กระทั่งพวกที่ชะลอความเสื่อมของร่างกายอย่างแอนตี้เอจจิ้งหรือว่าต่อต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมีผลต่อไตด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
0: คือจริงๆการต้านอนุมูลอิสระหรือทำให้เสื่อมช้าลงก็คือการทานอาหารธรรมชาตินะคะก็คือผัก5สีนั้นมี5สีมีสีอะไรบ้างนะคะสีม่วงซึ่งเราก็จะได้จากพวกองุ่นสีม่วงน้ำมะเขือสีม่วงกะหล่ำปีสีม่วงนะคะแล้วก็พวกผักใบเขียวนะคะซึ่งเราทานกันอยู่แล้วนะคะสีขาวก็จะเป็นพวกกระเทียมพวกหอมนะคะสีเหลืองก็จะมีพวกแครอทก็ได้นะคะพวกส้มนะคะสีแดงก็จะเป็นพวกมะเขือเทศนะผัก5สีเหล่านี้เนี่ยมันจะมีสารที่เมื่อกี้นี้ท่านว่าก็คือต้านอนุมูลอิสระพอกินเข้าไปปุ๊บไอ้เม็ดสีเหล่านี้มันจะไปจับกับอนุมูลอิสระแล้วก็ขับออกมาทำให้ไอ้ตัวอนุมูลอิสระยังไม่ทันไปจับกับเซลล์เรานะคะก็ทำให้มันขับออกไปได้นะคะผัก5สีเหล่านี้เนี่ยต้องพยายามทานเพราะว่านี่ดูนะคะของบ้านเรามีอะไรบ้าง มีเยอะแยะเลยกะเพรานะคะไปทานก็ได้วันนี้กลับไปทานผัดกะเพรานะคะทำผัดกะเพรากับปลานะคะหรืออะไรก็ได้แล้วก็ตำลึงนะคะทานแกงจืดตำลึงของเรานี่แหละนะพวกขิงข่าพวกบวบนะคะพริกจินดาพวกหอมแดงนะพวกนี้จะมีสารต้านอนุมูลอิสระหมดเลยซึ่งท่านหาได้ด้วยธรรมชาติไม่จำเป็นที่จะต้องไปซื้อไอ้เม็ดแล้วเมื่อกี้ท่านเภสัชก็กล่าวแล้วไอ้การสกัดออกมาเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นซึ่งเมื่อเข้มข้นเมื่อกี้ท่านจำได้ไหมคะไตเราซึ่งเป็นไอ้ตะแกรงรูซึ่งพอเสื่อมมันก็จะแย่อยู่แล้วแล้วยิ่งถ้าเผื่อท่านทานสารบางตัวที่ร่างกายต้องขับออกไตก็จะทำงานหนักขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราทานจากธรรมชาตินะคะดีที่สุด
2: รบกวนถามอาจารย์เพิ่มเติมอีกนะครับที่มีการพูดคุยกันในช่วงต้นที่พูดถึงตะแกรงที่รั่วแล้วก็มีโปรตีนหลุดออกมาบางคนอาจจะเข้าใจว่าโปรตีนหลุดออกมาแล้วสามารถรับประทานโปรตีนเพิ่มหรือว่าต้องรับประทานโปรตีนเพิ่มมากขึ้นไหมในผู้ที่เป็นที่มีโปรตีนรั่วหรือว่าเป็นโรคไตหรือว่าเป็นเบาหวานครับอาจารย์ครับ
0: คืออันนี้นะคะเป็นเรื่องที่ยากที่จะเข้าใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าหลายคนบอกว่าต้องทานโปรตีนให้พอนะคะแล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็หลุดออกไปเพราะว่าไตเราจำตะแกรงได้ไหมคะพอมันเสื่อมปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหมือนกับตะแกรงที่มันมีขี้สนิมขึ้นแล้วเป็นรูๆนะใครเคยใช้ตะแกรงคั้นกะทิจนกระทั่งแบบมันมีรูใหญ่ๆนะพวกนั้นก็จะเหมือนกับไตเรานี่มันก็พอรั่วปุ๊บโปรตีนไข่ขาวหรือที่เรียกว่าอัลบูมินในภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะหลุดออกมานะเพราะไข่ขาวหลุดเนี่ยสังเกตง่ายๆก็คือเวลาปัสสาวะก็จะเป็นฟองนะคะเป็นฟองเลยนะคะไม่ใช่เราไปยืนฉี่สักไกลสำหรับผู้ชายจนเป็นฟองนะคะต้องแบบเป็นฟองอยู่นานๆนะคะเราสังเกตได้อันนั้นก็คือไข่ขาวนี้คำถามก็คือว่าแล้วเราควรจะกินโปรตีนเพิ่มไหมคำถามก็เช่นเดียวกันเลยอาจารย์จะถามท่านว่าถ้าท่านมีตะแกรงที่มันเป็นรูๆแล้วท่านจะบีบอะไรใส่ให้มันลงไปเยอะๆไหมในตะแกรงนั้นมันก็ยิ่งรั่วลงมาอีกเพราะฉะนั้นคนที่เป็นไตเสื่อมนะคะถ้าเผื่อหมอบอกไตเสื่อมระยะที่3นะเวลาเขาบอกท่านไตเสื่อมถามแพทย์ถามพยาบาลว่าฉันเป็นเสื่อมระยะไหนเพราะเขาคำนวณได้ถ้าเป็นระยะ3 4 5การกินไข่ขาวการกินโปรตีนอาจารย์จะพูดอย่างนี้ดีกว่าโปรตีนที่พบในเนื้อสัตว์นะคะไอ้ไข่ขาวคำว่าไข่ขาวเนี่ยไม่ได้พบเฉพาะในไข่ขาวแล้วเนี่ยมันพบได้ในหมวดเนื้อสัตว์ทุกชนิดเพราะแอลบูมินพบได้ในเนื้อสัตว์ทุกชนิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อท่านเป็นไตระยะ3 4 5ท่านต้องลดปริมาณโปรตีนลงคือลดการกินเนื้อสัตว์ลงเพื่อไม่ให้ไอ้ไข่ขาวเนี่ยมันยิ่งหลุดเข้ามาเยอะออกมามากไอ้รูตะแกรงก็จะยิ่งแย่ลงนะคะแต่ในขณะเดียวกันท่านต้องกินให้พอนะคะเพราะว่าเมื่อทุกครั้งที่ท่านทานเนื้อสัตว์นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเผาเสร็จแล้วมันจะได้ของเสียของเสียที่เกิดจากการเผาเนื้อสัตว์ก็คือคำว่ายูเรียนะอาจารย์พูดง่ายๆแล้วกันยูเรียเวลาท่านปัสสาวะออกมาอยู่ในโถท่านทิ้งค้างคืนตื่นขึ้นมาได้กลิ่นอะไรคะได้กลิ่นแอมโมเนียนะคะแอมโมเนียเหล่านั้นเนี่ยคือการเกิดจากการเผาหมวดเนื้อสัตว์นะหมวดเนื้อสัตว์พอเผาเสร็จแล้วได้แอมโมเนียแอมโมเนียเป็นสิ่งที่เป็นพิษกับร่างกายร่างกายไม่ต้องการต้องขับออกทางปัสสาวะนะคะถ้าไตท่านทำงานปกติมันก็ขับออกมากับปัสสาวะพอไตมันเสื่อมมันขับออกไม่ได้ของเสียก็จะคั่งอยู่ในเลือดท่านหมอก็จะไปเจาะพยาบาลก็จะบอกท่านคำว่าของเสียในเลือดเรียกว่า BUN บันก็จะสูงนะอีกตัวหนึ่งคือครีเอทนินก็จะสูงเขาก็จะบอกเพราะว่าเขาเจอของเสียในเลือดไตมันเอาออกไม่ได้แล้วของเสียนั้นถ้ามีเยอะๆขึ้นลิ้นท่านก็จะเริ่มขมกินอะไรก็ไม่อร่อยเพราะภาวะยูริเมียจะเกิดขึ้นหายใจออกมาก็ได้กลิ่นแอมโมเนียนะเดินแบบเริ่มเบื่ออาหารคลื่นไส้อยากจะอาเจียนได้ในเนื้อสัตว์อันนั้นคือเป็นระยะเกือบจะต้องล้างไตแล้วนะคะถ้าเป็นเยอะๆนั่นคือของเสียที่ร่างกายต้องเอาออกไปเพราะฉะนั้นท่านต้องปรึกษาแพทย์ปรึกษาพยาบาลปรึกษานักโภชนาการนักกำหนดอาหารเขาจะดูผลแลบของท่านแล้วก็บอกว่าท่านทานได้หรือไม่ได้ตอนนี้ค่ะ
1: การดูแลใส่ใจเกี่ยวกับโรคไตเนี่ยมีอยู่2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือถ้าท่านไม่ได้เป็นโรคไตอาหารที่มีข้อมูลชัดเจนแล้วว่าจะสามารถที่จะลดอัตราการเกิดโรคไตได้ก็คือการลดเค็มเพราะการลดเค็มเนี่ยจะทำให้ความดันไม่สูงแล้วความดันไม่สูงเนี่ยก็จะมีผลกระทบทำให้ไตเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโรคไตเนี่ยน้อยลงแต่ถ้าท่านเป็นโรคไตแล้วเนี่ยถ้าเราดูแลตัวเองดีเนี่ยการเรียกว่าการเสื่อมของไตไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะชะลอลง ทำให้การเสื่อมของไตช้าลงแล้วก็เรื่องยานะครับจะมีผู้หวังดีเยอะเลยมานำเสนอยาจีนยาไทยนะสมุนไพรต่างๆเนี่ยล้วนแล้วเนี่ยยังไม่ข้อมูลที่ชัดเจนว่ารักษาไตได้เพราะนั้นผมว่าก่อนจะกินยาพวกนี้เนี่ยขอให้ปรึกษาแพทย์ที่ท่านดูแลอยู่ก่อนครับ
3: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาวักกะวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์024197291 024198383หรือทางเว็บไซต์www.si.mahidol.ac.th

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: เซฟตี้โฟโ
4: อตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ันไปแล้วนะคะว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆเคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทกอนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ancestor a n c e s t o r ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage l i n e a g e lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะวันนี้เราจะตามชาวบ้านไปดูการหาปลาด้วยเบ็ดราวกันค่ะเบ็ดราวที่เราจะออกไปวางนั้นจะเป็นการจับปลาใหญ่นะคะซึ่งก็จะต้องออกไปไกลพอสมควรเลยล่ะค่ะไปหาปลาด้วยการวางเบ็ดราวนะคะจะเป็นเรือนี่แหละลำนี้แหละแต่ว่าในเรือก็จะมีอวนด้วยเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปหาปลาเหยื่อก่อนเน
1: า
0: ะเบ็ดราวอยู่ตรงนู้นเนาะโอเคไปหนูขออนุญาตหนูขึ้นเลยนะ

0: ราจะไปวางเบ็ดลาวเราต้องเอาเหยื่อก่อน
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งก็ต้องเป็นแบบสดๆเลยคือเราต้องวางเองใหม่ๆเลยเหรอคะโอ้ทำไมเราถึงไม่เอาเหยื่อแบบว่าหาไว้แล้วอะคะ
2: เพราะผมทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำบินซี
0: จ้ะ
2: ต้องปลอดสารพิษถ้าปลาที่ผมมอมจากตลาดกว่าจะดองยาน้ำยาแล้วก็มาติดที่ปลาที่ผมจะไปวางมันจะจิ้มเนื้อ
0: คือเราเป็นกลุ่ม
2: ครับ
0: เราเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่หาปลาแบบอินทรีย์เพราะฉะนั้นตัวเหยื่อที่จะหามาเราก็ต้องมั่นใจว่าปลอดภัย
2: คร
0: ับ เราก็เลยหาเอง
2: ครับ
0: ไหมคะแล้วที่เราเอาเหยื่อที่เราหาไว้เมื่อวานมาเกี่ยวไม่ได้หรอปะ
2: ได้ถ้าว่าเรือลำไหนที่เข้ากลุ่มที่ว่าพ่อผมจะซื้อปลาในกลุ่มของผมอย่างเดียวนอกจากกลุ่มผมจะไม่รับรองเพราะผมจะว่าย้อนที่มาที่ไปได
0: ้
2: สมมติว่าปลาผมมีปัญหาสักหนึ่งตัวสามารถที่จะย้อนกลับมาได้ว่าคนไหนคนหา
0: คือ
2: ใครคนเก็บปลาตัวนี
0: ้ได้กินปลาของเรือจากลำของป้านี่คือกับในกลุ่มนี่คือปลอดภัยแน่นอน
2: ครับผม
3: ป้าแม่เหน่งและสมาชิกคนอื่นในพื้นที่ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะมีการรวมกลุ่มกันในเรื่องของการทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ค่ะซึ่งข้อกำหนดของกลุ่มก็คือจะต้องจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและจะต้องเป็นสัตว์น้ำที่ปลอดภัยไม่มีการแช่ยาค่ะเฉพาะที่ตำบลแหลมสักนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายครอบครัวที่เป็นสมาชิกค่ะรวมไปถึงชาวประมงที่เป็นเครือข่ายสัตว์น้ำอินทรีย์ที่กระจายกันอยู่ในอีกหลายๆจังหวัดด้วยค่ะปลาและสัตว์ทะเลที่ได้นั้นนอกจากคนที่ซื้อไปจะมั่นใจได้ว่าได้ของสดปลอดภัยชาวประมงเองนะคะก็สามารถที่จะขายปลาขายอาหารทะเลได้ในราคาที่เป็นธรรมด้วยค่ะซึ่งอาหารทะเลที่ปลอดภัยนี้นะคะก็เริ่มจากความใส่ใจตั้งแต่ต้นทางก็คือปลาที่จะใช้เป็นปลาเหยื่อนั้นชาวประมงก็เลือกที่จะหาเองค่ะ
0: อย่างวางปลาเหยื่อมีช่วงเวลาไหมคะ
2: มันมีครับแต่ว่าถ้าว่าบางครั้งก็วางกลางวันก็ได
0: ้ค่ะ
2: แต่ส่วนมากผมจะใช้ปลาทูเป็นเหยื่อ
0: จ้ะ
2: เพราะปลาทูเป็นเหยื่อนี่ปลาถ้าวางปลานี่ในทะเลที่ผมผ่านประสบการณ์มาคือปลาทูจะกินดีกว่าเพื่อน
0: ปลาทูนี่ติดดีเลย
2: ดีกว่าเพื่อน
0: แล้วช่วงเวลาที่ปลาทูมันจะมาติดกวนเราก่อนที่จะไปเป็นเหยื่อคะช่วงนั้นนี่คือช่วงไหนที่ปลาทูมันจะติดกวนดีอะปะนี่มัน6 โมงกว่าและ6 โมงเย็น
2: ธรรมดาที่ผมออกประจำอยู่ที่ทำอยู่ประจำคือผมจะวางที่7ดวงอาทิตย์จะตกบางครั้งก็ตี6กว่ากว่า
0: แสดงว่ามันต้องเป็นช่วงที่แบบพร้อมเพลย์นิดนึงแล้วแสงแดงเหลืองๆหน่อยอะไรอย่างงี้จะติดดีแล้วก็อาจจะเป็นปลาทูด้วย
2: ปลาทูจะไปขึ้นก็ประมาณใกล้จะ8จะติด8นะสําหรับผมก็ติด8แต่ประมาณที่7ครึ่งนี้ก็ได้แล้ว
0: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะวางควรเพื่อทำเหยื่อนะคะเพื่อที่จะเอาตัวเหยื่อที่จะมาใช้เกี่ยวเบ็ดราวก่อนซึ่งป้าบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูแต่เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นปลาอะไรแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอให้พระอาทิตย์ตกกว่านี้อีกนิดนึงเนาะ

0: จอดแล้วนะคะน้ำตรงนี้คือนิ่งกริบต่างจากที่เราแล่นมาเมื่อกี้นี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนหลังเขาเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอพระอาทิตย์ลงอีกนิดนึงพระอาทิตย์ตกอีกนิดนึงก็จะเริ่มปล่อยอวนแล้วเพื่อเอาเหยื่อเริ่มจะเปิดไฟแล้ว
1: ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้านั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการลงอวนค่ะเพราะเป็นช่วงที่แสงกำลังเปลี่ยนนะคะปลาเองก็จะมองไม่ค่อยเห็นอวนที่เราปล่อยลงไปทำให้ถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสจะได้ปลามากที่สุดค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะจอดรอเวลาให้แสงนั้นมืดลงอีกสักหน่อยช่วงหน้าเราจะกลับมาเตรียมลงอวนปลาทูกันสักครู่เดียวค่ะ

ันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะบนเรือตอนนี้นะคะเริ่มมีการเตรียมอวนกันแล้วและหลังจากที่รอให้พระอาทิตย์นั้นค่อยๆลับขอบฟ้าก็ได้เวลาที่จะปล่อยอวนปลาทูแล้วค่ะอวนของเราตอนนี้เริ่มที่จะปล่อยลงไปแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะยาวพอสมควรซึ่งจะเห็นว่าพระอาทิตย์เนี่ยยังตกไม่หมดยังพอมีแสงสว่างบ้างฟ้าบอกว่านี่แหละช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่เราจะปล่อยอวนนะคะโอกาสที่เหยื่อจะติดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องมาลองดูว่า

0: นี่ยจะติดเป็นปลาทูไหมหรือว่าจะติดเยอะขนาดไหนนะคะไปแล้ว
1: วนปลาทูที่ปล่อยลงไปนั้นนะคะจะทิ้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งเราจะวนเรือกลับไปกู้ยังจุดแรกที่เราปล่อยอวนเอาไว้แล้วค่อยๆสาวกลับมาค่ะนอกจากป้ามาเหน่งและมาเจี๊ยบแล้วนะคะยังมีบางอีก2คนที่มาช่วยกันค่ะเพราะว่าแต่ละคนนั้นจะต้องมีหน้าที่ประจำนะคะทั้งคนปลดปลาทั้งคนขับเรือซึ่งทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการบังคับเรือให้ค่อยๆไหลไปค่ะตอนนี้ทุกคนประจำที่แล้วนะคะและเราก็เริ่มที่จะสาวอวนปลาทูขึ้นมาแล้วค่ะ
2: ไม่ต้องชักเร็วไม่ต้องชักเร็วไปเรื่อย
0: ๆแต่เรือก็จะไม่ค่อยแบบขับเร็วมากโอ้มีปลาใหญ่ก็มีนะคะปลานี่ก็จะมีทั้งปลาทูนะคะแล้วก็อันนี้อินทรีไหมอินทรีก็มีนะคะแต่เป็นอินทรีไซส์ประมาณเกือบฟุตแต่ตัวนี้ตายแล้วดาบแข็งโป๊กเลยหูเยอะมากอันเนี้ยมาแบบว่าเรืองแสงมาหนูช่วยไซส์ปลาทูที่ได้จะเป็นไซส์ประมาณนี้นะคะบางตัวนี่คือยังเป็นๆอยู่เลยนะคะเนี่ยนี่ตัวนี้ก็ยังเป็นอยู่มันยังดึกๆอยู่เลยขนาดเท่าๆกันหมดเลยเพราะเหมือนมันเป็นปลาฝูงเนาะใช่ไหมคะป้าเหมือนมันเข้าเป็นฝูงเนาะ
1: อย่างที่ป้าบอกเอาไว้ตอนแรกนะคะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราวางอวนนั้นปลาที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูค่ะและปลาที่ติดมาจำนวนมากเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่เป็นปลาทูจริงๆด้วยนะคะลักษณะของปลาทูที่ได้นั้นจะเป็นปลาทูตัวอ้วนสั้นมีขนาดกำลังดีและเป็นปลาทูที่สดมากๆค่ะซึ่งนี่แหละค่ะที่เหมาะมากในการที่จะนำไปทำเหยื่อเพื่อเกี่ยวเบ็ดราวตกปลาใหญ่ค่ะ
0: มีปลาทูมีปลาหลังเขียวมีอินทรีแล้วก็มีพวกปลาดาบ
1: จากปลาทูแล้วนะคะก็จะมีปลาอื่นๆติดมาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะคัดปลาทูบางส่วนไปทำอาหารกันค่ะเพราะว่าปลาทูไทยตัวอ้วนๆสั้นๆแบบนี้นะคะไม่ได้หากินกันได้ง่ายๆช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารจากปลาทูกันติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อาหารจานอร่อยของเราวันนี้เป็นปลาทูสดๆตัวอ้วนๆป้อมๆแบบนี้เราจะนำมาทำต้มส้มกันค่ะโดยเราจะเริ่มจากการเตรียมปลาทูกันก่อนค่ะ
3: คือฝักไส้ปลาทูก็ดึงออกทางปากนี่เลยฮะ
4: ปาก
3: อย่างพุงปลาทูนี่เราทำไตปลาได้ไหม
4: ทำไตปลาได้ค่ะ
3: ได้เนาะ
4: เอาไปทำไตปลาได
3: ้ดูดิเหงือกแดงแดง
4: แดงนี่มันสดเลยสดมากมาก
3: สดมากเมื่อวานตอนสาวขึ้นมานะคะยังแบบไม่ใช่เมื่อวานหรอกเมื่อคืนนี่เองตอนสาวขึ้นมายังดิ้นอยู่เลยหลายตัวเลยแล้วคือเหมือนเขามาเป็นฝูงเนาะ
4: ใช่
3: แต่ว่าไม่ได้มีให้กินตลอด
4: มันไม่มีให้กินตลอดค่ะ
3: น
4: ั่
3: นแหละ
4: มันขึ้นเป็นฤดู
3: ผมเลยต้องขอป้าแบ่งมากินซะก่อน
1: ปลาทูนั้นเป็นปลาที่มีเกล็ดขนาดเล็กตามตัวเวลาทำกับข้าวบางบ้านก็จะขอดเกล็ดออกนะคะหรือถ้าหากว่าเราได้มาแล้วจะไม่ขอดเกล็ดก็ได้เช่นกันเพราะว่าปลาทูนั้นเกล็ดค่อนข้างจะเล็กแล้วก็บางมากๆค่ะ
3: อย
1: ่
3: างนี้เราต้องมาขอดเกล็ดอะไรมันออกนิดนึงไหมคะหรือไม่ต้องเลย
4: ไม่ต้องก็ได้
3: ไม่ต้องเลยเน
4: า
3: ะ
4: ใช่ค่ะ
3: ต้มส้มของที่นี่นะคะเครื่องจะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมขมิ้น
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็น้ำมะขามเปียกมีน้ำตาลกับเกลือหน่อย
4: อาหารจานด่วนของคุณทะเลคุณอกทะเลค่ะ
3: คือเหมือนกับมีของแห้งอยู่ในเรือนี่แหละ
4: ใช่ค่ะ
3: พอได้ปลามาก็ทุบ
4: ใส่ไว้
3: เพิ่มหอมอะไรอย่างนี้นะ
4: แบบให้
3: ง่ายๆ
4: ใช่
3: ง่ายๆ

0: น้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่พวกเครื่องไปก่อนก็คือตะไคร้หอมแดงอะไรแบบนี้เนาะปึ๊บไปแล้วหอมแดงก็จะแค่แบบตีให้เขา
1: บุก
0: แตกๆเนาะบุกพอแตก
1: บุกพอแตกก็ตามเลย
0: อันนี้ก็ใส่ไปเลยนะจ๊ะ
1: เอ้ยมันจะเดือด
0: น้ำนี่ก็คือแบบว่าเดือดแล้วนะคะ
1: แม่
0: พอใส่ขมิ้นไปน้ำนี่ออกสีเลย
1: สีเหลืองเลย
2: หลังจากใส่ตะไคร้หอมกระเทียมแล้วก็ขมิ้นลงไปแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือและน้ำตาลปี๊บค่ะ
0: น้ำตาลปี๊บหน่อยนึงนะคะเกลือป่นนะคะจ้าชิมได้นะ
1: ชิมได้เลย
0: ได้เดี๋ยวจ้าชิมว่ามันโอเคไหมรสนี้อะไรเงี้ยระวังร้อนนะคะ
1: ค่ะเติมส้ม
0: มะขามเหรอ
1: ใช่ค่ะมะขามไม่ค่อยเปรี้ยวแล้วก็เกลืออีกนิด
0: เค็มอีกไหมคะ
1: เค็มอีกนิดนึง
0: คือชิมมันจะต้องออกเปรี้ยว
1: เปรี้ยว
0: เปร
1: ี้
0: ยว
1: เปรี้ยวเป็นเค็ม
0: ชิมจนกว่าเราจะชอบอะเนาะว่ามันจะเปรี้ยวหวานเค็มแค่ไหนก็พอใจแล้วก็ใส่ปลาเลยนะคะ
1: ใส่ปลา
0: น้ำกำลังเดือดๆเลยไปแล้วจ้าปลาทูของเรา
1: ปลาทูสดๆ
0: สดๆจากอ่าวบ้านเราเอง
1: เด้งดึ๋ง
0: เด้งดึ๋งเลยนะหนูก็เด้งดึ๋งอยู่หัวเรือน่ะ
1: สุกแล้วค่ะ
0: สุกแล้วนะคะปลาทูต้มส้มของเราปลาทูมันอร่อยอร่อยเลย
1: หอม
0: หอมมาก
1: หอมมากเลย
0: โอเคตักเสิร์ฟเลยจ้ะเรียบร้อยหอมกินแล้วนะคะปลาทูต้มส้มเด้งมาก

0: ีกหนึ่งอย่างที่พอจะติดอวนมาบ้างก็คือปลาอินทรีค่ะปลาอินทรีนั้นเราจะล้างทำความสะอาดนำเครื่องในออกแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เพื่อนำมาผัดพริกปลาอินทรีใส่ใบยี่หร่าค่ะอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เราได้มาจากปลาที่ติดอวนก็คือเป็นปลาอินทรีนะคะเดี๋ยวมาดาจะเป็นคนมาทำปลาอินทรีผัดพริกให้ได้ชิม
1: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีจ้า
0: ปากแดงเลยนะจ้า มาบอกว่าปลาอินทรีเนี่ยอันเนี้ยไอผัดพริกเนี่ยเป็นเมนูแบบว่าคนประมงบนเรือ
1: ใช่บนเรือค่ะ
0: กันอารมณ์ต้มส้มเหมือนกันเนาะแบบเน้นง่ายๆหน่อย
1: ใช่ไวสะดวกทันใจ
0: สะดวกแต่ว่าเวลาออกไปเราก็จะทำเอาพริกแกงเอาอะไรเตรียมไปด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: พริกแกงที่จะใช้จะเป็นพริกแกงกะทิใต้นะคะเครื่องพริกแกงก็จะนำมาโขลกให้ละเอียดซึ่งถ้าหากว่าเราซื้อพริกแกงกะทิสำเร็จนะคะก็อย่าลืมที่จะเติมกะปิลงไปด้วยเพื่อความอร่อยเวลาที่นำมาผัดค่ะ

0: ตอนนี้แรงพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผัดพริกกันนี่ปลาอินทรงอินทรีเตรียมไว้เรียบร้อยเริ่มเลยจ้ะแม
1: ่ตั้งกระทะเลยนะ
0: ครับผม
1: เอาตอนนี้ใส่เครื่องเลยนะคะเครื่องแกงแล้ว
0: แกงเอาใส่ลงไปแล้ว
1: ใส่ลงไปแล้วปลาใส่เลย
0: ปลาเดี๋ยวจะใส่ไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมาก
1: ตอนนี้ใส่ปลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราหยดน้ำไปสักนิดกันเครื่องมีกลิ่นไหม
0: ้เป็นผัดพริกแต่ว่าจะมีความคลุกคลิกหน่อยเนาะ
1: จ้ะคลุกคลิกค่ะ
0: ปรุงรสนะคะนี่ค่ะ
1: ตอนนี้ใส่น้ำปลาค่ะให้รสเข้มข้นขึ้น
0: คือผัดพริกอันนี้จะไม่ออกไม่ค่อยหวานจะออกเป็นเผ็ด
1: ก็ไม่แน่นหวานค่ะ
0: เผ็ดเค็มเนาะ
1: จ้าไอ้นี่คือเอารสชาตินิดๆหน่อย
0: ๆใส่พอเอาสังคม
1: จ้า
0: โอเคอันนี้เราเหลือให้ปลาสุกอีกนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วก็
1: ให้น้ำแห้งกว่านี้อีกให้หอม
0: จ้าพอปลาสุกนะคะน้ำงวดลงนิดนึงก็จะใส่ใบมะกรูดซอยแล้วก็ยี่หร่าหรือว่าใบรา

0: ยนะคะ
1: มาจะพูด
2: หนูชอบฟัง
0: เข้ากันได
2: ้เสร็จแล้วนะคะปลาผัดพริกของเราแต่ว่ามีใบยี่หร่าเสริมเข้ามาด้วยหอมมากรสชาตินี่คือเผ็ดร้อนแน่นอน

0: ลุย
1: ลุยเลยค่ะ
0: ขอน้ำต้มส้มก่อนเลยอร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานค่ะหนูขอยกตัวเลยนะปลาทู
2: ใช่ยกไปเลยลูก
0: ยกไปเลย
2: อุ้ยขาวจังมันจังเลย
0: นี่คือปลาทูมันเลยเนาะปึ๊บแล้วเจอขมิ้นไปนี่ค่ะหนังเหลืองนี่น่ากินเข้าไปใหญ่อ่ะ
2: มันไม่ให้หวานอย่างเงี้ยนะคะมันหวานแล้วมันเหนียว
0: มันหนึบด้วยเน
2: า
0: ะ
2: พอมันสดแล้วเน
3: า
2: ะ
3: มันหวานในเนื้อ
0: ใช่ค่ะอร่อยมากอันนี้คือต้มกับเกลือก็อร่อยนะแค่เปล่าๆก็อร่อยเพราะปลามันสดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเรามาทำเป็นแบบต้มให้มันเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆโอ้อร่อยมาก
3: อร
0: ่
3: อยมาก
2: ๆต้มในเกลือก็อร่อยสดนี่ดูดิเนื้อขาวเลยนี
0: ่ส่วนนี้นะคะจะเป็นปลาอินทรีผัดพริกใส่ใบยี่หร่านะคะหอมมากหอมใบยี่หร่ามาก
3: เผ็ดมาก
2: เซฟไหมอ่ะเซฟไหมอ่ะโอ้ต้องเซฟเนาะ
0: เซฟโอ้โหดีเลยนะ
2: ภาษาเซฟอีหลี
0: เอ๊ะคนที่ไหนเนี่ยคนใต้หรือคนอีสาน
2: คนใต้ค่ะ
0: คือมันเผ็ดค่ะเผ็ดร้อนแล้วก็อร่อยมากแล้วเนื้อปลามันคือมันหวานนะคือก็ต้องบอกเพราะว่าเนื้อปลามันสดจริงเนาะมันสดมันก็เลยหวานแล้วแบบโอ้ชิ้นเดียวนี่คือกินข้าวได้ทั้งจานนี่คือเผ็ดร้อนมากอร่อยมากอร่อยมากโหอย่างนี้นะคือรู้แล้วทำไมคนทะเลถึงอ้วน
2: ใช่ใช่
0: ไม่ใช่ว่าเพราะกินปลาแล้วมันอ้วนนะเพราะมันกินข้าวเยอะ
2: ใช่
0: เนาะ
2: ใช่
0: เพราะแบบเนี่ยหนูกินนะแบบมันคือแบบเจริญอาหารเลยค่ะ
3: ของสดทุกอย่าง
0: ใช่ของสดแล้วเจอแบบกับข้าวทำแล้วแบบจัดจ้านนี้นะคะสุดยอด

0: คือพอวัตถุดิบสดเนี่ยเอามาทำอะไรก็อร่อยนะคะใครที่ดูแล้วนะคะรู้สึกว่าอยากที่จะได้ปลาทะเลสดสดเป็นปลาที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนะคะสามารถเข้าไปที่ Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลได้เขามีการจำหน่ายปลารวมไปถึงอาหารทะเลต่างๆเนี่ยจากชาวประมงในจังหวัดต่างๆที่เป็นเครือข่ายกันนะคะแล้วก็เป็นอาหารทะเลอินทรีย์นะคะที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนี่แหละก็สามารถที่จะสอบถามเข้าไปทาง Facebook ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณแม่ครัวทั้ง2ก่อนนะคะทั้งแจ๊ดแล้วก็มาดาด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ
1: สวัสดี
0: ค่ะร้อยมาร์กนะคะแล้วก็วันนี้นะคะตาเพอร์ดาวเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอดาววันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณ
1: ค่ะ
0: โอ้โหหมดเหลือแต่ก้างเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หิวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใบลา
1: ภาคใต้ภาคใต้ใบลาค่ะ
0: ถ้าออฟฟิศหนูยื่นใบลานี่ไม่ได้นะ
1: โอ
0: ้ห้ามลาเขาให้ทำงาน
1: โอ้ถูกต้อง
0: คนละใบยังไงจ
1: ๊
0: ะ
1: อร่อยแล้วจะมาใส่ใบอีราดี
0: แม่ครัวที่นี่ทำไมฝีมือเป๊ะกันทุกคนเลย ชิมปุ๊บอร่อยปั๊บทุกคนเลย น้ำปลาอะไรไม่ต้องแล้ว
1: ใส่แล้วเมื่อกี้
0: ใส่แล้วอ๋อไม่ใช่หมายถึงไม่ต้องเพิ่มแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่กินเค็มจัดก็ไม่ดีลูกเดี๋ยวเป็นโรคไตตามมา
0: ใช่ใช่ใช่ป่ะอมรินทร์ทีวี
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
6: ์พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่ เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

0: และชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

่าที่กว้างใหญ่และความสวยงามของผืนป่าที่ได้บรรจงสร้างสรรค์ไว้อย่างประณีตด้วยฝีมือของธรรมชาติแหล่งพักผ่อนหย่อนใจสำคัญของคนที่นิยมป่าและชื่นชอบธรรมชาติเพราะมีต้นไม้ที่ให้ร่มเงาอากาศที่แสนดีและแหล่งน้ำที่สะอาด

ความเงียบสงบนี้คือเสน่ห์ที่พวกเราหลงไหลแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นได้แม้จะเป็นป่าที่เราคุ้นเคยเมื่อมีคนหายไปและบุคคล

สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับที่ผ่านมามีเหตุการณ์คนหลงป่าอยู่เป็นประจำและมีหลายครั้งในอดีตที่เราไม่อาจช่วยเหลือได้ทันหากวันหนึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวหรือคนในครอบครัวของคุณคุณจะทำอย่างไรครับในตอนนี้ทีมงาน Why Survival ของเราจะขอนำเสนอเทคนิคการประเมินสถานการณ์และการวางแผนการแกะรอยออกค้นหาผู้สูญหายมาฝากท่านผู้ชมกันครับและเราไปติดตามพร้อมๆกันครับ

0: ในตอนนี้ทีมงาน Why Survival จะทำการจำลองเหตุการณ์ว่ามีเด็กหายเข้าไปในป่าพี่แบงค์และทีมงานใช้เทคนิคการแกะรอยมาทดสอบว่าจะสามารถทำได้หรือไม่โดยได้รวบรวมวิธีสังเกตร่องรอยในป่าและการเรียนรู้พฤติกรรมของผู้สูญหายไปติดตามการแกะรอยคนหลงป่าในครั้งนี้พร้อมๆกันเลยครับในเหตุการณ์นี้เรามีน้องก่อแขกรับเชิญของเราโดยจำลองว่าได้เดินเข้าป่าไปน้องก่อมีอายุเพียง12ปีหนัก30กิโลกรัมสูง134เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวดำแดงผมสั้นทรงนักเรียนใส่เสื้อยืดสีน้ำเงินแขนสั้นกางเกงบอลขาสั้นสีดำรองเท้าแตะและถือหนังสติ๊กซึ่งบ้านของน้องก่ออยู่ติดกับป่าจึงมีหลายครั้งที่เด็กจะเข้าไปเล่นในป่าตามลำพังแต่ในครั้งนี้หายไปนานกว่าปกติจึงทำให้ครอบครัวรีบออกตามหานั่นเองครับ
1: พ่อสวัสดีครับ
2: ผมได้ข่าวว่ามีเด็กหายเป็นเด็กที่บ้านพี่ป่ะครับ
3: คุณเป็นใครนะครับ
2: ผมเป็นทีมค้นหาครับมาประเมินว่าเราสามารถจะหาได้ด้วยตัวเองกันหรือเปล่าเพราะว่าป่าแถวนี้มันค่อนข้างอันตรายทีนี้อยากรู้ข้อมูลเบื้องต้นครับมีไงบ้างฮะ
3: ตอนเช้านี่ปกติเขาจะเล่นอยู่แถวนี้ครับแต่ทีนี้วันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเขาหายไปผมเรียกหาเขาแล้วแต่ไม่เห็น
2: ในตอนนี้นะครับผมและทีมงานจะต้องทำการออกค้นหาเด็กผู้สูญหายในป่าในครั้งนี้นะครับโดยก่อนที่เราจะออกค้นหานั้นเราจะมีคำถามอยู่2ข้อหลักๆก็คือ 1. เรามีศักยภาพในการออกค้นหาด้วยตัวเองหรือไม่ครับ 2. ครับเราจำเป็นต้องทำในเวลานี้หรือไม่ดังนั้น2คำถามนี้เป็นสิ่งสำคัญก่อนที่เราจะประเมินสถานการณ์และทำการออกช่วยเหลือครับในตอนนี้นะครับเราและทีมงานจะทำการสาธิตการออกช่วยเหลือในเวลาเร่งรีบแบบนี้ให้กับท่านผู้ชมได้รับชมไปพร้อมๆกันโดยการประเมินแล้วก็รวมไปถึงการศึกษาพื้นที่แผนที่ต่างๆนะครับแล้วก็ขอความรู้จากผู้เชี่ยวชาญพื้นที่เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเริ่มทำเป็นลำดับแรกครับ2ครับติดต่อหน่วยงานเพื่อขอกำลังสนับสนุนในทันทีครับ3ครับถ้ามีการค้นหาแบบทีมเราจะใช้วิธีการปูพรมเช่น1คนต่อพื้นที่10ตารางเมตรครับในตอนนี้นะครับเรามีการพูดคุยกับผู้ปกครองและขอรูปพรรณสัณฐานของเด็กที่สูญหายเป็นเด็กผู้ชายอายุ10ขวบสูง130เซนติเมตรนะครับและน้องเนี่ยมีพฤติกรรมชอบยิงหนังสติ๊กแล้วก็เล่นบริเวณพื้นป่าหลังบ้านอยู่เป็นประจำครับแต่ในตอนนี้น้องได้หายไปกว่า4ชั่วโมงทางบ้านจึงร้อนใจครับดังนั้นเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เราจะต้องรีบทำการค้นหาครับโดยปกตินะครับเด็กที่มีอายุ7ถึง12ขวบครับก็จะมีพฤติกรรมที่ชอบทำตัวเป็นผู้ใหญ่ครับ

แล้วก็มีโรคส่วนตัวสูงนะครับรวมไปถึงถ้าเขารู้ว่าตัวเองหลงป่าก็จะมีอาการตื่นตระหนกครับในตอนนี้ครับทีมงานเราก็มีการวางแผนแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ในการเข้าไปช่วยเหลือนะครับโดยอุปกรณ์ที่นำไปก็เป็นเรื่องสำคัญครับในตอนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของอาหารและน้ำน้ำนะครับเราจะเตรียมไปสำหรับเกิดว่าผู้ที่หลงป่าเนี่ยขาดน้ำและเราก็ควรที่จะมีเกลือแร่ติดไปด้วยนะครับอาหารครับเราก็จะเน้นเป็นอาหารที่อ่อนนะครับแล้วก็หรือจะเป็นเจลอาหารก็ได้เพื่อที่จะเวลาทานเข้าไปครับร่างกายก็จะดูดซึมเอาสารอาหารไปใช้ได้ในทันทีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็จำเป็นพอเราไม่รู้ว่าคนที่หลงป่านั้นเนี่ยเกิดอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บตรงไหนเราจะได้ช่วยเหลือได้ทันเวลาครับอุปกรณ์ที่ควรติดไปอย่างเช่น emergency blanket ครับก็จำเป็นถ้าเกิดว่าคนหลงป่าเจออากาศที่หนาวหรือเจอฝนนะครับเราก็จะช่วยใช้อุปกรณ์นี้ในการลดการสูญเสียความร้อนจากร่างกายได้นั่นเองครับสิ่งสำคัญนะครับก่อนที่เราจะเดินทางออกค้นหาต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของคนหลงป่ารวมไปถึงทีมงานที่ออกค้นหา

มเห็นร่องรอยบนพื้นนะครับซึ่งดูผิดธรรมชาติแล้วก็แปลกนะครับแล้วก็มีกิ่งไม้เต็มพื้นไปหมดกิ่งไม้ตรงนั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับตรงนี้นะฮะไปดูนิดนึงครับนี่ไงฮะเป็นร่องรอยของการหักกิ่งไม้นะครับไม่ได้เกิดจากธรรมชาติแน่นอนก็คิดว่าอาจจะเป็นฝีมือมนุษย์หรือเปล่าไปดูกันครับ

0: มเจออีกหนึ่งร่องรอยแล้วนะครับซึ่งเป็นซองขนมนะครับแต่บนซองนี้มีสัญลักษณ์พวกตัวการ์ตูนด้วยนะครับก็เลยน่าจะเป็นขนมของเด็กอาจจะเป็นขนมของเด็กคนที่เราตามหาอยู่หรือไม่หรืออาจจะเป็นของคนอื่นก็ไม่แน่ใจครับแต่ว่าขอเก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปหาร่องรอยอื่นๆเพิ่มครับ
1: ในตอนนี้คุณแบงก์ก็เจอร่องรอยของถุงขนมที่ยังใหม่อยู่คาดว่าน่าจะเป็นของน้องกอหรือไม่

และตอนนี้เราก็เดินเข้าป่าลึกมากขึ้นเรื่อยคุณแบงค์และทีมงานเริ่มสับสนเส้นทางครับเพราะป่ารกและต้นไม้ขึ้นหนาแน่นมากทำให้หาร่องรอยยากขึ้นไปอีกนั่นเอง

แถวนี้มีรอยหมูป่าด้วยครับและดูจากจำนวนรอยนะครับน่าจะมีปริมาณเยอะพอสมควรเลยน่าจะเป็นถิ่นอาศัยของเขาแล้วนะครับพฤติกรรมของหมูป่าเนี่ยเวลาหาอาหารจะใช้จมูกดันพื้นแบบนี้และหาอาหารไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไปดูอีกว่ามีอีกไหม

ตรงนี้ก็มีอีกฮะเนี่ยฮะดินยังใหม่ๆอยู่เลยครับเนี่ยนะครับได้เห็นว่าเมื่อสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันเป็นถิ่นของหมูป่าหรือสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่แล้วเป็นเหตุผลหนึ่งครับที่เราเนี่ยต้องรีบค้นหาตัวน้องให้ได้เร็วที่สุดครับ

0: การที่เราเดินเข้าป่าเพื่อตามรอยของคนให้มันสังเกตร่องรอยของกิ่งไม้หักที่อาจจะเกิดขึ้นจากมนุษย์โดยให้คาดคะเนว่าให้อยู่ความสูงของระดับมือคนโดยมีความสูงที่แตกต่างกันระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กครับรวมไปถึงรอยบนพื้นรอยเท้าต้นหญ้าหักหรือล้มหรือมองหาสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาตินั่นเองครับเมื่อเราเข้าป่าลึกมากขึ้นป่าก็เริ่มหนาแน่นต้นไม้ที่เกิดใหม่ทำให้เส้นทางเริ่มสับสนการแกะรอยจึงทำได้ยากขึ้นครับดังนั้นให้เราค่อยๆตั้งสติและพิจารณาเส้นทางเดินของผู้สูญหายเพื่อสืบหาเป้าหมายของเด็กให้ได
1: ้ท่านผู้ชมครับจากการได้พูดคุยกับผู้ปกครองของน้องนะครับมีความเป็นไปได้ว่าน้องอาจจะเดินทางมาเพื่อเล่นน้ำในจุดที่พ่อกับแม่เคยพามาแต่ครั้งนี้อาจจะหนีมาคนเดียวหรือเปล่านะครับเพราะว่าดูจากร่องรอยของขนมเนี่ยน้องก็เหมือนมีการเตรียมพร้อมอยู่เล็กน้อยนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ตอนนี้ผมเริ่มได้ยินเสียงน้ำเบาๆแล้วครับคาดว่าจะอยู่ไม่ไกลละต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วครับ

ในพื้นที่ที่เราเข้ามานะครับก็เป็นป่าชื้นครับแล้วก็มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่สิ่งคู่กับสัตว์ป่านั่นก็คือทากนะครับเราจะเจอเป็นประจำครับตัวทากเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้ทำอันตรายให้กับเราถึงขนาดเสียชีวิตได้แต่ว่าแผลนะครับที่ทากกัดเนี่ยก็จะสร้างรอยแผลแล้วก็ทำให้เราติดเชื้อได้ถ้าเกิดว่าเรารักษาความสะอาดไม่เพียงพอครับ

0: นี่คือรอยถั่วนะครับน่าจะเป็นน้องนะครับกินแล้วก็ทิ้งไว้รอบๆบริเวณแถวนี้แล้วผมว่าไม้นี้น่าจะเป็นอย่างที่เราสันนิษฐานไว้นะครับน้องน่าจะตัดมาใช้แล้วก็เดินเขี่ยทางไปเรื่อยแถมตรงนั้นยังมีรอยลูกหินเล็กๆนะครับวางเป็นกลุ่มน่าจะน้องนะครับเป็นคนวางไว้เพราะว่าน้องเนี่ยชอบยิงหนังสติ๊กครับ
1: เราได้พบร่องรอยสำคัญของน้องกอซึ่งเป็นรอยของน้องที่มานั่งเล่นน้ำบริเวณริมลำธารในป่าลึกแห่งนี้โดยน้องเคยมาที่นี่หลายครั้งกับผู้ปกครองครับแต่ในครั้งนี้อาจจะเกิดความมั่นใจคึกขนองและเดินเข้าป่าเพียงลำพังโดยมีหลักฐานสำคัญว่าน้องตั้งใจมาเล่นน้ำที่ลำธารแห่งนี้เพียงลำพังนั่นก็คือมีการเตรียมลูกหินขนาดพอเหมาะสำหรับใช้ยิงหนังสติ๊กและเศษจากซองขนมที่น้องเตรียมเข้าป่ามาด้วยนั่นเองครับ

0: เริ่มชัดเจนมากขึ้นละเดี๋ยวเราไปเดินตามหาน้องกันต่อครับฝากไว้หนึ่งเรื่องนะครับท่านผู้ชมครับถ้าการปล่อยให้คนที่อยู่ในการดูแลของคุณเนี่ยออกมาเล่นน้ําในพื้นที่ธรรมชาติเพียงลําพังนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ควรปล่อยให้เกิดขึ้นโดยเด็ดขาดครับเพราะว่ากระแสน้ําและอันตรายต่างๆนะฮะที่พร้อมจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาดังนั้นครับในตอนนี้1เหตุผลของเราคือการค้นหาผู้สูญหายที่คาดว่ามาเล่นน้ําตรงบริเวณนี้ดังนั้นตอนนี้ยังไม่รู้ว่าสถานการณ์เป็นยังไงครับต้องค้นหากันต่อครับ
1: เราไม่พบตัวน้องก่อนเลยครับจะคิดว่าน้องไม่น่าจะไปไหนได้ไกลและอยู่บริเวณรอบๆแถวนี้อย่างแน่นอนเราจึงรีบเดินกลับไปเส้นทางเดิมได้กระจายกำลังแบบปูพรมเพื่อสำรวจเส้นทางอื่นๆที่เป็นทางแยกอีกครั้งเพื่อเร่งหาตัวน้องให้ได้ก่อนที่จะเป็นอันตรายจากสัตว์ป่าที่ออกหากินในช่วงนี้ครับ

เราเดินย้อนกลับทางเดิมและพยายามเดินเส้นทางแยกจากทางหลักไปหลายเส้นทางครับแต่ไม่มีวี่แววของน้องกอเลยจึงเร่งรีบออกค้นหากันอย่างหนักเพราะกลัวว่าน้องจะได้รับอันตรายจากสัตว์ป่าซึ่งในเวลานี้ใกล้ค่ำแล้วพวกสัตว์นักล่ากำลังจะเริ่มออกหากินแล้วครับ

0: Có.
1: ในที่สุดเราก็พบตัวน้องกอแล้วครับสาเหตุที่น้องหลงทางนั้นเกิดจากสภาพของป่าที่เปลี่ยนไปตามฤดูและเป็นช่วงฤดูฝนจึงทำให้เส้นทางนั้นถูกปกคลุมด้วยต้นไม้ใหม่ๆและมีเส้นทางของสัตว์ที่ใช้หากินจึงทำให้เกิดเส้นทางใหม่และน้องกอสับสนเส้นทางจนเดินออกนอกเส้นทางและหลงทางได้นั่นเองครับ
2: อีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำให้เราหลงป่าอยู่บ่อยๆนั่นก็คือเมื่อเวลาเราเข้าป่าในช่วงหน้า

ฝนครับเส้นทางที่เราเคยเดินนะครับก็อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเพราะว่าฝนนั้นทำให้หญ้านั้นโตเร็วนะครับแล้วทำให้เส้นทางที่เราเคยเดินนั้นจำไม่ได้ครับและถ้าเกิดว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่อย่างเช่นหมูป่าหรือสัตว์อื่นๆเขาก็อาจจะสร้างเส้นทางหากินของเขาและทำให้เราสับสนเส้นทางได้เช่นเดียวกันครับสถานการณ์ทั้งหมดนี้นะครับเราต้องประเมินอย่างรอบคอบว่าเราสามารถทำได้ด้วยตัวเองหรือไม่และจำเป็นต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกครั้งเลยนะครับเพราะบางเหตุการณ์นั้นเราก็ไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองจำเป็นต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการออกค้นหาการแกะรอยการป้องกันและการลดการสูญเสียในบางส่วนเท่านั้นและสามารถนำไปใช้ได้ในยามจำเป็นเร่งด่วนครับพบกับพวกเราได้ใหม่กับสารคดี Wild Survival กับผมแบงค์ภาคินสุขีเรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
7: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ในช่วงประมาณสักเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีคนที่เอาข่าวที่เกี่ยวกับการใช้ครีมบางอย่างทำให้ผิวขาวขึ้นแต่ว่าไปเจอว่าครีมนั้นเนี่ยผสมสารบางชนิดที่มีคุณสมบัติในการฟอกขาวหรือบางอันผสมในน้ำยาซักผ้าอยู่ในครีมในความเห็นส่วนตัวของหมอนะคะอันแรกที่สุดคือ1สมมุติถึงแม้เราผสมไอสารพวกนี้ลงไปในครีมจริงๆอ่ะมันไม่ได้ทำให้ผิวขาวขึ้นมาได้หรอกสารพวกนี้มันเป็นสารที่ระคายเคืองเพราะฉะนั้นถ้าเราเอามาทาลงบนผิวโดยตรงแทนที่ผิวจะขาวผิวจะถลอกซะมากกว่าเราไม่น่าจะสามารถใช้ครีมกลุ่มพวกนี้ได้อย่างปลอดภัยอันที่2คือเท่าที่ทราบคือมีกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้มีส่งหน่วยออกมาทดสอบครีมในกลุ่มนี้แล้วเราไม่เจอว่ามีสารฟอกขาวที่สารขจัดคราบต่างๆอยู่ในครีมอันนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวลือพวกนี้ไม่น่าจะเป็นความจริงหรือถึงแม้เป็นความจริงก็ไม่น่าจะทำให้เกิดผลให้ผิวขาวขึ้นมาได้มีเครื่องสำอางอยู่หลายอย่างที่มีการโฆษณาว่าทาแล้วเนี่ยทำให้ผิวขาวขึ้นหมอคิดว่าในกลุ่มพวกนี้มีความเป็นไปได้ซึ่งในครีมพวกที่โฆษณาว่าทำให้ผิวขาวแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก่อนคือผสมสารที่มีคุณสมบัติในการกันแดดได้เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับเวลาเราทาครีมอันนี้ลงไปบนผิวเรามีครีมกันแดดเคลือบอยู่บนผิวด้วยผิวเราเวลาไม่โดนแดดไปนานๆผิวก็จะดูขาวขึ้นอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่พวกนี้จะใช้เวลานานเป็นเดือนขึ้นไปกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มที่มีคุณสมบัติในการลอกผิวอย่างเช่นพวกกรดผลไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มพวกนี้เวลาทาเนี่ยคนไข้จะรู้สึกมันจะยิบยิบบนผิวนิดๆเป็นแป๊บนึงแล้วจะหายไปกลุ่มพวกนี้ส่วนใหญ่จะมีคุณสมบัติในการลอกให้มันบางลงพอผิวเราดูบางลงมันก็จะทำให้ดูเหมือนผิวมันใสขึ้นเพราะว่าความหมองคล้ำที่อยู่ด้านบนมันจะหายไปครีมในกลุ่มที่3ที่มักจะอยู่ในเครื่องสำอางพวกนี้จะมีฤทธิ์ในการยับยั้งการสร้างเม็ดสีคือเซลล์ของคนเราเนี่ยมันจะสร้างเม็ดสีให้เป็นสีคล้ำๆพอเราทำให้เซลล์พวกนี้สร้างเม็ดสีน้อยลงสีผิวก็จะดูเหมือนขาวขึ้นสารพวกนี้มีหลายอย่างค่ะยกตัวอย่างเช่นอาบูตินลิโคริสหรือบางทีเป็นโคจิกแอซิดพวกนี้เนี่ยเวลาทาลงบนผิวจะไม่รู้สึกแสบๆไม่รู้สึกแบบเหมือนคันๆหรือยิบๆเหมือนครีมในกลุ่มที่2แต่กลุ่มพวกนี้ก็จะมีฤทธิ์ทำให้ผิวเนี่ยสีค่อยๆจางลงแต่ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยที่ผ่านอย.แล้วไม่มีครีมอันไหนเลยที่ทาแล้วขาวได้ในวัน2วันทุกอย่างใช้เวลาเป็นเดือนหมดแต่ถ้าคุณทาครีมอันไหนที่แบบว่าทาปุ๊บหูแล้วอยู่รู้สึกว่าผิวมันขาวปุ๊บขึ้นมาภายในเวลา 3-4 วันอันนี้ให้ต้องสงสัยแล้วว่าเอ๊ะมันเป็นสารอันตรายประเภทไหนบ้างหรือเปล่าอย่างเช่นอาจจะเป็นสารประหลอดได้ไหมซึ่งพวกนี้เนี่ยถ้าทาลงบนผิวแล้วดูดซึมเข้าสู่ร่างกายมีอันตรายถึงชีวิตได้จริงๆยังมีสารอยู่อีกตัวนึงที่เป็นที่นิยมใช้แต่ตัวเนี้ยไม่สามารถผสมในเครื่องสำอางได้เพราะว่าผิดกฎหมายก็คือกลุ่มที่เป็นไฮโดรควินโนนพวกนี้เนี่ยในระหว่างที่ใช้ทั้งหมดจะต้องอยู่ในการดูแลของหมอจะต้องเป็นคนสั่งและต้องเป็นคนดูเนื่องจากเป็นสารที่ทำให้ผิวขาวขึ้นได้จริงแต่มีผลข้างเคียงเยอะเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในการดูแลถ้าสมมุติว่าเราสงสัยว่าสารเนี้ยจะมีไฮโดรควินโนนอยู่วิธีการง่ายๆก็เอาครีมอันเนี้ยมาจะวางบนกระดาษทิชชู่ก็ได้เสร็จปุ๊บแล้วหยดน้ำสบู่ลงไปหรืออาจจะเป็นน้ำผงซักฟอกก็ได้กลุ่มพวกนี้เนี่ยถ้าโดนด่างตั้งทิ้งไว้สักประมาณ 5-10 นาทีมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลจากครีมขาวๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นออกเหลืองๆน้ำตาลเห็นได้ชัดส่วนสารประหลอดเนี่ยถ้าเวลาที่เราจะเอามาทดสอบอันนี้ต้องใช้ของแพงหน่อยต้องเอาทองคำแท้มาทดลองเอาครีมเนี่ยถูลงบนทองอาจจะเป็นแหวนทองสร้อยทองอะไรก็ได้ถูไปสักพักหนึ่งภายใน 5-10 นาทีครีมก็จะเปลี่ยนสีเหมือนกันออกเป็นสีเข้มขึ้นอาจจะเป็นสีน้ำตาลบางทีออกเป็นสีดำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำการทดสอบอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเราเจอว่าครีมเปลี่ยนสีได้เราก็จะรู้ว่าในครีมนั้นเนี่ยมีสารที่ไม่ปลอดภัยอยู่

หน้าร้อนแบบนี้ใครๆก็คงจะนึกถึงทุเรียนนะครับแต่ทุเรียนเนี่ยบางคนอาจจะชอบกลิ่นที่มันแรงๆปลาร้าปลาร้าเลยนะแต่บางคนเนี่ยครับแม้แต่กลิ่นน้อยๆก็ยังไม่ชอบแล้วจะมีวิธียังไงที่จะทำให้คนที่ไม่ชอบทุเรียนเนี่ยได้ลองชิมสมูทตี้ทุเรียน

0: จากการทดลองเมื่อสักครู่นี้ถ้าลองให้ดื่มสมูทตี้ทุเรียนโดยปิดจมูกจะเห็นว่าผู้ที่ทดลองนะครับจะไม่สามารถจะบอกได้ว่าสิ่งที่กำลังรับประทานเข้าไปนั้นคือสมูทตี้ทุเรียนเพราะตอนนี้ผู้ทดลองกำลังรับรสชาติของทุเรียนผ่านการรับรสโดยลิ้นผ่านการรับผิวสัมผัสโดยตัวรับสัมผัสที่อยู่ในปากรวมทั้งผ่านตัวรับที่อยู่ในปากว่าร้อนหรือเย็นเท่านั้นปัจจัยที่สำคัญจริงๆคือตัวรับกลิ่นซึ่งอยู่ในจมูกซึ่งตอนนี้ถูกปิดกั้นลงเมื่อเปิดจมูกปุ๊บเขาจะได้กลิ่นทุเรียนจากสมูทตี้ทุเรียนทันที
1: ทุเรียนด้วยหรอ
2: ทุเรียน
0: การที่เราดื่มสมูทตี้ทุเรียนแล้วทำให้ได้กลิ่นของทุเรียนเนี่ยเป็นเพราะว่าในช่องปากกับโพรงจมูกของเราเนี่ยมีช่องที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันอยู่บริเวณคอหอยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดื่มอะไรเข้าไปถ้าเรากินอาหารอะไรเข้าไปเนี่ยก็จะมีสารให้กลิ่นที่ฟุ้งออกมาจากอาหารหรือว่าเครื่องดื่มนั้นไปถึงตัวรับที่อยู่ในโพรงจมูกนั่นแปลว่าถ้าเราปิดจมูกสารเคมีเหล่านั้นไม่สามารถที่จะขึ้นไปถึงตัวรับที่อยู่ในโพรงจมูกได้ลองสังเกตง่ายๆคนที่เป็นหวัดและมีอาการคัดจมูกเขามักจะบอกว่าอาหารที่เขากินนั้นน่ะมันไม่อร่อยขาดรสชาติหลักๆแล้วคือเขาไม่สามารถที่จะได้กลิ่นของอาหารเหล่านั้นต่างหากที่ทำให้เขารู้สึกว่าอาหารนั้นมันไม่มีรสชาติถ้าเรารับรสผ่านลิ้นอย่างเดียวสิ่งที่เราจะบอกได้ว่ามันคือทุเรียนเราคงจะบอกได้เพียงรส5รสเท่านั้นคือเปรี้ยวหวานเค็มขมและอูมามิพอพูดถึงอูมามินี่หลายคนอาจจะสงสัยจริงๆแล้วเป็นรสที่ค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นเมื่อประมาณ100กว่าปีที่แล้วอูมามิเนี่ยแปลว่ารสกลมกล่อมซึ่งอูมามิเนี่ยจะเป็นลักษณะของการที่ให้รสเปรี้ยวหวานเค็มและขมเนี่ยรวมเข้ากันได้แล้วก็รู้สึกกลมกล่อมขึ้นมาปัจจัยที่ทำให้คนชอบหรือไม่ชอบทุเรียนเนี่ยนะครับหลักๆน่าจะเป็นกลิ่นนอกจากกลิ่นแล้วอาจจะมีเรื่องของผิวสัมผัสหรือ texture เข้ามาด้วยครับนอกจากกลิ่นนอกจากผิวสัมผัสแล้วคงจะต้องกลับไปดูที่ประสบการณ์ครั้งแรกในการกินทุเรียนนะครับว่าประสบการณ์นั้นมันดีหรือไม่ดีถ้าครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้กินทุเรียนนะครับและทุเรียนนั้นเป็นทุเรียนที่ทั้งเละทั้งเหม็นเขาก็จะจำภาพจำประสบการณ์นั้นเอาไว้ว่าเขาอาจจะไม่ชอบเพราะฉะนั้นเมื่อได้กลิ่นทุเรียนอีกมันก็จะไปดึงภาพมันกลับมาแล้วก็จะรู้สึกว่าทุเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่น่ารับประทานเอาซะเลยแต่ถ้าประสบการณ์ครั้งแรกของการกินทุเรียนเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำนั่นคือเป็นทุเรียนเนื้อดีเป็นทุเรียนที่มีกลิ่นกำลังดีเขาก็จะจำภาพนั้นเอาไว้เมื่อได้กลิ่นทุเรียนอีกเขาก็จะนึกถึงภาพที่ดีๆประสบการณ์ที่ดีๆกับทุเรียนแล้วก็จะรู้สึกอยากจะกินทุเรียนอีก

ข่าวที่คนสนใจอยู่ขณะนี้ก็คือการระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัสชื่อย่อของโรคนี้ขณะนี้ที่คนเรียกกันก็คือ MERS-CoV เดิมอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียแต่ตอนนี้คนเกาหลีไปติดมาแล้วก็เกิดการติดต่อกันนะครับเกิดการระบาดทีนี้เขาจะต้องติดตามคนที่สัมผัสผู้ป่วยเพื่อที่จะติดตามดูเขาป่วยไหมเพื่อที่จะให้การรักษาได้ทันท่วงทีแต่นี้ก็เลยเป็นข่าวที่คนตื่นตกใจกันทั่วโลก MERS-CoV หรือ MERS-CoV เนี่ยเป็นคำย่อ Middle East Respiratory Syndrome Middle East ตะวันออกกลาง Respiratory ก็คือระบบทางเดินหายใจซินโดรมก็กลุ่มอาการแล้วเกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัสโคแล้วก็ตัว V กลุ่มอาการของโรคทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางอาการนะครับก็จะมี2ส่วนส่วนหนึ่งคืออาการของการติดเชื้อเช่นมีไข้ปวดเมื่อยตามตัวคล้ายๆเราเป็นหวัดแต่นี่ส่วนของทางเดินหายใจคือเชื้อพวกนี้เวลาเราติดเข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็ลงไปถึงปอดเลยเพราะฉะนั้นก็จะมีอาการเหนื่อยหายใจไม่ทันระบบการหายใจล้มเหลวออกซิเจนในเลือดไม่พอเพราะว่าปอดนี่มันอักเสบมากนะครับทำให้การแลกเปลี่ยนก๊าซที่มันทำไม่ได้ถ้าเป็นรุนแรงก็เสียชีวิตได้คือกลุ่มเสี่ยงนั่นคือกลุ่มที่ต้องไปสัมผัสโรคณขณะนี้คงต้องบอกว่าเป็นผู้ที่เดินทางไปทางประเทศทางตะวันออกกลางถ้าเกิดไปแล้วไม่ระมัดระวังเลยก็จะติดได้การติดเชื้อทางเดินหายใจโดยเฉลี่ยแล้วส่วนใหญ่จะประมาณ14วันถ้าเราถามประวัตินั่นก็คือสมมติวันนี้ไม่สบายวันที่1แล้วมาหาหมอจะถามว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาไปต่างประเทศไปที่ไหนมาหรือเปล่าโรคโคโรนาไวรัสไม่มียาฆ่าเชื้อโดยเฉพาะรักษาตามอาการนอกนั้นก็จะเป็นการรักษาภาวะแทรกซ้อนต่างๆจนกระทั่งร่างกายได้กำจัดเชื้อทิ้งไปได้แล้วให้การดีขึ้นเองเชื้อนี่เป็นเชื้อทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นการติดต่อมันจะเป็นฝอยละอองเวลาคนไข้ไอจามออกมาเนี่ยแล้วเป็นฝอยละอองแล้วเราหายใจเข้าไปเราก็จะติดไข้หวัดมันกลายพันธุ์ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผมจึงแนะนำว่าเราต้องฝึกให้เป็นนิสัย1คือการใส่หน้ากากอนามัย2คือการล้างมือหรือทำความสะอาดมือสม่ำเสมอคนที่ป่วยเนี่ยจะต้องใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อของตัวนั้นออกมาสู่บรรยากาศภายนอกเพราะไม่งั้นคนข้างเขาติดได้เพราะพวกนี้เป็นฝอยละอองที่ขนาดใหญ่พอมาติดตรงนี้ปุ๊บมันก็จบละและเดี๋ยวพอมันแห้งเชื้อก็ตายเสร็จแล้วก็ต้องล้างมือสม่ำเสมอเพราะเวลาเราไอเราจามเนี่ยบางทีมันเหลือปิดปากนี่นะฮะเชื้อติดมือเราส่วนคนรอบข้างทำไงฮะอย่านั่งประจันหน้าในระยะใกล้ชิดถ้าจำเป็นจะต้องคุยกันหรืออะไรเนี่ยก็หันข้างๆหรืออยู่ห่างเกิน1เมตรอันนี้ก็จะปลอดภัยแล้วหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่ที่กำลังมีการระบาดของ

การใส่หน้ากากอนามัยเลือกใช้แบบที่มันกันน้ำได้พอสมควรแต่ถ้าเป็นผ้าเลยนี่คงไม่ค่อยดีนะเพราะถ้าเป็นผ้ามันจะดูดซับน้ำกันไม่ได้แต่ส่วนใหญ่มันเราต้องการป้องกันฝอยละอองเล็กๆซึ่งหน้ากากอนามัยที่เขาออกแบบมาเนี่ยเพียงพอแล้วเวลาเราใส่หน้ากากอนามัยนั้นอย่าจับตรงข้างหน้าตรงนี้ต้องจับข้างหลังเพราะไม่งั้นถ้าจับตรงนี้ปุ๊บมือเราเปื้อนอีกเราก็แพร่เชื้อได้เลยเราติดอ่ะเพราะงั้นจับข้างหลังแล้วพอถอดเสร็จแล้วก็ต้องล้างมือทำความสะอาดมือ

ื่อไหร่ที่เรามีไข้และมีอาการเหมือนหวัดจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่หรือแพทย์ที่เราไปรักษาว่านี่เรามีอาการแบบนี้คือการบอกเนี่ยจะทำให้การดูแลรักษามันดีขึ้นคือทุกวันนี้เราเป็นไข้หวัดจะอยู่แล้วนะครับก็เราก็ฝึกปฏิบัติเรื่องไข้หวัดนี่แหละให้คุ้นชินคนเป็นไข้หวัดใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆคนที่อยู่ร่วมบ้านร่วมที่ทำงานกับคนที่เป็นไข้หวัดก็ล้างมือบ่อยๆอย่านั่งประจันหน้าคุยกันระยะห่างพอสมควรปฏิบัติอย่างนี้ให้เป็นนิสัยครับแล้วไม่ว่าโรคจะเป็นซาเป็นเมอร์โคเป็นไข้หวัดนกเป็นอะไรไข้หวัด2009อะไรมาเนี่ยโอกาสที่ท่านจะติดนี่จะน้อยมากนะครับ

การที่คนอยากหน้าอกฟูเนี่ยนะครับถือว่าเป็นความสวยที่คิดเองวิธีที่คนรู้สึกว่าง่ายๆสุดอยากจะทำไม่ต้องเจ็บตัวไม่อะไรคือกินยาอาจจะมีเห็นขายกันตามทั่วๆไปว่ากินยาแล้วหน้าอกโตขึ้นอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อซะมากกว่าความจริงถามว่ายาพวกนี้มีส่วนประกอบอะไรครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นส่วนประกอบของฮอร์โมนถามว่าทานแล้วจะทำให้หน้าอกโตขึ้นมาได้ไหมจากคับ A เป็น C เป็น D ได้ไหมคงเป็นไปไม่ได้ครับผมมีคนบอกว่ากินยาคุมกำเนิดแล้วจะทำให้หน้าอกโตขึ้นเป็นไปได้ไหมต้องบอกว่าเป็นไปได้แต่ว่ายาคุมกำเนิดชื่อก็บอกแล้วว่าเขาผลิตมาเพื่อคุมกำเนิดไม่ได้ผลิตมาเพื่อเพิ่มขนาดหน้าอกนั้นการที่หน้าอกขนาดเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นเกิดจากผลข้างเคียงของยาคุมกำเนิดเท่านั้นเองวิธีถัดมานะครับคือวิธีการตบหน้าอกอาจจะได้ยินบางสำนักเนี่ยรับตบรับนวดเพื่อบอกว่าตบแล้วโตขึ้นแน่นอนนะครับลองคิดภาพนะครับอยู่ๆเรามาตีเนื้อเราเนี่ยอยู่ๆเรียกให้มันโตขึ้นมาบวมอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้นะครับซึ่งบวมส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นการบวมน้ำซะมากกว่านะครับคงไม่ใช่ว่าตีจากคัพ A กลายเป็นคัพ C คัพ D หรือจาก30เป็น32 36 38คงเป็นไปไม่ได้แบบนั้นสุขว่าวิธีการตบหน้าอกก็ทำให้หน้าอกโตใหญ่รูปทรงสวยงามแบบถาวรเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับมีหนำซ้ำจะได้ผลเสียด้วยซ้ำคือผิวหนังอาจจะถูกการกระตุ้นการดึงยืดจนกระทั่งกล้ามเนื้อช้ำของหน้าอกแล้วมีผลเสียตามมาภายหลังก็เป็นได้อีกหนึ่งวิธีการที่นิยมกันมากก็คือการฉีดหน้าอกนะครับที่ฉีดเนี่ยเป็นสารแปลกปลอมการที่ฉีดปริมาณมากไปขนาดนี้เนี่ยจะเกิดผลแทรกซ้อนคือการแตกทะลุออกมาหรือว่ามีการไหลออกไปที่อื่นเกิดการกลายเป็นก้อนแข็งอยู่ในเต้านมซึ่งในระยะยาวแล้วเนี่ยถือว่ารักษาได้ยากมากในหลายๆรายเนี่ยถึงกับต้องตัดหน้าอกทิ้งไปเลยก็มีวิธีที่เป็นมาตรฐานในปัจจุบันนะครับก็คือการเสริมด้วยถุงเต้านมเทียมนะครับซึ่งตัวถุงเต้านมเทียมเองเนี่ยมีอยู่หลายรูปทรงหลายขนาดถุงเต้านมเทียมนะครับข้อดีก็คือว่าการที่เราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเกิดผลอะไรที่เราไม่พึงประสงค์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราสามารถแก้ไขได้การที่เราใส่ถุงเต้านมไปเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากจะใส่เท่าไหร่ก็ได้มันมีข้อจำกัดอยู่ด้วยความหนาของผิวหนังความหนาของเนื้อเต้านมความกว้างของหน้าอกสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่เป็นข้อจำกัดในการเลือกขนาดของถุงเต้านมทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นไม่ถูกต้องที่เชื่อว่าใส่ยิ่งใหญ่ยิ่งดีใส่ยิ่งใหญ่ยิ่งเก่งใส่ยิ่งใหญ่ยิ่งอยู่ได้นานไม่จริงนะครับการผ่าตัดเต้านมเนี่ยไม่ใช่การผ่าตัดครั้งเดียวในชีวิตเพราะฉะนั้นเต้านมที่เสริมไปวันนี้บอกโอ้สวยจังสวยได้1ปี2ปี5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าอาจจะเปลี่ยนไปได้นะครับถุงเต้านมเทียมอาจจะมีอายุการใช้งานของเขาต้องเปลี่ยนเมื่อมีปัญหา10ปี15ปี20ปีข้างหน้าต้องเปลี่ยนเมื่อมีปัญหาเพราะฉะนั้นอย่าคาดหวัง

ว่าเต้านมผ่าครั้งนี้แล้วจะดีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงตลอดไปไม่มีทางนะครับการที่จับซิลิโคนก้อนหนึ่งยัดเข้าไปเนี่ยใครๆก็ทำได้คำถามคือใครที่จะทำให้คุณอย่างปลอดภัยที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดอยากสวยด้วยปลอดภัยด้วยต้องหาข้อมูลว่าแพทย์ที่ทำเนี่ยอยู่ในสมาคมวิชาชีพที่เชื่อถือได้จริงไหม

ถ้าพูดถึงเฮียคุณนึกถึงอะไรสำหรับโลกโซเชียลปัจจุบันนะครับมีประเด็นฮิตอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือการพาเฮียไปเดินห้างครับถามว่าผิดไหมผิดครับเพราะว่าเฮียเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองเนี่ยจะต้องห้ามซื้อห้ามล่าห้ามค้าขายห้ามครอบครองและอันยกเว้นได้รับอนุญาตครับแต่ตัวที่เดินอยู่ในห้างเนี่ยไม่ใช่เฮียครับมันเป็นซาวานามอนิเตอร์ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษนะครับซึ่งมันใกล้เคียงกับตัวเฮียมากแต่ไม่ใช่เฮียในประเทศไทยครับ

0: ซึ่งหลายคนเข้าใจว่าสัตว์ตระกูลนี้เนี่ยมีพิษและสกปรกจริงไหมจริงครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเนื่องจากว่าสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดก็จะมีเชื้อซัลมอเนลล่าซึ่งเป็นเชื้อประจำในสัตว์เลื้อยคลานอยู่แล้วซึ่งเชื้อนี้ก่อให้เกิดอาการท้องเสียได้ในคนถ้าจับแล้วไม่ล้างมือส่วนเรื่องพิษนั้นเราก็สามารถพบได้ในสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดครับยกตัวอย่างเช่นเจ้าตัวมังกรโคโมโดนะครับแต่ว่าตัวเหี้ยในประเทศไทยและเจ้าซาวานามอนิเตอร์ที่อยู่ในคลิปนั้นไม่มีพิษครับ
1: เหมือนเด็กหัดว่ายน้ำอ่ะแม่พิก
2: นุ่มมากอ่ะ
1: เหมือนเด็กหัดว่ายน้ำอ่ะแม่พิก
0: อีกคลิปหนึ่งที่มีคนกำลังพูดถึงในปัจจุบันก็คือการที่อาจารย์จิตกมลสัตวแพทย์จากมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นไปพบเหี้ยที่อยู่ในน้ำแล้วเหี้ยตัวนั้นเนี่ยมีอาการหงายท้องแล้วก็หมุนกลิ้งอยู่ในน้ำโดยปกติแล้วอาการเหล่านี้เนี่ยจะไม่พบในเหี้ยปกติแล้วก็ทำการย้ายเหี้ยตัวนี้เนี่ยมาที่โรงพยาบาลสัตว์แล้วทำการตรวจวินิจฉัยพบว่าเหี้ยตัวนี้มีอาการลำไส้อักเสบมีแก๊สในกระเพาะและลำไส้เยอะผิดปกติรวมทั้งมีการติดเชื้อในทางเดินอาหารครับและทีมสัตวแพทย์ได้ทำการสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการที่เหี้ยได้ไปกินอาหารที่ไม่เหมาะสมและจากการที่เราใช้ชีวิตในปัจจุบันมีการทำอาหารมีการทิ้งเศษสิ่งปฏิกูลและรวมถึงการเลี้ยงสัตว์ต่างๆบริเวณบ้านนั้นก็เป็นสาเหตุโน้มน้าวทำให้เหี้ยในธรรมชาติขึ้นมากินสิ่งของเหล่านี้เนื่องจากเหี้ยในธรรมชาตินั้นเป็นสัตว์ที่อยู่ในกลุ่ม scavenger ซึ่งหมายถึงสัตว์ที่เก็บกินสิ่งปฏิกูลรวมถึงเศษซากสัตว์ชนิดต่างๆครับถ้าพูดถึงเหี้ยสิ่งหนึ่งที่คนทั่วไปคิดขึ้นมาก็คือสิ่งที่ไม่เป็นมงคลซึ่งสิ่งที่ไม่เป็นมงคลนี้เป็นสิ่งที่เหี้ยทำหรือเป็นสิ่งที่มนุษย์สมมุติให้เหี้ยเป็น
3: แป้งสามารถที่ทำให้เกิดการติดไฟได้อย่างไรปฏิกิริยารุนแรงทีเดียวโอกาสเกิดขึ้นได้ไม่มากแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเรียนรู้เอาไว้ต้องมี3ปัจจัยหลักกับอีก2ปัจจัยย่อยทำให้เกิดการระเบิดของฝุ่นที่เรียกว่า dust explosion เหตุการณ์การเกิดเพลิงไหม้ที่นิวไทเปวอเตอร์พาร์คเนี่ยเหตุการณ์ที่มีผู้บาดเจ็บและค่อนข้างจะสาหัสเกินกว่า500คนแล้วก็มีการเสียชีวิตด้วยจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากการใช้ผงแป้งที่เติมสีเข้าไปลักษณะการใช้ก็คือใช้เครื่องเนี่ยที่เป็นลมพ่นออกมาทำให้เกิดการสร้างบรรยากาศในงานดนตรีตอนกลางคืนปัจจัยที่ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมครั้งนี้เนี่ย

มี3ประการหลักกับอีก2ปัจจัยย่อยปัจจัยหลักคือ1มีออกซิเจนออกซิเจนในทั่วๆไปเนี่ย 21% ของบรรยากาศ 2 มีเชื้อเพลิงก็คือฝุ่นแป้งเนี่ยที่พ่นออกไป 3 คือมีแหล่งพลังงานความร้อนหรือประกายไฟนะครับอย่างน้อยต้องมีประมาณสัก500องศาในกรณีนี้อาจจะเป็นการที่เกิดจากไฟฟ้าสถิตหรือเกิดจากประกายไฟจากมอเตอร์ก็แล้วแต่อีก2ปัจจัยย่อยก็คือฝุ่นผงที่ติดไฟได้ไม่ใช่ว่าจะติดไฟได้เองมันต้องมีความหนาแน่นของฝุ่นผงเหล่านี้ในอากาศมากเพียงพอแต่ถ้าเกิดน้อยๆก็ไม่ติดไฟหรือมากเกินไปที่เป็นก้อนๆก็ติดไฟยากเช่นเดียวกันนอกจากมีความหนาแน่นที่สูงนะครับมันจะต้องอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งอย่างจำกัดเมื่อเกิดประกายไฟเกิดขึ้นในที่นี้นะครับจะมีการเผาไหม้ในเบื้องต้นก็จะเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำเนี่ยก็จะเกิดการขยายตัวพร้อมๆกับอุณหภูมิที่กระจายไปเกิดการระเบิดของฝุ่นที่เรียกว่า dust explosion ภายในเวลา10วินาทีเนี่ยมันก็กระจายไปทั่วบริเวณและทำให้ฝุ่นผงที่ตกลงมาเนี่ยเนื่องจากมีความดันก็จะฟุ้งกระจายขึ้นไปอีกทำให้มีการไหม้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทำให้เกิดการสันดาปครั้งที่2 3 4ต่อเนื่องไปเรื่อยๆและยิ่งหลายๆครั้งก็ยิ่งมีความรุนแรงมากขึ้นเพราะว่าจะมีทั้งความดันและมีความร้อนเหตุการณ์นี้จบในเวลาประมาณ30วินาทีเพราะว่าพอผงฝุ่นหรือผงแป้งหรือฝุ่นแป้งที่ติดไฟได้มันหมดมันก็จบนะครับความร้อนก็อาจจะหายไปด้วยความรวดเร็วแต่ความร้อนที่ภายในไม่กี่วินาทีเนี่ยมีที่อุณหภูมิประมาณ400หรือ500องศาขึ้นไปก็เพียงพอที่จะทำให้ผิวหนังด้านนอกเนี่ยเกิดการสูญเสียในกรณีนี้เนี่ยต้องเข้าใจว่าถ้าเกิดก้มลงต่ำเพื่อหนีความร้อนเนี่ยมันไม่เหมือนไฟไหม้ทั่วๆไปที่ควันต่างๆอยู่ข้างบนแล้วก็ข้างล่างยังพอมีออกซิเจนยังหนีได้บ้างคราวนี้มันเหมือนกับทุกอย่างเนี่ยมันเผาขึ้นมาทั้งหมดโอกาสที่จะหนีรอดลำบากมากการกระโดดลงไปในน้ำก็อาจจะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระดับหนึ่งแต่วิธีการดีที่สุดก็คือหลีกเลี่ยงกิจกรรมในลักษณะนี้สิ่งที่เราเรียนรู้จากโศกนาฏกรรมที่เกิดจากไฟไหม้ที่มีต้นเหตุจากฝุ่นผงผู้ที่นำวัตถุหรือผงต่างๆที่อาจจะติดไฟได้เนี่ยควรจะศึกษาข้อกำหนดต่างๆหรือคุณสมบัติต่างๆของมันในเบื้องต้นและควรจะต้องระมัดระวังว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แล้วควรจะทำยังไงวัยรุ่นทั่วไปที่ยังมีจิตใจที่สนุกสนานอยู่นะครับเลี่ยงการที่เข้าไปในการจัดที่อาจจะดูไม่ได้มาตรฐานนักนะครับรักษาชีวิตไว้สนุกไปนานๆเลี่ยงออกมาซะก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ

ผมว่าเราโดนหลอกมากกว่าเหมือนกับว่ามีผู้ผลิตผู้จำหน่ายเราก็คือเหยื่อการที่เราไปจัดฟันแฟชั่นเนี่ยเนื่องจากวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานไม่ได้ผ่านอย.เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันรั่วไหลออกมาจากตัววัสดุเองเนี่ยมันก็สามารถทำให้เกิดการระคายเคืองกับเนื้อเยื่อเกิดการอักเสบการติดเชื้อพอติดเชื้อแล้วเราไม่ได้รับการรักษาใดๆในที่สุดมันก็ลุกลามแล้วอาจจะไปสู่กระแสเลือดก็ทำให้เกิดปากเน่าอย่างนี้ครับก็เวลาที่เรามาจัดฟันนะครับคุณหมอเขาจะต้องใส่ตัวแบล็กเก็ตติดไปที่ตัวฟันแต่ละซี่แล้วก็ยึดลวดด้วยโอริงที่เป็นสีซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องอยู่ในปากของเราเป็นระยะเวลาอย่างน้อยก็ 1-2 ปีตัวแบล็กเก็ตเองถ้าเป็นแบล็กเก็ตที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านการชุบอบหรือว่าการที่นำมาใช้ในช่องปากก่อนที่จะนำเข้ามาใช้ก็ต้องมีการฆ่าเชื้อทำให้ปลอดเชื้ออย่างลวดที่นำมาใช้เนี่ยถ้าเกิดเขาเอาลวดที่อยู่ในท้องตลาดที่เขาเอาไปนำไปร้อยลูกปัดเอาอะไรมาใช้ในปากเราเนี่ย

นอกจากมันจะเป็นสนิมหรือว่ามันอาจจะมีโลหะอะไรรั่วไหลออกมามีตะกั่วสารโครเมียมอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้อยู่ในปากเราเป็นเวลานานมันก็ค่อยๆสะสมมันก็เป็นพิษยางที่เราไปซื้อที่ไปเปลี่ยนสีเองเนี่ยเราลองคิดถึงยางที่มัดหนังสติ๊กที่บาดถุงนะเราคิดว่าในนั้นมีสารอะไรบ้างที่มันจะรั่วไหลออกมาขนาดเราไปมัดปากถุงเองเนี่ยเรายังได้กลิ่นที่มันเหม็นแล้วมาอยู่ในช่องปากเราเป็นเดือนๆหลังจากนั้นสีมันก็จะจางลงสีที่อยู่ในยางเนี่ยครับที่มันจางที่มันซึมรั่วไหลออกมาในปากเรามันก็สะสมอยู่ในร่างกายเราในที่สุดมันไปสะสมที่ระบบขับถ่ายมันก็จะเกิดเป็นพิษที่ตับที่ไตอันตรายที่เราเอาเครื่องมือที่ไม่ได้มาตรฐานนี่ครับมาอยู่ในปากของเราเนี่ยเราก็เห็นว่าอย่างเช่น1คือเหงือกอักเสบปากบวมหรือว่าฟันนี่อาจจะถูกเคลื่อนโดยผิดตำแหน่งศพกระแทกก็เกิดฟันตายหรือแม้กระทั่งที่เคยมีข่าวใน 2-3 ปีก่อนก็มีเสียชีวิตเนื่องจากติดเชื้อเข้าไปในกระแสเลือดก็การจัดฟันนะครับเดี๋ยวนี้เป็นแฟชั่นไปแล้วเวลาเพื่อนเขาติดเราก็อยากเห็นอยากมีเปลือกมีอยู่ในปากเหมือนกันส่วนใหญ่ก็เป็นตามกระแสสังคมการจัดฟันจริงๆนะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อแก้ไขความผิดปกติของฟันที่อาจเช่นฟันเหยินฟันยื่นฟันซ้อนเกฟันห่างฟันไม่สบกันหรือแม้กระทั่งคางเบี้ยวคางยื่นพวกนี้เราสามารถช่วยให้เขาสามารถสบฟันได้ตามปกติแล้วก็พูดชัดมีความสวยงามแต่สำหรับคนที่มีฟันดีอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องไปดัดฟันเพราะว่าสิ่งที่เรามีอยู่ก็คือธรรมชาติเป็นสิ่งที่ดีที่สุดการดัดฟันเถื่อนเนี่ยเสี่ยงต่อชีวิตคือไม่มีใครตายเพราะจัดฟันปกติแต่มีคนตายเพราะจัดฟันแบบเถื่อนแบบไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ไม่มีใครตายถ้าไม่ได้จัดฟันคือถ้าเราทำกับทันตแพทย์แล้วก็อย่างน้อยเราก็วางใจได้ระดับหนึ่งว่าทันตแพทย์ย่อมให้การรักษาที่ดีกับเราในกรณีที่เราติดไปแล้วแล้วเราไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราอยู่ในปากเราเนี่ยเป็นวัสดุที่ได้มาตรฐานหรือไม่เราก็ดูจากอาการมีระคายเคืองไหมมีปวดแสบปวดร้อนหรือเจ็บหรืออะไรไหมแล้วเราก็ควรไปพบทันตแพทย์เพื่อให้ประเมินถ้าเกิดมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้น

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วนะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: โน่นเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
0: ว้า
2: เสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปขึ้นรถลุง

0: แล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
1: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
0: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็โช

0: ลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
1: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
0: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
1: ไม่เป็นอะไรมากครับ
0: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
2: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
0: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ล่ะคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
1: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
0: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
2: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
0: จับได้
1: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวร์ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
2: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
3: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
1: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
3: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
2: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
0: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
1: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
0: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่

0: 19เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
1: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
0: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
1: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
0: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
2: ขอบคุณครับ
3: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
4: เป็นประตูของเราเอาละครับโก
5: ยเขายิงเข้าประตูไปแล้ว
6: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
5: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลย
4: ดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะ
3: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth growth growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient nutrient nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer fertilizer fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกเพื่อคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแตกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: ใช้ในการสืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมากเช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกฐานรองดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียก้านดอกทำหน้าที่ชูดอกให้เด่นเพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนดอกรองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงเป็นกลีบที่อยู่นอกสุดมักจะมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันให้กลีบดอกขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่กลีบดอกมักมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ล่อแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเกสรตัวผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกประกอบด้วยก้านเกสรตัวผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของดอกประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียการชูเกสรตัวเมียและรังไข่โดยปกติดอกไม้ที่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียครบ4อย่างหลักนี้จัดเป็นดอกสมบูรณ์แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบ4อย่างนี้เรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์ถ้าหากพิจารณาเกสรของดอกที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอกออกเป็น2ประเภทได้แก่ดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึง
6: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plantF L O W E R I N G P L A N T flowering plant แปลว่าพืชดอก stamen S T A M E N stamen แปลว่าเกสรตัวผู้ pistil P I S T I L pistilแปลว่าเกสรตัวเมียน้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
7: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภท ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้จัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของภารกิจการดูแลตู้ปลากันนะคะโดยที่เราจะแบ่งออกเป็นภารกิจประจำวันประจำสัปดาห์แล้วก็ประจำเดือนนะคะในภารกิจแรกของเราก็คือประจำวันสิ่งที่เราควรจะต้องสังเกตในการเลี้ยงปลาว่าเขามีพฤติกรรมการกินอาหารเป็นยังไงการว่ายน้ำเป็นอย่างไรมีอาการว่ายที่ปกติดีไหมปลาบางตัวถ้ามีอาการป่วยหรือว่าติดปรสิตภายนอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของว่ายเอาลำตัวถูข้างขอบบ่อภาวะของปลาเกิดอาการคันเกิดขึ้นนะคะนอกจากดูที่ตัวปลาแล้วก็จะต้องดูเรื่องของการกินอาหารของปลาเพราะว่าการที่เราให้อาหารเหลือมันก็จะทำให้เกิดของเสียที่หมักหมมอยู่ในตู้ปลาดังนั้นเนี่ยถ้ามีอาหารที่มันเหลืออยู่ในตู้ปลาเราก็ควรที่จะต้องมีการตักอาหารปลานั้นออกแต่จริงๆแล้วถ้าให้อาหารที่ถูกต้องก็คือให้อาหารในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็น้องปลาทานหมดเนี่ยค่ะจะดีกว่าที่จะต้องมาตักอาหารเหลือทุกๆวันนะคะอีกอย่างนึงถ้าในตู้ปลามีต้นไม้น้ำอยู่ในตู้ปลาสิ่งที่เราจะต้องสังเกตก็คือเรื่องของการเจริญเติบโตของต้นไม้น้ำด้วยถ้าต้นไม้น้ำหลุดหรือว่าใบเหี่ยวเน่าเกิดขึ้นนะคะก็ควรจะต้องเอาออกด้วยเพราะนั่นก็คือของเสียที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมของปลาเหมือนกันที่สำคัญจะต้องดูเรื่องของปั๊มน้ำหรือว่าหัวทรายตัวให้ออกซิเจนของปลาด้วยนะคะว่าติดดีไหมเพราะว่าถ้าหัวทรายดับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปลาอาจจะขาดออกซิเจนได้ในกรณีที่เลี้ยงปลาหนาแน่นนะคะระบบการกรองน้ำเหมาะสมหรือว่ากรองน้ำได้โอเคดีหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องดูประจำวันนะคะต่อไปภารกิจประจำสัปดาห์นะคะอันดับแรกก็คือเรื่องของการซักทำความสะอาดระบบการกรองกายภาพควรจะต้องมีการซักทำความสะอาดทุกสัปดาห์นะคะใยกรองใหม่ที่เปลี่ยนเข้าไปใส่ตู้ปลาทุกครั้งก็จะมีผลกับเรื่องของสารเคมีที่แช่ลงไปอยู่ในน้ำดังนั้นเราสามารถซักทำความสะอาดแล้วก็ใช้ใยกรองเก่าได้นะคะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกครั้งการซักทำความสะอาดก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ผงซักฟอกแค่ซักด้วยน้ำธรรมดาก็พอแล้วอะค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็นำกลับไปใส่ใหม่ในตู้ประจำสัปดาห์ที่ต้องเช็คอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของไฟเรื่องของปั๊มมีความผิดปกติไหมน้ำเข้ามากน้อยแค่ไหนระบบหัวจ่ายออกซิเจนตัวนี้ค่ะว่ามันมีความแรงและถ้าในตู้ปลานั้นเลี้ยงพืชน้ำอยู่ในตู้ปลาสิ่งที่จะต้องดูเรื่องของแร่ธาตุวิตามินหรือว่าสารอาหารที่ให้ว่ามันมีความเหมาะสมหรือเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชน้ำที่อยู่ในตู้นั้นด้วยหรือเปล่าต่อไปภารกิจประจำเดือนนะคะสิ่งที่จะต้องดูกันก็คือเรื่องของการกองนะคะขอยกตัวอย่างเป็นอันนี้นะคะจะเห็นได้ชัดเจนมากกว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการกองเคมีค่ะคาร์บอนแล้วก็ CO2 ซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยจะช่วยจัดการเรื่องของคุณภาพน้ำดังนั้นเวลาพวกนี้หลุดซับของเสียทั้งเดือนแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเปลี่ยนตัวกองทางเคมีใหม่นะคะส่วนกองที่เป็นชีวภาพแบบนี้ไม่ต้องทำความสะอาดนะคะเพราะว่าของเสียที่อยู่ในน้ำมันใช้เวลานานกว่าจุลินทรีย์พวกนี้จะเซตตัวถ้าเกิดเราซักหรือว่าล้างทำความสะอาดวัสดุพวกนี้ค่ะมันเท่ากับว่าน้ำในตู้ปลาเราต้องใช้เวลานิดนึงใน

การที่จะเซตตัวกลับมาเหมือนเดิมดังนั้นก็แกะออกมาแล้วก็แช่ลงในน้ำปกติได้เลยค่ะตัววัสดุการกรองเคมีตัวเดิมเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะโดยที่แช่ในน้ำเกลือที่เข้มข้นนะคะทิ้งไว้ประมาณสัก 2-3 วันนะคะก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นการรีชาร์จประจุให้เกิดมีการถ่ายเทของเสียออกไปจากกองเคมีนี้นะคะเราก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปเมื่อประกอบกลับไปแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้กับตู้ปลาได้เหมือนเดิมนะคะและสิ่งที่ขาดไม่ได้กับภารกิจรายเดือนอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการเปลี่ยนน้ำค่ะโดยปกติแล้วคุณจะเปลี่ยนน้ำอย่างน้อย 50% ของตู้ปลาเพราะว่าการเปลี่ยนน้ำทั้งตู้เลยจะทำให้น้องปลาเกิดภาวะเครียดตามมาดังนั้นการเปลี่ยนถ่ายน้ำที่ถูกต้องก็คือควรจะเปลี่ยนถ่ายน้ำทีละน้อยๆค่อยๆลดระดับน้ำลงเรื่อยๆจนถึงประมาณ 50% แล้วก็ค่อยๆใส่น้ำเติมเข้าไปอีกอย่างนึงที่ต้องพูดถึงก็คือน้ำที่ใช้ในการเปลี่ยนควรจะต้องไม่มีคลอรีนถ้าเราแพลนว่าเราจะเปลี่ยนน้ำในสัปดาห์นี้เราควรจะต้องรองน้ำทิ้งไว้เพื่อที่จะทำให้มีการระเหยของคลอรีนออกไปก่อนที่จะนำมาเปลี่ยนใส่น้องเขานะคะนี่แหละค่ะคือภารกิจประจำวันประจำสัปดาห์แล้วก็เตือนสำหรับผู้เลี้ยงปลาที่ใส่ใจแล้วก็สนใจสุขภาพของปลานะคะ

สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้พบกับคุณครูสุภศรจารุ่งเจริญหรือว่าคุณครูแพรวาในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเด็กๆว่าวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรค่ะสำหรับเรื่องที่จะได้เรียนรู้ในวันนี้นั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเด็กๆลองอ่านพร้อมกันสิคะวันนี้นะคะคุณครูแพรวาจะพาเด็กมาเรียนรู้เกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยใช้สูตรค่ะดังนั้นนะคะวันนี้นักเรียนทุกคนจะต้องสามารถหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้นะคะโดยใช้สูตรค่ะแต่ว่าจากครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยใช้สูตรกันไปแล้วเด็กๆยังจำได้ไหมคะจำได้ใช่ไหมคะการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราหาได้อย่างไรนะคะนำถูกต้องค่ะนำความกว้างคูณความยาวนะคะก็จะได้พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะครูแพรวาจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยใช้สูตรบ้างค่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันค่ะตอนนี้นะคะบนจอของครูแพรวามีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาให้เด็ก1รูปค่ะโดยเขาบอกว่าให้เด็กนะคะช่วยหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมต่อไปนี้ค่ะโดยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้นะคะครูแพรวากำหนดให้มีความยาวด้านละ5 เซนติเมตรค่ะ

0: จากครั้งที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เนี่ยเราหาพื้นที่นะคะของรูปสี่เหลี่ยมโดยการที่เราเนี่ยนำรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็กที่มีพื้นที่1ตารางเซนติเมตรเนี่ยมาวางเรียงติดกันใช่ไหมคะจากนั้นเนี่ยเรานับตารางหรือว่าเรานับพื้นที่ที่มีขนาด1ตารางเซนติเมตรค่ะว่าได้ทั้งหมดกี่รูปนะคะก็จะเป็นพื้นที่ทั้งหมดค่ะดังนั้นนะคะครูแพรวาก็จะนำพื้นที่ที่มีขนาด1ตารางเซนติเมตรนะคะมาวางเรียงติดกันจนเต็มพื้นที่แบบนี้ค่ะเด็กๆจากนั้นค่ะเราก็จะสามารถหาพื้นที่จากการที่เรานับสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็กที่มีขนาด1ตารางเซนติเมตรใช่ไหมคะเด็กลองดูสิคะว่าตอนนี้เนี่ยจากรูปของคุณแพรวาที่คุณแพรวาแบ่งออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็กที่มีขนาด1ตารางเซนติเมตรเนี่ยมีกี่รูปเอ่ยเดี๋ยวเรามานับพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1: 20
0: 21 22 23
1: 24
0: 25 26นับได้เท่าไหร่คะ25นะคะเด็กจะต้องมีสตินะคะตอนนี้เนี่ยเรานับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็กนะคะที่มีขนาด1ตารางเซนติเมตรนะคะได้ด้วยกันทั้งหมด25รูปค่ะแสดงว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้มีพื้นที่เท่าไหร่คะ25ตารางเซนติเมตรค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรานับแบบนี้ก็จะใช้เวลาใช่ไหมคะจริงๆแล้วเด็กๆสามารถนับทีละแถวได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นแถวแรกนะคะมีอยู่1 2 3 4 5มีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็กนะคะอยู่5รูปค่ะดังนั้นนะคะเราไปดูค่ะแถวที่2ก็มีเท่าไหร่คะ5เช่นกันค่ะแถวที่3ก็มี5เช่นกันแถวที่4ก็มี5แถวที่5ก็มี5เช่นกันค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะทราบว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่ก็นํา5มาบวกกันกี่ครั้งคะ5ครั้งถูกต้องค่ะดังนั้นนะคะครูแพรวาจึงนํา5มาบวกกัน5ครั้งค่ะแต่การที่5บวกกัน5ครั้งแบบนี้เนี่ยถ้าไม่เขียนให้อยู่ในรูปการบวกเราสามารถเขียนในรูปอะไรได้คะการคูณถูกต้องค่ะมี5บวกกันอยู่5ครั้งเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณได้เป็น5คูณ5ถูกต้องค่ะ5ตัวแรกนี้นะคะมาจากการที่มี5บวกกันอยู่5ครั้งนั่นเองค่ะ5 คูณ 5เป็นเท่าไหร่คะ
1: 25
0: ถูกต้องค่ะนั่นหมายความว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้มีพื้นที่25ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะทีนี้เด็กลองสังเกตค่ะการที่เรานํา5คูณ5ตรงนี้นะคะซึ่งเลข5นี้เนี่ยไปตรงกับอะไรเอ่ยตรงกับความยาวของด้านมั้ยคะ
1: ตรง
0: ไปตรงกับความยาวของด้านค่ะนั่นหมายความว่าเด็กคิดว่าถ้าเราจะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเด็กคิดว่าเราจะหาได้อย่างไรหาได้อย่างไรคะอะไรนะคะสำหรับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยเราเรียกว่าความกว้างความยาวหรือเปล่าเอ่ยอันนั้นคือสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่าอะไรคะความยาวของด้านนำความยาวของด้านไปทำไมคะไปคูณกับความยาวของด้านใช่ไหมคะบางคนเริ่มมองออกแล้วค่ะแต่บางคนเนี่ยยังไม่มั่นใจใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะว่าการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยจะสามารถหาได้จากการนำความยาวของด้านคูณความยาวของด้านหรือไม่นะคะเรามาดูกันต่อค่ะต่อไปนะคะครูแพรวาจะให้เด็กนะคะช่วยกันหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสต่อไปนี้ค่ะโดยครูแพรวานะคะกำหนดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาให้นะคะในข้อที่1และข้อที่2ค่ะจากนั้นนะคะให้เด็กช่วยดูว่าแต่ละรูปนั้นมีความยาวของด้านเท่าไหร่นะคะและมีพื้นที่เท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวเราเริ่มไปดูกันที่รูปที่1ค่ะในข้อที่1นะคะคุณครูกำหนดเหลี่ยมจัตุรัสมาให้ค่ะอยากถามเด็กๆว่าจากรูปในข้อที่1เนี่ยมีความยาวของด้านเป็นกี่เซนติเมตรคะ
1: 2
0: เซนติเมตรถูกต้องค่ะและเด็กๆคิดว่ามีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตรคะ
1: 4
0: ตารางเซนติเมตรเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเด็กๆหาได้อย่างไรคะบางคนตอบว่านำ2มาคูณ2ค่ะบางคนบอกคุณครูแพรว่าก็นับสิคะจะสังเกต

าจากรูปที่ครูกำหนดให้เนี่ยได้แบ่งออกเป็นรูปเสี่ยมจรวดรูปเล็กที่มีพื้นที่ขนาด1ตารางเซนติเมตรแล้วนะคะนั้นเนี่ยก็จะนับได้ทั้งหมด4รูปจึงมีพื้นที่เป็น4ตารางเซนติเมตรค่ะแต่บางคนบอกครูแพรวาว่าให้นำ2ไปคูณ2ค่ะนั่นคือการนำความยาวของด้านไปคูณความยาวของด้านใช่ไหมคะซึ่ง2คูณ2ได้เป็น4พอดีนั่นเองค่ะลองมาดูกันค่ะสำหรับข้อต่อไปคือข้อที่2ค่ะในข้อที่2เด็กลองดูสิคะว่ารูปในข้อที่2นี้เนี่ยมีความยาวด้านกี่เซนติเมตรคะ4เซนติเมตรถูกต้องค่ะแล้วเด็กคิดว่ามีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตรคะ16เด็กๆบางคนตอบได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะว่า16ตารางเซนติเมตรค่ะแต่บางคนยังนั่งนับอยู่ใช่ไหมคะ16ตารางเซนติเมตรเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเด็กๆหาได้อย่างไรคะเด็กๆตอบว่านำ4คูณ4ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเด็กนำ4คูณ4จะได้เท่ากับ16ตารางเซนติเมตรค่ะดังนั้นนะคะการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยเราก็สามารถหาได้จากการนำความยาวของด้านคูณความยาวของด้านเองค่ะเด็กสามารถเช็คคำตอบได้นะคะว่าลองไปนับดูค่ะว่าจากรูปเนี่ยได้รูปที่มีขนาด1ตารางเซนติเมตรเนี่ย16รูปพอดีหรือไม่ค่ะเดี๋ยวเรามานับพร้อมกันค่ะเด็ก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15และ16ค่ะจะได้เท่ากับ16รูปพอดีนะคะแสดงว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้เนี่ยมีพื้นที่16ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะหรือเด็กจะนับทีละแถวก็ได้ค่ะแถวแรกนะคะด้านบนสุดมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็กกี่รูปคะแถวแรกมีกี่รูปเอ่ย4รูปใช่มั้ยคะแถวที่2มีกี่รูปคะก็มี4อีกแถวที่3มีกี่รูปคะ4รูปแถวที่4ก็มี4รูปค่ะดังนั้นเนี่ยนํา4บวกกัน4ครั้งค่ะหรือสามารถเขียนรูปการคูณได้เป็น4คูณ4นั่นเองค่ะซึ่งเป็นที่มาของการหาพื้นที่ที่นําความยาวของด้านคูณกับความยาวของด้านนั่นเองค่ะจึงได้มาเป็น16ตารางเซนติเมตรค่ะลองไปดูกันต่อค่ะสําหรับในข้อที่3ค่ะในข้อที่3นะคะรูปที่ครูแพรวากำหนดให้เนี่ยไม่ได้แบ่งเป็นเสี่ยมจรวดรูปเล็กแล้วนะคะเด็กตอนนี้เนี่ยครูแพรวากำหนดความยาวของด้านมาให้เลยค่ะลองดูสิคะว่ารูปนี้มีความยาวด้านเป็นกี่เซนติเมตรคะ8เซนติเมตรเป็น8เซนติเมตรถูกต้องค่ะแล้วเด็กคิดว่ารูปนี้เนี่ยมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตรคะเท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่คะเท่าไรเอ่ย64ถูกต้องค่ะเด็กๆหาได้อย่างไรคะนำ8คูณ8ใช่ไหมคะนำความยาวของด้านคูณความยาวของด้านก็คือ8คูณ8เป็น64ค่ะดังนั้นนะคะรูปนี้จึงมีพื้นที่เท่ากับ64ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะไปดูต่อค่ะสำหรับในข้อที่4ค่ะในข้อที่4ครูแพรวาก็ไม่ได้แบ่งรูปนะแต่ว่าคุณครูแพรวาเนี่ยเขียนกำกับความยาวของด้านไว้ให้ค่ะเด็กๆลองดูสิคะว่ารูปนี้เนี่ยมีความยาวของด้านเป็นเท่าไหร่เอ่ย10เซนติเมตรถูกต้องค่ะแล้วเด็กคิดว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้เนี่ยมีพื้นที่เป็นกี่ตารางเซนติเมตรคะ100ตารางเซนติเมตรเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเด็กๆหาได้อย่างไรคะนำ10คูณ10ถูกต้องค่ะนำความยาวของด้านคูณความยาวของด้านนั่นเองค่ะก็จะได้เป็น100ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยเราก็สามารถหาได้จากการนำความยาวของด้านคูณความยาวของด้านนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นคุณครูแพรวามีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะที่มีความยาวด้านละ5เซนติเมตรค่ะต้องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้นะคะครูแพรวาก็จะแทนค่าสูตรค่ะโดยการนำความยาวของด้านคูณความยาวของด้านค่ะความยาวของด้านของรูปนี้คือเท่าไหร่คะเด็กๆ5เซนติเมตรค่ะครูแพรวาจึงนำ5คูณ5นั่นเองค่ะซึ่ง5คูณ5ได้เป็นเท่าไหร่คะ25ถูกต้องค่ะหน่วยเป็นอะไรเอ่ยตารางเซนติเมตรถูกต้องค่ะดังนั้นนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้นะคะจึงมีพื้นที่25ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะ

0: แล้วถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้บ้างนะคะเด็กๆสังเกตสิคะว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้เนี่ยมีความยาวด้านละเท่าไหร่คะ12เซนติเมตรถูกต้องค่ะถ้าเราต้องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้เนี่ยหาได้อย่างไรนะคะนำอะไรเอ่ยนำ12คูณ12ถูกต้องค่ะ12ของเราเรียกว่าอะไรคะความยาวของด้านถูกต้องค่ะจากสูตรเมื่อสักครู่นี้นะคะบอกว่าให้นำความยาวของด้านคูณความยาวของด้านค่ะดังนั้นเรามาแทนค่าสูตรค่ะความยาวของด้านของเราก็คือ12นะคะเราจึงนำ12คูณ12ค่ะหน่วยเป็นอะไรคะเด็กๆตารางเซนติเมตรถูกต้องค่ะดังนั้นนะคะ12คูณ12เป็นเท่าไหร่เอ่ยถูกต้องค่ะเด็กๆ144ตารางเซนติเมตรค่ะดังนั้นนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้นะคะก็จะมีพื้นที่เป็น144ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะไปดูต่อค่ะแล้วถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้บ้างนะคะเรียนรู้สิคะว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้มีความยาวด้านเป็นเท่าไหร่เอ่ย13เมตรค่ะตอนนี้หน่วยของเราเปลี่ยนไปแล้วนะคะเด็กๆต้องสังเกตให้ดีนะคะจากเมื่อสักครู่นี้ที่เราเรียนไปเนี่ยเราจะสามารถหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้อย่างไรนะคะนำอะไรเอ่ยนำ13คูณ13ถูกต้องค่ะก็คือการนำความยาวของด้านคูณกับความยาวของด้านเองค่ะครูแพรวาก็จะนำไปแทนค่าศูนย์นะคะก็คือ13คูณ13นั่นเองค่ะ13คูณ13ได้เป็นเท่าไหร่คะเด็กๆเท่าไหร่นะคะถูกต้องค่ะได้เป็น169ค่ะหน่วยเป็นอะไรเอ่ย
1: ตารางเมตร
0: อะไรนะคะ
1: เ
0: ด็กต้องสังเกตให้ดีนะคะหน่วยของเราเนี่ยความยาวด้านเป็นเมตรนะคะดังนั้นพื้นที่ก็ต้องเป็นตารางเมตรนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้นะคะมีพื้นที่เป็น169ตารางเมตรค่ะไปดูต่อค่ะเด็กต่อไปนะคะคุณครูแพรวานะคะมีรูปมาให้เด็กด้วยกันทั้งหมด4รูปค่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะให้เด็กนะคะช่วยหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสต่อไปนี้ค่ะโดยให้เด็กนะคะแบ่งกลุ่มนะคะแล้วทำเป็นกลุ่มค่ะให้เรียนแต่ละกลุ่มนะคะดูรูปนะคะจากนั้นหาพื้นที่ของรูปทั้ง4นี้ค่ะนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็เช่นกันนะคะฝากคุณครูปลายทางช่วยดูนักเรียนปลายทางด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางทำเสร็จหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันทีละข้อนะคะเดี๋ยวคุณครูแพรวานะคะจะสุ่มกลุ่มนักเรียนที่อยู่ต้นทางค่ะว่ากลุ่มใดนะคะจะเป็นผู้โชคดีต่อคำถามทั้ง4ข้อนี้ค่ะนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็เช่นกันนะคะสามารถลุกขึ้นตอบให้คุณครูที่อยู่ปลายทางฟังได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข้อที่1ค่ะสำหรับผู้โชคดีนะคะที่ตอบคำถามในข้อที่1ได้แก่กลุ่มที่กลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5ส่งตัวแทน1คนเลยลูกฟังคำถามอีกครั้งนะคะคำถามถามว่าเด็กๆคะช่วยกันฟังคำถามด้วยนะคะคำถามถามว่าจากรูปในข้อที่1นะคะมีพื้นที่เป็นเท่าไหร่คะ
1: 196ตารางเมตร
0: 196ตารางเมตรเด็กๆหาได้อย่างไรคะ
1: เอา14คูณ14ครับ
0: นำ14คูณ14 14เราเรียกว่าความยาวของด้านใช่ไหมลูกเพื่อนบอกว่านำความยาวของด้านคูณความยาวของด้านก็คือ14คูณ14ได้เป็น196ตารางเมตรเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่5ด้วยค่ะต่อไปค่ะต่อไปเป็นข้อที่2นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ากลุ่มใดนะคะจะเป็นผู้โชคดีต่อคำถามในข้อที่2ค่ะผู้โชคดีได้แก่กลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1ส่งตัวแทนเลยค่ะลูกฟังคำถามอีกครั้งนะคะคำถามถามว่าจากรูปในข้อที่2มีพื้นที่เป็นเท่าไหร่คะ
1: 361ตารางเซนติเมตรครับ
0: เพื่อนตอบว่า361ตารางเซนติเมตรหนูหาได้อย่างไรลูก
1: เอาความยาวของด้านคูณความยาวของด้าน
0: เพื่อนบอกว่านำความยาวด้านคูณความยาวด้านนะคะก็คือการนำ19คูณ19ใช่ไหมคะได้เป็นเท่าไหร่นะคะ
1: 361ตารางเซนติเมตร
0: ได้เป็น361ตารางเซนติเมตรเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่1หน่อยค่ะไปดูต่อสำหรับในข้อที่3ค่ะกลุ่มที่โชคดีต่อคำถามในข้อที่3ได้แก่กลุ่มที่ได้แก่กลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4ส่งตัวแทน1คนต่อคำถามค่ะลูกฟังคำถามอีกครั้งนะคะคำถามถามว่าจากรูปในข้อที่3มีพื้นที่เท่าไหร่คะ
1: 64ตารางเมตรครับ
0: เพื่อนตอบว่า64ตารางเมตรหนูหาได้อย่างไรลูก
1: ความยาวของด้านคูณความยาวของด้านครับ
0: เพื่อนบอกว่านำความยาวของด้านคูณความยาวของด้านก็คือการนำ8คูณ8ใช่ไหมคะ8คูณ8เป็น64ดังนั้นข้อนี้ตอบ64ตารางเมตรเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่4ด้วยค่ะไปดูต่อค่ะสำหรับข้อที่4ข้อสุดท้ายนะคะว่ากลุ่มใดจะเป็นผู้โชคดีต่อคำถามในข้อสุดท้ายค่ะผู้โชคดีต่อคำถามในข้อสุดท้ายได้แก่กลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3ส่งตัวแทน1คนต่อคำถามค่ะฟังคำถามอีกครั้งนะคะคำถามถามว่าจากรูปในข้อที่4มีพื้นที่เป็นเท่าไหร่คะ
1: 441ตารางเซนติเมตรค่ะ
0: เพื่อนตอบว่า441ตารางเซนติเมตรหนูหาได้คะลูก
1: เอาความยาวของด้านไปคูณกับความยาวของด้านค่ะ
0: เพื่อนตอบว่านำความยาวของด้านคูณความยาวของด้านก็คือการนำ21คูณ21ใช่ไหมคะได้มาเป็นเท่าไหร่นะคะ
1: 441ตารางเซนติเมตรค่ะ
0: ได้มาเป็น441ตารางเซนติเมตรเป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่3ค่ะเด็กๆคิดว่าตอนนี้เนี่ยเด็กๆสามารถหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้หรือยังเอ่ยทบทวนอีกครั้งค่ะการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเราสามารถหาได้อย่างไรนะคะ ถูกต้องค่ะนำความยาวของด้านคูณความยาวของด้านนะคะก็จะได้มาเป็นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองค่ะต่อไปค่ะคุณครูแพรวา มีแบบฝึกหัดที่ 5.21 นะคะให้เด็กได้ลงมือทำด้วยตนเองค่ะโดยให้เด็กนะคะทำในข้อที่1ข้อที่2แล้วก็ข้อที่3ค่ะนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็เช่นกันนะคะเด็กๆสามารถทำลงในแบบฝึกหัดของตนเองได้เลยค่ะฝากคุณครูปลายทางลูกเรียนปลายทางด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางทำเสร็จหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมกันค่ะเดี๋ยวมาเริ่มดูที่ข้อที่1 นะคะสำหรับในข้อที่1 นะคะโจทย์เขาได้เขียนแสดงวิธรรมมาให้แล้วค่ะเด็กๆเพียงแค่เติมตัวเลขลงไปค่ะเด็กลองสังเกตสิคะว่าสำหรับรูปในข้อที่1เนี่ยมีความยาวด้านเท่าไหร่คะ6ซมถูกต้องค่ะจากการที่เราเรียนมาเนี่ยการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหาได้จากการนำความยาวของด้านคูณความยาวของด้านดังนั้นในข้อนี้ต้องนำอะไรมาคูณกับอะไรคะ
1: 6
0: ถูกต้องค่ะนำ6คูณ6เป็นเท่าไหร่เอ่ย36หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรถูกต้องค่ะดังนั้นนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมยรลมีพื้นที่36ตารางเซนติเมตรค่ะเด็กๆทำได้ถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อสำหรับในข้อที่2ค่ะสำหรับในข้อที่2นะคะโจทย์เขาก็ได้เขียนการแสดงวิธรรมมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆเพียงแค่เติมจำนวนลงไปในช่องว่างค่ะเด็กลองสังเกตสิคะว่าจากรูปในข้อที่2นี้เนี่ยมีความยาวด้านเป็นเท่าไหร่

0: 10เมตรถูกต้องค่ะจากการที่เราเรียนมานะคะการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหาดการนำความยาวของด้านคูณความยาวของด้านดังนั้นข้อนี้นำอะไรคูณกับอะไรคะ
1: 10 คูณ 10
0: นำ10คูณ10ถูกต้องค่ะ10คูณ10เป็นเท่าไหร่คะ
1: 100
0: หน่วยเป็นอะไรเอ่ย
1: ตารางเมตร
0: ถูกต้องค่ะหน่วยเป็นตารางเมตรนะคะสำหรับในข้อนี้ดังนั้นนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบปพฟมีพื้นที่100ตารางเมตรค่ะเด็กๆทำได้ถูกต้องไหมเอ่ย
1: ถ
0: ูกต้องเก่งมากเลยค่ะไปดูกันต่อสำหรับในข้อที่3ค่ะสำหรับในข้อที่3นะคะเขาไม่ได้เขียนการแสดงวิธีทำมาให้ค่ะเด็กๆจะต้องเขียนด้วยตนเองนะคะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าจากรูปในข้อที่3เนี่ยมีความยาวด้านเป็นเท่าไหร่คะ
1: 5เซนติเมตร
0: 5เซนติเมตรถูกต้องค่ะเด็กไหนบอกคุณครูแพรวานะคะว่าบรรทัดแรกเด็กๆเขียนว่าอะไรคะถูกต้องค่ะบรรทัดแรกนะคะเรานำสูตรมาเขียนก่อนค่ะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหาได้จากการนำความยาวของด้านคูณความยาวของด้านค่ะบรรทัดต่อไปเด็กเขียนว่าอะไรคะ
1: รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
0: ถูกต้องค่ะในบรรทัดที่2นะคะเด็กก็จะนำมาเขียนว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจากนั้นนะคะนำชื่อของรูปสี่เหลี่ยมนี้มาเขียนค่ะบางคนอาจจะเขียนแตกต่างจากของครูแพรวาก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าเด็กต้องอ่านแบบเรียงตัวนะคะแบบทวนเข็มนาฬิกาหรือว่าตามเข็มนาฬิกาก็ได้ค่ะคุณครูแพรวาเลือกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสบพอค่ะมีพื้นที่จากนั้นนะคะนำความยาวด้านคูณกับความยาวของด้านค่ะจึงได้เป็น5คูณ5ได้มาเป็น25หน่วยเป็นอะไรคะ
1: ตารางเซนติเมตร
0: ตารางเซนติเมตรถูกต้องค่ะดังนั้นนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสบพอจึงมีพื้นที่25ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะเด็กๆทำได้ถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ู
1: กต้อง
0: แล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะทำได้ถูกต้องครบทั้ง3ข้อไหมคะถ้าถูกต้องเก่งมากๆเลยค่ะหากมีผิดไม่เป็นไรนะคะเด็กๆสามารถแก้ไขได้เลยค่ะต่อไปค่ะคุณครูแพรวามีคำถามชวนคิดเล็กๆน้อยๆมาถามเด็กๆค่ะคำถามที่1ถามว่าความยาวด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีลักษณะเป็นอย่างไรความยาวด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
1: เท่าก
0: ัน เท่ากันถูกต้องค่ะมีความยาวด้านทั้ง4นั้นเท่ากันค่ะคำถามที่2ถามว่าการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทำได้อย่างไรคะ
1: ความยาวของด้าน
0: ถูกต้องใครเด็กนำความยาวของด้านคูณกับความยาวของด้านค่ะดังนั้นนะคะการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหาได้จากการนำความยาวของด้านคูณความยาวของด้านเองค่ะต่อไปคุณครูแพรวายังมีแบบฝึกหัดที่ 5.21 ในข้อที่4ให้เด็กได้กลับไปทำเป็นการบ้านค่ะฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องและให้ความช่วยเหลือเรียนตามความเหมาะสมด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสำหรับโจทย์ในข้อที่4เด็กสังเกตสิคะว่าจากรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้มีความยาวด้านเป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 15 เมตร
0: ฝากเด็กกลับไปทำเป็นการบ้านได้ไหมคะ
1: ได้
0: ค่ะนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็เช่นกันนะคะฝากคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าครั้งต่อไปเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรค่ะสำหรับครั้งต่อไปนะคะคุณครูแพรวาจะพาเด็กมาเรียนรู้เกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมที่สามารถแบ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากได้ค่ะดังนั้นนะคะฝ่ายเด็กกลับไปทบทวนเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาด้วยนะคะจากนั้นนะคะฝ่ายเด็กเตรียมไปฝึกหัดที่ 5.22 มาด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะแล้วพบกับคุณครูแพรวาได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: คะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้และวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C

0: tea aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: ในสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้กันค่ะว่าถ้าเราต้องการดูแลต้นไม้ของเราเราจะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
2: ต้นไม้ต้องการน้ำธาตุอาหารและแสงแดดเพื่อช่วยในการสร้างอาหารจากการสังเคราะห์ด้วยแสงสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญทำให้พืชเจริญเติบโตตามธรรมชาติแต่ถ้าเราต้องการให้พืชเจริญงอกงามมีความสมบูรณ์แข็งแรงเราต้องหมั่นดูแลรักษาโดยการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้อย่างสม่ำเสมอเราจะดูแลต้นไม้ก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเราจึงควรมารู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต้นไม้และวิธีการดูแลต้นไม้กันก่อนนะคะอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการดูแลต้นไม้เป็นเครื่องมือที่ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นและทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทคืออุปกรณ์สำหรับงานดินและอุปกรณ์สำหรับงานพืชอุปกรณ์สำหรับงานดินเช่นจอบเสียมพลั่วบุ้งกี่คลาดและอุปกรณ์สำหรับงานพืชหรืองานดูแลต้นไม้เช่นช้อนปลูกซ่อมพรวนกรรไกรตัดกิ่งกรรไกรตัดหญ้าบัวรดน้ำเป็นต้นการดูแลรักษาต้นไม้เป็นการกระทำต่อพืชเพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ดีมีแนวปฏิบัติดังนี้การรดน้ำต้นไม้เราต้องรดน้ำต้นไม้ที่เราปลูกทุกเช้าหรือเย็นเพื่อไม่ให้ต้นไม้ขาดน้ำโดยควรเลือกใช้บัวรดน้ำสำหรับต้นไม้ต้นเล็กและเลือกใช้สายยางสำหรับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่หรือมีจำนวนมากการพรวนดินจะทำให้ดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีรากพืชจะดูดน้ำและอาหารในดินไปเลี้ยงต้นได้สะดวกขึ้นโดยใช้ส้อมพรวนพรวนดินรอบๆโคนต้นไม้และระวังไม่ให้โดนรากการใส่ปุ๋ยเป็นการเติมอาหารของต้นไม้เพื่อทำให้เจริญเติบโตงอกงามโดยส่วนมากจะใช้วิธีใส่ลงในดินให้ห่างจากโคนต้นเล็กน้อยและต้องระวังไม่ให้ใส่ปุ๋ยมากเกินไปเพราะอาจทำให้ต้นไม้ตายได้การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชวัชพืชและศัตรูพืชทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกเติบโตได้ไม่ดีเพราะวัชพืชเช่นหญ้าจะแย่งอาหารของต้นพืชส่วนศัตรูพืชเช่นหนอนแมลงจะกัดกินใบพืชทำให้ใบแหว่งหรือเป็นรูดูไม่สวยงามเราจึงควรถอนหญ้าหรือดายหญ้าอยู่เสมอและควรสังเกตจับแมลงที่เป็นศัตรูพืชทิ้งถึงเราจะมีอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยทุ่นแรงแล้วเราก็ต้องใช้และดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยการล้างและเช็ดทำความสะอาดหลังใช้งานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดเวลาในการทำงานนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ trowel t r o w e l trowel แปลว่าช้อนปลูก hand fork h a n d f o r k hand fork ครวญ Watering Can WATERING CAN Watering Can แปลว่าบัวรดน้ำเด็กๆคะเราควรใช้อุปกรณ์การเกษตรอย่างระมัดระวังก่อนใช้ต้องตรวจสอบว่าชำรุดหรือไม่และเมื่อใช้แล้วต้องทำความสะอาดและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้กันว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชไว้กินเองเราจะต้องทำอย่างไรบ้างและหลักการการปลูกพืชมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: Good morning, teachers and students watching on the TV right now. Welcome to English class with me. My name is Rawut Sasai, or you can call me Teacher An. Good morning, students.
1: Good morning, teacher.
0: How are you?
1: I'm happy. Thank you. And you?
0: I'm fine today. Thank you. So now welcome to English class, module 4, with me again. And take a look at the topic. The topic for today is Halloween. นะครับหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องอะไรลูกวันฮาโลวีนนั่นเองนะครับเด็กๆรู้จักวันฮาโลวีนไหมลูก
2: รู้
0: จักคือวันอะไร
2: ว
0: ันอะไรลูก
2: ว
0: ันผีนะครับก็คือวันปล่อยผีของฝรั่งนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะฮะว่าวันนี้จะมีคำศัพท์อะไรแล้วก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับวันฮาโลวีนอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันก่อนนะครับข้อที่1 นะครับก็บอกว่านักเรียนเข้าใจความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวันฮาโลวีนนะครับ2 อ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวันฮาโลวีนได้นะฮะ3 อ่านเรื่องนะครับแล้วก็ตอบคำถามแล้วก็4 เลยเขียนคำศัพท์ให้ตรงกับภาพได้นะครับทีนี้คำถามก่อนที่เราจะไปดูว่าคำศัพท์มีอะไรบ้างแล้วก็วันฮาโลวีนเกี่ยวกับวันอะไรขวัญถามว่า when is Halloween day when is Halloween day คือวันฮาโลวีนเนี่ยตรงกับวันที่เท่าไหร่มีใครพอที่จะบอกขวัญได้บ้างเป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ครับเด็กๆปลายทางด้วยลูกมีเด็กๆปลายทางตอบขวัญเรียบร้อยแล้วเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับและคำตอบก็ถูกต้องด้วยทีนี้เด็กๆต้นทางรู้หรือเปล่าเอ่ยลองบอกขวัญหน่อยสิเอาอย่างนี้อยู่ในเดือนอะไรก่อน
3: October
0: เดือนตุลาคม very good แล้วก็วันที่เท่าไหร่อะไรนะเอาใครจะตอบ First okay
4: Halloween day is on 31st October every year.
0: Again, please louder.
4: Halloween day is on the 31st of October every year.
0: Very good. ประเมยเพิร์ทหน่อยนะครับ Halloween ก็คือตรงกับวันที่31เดือนตุลาคมของทุกปีนั่นเองนะครับหรือว่า Halloween day is on the 31st of October every year.